สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีการลงทุนนะซึ่งก็มีความต่อเนื่องกับเรื่องของรายได้ประชาชาตินะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงองค์ประกอบของตัวผู้บริโภคนะคะการจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าในการบริโภคเพื่อกระตุ้นนะซึ่งจะทำให้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือตัว GDP นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะทีนี้เราก็มาดูตัวที่สองนะก็คือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะก็คือตัว C ก็คือตัว I ค่ะ investment นะ investment expenditure นะการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผันตัวจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ประกอบการในประเทศหรืออาจจะเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะทีนี้การลงทุนเนี่ยมันก็สามารถมีมุมมองได้สองอย่างนะมุมมองของนักลงทุนเพื่อผลิตสินค้านะก็เป็นการลงทุนทางตรงเลยนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นนักลงทุนเพื่อเก็งกำไรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทุนนิยมนะมีเงินที่จะซื้อหุ้นนะมีเงินที่จะไปซื้อสินค้ามือสองแล้วก็ซื้อมาขายไปเก็งกำไรในสินทรัพย์เดิมนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เกิดผลผลิตใหม่นะคะก็จะทำให้เกิดการเก็งกำไรนะทำให้ราคาในทอดต่อๆไปมีราคาที่แพงขึ้นก็ถือว่าเป็นการปั่นราคาได้ในรูปแบบหนึ่งนะทีนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมุ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนทางตรงมากกว่าการลงทุนทางอ้อมนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลงทุนแบบไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาของทุนก็คืออัตราดอกเบี้ยขณะนั้นเป็นยังไงนะถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะมันก็จูงใจให้ลงทุนทางตรงส่วนการลงทุนทางอ้อมก็หันไปลงทุนการเงินกับประเทศที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเห็นไหมคะมันเกิดการเก็งกำไรเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยในประเทศแพงนักลงทุนชาวต่างชาติก็ไม่กล้ามาลงทุนเพราะว่าต้นทุนสูงเขาก็ไปลงทุนกับประเทศอื่นในขณะเดียวกันนักลงทุนทางการเงินก็เข้ามานะเพื่อที่จะเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเห็นไหมคะฟลูการไหลของเงินจากต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรจะเข้ามามากนะตรงนี้มันก็ต้องพึงระวังนะเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวมากนะถ้ามันมีกระแสที่ไม่ดีหรือข่าวที่ไม่ดีเนี่ยคนที่เอาเงินมาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเทขายเป็นการทำลายเงินฝากนะหรือว่าทำให้เกิดความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงินได้นะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับทั้งการลงทุนทางตรงและทางอ้อมนะคะโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนทางอ้อมเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเราต้องการเม็ดเงินเพื่อที่จะมาหมุนเวียนในประเทศด้วยเช่นกันนะคะเราก็มาดูหัวข้อว่าในทฤษฎีการลงทุนเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะฟังก์ชันการลงทุนนะซึ่งเราก็สามารถสร้างเป็นสมการเช่นกันเหมือนกับการบริโภคและการออมเลยนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มนะคะความโน้มเอียงในการลงทุนหน่วยสุดท้ายนะก็เช่นเดียวกันในทุกเงินนะในทุกๆเงิน1 บาทที่เพิ่มขึ้น

เราจะโน้มเอียงในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะนะเช่นเดียวกันการลงทุนก็ถูกกำหนดมาจากรายได้นะการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะก็การลงทุนเนี่ยก็หมายถึงรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่งเพื่อซื้อสินค้าประเภททุนถาวรใหม่นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นที่อยู่อาศัยใหม่โรงงานใหม่เครื่องจักรใหม่เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตใหม่ๆนะคือเน้นที่จะก่อให้เกิดการผลิตนะโดยใช้พวกทุนเหล่านี้นะคะนะปัจจัยที่กำหนดปริมาณการลงทุนนะก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะก็คือรายได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอัตราดอกเบี้ยนะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นปัจจัยทางตรงนะที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะจะจูงใจให้ลงทุนเพื่อการผลิตมากขึ้นนะแต่การลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือทางการเงินเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะแสดงว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเพื่อการผลิตเนี่ยความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยมันจะสวนทางกันนะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายของรัฐบาลเสถียรภาพทางการเมืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอื่นๆนะอย่างจำนวนเงินลงทุนตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนะที่ตัดสินใจที่จะลงทุนในประเทศต่างๆได้นะคะอย่างเช่นถ้ามีการลงทุนทางการเงินอย่างนี้นะคะมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องมีการวางเงินมาร์จิ้นเอาไว้ส่วนหนึ่งนะถ้ากฎหมายกำหนดให้มีการวางเงินมาร์จิ้นในระดับสูงมันก็ไม่จูงใจให้นำเงินของตัวเองมาลงทุนในการซื้อขายหุ้นนะเพราะว่าต้องแบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้คงไว้กับบัญชีนะหรือตัวแปรอื่นๆเช่นการคาดคะเนรายได้ที่คาดหวังว่าจะได้รับหรือราคาสินค้าทุนซึ่งมันก็คือต้นทุนของการลงทุนด้วยนั่นเองค่ะนี้เราจะดูผลของรายได้รายได้ของธุรกิจค่ะรายได้ของภาคเอกชนที่จะมาลงทุนนะคะว่าเขาต้องจัดสรรรายได้อย่างไรเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุนนะคะนะเราก็นำข้อมูลเรื่องของมูลค่าการลงทุนกับมูลค่ารายได้มาเป็นตัวอธิบายนะซึ่งการลงทุนเนี่ยก็เป็นปัจจัยทางตรงนะเป็นตัวแปรตามนะคะส่วนรายได้ก็เป็นตัวแปรอิสระนะเพราะนั้นการลงทุนก็ได้รับอิทธิพลจากรายได้แต่ก็มีการลงทุนบางอย่างนะมีการลงทุนบางอย่างที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีผลประกอบการเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการจะต้องมีเงินลงทุนเบื้องต้นก่อนนะอันนี้ก็คือระดับของ AI ของ IA ค่ะก็คือ Autonomous Investment เขาต้องมีการวางเงินเพื่อที่จะเตรียมไม่ว่าจะเตรียมพื้นที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมพนักงานเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนะอันนี้ก็จะทำให้การลงทุนจะมีระดับที่คงที่ณระดับ IA นะไม่ว่ารายได้ประชาชาติหรือรายได้ที่เขาคาดหวังไว้จะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเลยนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้เก็บเกี่ยวผลประกอบการนะรายได้ที่เขาหวังไว้นะมีเพิ่มขึ้นก็นำมาสู่การขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบจูงใจนะเป็นการลงทุนแบบจูงใจหรือinduced investment นะ induced investments
II ก็เป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นไปตามรายได้ที่เขาได้รับหรือไปตามรายได้ของประเทศนะอันนี้ก็ดูได้จากเศรษฐกิจขาขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเขาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ได้กำไรกลับคืนมาก็เอากำไรส่วนนี้ไปขยายกิจการนะซึ่งการลักษณะของการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีความชันคงที่ก็ได้หรือไม่คงที่ก็ได้ถ้ามีความชันคงที่ทุกเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในอัตราที่คงที่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อัตราการลงทุนที่คงที่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของรูปทางขวามือก็คือเส้น II เป็นเส้นโค้งในที่นี้เป็นเส้นโค้งไปตามแกนของรายได้นะอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะธุรกิจในลักษณะนี้จะได้ประโยชน์ก็คือเมื่อมีการลงทุนในระดับรายได้ที่สูงขึ้นนะธุรกิจก็จะมีการใช้ต้นทุนมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปลงทุนที่ไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้แสดงว่าเขาต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมเงินลงทุนนี้ด้วยนะฮะในขณะที่ตัวเขาเองก็จะได้รายได้กลับคืนมาอย่างมากเลยตัวต่อไปก็คือการวิเคราะห์ความโน้มเอียงของการลงทุนหน่วยสุดท้ายหรือ marginalpropensity to investment นะหรือ MPI ตรงนี้ก็เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนนะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น1บาทนะเขาจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะในการชี้ถึงความเจริญเติบโตทางภาคการผลิตนะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะพอถ้ายิ่งตัว MPI สูงๆเนี่ยก็ยิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจกำลังอยู่ขาขึ้นนะนักลงทุนมีความตื่นตัวนะที่จะนำเงินไปลงทุนมากขึ้นนะคะนะเพราะนั้นเราก็สามารถคำนวณตัว MPI จากค่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นค่าสโลปได้เลยนะคะตรงนี้ก็ทำการรวมเอาต้นทุน2ประเภทนะคะก็คือต้นทุน เป็นการรวมเอาการลงทุนทั้ง2ประเภทก็คือการลงทุนแบบอัตโนมัติกับการลงทุนแบบจูงใจนะในกราฟเดียวกันนะโดยที่แกนตั้งเป็นมูลค่าการลงทุนแกนนอนเป็นรายได้ประชาชาติหรือรายได้ที่เขาคาดหวังไว้นะคะโดยที่IA ก็คือการลงทุนแบบอัตโนมัติที่เขาต้องมีการกันเงินเอาไว้จำนวนหนึ่งนะเพื่อที่เตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะส่วนเส้น II นะคะก็คือเริ่มต้นที่จุดกำเนิดศูนย์เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มีรายได้ยังไม่มีการกลับคืนมาของผลตอบแทนนะการลงทุนก็ยังไม่เกิดนะเอาสองค่านี้รวมกันตามแนวดิ่งขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเส้นการลงทุนรวมที่อยู่เหนือเส้น II และ IA นะคะก็จะเป็นการลงทุนรวม I เท่ากับ II บวก IA นะตรงนี้ก็ทำให้เราเข้าใจถึงระบบการผลิตนะว่ากว่าที่จะจำหน่ายสินค้าให้เราเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการต้องใช้ปัจจัยยังไงต้องเตรียมความพร้อมยังไงเนี่ยเขาต้องมีเงินลงทุนมาวางก่อนนะคะจากนั้นก็ทำการผลิตเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาให้เราแล้วเราก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าตอบแทนกลับไปเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีการรันการผลิตของเขาได้ต่อเนื่องนะคะจากการลงทุนทางตรงนะคะเราก็นำมาสู่การลงทุนทางอ้อมอันนี้ก็มีความสำคัญเกื้อกูลกันนะคะเพียงแต่
แต่เราก็อาจจะมีข้อสังเกตหรือว่าข้อควรระวังในเรื่องของการลงทุนทางอ้อมหรือทางการเงินนั่นแหละว่ามันมีความผันผวนมีความเสี่ยงมากนะตรงนี้ก็สามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทาง

็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะว่าชอบแบบไหนถ้าชอบแบบเสี่ยงมากได้ผลตอบแทนมากก็จะลงหุ้นในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงมากนะก็จะหวังที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยหรือลงทุนในกองทุนรวมนะก็จะมีความเสี่ยงลดลงมานะเพราะว่าเราได้เชื่อถือในผู้จัดการกองทุนนะที่เขาสามารถที่จะบริหารกองบริหารหุ้นในกองทุนต่างๆให้มันขาดทุนน้อยที่สุดนะคะก็จะได้รับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรืออาจจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะอันนี้ก็เช่นพวกคอนโดทองคำอย่างเงี้ยนะคะหรือรถนะบ้านต่างๆนะตรงนี้ก็สามารถที่จะลงทุนนะออมเงินนะที่มีความสภาพคล่องต่ำนะอันนี้ก็ได้เก็บความรู้มาจากธนาคาร CIMB นะคะก็สามารถที่จะมีวิธีลงทุนนะด้วยการลงทุนระยะยาวอย่างถ้าเกิดเราต้องการลงทุนในยามเกษียณเนี่ยเราก็จะเลือกกองทุน2กองทุนนี้ได้นะคะก็คือ SSF กับ RMF นะคะตรงนี้ก็มีผลทางภาษีด้วยเช่นกันเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณก็เลยให้เรารู้จักออมเงินเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเกษียณแต่จะได้มีเงินเพียงพอใช้ในยามที่เราเกษียณหรือไม่ยังไม่หรือไม่มีงานทำในช่วงนั้นนะคะในส่วนของกองทุน SSF นะคะก็มีวงเงินลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้โดยสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทนะเมื่อรวมกันกับค่าลดหย่อนการออมนะเพื่อการเกษียณอื่นๆนะก็รวมกันแล้วก็ต้องไม่เกิน 500,000 บาทระยะเวลาในการถือครอง10ปีนะนับตั้งแต่เริ่มซื้อนะโดยในการออมเงินก็ไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีก็ได้นะแล้วก็ไม่กำหนดจำนวนที่ซื้อด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีสภาพคล่องที่สูงในส่วนของกองทุน RMF นะคะก็จะเป็นวงเงินลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุด 500,000 บาทนะและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆก็รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้ก็มีข้อจำกัดว่าถ้าจะลงทุนใน RMF เนี่ยก็ต้องลงทุนอย่างน้อย5ปีแล้วก็ถ่ายถอนเงินออกไปได้เมื่ออายุ55ปีหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆไม่มีกำหนดจำนวนซื้อขั้นต่ำแต่ก็ต้องซื้อต่อเนื่องกันทุกปีนะแสดงว่ากองทุน IMF จะมีสภาพคล่องต่ำกว่า SSF นั่นเองค่ะการลงทุนวิธีที่2อาจจะเป็นการลงทุนด้วยการออมทองนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็มีประชาชนทั่วไปที่มีเงินออมอยู่ในมือเนี่ยเราก็หาทางเลือกอยู่ว่าเอเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีนะตัวทองเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะจากสถานการณ์โลกนะมันก็สนับสนุนว่าทองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะมีการผันผวนอยู่บ้างแต่ดูแนวโน้มดูเทรนด์แล้วการเก็งกำไรทองก็มีความน่าสนใจนะการออมทองก็อาจจะออมในรูปแบบทองคำแท่งก็ได้หรือในรูปของทองรูปพรรณนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมที่จะเก็บออมเก็บออมไว้ในรูปของทองคำแท่งเพราะว่าจะได้รีเทิร์นกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ถูกหักค่ากำเนิดเหมือนทองรูปพรรณนะคะในวิธีที่3เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนด้วยการซื้อประกันสะสมทรัพย์นะประกันชีวิตในรูปแบบของสะสมทรัพย์นะตรงนี้มันก็มีระยะเวลาในการถ่ายถอนนะก็คือส่วนใหญ่ในอดีตก็จะใช้ระยะเวลา20ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานะทางเศรษฐกิจและความ

ต้องการของผู้ออมเนี่ยที่อยากจะได้เงินกลับคืนมาเร็วเนี่ยก็จะมีการกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยในระยะเวลาสั้นลงนะอาจจะไม่เกิน10ปีแล้วก็สามารถได้เงินคืนตามเงื่อนไขนะเพราะนั้นการลงทุนด้วยการซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยนะแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามเงื่อนที่แน่นอนอันนี้ก็เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมนะแทนที่เราจะฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือประจำเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มออปชันในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตหรืออุบัติเหตุโรคร้ายต่างๆเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็เราก็ต้องยอมที่จะเสียเบี้ยเพราะว่าในการประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันตัดเป็นถ้าไม่ถูกใช้ก็ไม่สามารถเรียกคืนได้นะมันก็ถูกทิ้งไปเป็นรายปีรายปีไปแต่ในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะสะสมนะเราสามารถได้รับเงินต้นได้นะคะในการลงทุนวิธีที่4ก็คือการซื้อสลากออมทรัพย์นะสลากออมทรัพย์ก็มีสถาบันการเงินนะที่เป็นสถาบันเฉพาะกิจนะคะที่มีการออกสลากออมทรัพย์เพื่อระดมทุนนะให้กับนักลงทุนหรือผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นๆนะตรงนี้ก็จะจูงใจด้วยอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธรรมดาแต่ก็ไม่ได้สูงมากนักนะอาจจะไม่เท่ากับพันธบัตรรัฐบาลนะในการซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์และอาจจะได้รับเงินรางวัลจากสลากที่หมายเลขตรงกับเลขรางวัลที่ออกเห็นไหมคะก็มีเรื่องของโชคเข้ามาด้วยนะถ้าเราซื้อสลากมากเท่าไหร่หรือซื้อจำนวนหน่วยมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสถูกรางวัลมากเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นมาตรการจูงใจให้นะคนที่มีเงินอยู่ในธนาคารนะก็หันมาเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมาซื้อสลากออมทรัพย์เห็นไหมมันมีหลายวิธีนะจากเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในหุ้นในทองคำในประกันชีวิตมาถึงสลากออมทรัพย์นะเห็นว่ามันมีรูปแบบที่หลากหลายนะหรือรูปแบบทางเลือกสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนะจะเป็นคริปโตเคอเรนซีพวกนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีความสภาพคล่องที่สูงมากนะก็ต้องมีข้อมูลมากอย่างมากเลยที่จะเลือกตัดสินใจว่าเราควรจะลงทุนในรูปแบบใดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งสัดส่วนของการลงทุนแต่ละอย่างได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของนักลงทุนด้วยนะถ้านักลงทุน อยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างไปตามความฝันนะสร้างความฝันยังไม่มีครอบครัวก็อาจจะแบบเลือกช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาที่สูงด้วยเช่นกันนะพออายุล่วงเลยไปในช่วงของการสร้างครอบครัวก็ต้องตัดสินใจในการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นนะมีความเสี่ยงต่ำนะก็อาจจะลงทุนในสลากออมทรัพย์นะลงทุนใน SSF IMF นะคะลงทุนในทองคำนะเพื่อที่ให้เรามีความมั่นคงในหลักทรัพย์นะในเรื่องของการออมที่มีความแน่นอนนะคะในส่วนของวัยเกษียณนะคะแล้วก็มีการลงทุนในรูปแบบ SFS RMF ตั้งแต่ตอนที่เราทำงานอยู่เพราะนั้นพอวัยเกษียณนะเราก็ไม่ต้องเคร่งเครียดไปกับการลงทุนนะแล้วก็มีอิสระทางการเงินนะสามารถที่จะ
ลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำกองทุนรวมเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในพอร์ตต่างๆได้นะคะนะทีนี้ถ้าการลงทุนในลักษณะอื่นนะที่ได้รับความนิยมนะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือเรียลเอสเตทนะตรงนี้ก็ถือว่าต้องใช้เงินจำนวนมากด้วยเช่นกันในการตัดสินใจลงทุนแต่ก็เล็งเห็นว่ามันก็ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเพราะว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมอยู่นะคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะเพราะนั้นถ้าเราปล่อยอาจจะให้เช่าหรือขายต่อเนี่ยมันก็สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะการลงทุนในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะอันนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าในแต่ละโครงการเนี่ยมันปล่อยได้มันปล่อยได้ง่ายไหมนะคะหรือว่ารีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่จูงใจไหมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ช่องทางที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนจากแต่ละทางแต่ละสินทรัพย์นั่นเองนะคะในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะอย่างเช่น NFT นะคะหรือว่า non-fungible token นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะโทเค็นดิจิทัลก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ในแต่ละ NFT นะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นโทเค็นอื่นได้นะอย่างเช่นผลงานศิลปะนะดิจิทัลฮาร์ดนะงานแสดงศิลปะนะดิจิทัลอาร์ตซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามูลค่าของNFT เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะเช่นความนิยมของสินทรัพย์ดิจิทัลนะกระแสความนิยมของผู้ซื้อนะคะแล้วก็ความผันผวนของตลาดเพราะนั้นตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทรนด์ความนิยมที่ผู้บริโภคจะซื้อหามาครอบครองนะมันก็ทำให้การต่อรองมันก็เกิดการผันผวนขึ้นได้ว่าถ้าไปเจอลูกค้าที่มีความพึงพอใจสูงมันก็สามารถที่จะซื้อขายในราคาที่สูงได้นะนะเพราะนั้นในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยบางทีก็นักศึกษาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะแต่ก็อาจจะรู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะอันนี้ก็ติดตามข้อมูลกระแสของการเทรดด้วยนะคะก็ในการให้ความรู้ของธนาคารนะ CIMB ไทยเนี่ยนะก็ถือว่าก็เป็นการสื่อสารให้ข้อมูลกับนักศึกษาว่ากรณีที่นอกจากนักศึกษาจะหาแหล่งรายได้ที่มีความหลากหลายแล้วเนี่ยเมื่อเรามีรายได้มานะเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตัวเองอยากได้แล้วเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการออมนะการออมแล้วการออมเนี่ยมันมีรูปแบบของการถือเงินสดอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันก็มีรูปแบบของการออมที่หลากหลายนะนักศึกษาอาจจะถนัดกับการออมในรูปแบบของการฝากเงินใช่ไหมคะทีนี้การฝากเงินเนี่ยมันก็เป็นดิจิทัลด้วยนะคะมีการกดโอนเงินนะผ่านแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันธนาคาร
นะตรงนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยตระหนักว่าการทำธุรกรรมบนออนไลน์เนี่ยมันสะดวกสบายนะมันสะดวกสบายแต่นักศึกษาก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะมีความฝึกสังเกตด้วยนะเพราะว่าบางทีมันกดตัวเลขถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะการกดตัวเลขโดยเฉพาะจำนวนเงินหรือรหัสล็อกอินนะคะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักศึกษานั่นแหละนะคะเพราะนั้นการกดรหัสต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะหรือพยายามหาข้อมูลในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะที่จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพว่ามันมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่มันสะดวกสบายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยอันตรายใช่ไหมคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องทำแบบช้าๆนะค่อยๆมีสตินะว่าในการกดเงินเนี่ยก็ต้องเช็คดูว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันพร้อมไหมนะมันรองรับมีความไวไหมนะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะบัญชีที่เราจะโอนไปเนี่ยนะเราไปซื้อสินค้าออนไลน์นะแล้วก็มีการโอนทางบัตรเครดิตอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะหรือโอนไปยังบัญชีปลายทางเนี่ยก็ต้องเช็คดูด้วยว่ามันเป็นบัญชีที่มีความปลอดภัยไหมนะคะเผื่ออาจจะแบบเป็นบัญชีที่เฟกแฝงตัวมาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดผลเสียได้นะก็มีในเรื่องของการใช้ QR code เนี่ยนะคะนักศึกษาบางท่านก็อาจจะได้รับทราบQR code ที่ไว้สแกนชำระเงินน่ะบางทีมันมีมิจฉาชีพแฝงตัวนะก็คือป้ายสแกนมันก็เป็นของจริงอยู่แล้วอะแต่ว่ามิจฉาชีพก็นะหาจังหวะเอาบัญชีของตัวเองมาปิดทับนะอันนี้ก็คนที่เป็นคนเราในฐานะผู้โอนเงินเราก็ต้องทวนว่าเออใช่บัญชีนี้ไหมใช่ชื่อบัญชีนี้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะนั้นการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์มันมีความเสี่ยงสูงว่าเงินมันไปไวมันไปเร็วนะแล้วก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าสินค้าของเราเนี่ยมันชัวร์ไหมนะผู้ขายน่าเชื่อถือไหมอย่างเงี้ยนะคะนะถึงจะมีความมั่นใจว่าเออเราจะได้รับสินค้าตามที่กำหนดนะคะทีนี้ในกระบวนการของการโอนเงินแบบรูปแบบออนไลน์มันจูงใจให้เราเนี่ยใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายของเราอย่างมากเลยเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วโอนง่ายไม่ต้องเดินทางไปจ่ายด้วยเช็คอะไรต่างๆนะในขณะเดียวกันน่ะเราไม่ได้ถือเงินสดเราไม่ได้ถือเงินสดจริงๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเงินมันก็เดินทางบนในอากาศนะบนอากาศไปมาแต่เราไม่ได้ถือเงินจริงๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราไม่ได้ตระหนักว่ามันมีเงินจริงๆนะเพราะว่ามันการใช้เงินมันบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันเสมือนจริงนะถ้าเราถอยมานิดนึงว่าเออถ้าเราใช้เงินจริงเนี่ยเราจะตระหนักถึงการใช้จ่ายมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจะถือเงินสดมันลำบากมันต้องพกเหรียญต้องพกแบงค์หรือปลายทางเขาบอกรับแต่เงินโอนอย่างเดียวตรงนี้ก็เราก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีสติอย่างรอบคอบมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ call center ที่โทรมาแล้วก็จูงใจให้เราลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยพอเรามีข่าวสารนะรับรู้ข่าวสารว่าเออมันมีเคสนะในหลากหลายรูปแบบที่จะมาล่อลวงเราเนี่ยนะเราก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีข่าวอันนี้มานะเดี๋ยวที่แบบชวนลงทุนชวนซื้อหุ้นชวนเข้าคอร์สเรียนคอร์สออนไล
เราต้องจ่ายเงินก่อนอะไรเงี้ยค่ะนะเพราะนั้นในฐานะที่เรายังเป็นนักศึกษาเนี่ยเราอย่าจ่ายอะไรง่ายจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้มีฐานะในที่เรามีรายได้ไม่เหมือนกับผู้ปกครองที่เขามีเงินนะเขาจะมีอำนาจตัดสินใจมากกว่าเรานะเพราะนั้นในเมื่อเราได้รับข่าวสารจาก call center มาแล้วเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะตัดปิดการสื่อสารได้เลยนะคะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขามาให้ข้อมูลข่าวสารให้เราหลงเชื่อได้นะอันนี้เราในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์มก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันเราก็สามารถที่จะเป็นเคสให้ผู้อื่นที่เป็นญาติเราพี่น้องเราเนี่ยได้ตระหนักถึงการล่อลวงแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนนะคะในส่วนของช่องทางต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่ามันเป็นเฟกไหมนะหรือมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้หรือว่ามันมีหลุมพรางอะไรเนี่ยเพราะนั้นการมีข้อมูลข่าวสารหรือการคุยกับที่ปรึกษานะคะหรือผู้รู้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะนักศึกษาก็อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะลงทุนเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกปล่อยห้องเช่านะทำที่พักรายวันนะหรือเป็นในหน้านะในหน้าติดต่อซื้อขายคอนโดนะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะเพราะเราเป็นตัวกลางนะเรามีการเรียนรู้ว่าเราจะมีศิลปะการพูดยังไงนะฮะเพื่อให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นมานะตรงนี้ก็อาจารย์ก็มีคนรู้จักนะคะที่เนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดนะกำลังสร้างแล้วก็จะเสร็จในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าต้องการมีรายได้ก็สามารถที่จะเป็นในหน้าได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าพอเราได้รับข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ยมันก็จูงใจนะเราก็อยากมีช่องทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะเอาเงินนอนไว้กับธนาคารแล้วก็เอามาเก็งกำไรในธุรกิจคอนโดมิเนียมนะทีนี้เนี่ยในความฝันน่ะกับความจริงเนี่ยความจริงเราต้องย้อนกลับเข้ามาว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่ตรงไหนทำเลอยู่ตรงไหนมันมีความเป็นไปได้ในการเก็งกำไรมากน้อยแค่ไหนน่าเชื่อถืออย่างไรนะเพราะนั้นมันก็เป็นหนทางหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องกลับไปมองไปทำวิจัยเล็กๆไปทำวิจัยเล็กๆศึกษาว่าทำเลเนี่ยมันเหมาะต่อการเช่าคอนโดมิเนียมมีการคมนาคมที่สะดวกไหมนะมันก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะในการปล่อยขายเก็งกำไรคอนโดมิเนียมให้ได้ราคานะที่สูงกว่าที่เราซื้อไปถือว่าเป็นการเก่งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วยังได้ค่าในหน้านะจากเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะหรือถ้าจะทำเป็นการปล่อยเช่านะเพราะนั้นคอนโดมิเนียมก็ยังเป็นชื่อเราอยู่นะจากการซื้อครั้งแรกนะเรามีกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราแบบลงทุนในระยะยาวนะการปล่อยเช่าก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะถ้าคอนโดมิเนียมนั้นน่ะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็สามารถเปรียบเทียบราคาค่าเช่านะบางทีก็อาจจะอยู่ในราวๆ 20,000 ถึง 50,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของห้องเช่าด้วยนะคุณภาพของคอนโดมิเนียมของห้องที่เราจะปล่อยเช่าด้วยนะแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องมีพร้อมให้กับผู้เช่านะ
ค่าส่วนกลางก็ตกลงก็เราเก็บค่าเช่าแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมนะคะนะอันเนี้ยก็ถือว่าในเรทเนี้ยในทำเลเนี้ยผู้เช่าก็ยอมรับในอัตราที่ถูกกำหนดไว้เพราะว่าเป็นราคากลางนะนะถ้าสภาพคอนโดมิเนียมเดียวกันเนี่ยก็จะกำหนดราคาค่าเช่าในเรทเดียวกันนะก็มักจะไม่ต่อนะคะนะเพราะนั้นในการทำธุรกิจเช่าคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะเราไม่ต้องรีบขายเพราะยังไงถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเช่าเราก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะก็สามารถที่จะทำในรูปแบบของรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ก็ได้นะก็เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะในลักษณะที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะทีนี้ในรูปแบบของโฮมสเตย์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายเนาะเพื่อให้ผู้พักอาศัยเนี่ยได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดนะในรูปแบบของโฮมสเตย์นะก็มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าเรามีรูปแบบของการก่อสร้างบ้านดินใช่ไหมคะเพราะนั้นการก่อสร้างบ้านดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดเลยเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักอาศัยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็อยากได้ความเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ได้มีอารมณ์เหมือนกับอยู่อาศัยในเมืองอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นโฮมสเตย์ก็มีลักษณะที่โดดเด่นนะนอกจากความใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ยังมีความใกล้ชิดของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆนะฮะได้มีการพูดคุยนะกับเจ้าของบ้านนะจะก็สามารถแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกันนะโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อาจารย์ได้เคยไปสัมผัสนะก็คืออยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยก็เข้าไปพักนะก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะคะที่เป็นชาวประมงนะคะก็มีการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการล่องเรือการดูนกต่างๆแล้วก็กลับมาพักอาศัยที่ร่วมชายคาเดียวกันกับเจ้าของบ้านนะพอกลับมาก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างนะมีจุดที่น่าสนใจให้พาไปเที่ยวหรือมีอาหารที่เป็นไฮไลท์ของท้องถิ่นตรงนั้นนะเพราะนั้นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นการให้ที่พักอย่างเดียวเห็นไหมคะมันมีบริบทของสังคมและวัฒนธรรมเข้าไปทำให้มันเป็นลักษณะของการสร้างประสบการณ์ร่วมกันก็ได้นะคะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของแอเรียอสังหาริมทรัพย์นั้นๆก็มีความสำคัญนะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับที่พักอาศัยไม่ใช่ว่าจะอาศัยไว้อยู่หลับนอนอย่างเดียวนะมันก็ต้องมีการสร้างประสบการณ์นะเช่นมีกิจกรรมให้ทำมีการทำอาหารร่วมกันมีการปลูกผักนะปลูกผักออร์แกนิกเห็นไหมคะจะเห็นว่าบางโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับปลูกผักนะก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเรียนรู้โดยเฉพาะพืชผักที่เป็นพืชประจำถิ่นนะหรือเป็นผักออร์แกนิกต่างๆนะก็จะมีกิจกรรมในการปลูกผักแล้วก็รอระยะเวลานะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวหรืออาจจะแบบปลูกไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วพอจังหวะได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักแล้วก็นำมาสู่การทำอาหารร่วมกันทำสลัดทำคุกกิ้งร่วมกันในแอเรียของอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะหรืออาจจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะเหล่านี้มันก็จะทำการเพิ่มมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ของเรานะหรือมีการดัดแปลงมีการต่อเติมเป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดรวมพลเลยแหละนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาพบปะมาดื่มกาแฟแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเห็นไหมคะความเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบนะให้เราเข้าไปลงทุนนะในเรื่องของร้านกาแฟก็อาจจะมีลักษณะของการเป็นแฟรนไชส์ก็ได้นะคะแต่ว่าสถานที่เราสามารถควบคุมได้นะแอเรียที่เราจะทำการลงทุนเนี่ยมันก็สามารถหลากหลายได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นในกรณีของร้านกาแฟเนี่ยก็ถือว่าก็น่าสนใจค่ะนะอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเป็นร้านกาแฟแล้วก็ดึงดูดผู้คนต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆให้มาพบปะกันมีจุดร่วมกันอยู่ที่ร้านของเราเห็นไหมคะโอกาสเข้ามาที่ร้านเราแล้วนะโอกาสมาที่อสังหาริมทรัพย์ของเราแล้วนะก็เลยทำให้เกิดไอเดียในการสร้างกิจกรรมเพื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านนักลงทุนแล้วก็ประชาชนนะที่เข้ามาในร้านเรานะมีรูปแบบหลากหลายมากเลยนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจารย์เคยได้ผ่านประสบการณ์มาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการทางด้านป่าไม้นะทางด้านป่าไม้ตรงนี้ค่ะก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันถ้านักศึกษาเคยได้ยินเรื่องของธุรกิจไม้ล้อมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้ประโยชน์ของที่ดินไม้ล้อมเนี่ยมันก็จะมีเลเวลของนักลงทุนอาจจะเป็นเลเวลในการเพาะปลูกต้นกล้าเลยก็ได้นะคะนะเมื่อเราจำหน่ายต้นกล้าหรืออายุของต้นไม้ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็สามารถจำหน่ายได้นะมีสภาพคล่องสูงด้วยแล้วก็สามารถจำหน่ายทำการเพาะทำการปลูกต้นไม้นะในจำนวนมากๆได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นต้นขนาดเล็กใช่ไหมมันไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่อีกเลเวลหนึ่งนักลงทุนอาจจะบอกว่าต้องการที่จะเลี้ยงมันให้โตกว่านี้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำธุรกิจไม้ล้อมขนาดเล็กใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องใช้ทุนเยอะมากในการที่จะบำรุงรักษาลำต้นให้มันมีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะเอาไปเป็นไม้ประดับไปจัดสวนที่มันมีคุณค่าในใจของเขานะหรือตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าเองนะก็ทำการอาจจะเป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งกับพื้นที่ที่เราทำไม้ล้อมของเรานะแล้วก็ทำตัดแต่งผลผลิตของเราให้มาตรฐานเป็นไซส์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการขนย้ายด้วยนะคะเพราะนั้นธุรกิจไม้ล้อมตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะใช้ที่ดินที่เรามีอยู่แต่ว่ามันยังว่างเปล่ายังไม่ได้มีกิจกรรมมันก็เสี่ยงต่อจะต้องแบกรับภาษีที่ดินใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรดีทำลงทุนอะไรดีกับที่ดินผืนนี้นะเพราะนั้นการลงทุนธุรกิจไม้ล้อมแล้วก็มองดูว่าทิศทางลมทิศทางน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วก็จะปลูกพืชชนิดใดมีการวางแผนล่วงหน้าตรงนี้ก็มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลของธุรกิจไม้ล้อมอันนี้ในประเทศไทยก็มีนะคะอันนี้ก็ลอง
ศึกษาหาข้อมูลดูนี่อาจารย์ก็พูดในการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากมายเลยก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาบางท่านก็อาจจะมีความสนใจอยู่แล้วนะคะก็ลองศึกษาในเชิงลึกดูนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงทฤษฎีการเงินและอัตราดอกเบี้ยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำ

หรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้

0: ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีพันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำเสนออยุธยามรดกแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560วัดพระศรีสันเพชรอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินแลเรืออำนาจบุญเพลงพระก่อเกื้อเจดีละอออินปราสาทในทาบทองแล้วเนื้อนอกโสมกำสวนสมุทรนะคะเป็นวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงผู้แต่งและระยะเวลาการแต่งเดิมเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่ากำสวนศรีปราดและเชื่อว่าผู้แต่งคือศรีปราดกวีเอกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่งเมื่อคราวถูกเนรเทศไปยังเมืองนครศรีธรรมราชแต่จากการตรวจสอบของนักวรรณคดีและประวัติศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าวรรณคดีกำสวนสมุทรหรือกำสวนโครงด้านน่าจะเป็นวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและมหาชาติขังพระพิมพ์ปางห้ามญาติทองคำในกรุพระปางวัดลาดบุรณะประเทศไทยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานหลายร้อยปีและมีมรดกศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นมรดกแห่งแผ่นดินอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยแสดงถึงความรุ่งโรจน์ทางอารยธรรมของชาติตั้งแต่โบราณกาลนับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์บรรพบุรุษของไทยได้สร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายแขนงที่มีคุณค่าปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถาน

นวนมากซึ่งเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันจนถึงปัจจุบันรัฐบาลค่ะได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยเพื่อดำรงไว้เป็นสมบัติของชาติและเพื่อความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังโดยได้ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนศึกษาเรียนรู้เข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตสำนึกรักความเป็นไทยในการนี้นะคะหนังสือสุโขทัยมรดกแห่งแผ่นดินอยุธยามรดกแห่งแผ่นดินสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติให้เจริญงอกงามบนแผ่นดินไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา85พรรษาวันที่12สิงหาคม2560เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นมรดกของแผ่นดินและการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลานไทยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติและรำลึกในคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทยสืบไปเรื่องในมหามงคลนะคะคนไทยค่ะปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุอันเป็นมรดกแห่งแผ่นดินบ่งบอกความเป็นมาของชาติไทยได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปในการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆหลายครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณสถานโบราณวัตถุทั้งทรงห่วงใยในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้จึงได้มีการจัดพิมพ์นะคะสุโขทัยมรดกแห่งแผ่นดินอยุธยามรดกแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักในความรับทราบว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาลมีวิวัฒนาการทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหล่อล้อมเป็นอาณาจักรต่างๆหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันหนังสือนะคะเป็นการสืบทอดสืบสารพระราชปณิธานดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสนองพระราชดำริพระราชเสวนีสร้างจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกแห่งแผ่นดินรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระคุณบรรพบุรุษที่ได้รักษาชาติรักษาแผ่นดินไว้ให้ยืนยาวมาจนทุกวันนี้หวังให้นักวิชาการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติร่วมกันรักษามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดินให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไปในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณสถานสำคัญของชาตินะคะเผยแพร่องค์ความรู้โบราณสถานโบราณวัตถุความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาผ่านทางศิลปะโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของชาติส่งผลให้คนไทยตระหนักคุณค่าของโบราณสถานศิลปะโบราณวัตถุเกิดความภูมิใจในมรดกที่สืบทอดมาอยุธยามรดกแห่งแผ่นดินเป็นเรื่องราวการสร้างชาติสร้างแผ่นดินอันยาวนาน

ตามด้วยเฟื่องฟูการพระศาสนาชะตาเมืองยกอิสรภาพคืนเมืองเฟื่องฟูอารยประเทศเหตุแห่งความล่มสลายเครื่องทองสมัยอยุธยาค่ะกรุพระปรางวัดราชบูรณะเครื่องทองสมัยอยุธยากรุพระปรางนะคะวัดราชบูรณะเป็นเครื่องทองที่มีความงดงามอย่างยิ่งแต่ถ้าหากย้อนนึกไปถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบเผ่าพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราที่เป็นลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้ก็คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสเสด็จไปในงานฉลองอายุครบ50ปีของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามวันศุกร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2511ปฐมบทกำเนิดอาณาจักรอยุธยา417ปีผ่านการเวลาและเรื่องราวอันยาวนานของการสร้างชาติสร้างแผ่นดินของบรรพบุรุษสมัยหลายสมัยแม้วัตถุเหล่านั้นไม่มีปากที่จะเล่าขานตำนานของแผ่นดินได้แต่พัฒนาการของวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลงของอดีตมาจนถึงปัจจุบันกับบันทึกเรื่องราวของอดีตที่เป็นบทเรียนอันมีค่าสำหรับปัจจุบันและอนาคตได้อย่างน่าอัศจรรย์พระนครศรีอยุธยามิได้เกิดขึ้นมาเสมือนดั่งเมืองสวรรค์ของคนยุคหลังคิดการสร้างสมทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยความดิ้นรนต่อสู้ทุกๆด้านเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขดังนั้นกว่าจะสร้างบ้านสร้างเมืองให้เห็นเช่นปัจจุบันได้ต้องผ่านการเวลาหยาดเหงื่อน้ำตาความสาหัสและอดทนเป็นอย่างมากณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพยามีชัยภูมิที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแม้พื้นดินจะลุ่มต่ำและชื้นแฉะก็เหมาะที่จะตั้งถิ่นฐานเพราะมีหมู่เรือพ่อค้าวานิชที่แล่นใบเข้าออกผ่านมาบริเวณดินดอนแถบนี้และมักจะใช้เป็นที่พำนักจอดท่อสมอเรืออยู่เสมอทำให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่มาจากโพ้นทะเลกับดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินนานวันเข้าดินแดนที่ลุ่มต่ำชื้นแฉะแห่งนี้ก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นมีชุมชนเคลื่อนย้ายเข้ามาพักอาศัยมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนใหญ่เปลี่ยนสภาพเป็นบ้านเป็นเมืองท่าเรือที่มั่งคั่งในที่สุดการมีสภาพเป็นบ้านเป็นเมืองคงจะเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17ถึง18เพราะก่อนหน้านั้นพื้นที่ยังมีลักษณะเป็นแบบป่าชายเลนปากน้ำไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยนอกจากชาวเรือจะใช้เป็นที่จอดท่อสมอชั่วคราวหลังจากต้องรอนแรมมาในท้องทะเลเป็นระยะเวลาอันยาวนานพระพุทธสัยญาตินะคะวัดโลกยะสุดเสียนพระพุทธรูปวัดธรรมิกราชปัจจุบันค่ะจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาหลักฐานทางด้านโบราณคดีพบว่าชุมชนที่เจริญขึ้นเป็นบ้านเมืองก่อนหน้านี้มักตั้งอยู่ตามริมขอบอ่าวที่อยู่ลึกเข้าไปกว่าสภาพที่เห็นในปัจจุบันเช่นที่จังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรี

ลพบุรีนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีเมืองโบราณที่ขุดพบในบริเวณดังกล่าวมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ลงมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่18ทั้งสิ้นและไม่ปรากฏพบหลักฐานการก่อสร้างในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอายุเก่าเกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่19ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชุมชนแห่งนี้ต่อมาได้ตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมีชื่อว่าอโยธยาหรือกรุงศรีอยุธยาปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกหลังพุทธศตวรรษที่19ลงมาโบราณสถานโบราณวัตถุที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ถึงชุมชนก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาคือพระพุทธรูปวัดพนัญเชิงพระพุทธรูปวัดธรรมิกราชในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพระปรางวัดส้มพระปรางวัดลังกาพระเจดีย์วัดขุนเมืองใจพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลพระพุทธรูปปางนาคปลกศิลปะลพบุรีหลักฐานดังกล่าวค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีหลักฐานดังกล่าวนะคะล้วนสร้างขึ้นมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าชุมชนธรรมดาที่ไม่มีกำลังทรัพย์และอำนาจจะสามารถสร้างได้ย่อมบ่งชี้ให้เห็นถึงชุมชนในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแห่งนี้ว่าเป็นชุมชนหรือเป็นบ้านเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งมาก่อนหากจะกล่าวถึงอำนาจขอมที่แผ่กระจายลงมาถึงดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีหลักฐานที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุปรากฏอยู่โดยทั่วไปในดินแดนที่ขอมเคยมีอำนาจเข้าไปถึงเฉพาะที่เมืองลพบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมเมืองต่างๆในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ว่าเมืองอโยธยาจะเป็นเมืองที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่ก็มิได้เป็นเมืองที่มีอำนาจในทางการปกครองยังคงเป็นเมืองที่ขึ้นตรงกับเมืองหลวงหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางควบคุมอำนาจเมืองบริเวณนี้คือเมืองลพบุรีฐานะของเมืองอโยธยาจึงเป็นเพียงเมืองท่าที่หารายได้มาสนับสนุนศูนย์กลางของการปกครองเท่านั้นวัดมหาธาตุนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุพระบรมรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองการเคลื่อนย้ายของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามาสู่เมืองอยุธยาชุมชนอยุธยาค่ะมีลักษณะเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายมีพ่อค้าวานิชมาจากเมืองต่างๆทั้งในและนอกประเทศมากมายตลอดเวลาการเดินทางของพระองค์นะคะเข้ามายึดชุมชนแห่งนี้ทรงสถาปนาเมืองอยุธยาขึ้นเป็นพระนครศรีอยุธยาจึงมีมากมายหลายทฤษฎีและหลายเหตุผลแต่การยึดและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองต้องมีเหตุผลและความพร้อมพอที่จะแยกตัวเองมาเป็นอิสระโดยกำจัดอำนาจขอมที่มีอยู่เดิมให้ออกไปจากดินแดนแถบนี้เมื่อแรกค่ะการสร้างบ้านแปลงเมืองอาจไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้างมากเพียงปักนะคะปันขอบเขตของพระนครให้เป็นสัดส่วนขุดลอกคลองลัดแม่น้ำตรงลำคูขื่อหน้าด้านทิศตะวันออกให้กว้างพูนดินสร้างกำแพงกั้นเป็นขอบเขตการก่อสร้างพระนครพระราชวังบนเกาะเมืองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงพำนักตั้งกองการชั่วคราวณพระตำหนักเวียงเหล็กหรือเวียงเล็กซึ่งได้อุทิศถวายเป็นพุทธบูชาสถาปนาที่พระตำหนักให้เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์พระพุทธรูปค่ะ
ปางมารวิชัย

ศิลปะอู่ทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองพุทธศักราช1893ถึง1912เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงกล้าหาญสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นในที่ลุ่มปากแม่น้ำเพราะหลักฐานที่ได้จากการสำรวจทางโบราณคดียังไม่เคยปรากฏว่ามีการสร้างบ้านเมืองในบริเวณชุมทางของแม่น้ำถึง3สายเหมือนเช่นที่พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองปกครองพระนครศรีอยุธยาในพุทธศักราช1893ด้วยความแนบแน่นและผูกพันกันทางเชื้อสายระหว่างราชวงศ์ของพระองค์กับราชวงศ์สุพรรณภูมิกล่าวคือพระมเหสีของพระองค์เป็นพระคณิษฐาของขุนหลวงพะงั่วผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีอันเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งในดินแดนลุ่มแม่น้ำแม่กลองและเป็นเส้นทางเดียวที่อาณาจักรสุโขทัยสามารถติดต่อค้าขายกับเมืองโพ้นทะเลแม้อาณาจักรสุโขทัยจะสามารถขับไล่ขอมที่ขึ้นไปปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำยมออกไปจากพื้นที่ก็ยังไม่สามารถมีอำนาจเพียงพอที่จะลงมาขับไล่ขอมที่ปกครองอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปได้ทำให้ชุมชนบริเวณดังกล่าวค่ะมิได้อยู่ในคือความควบคุมหรือเป็นพันธมิตรร่วมกับอาณาจักรสุโขทัยตราบกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและขับไล่ขอมออกจากดินแดนแถบนี้เส้นทางน้ำสำคัญทั้งสองคือแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเจ้าพระยาจึงอยู่ในความควบคุมของราชอาณาจักรอยุธยาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโดยสมบูรณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเมืองค่ะที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เริ่มแผ่กระจายอำนาจจากศูนย์กลางคือพระนครศรีอยุธยาออกไปในดินแดนอื่นๆที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปทำให้อาณาจักรสุโขทัยที่อยู่ในดินแดนที่ลึกเข้าไปกลับมีปัญหาและเสื่อมอำนาจลงในที่สุดการควบคุมเส้นทางน้ำเป็นสายหัวใจของเมืองเหนือทั้งปวงไว้ในอำนาจเท่ากับสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ราชอาณาจักรอยุธยายิ่งขึ้นความต้องการอำนาจเหนือลุ่มแม่น้ำทั้งสองที่สามารถไหลออกสู่ท้องทะเลนำมาซึ่งการแข่งแย่งของสองราชวงศ์ที่ร่วมกันสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาคือราชวงศ์อู่ทองและสุพรรณภูมิหลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นปฐมวงศ์เสด็จสวรรคตขุนหลวงพะงั่วแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิได้ยกทัพเข้ามาทวงสิทธิ์แห่งราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาจากสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชรถที่จะได้สืบต่อราชสมบัติจากสมเด็จพระราชบิดาพระพุทธรูปนะคะปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาภายหลังค่ะเมื่อต้นวงทั้งสองพระองค์เสด็จสวรรคตการล้มล้างขัดแย้งการแย่งชิงราชบัลลังก์เริ่มต้นอย่างรุนแรงสืบต่อกันจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพุทธศักราช1191ถึง2031มีพระราชมารดาเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยในช่วงต้นนะคะแห่งพระราชอาณาจักรพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศการสร้างบ้านแปลงเมืองได้รับอิทธิพลทางความเชื่อมาจากลัทธิเทวราชาของขอมแม้ว่าชุมชนในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แรกแต่เดิม
จะนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักศิลปะนะคะสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างสมัยอยุธยาตอนต้นพุทธศักราช1893ถึง1991จึงได้รับอิทธิพลจากการสร้างปราสาทหรือการจำลองพระเมรุมาตรไว้กลางเมืองเหมือนดังที่ในพระราชณาจักรของโบราณได้กระทำกันเพียงแต่เรียกนามให้ต่างกันไปคือการสร้างพระมหาธาตุไว้กลางเมืองวัดราชบูรณะการสร้างพระมหาธาตุนะคะเป็นหลักเป็นประธานของวัดเป็นที่นิยมสืบเนื่องต่อกันมาจนสิ้นสุดแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาซึ่งสร้างพระอารามขึ้นณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชบิดาและที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาพระเชษฐาธิราชทั้งสองที่ได้กระทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาแก่กันจนถึงแก่พิลาไลทั้งคู่ณวัดราชบูรณะในขณะที่การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบเจดีย์ก็ยังมีควบคู่กันมาโดยตลอดเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเจดีย์ทรงฐานแปดเหลี่ยมมุมพระปรางวัดราชบูรณะซึ่งเริ่มมีบทบาทเข้ามาแทนที่สถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอมศิลปะขอมจะสิ้นสุดลงในช่วงรัชกาลนี้ปูนปั้นประดับพระปรางวัดราชบูรณะพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยพบในกรุพระปางวัดมหาธาตุวรรณกรรมที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยสร้างบ้านแปลงเมืองระหว่างพุทธศักราช1893ถึง1991มีลักษณะไปในทางสร้างศรัทธาความเป็นระเบียบความมั่นคงการพระศาสนาให้แก่บ้านเมืองคือกฎหมายบางฉบับลิลิตองค์การแช่งน้ำมหาชาติคำหลวงในยามที่บ้านเมืองกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองงานสถาปัตยกรรมงานศิลปกรรมมีรูปแบบที่มีอิทธิพลจากอาณาจักรบ้านใกล้เรือนเคียงที่เคยเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจมาก่อนหน้านั้นเช่นอิทธิพลศิลปะทวาราวดีเมื่อก่อนพุทธศตวรรษที่16อิทธิพลศิลปกรรมขอมหลังพุทธศตวรรษที่16ลงมาถึงพุทธศตวรรษที่18รวมเรียกศิลปกรรมรูปแบบนี้เป็นสามัญว่าศิลปะลพบุรีหรือศิลปะอู่ทองรุ่น1รุ่น2มีรูปแบบให้เห็นเป็นสถาปัตยกรรมอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ราชบุรีพระนครศรีอยุธยาความผูกสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรใกล้เคียงด้วยสัมพันธภาพเกี่ยวดองเป็นญาติทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมมีอิทธิพลศิลปกรรมสุโขทัยเข้ามาผสมผสานพุทธศตวรรษ19ถึง20ทำให้เกิดศิลปกรรมอู่ทองรุ่น3มีรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในขอบเขตอาณาจักรที่ขึ้นกับพระนครศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและเมืองอื่นๆภาพจิตรกรรมบนหนังสือสมุดไทยวัดหัวกระบือศิลปะอยุธยาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระประวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทย

ที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันเสาร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550การเฟื่องฟูการพระศาสนาพุทธศักราช1991ถึง2077การแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรอยุธยาในช่วงต้นนอกจากการใช้กำลังทหารเข้าทำสงครามแล้วยังใช้วิธีการแต่งงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติดังนั้นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงจากราชวงศ์พระร่วงเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่8ของพระนครศรีอยุธยาจึงทรงมีบทบาทที่สำคัญพระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยในฐานะผู้รวบรวมอาณาจักรสุโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรอยุธยาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนต้นภาพจิตรกรรมบนหนังสือสมุดไทยวัดหัวศิลปะอยุธยาการรวมอาณาจักรสุโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอาณาจักรอยุธยาได้ทำให้มีเจ้านายบางองค์จากราชวงศ์สุโขทัยไม่พอจะเมืองพิษณุโลกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทำให้สามารถปกครองและป้องกันอาณาจักรสุโขทัยมิให้โอนเอียงไปเข้ากับอาณาจักรล้านนาได้เมื่อพระองค์เสด็จเสวยราชในพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงปฏิรูประบบการปกครองให้เป็นระบบราชการมากขึ้นเป็นการปกครองให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับที่เป็นพระราชอาณาจักรใหญ่เปลี่ยนจากระบบการปกครองที่เรียบง่ายอันเป็นลักษณะของการปกครองที่ยังเป็นแว่นแคว้นหรือเมืองดังที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนต้นแบ่งเพิ่มตำแหน่งขุนนางสูงสุดที่ติดเดิมมีเพียงนะคะ4ตำแหน่งเวียงวังคลังนาให้กลายเป็น6ตำแหน่งให้ทหารเป็นสมุหกลาโหมพลเรือนเป็นสมุหนายกขุนเมืองเป็นพระนครบาลเมืองขุนวังเป็นพระธรรมาธิกรขุนนาเป็นพระเกษตราขุนคลังเป็นโกษาธิบดีถือศักดินา 10,000 ตำแหน่งสมุหนายกลาโหมมีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดีปกครองพื้นที่ทางใต้เมืองหลวงสมุหนายกปกครองพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงเมื่อการค้าของอยุธยากับต่างชาติเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกรมพระคลังค่ะมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระมหากษัตริย์มีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมด้านการค้าความสัมพันธ์กับต่างประเทศกลายเป็นกรมที่มีบทบาทหน้าที่เหมือนกับกลาโหมและมหาดไทยคือมีพื้นที่หัวเมืองชายทะเลอยู่ใต้การปกครองพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาอิทธิพลศิลปะสุโขทัยกฎหมายตรา3ดวงนะคะเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงดึงอำนาจในการปกครองแผ่นดินมาไว้ส่วนกลางณพระนครศรีอยุธยาจึงทรงยกเลิกการแต่งตั้งเจ้านายในพระราชวงศ์ให้ไปปกครองเมืองสำคัญออกกฎข้อบังคับให้บรรดาเจ้านายอยู่ภายในพระนครตั้งให้มีตำแหน่งชั้นยศศักดิ์สิทธิ์ลดหลั่นเพื่อแสดงความแตกต่างฐานะ

สิทธิของแต่ละบุคคลการปกครองหัวเมืองโปรดให้แต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองเจ้าเมืองขุนนางคณะกรรมการเมืองแต่ละเมืองมีตำแหน่งยศชั้นราชทินนามศักดินากำกับในลักษณะที่สอดคล้องกับขนาดฐานะความสำคัญของแต่ละเมืองเมืองใหญ่เป็นเมืองชั้นเอกเจ้าเมืองนะคะจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเป็นชั้นพญาหรือออกยาออกพระบรรดาเจ้าเมืองไม่มีอำนาจและสิทธิ์ในการปกครองการบริหารเต็มที่อย่างแต่ก่อนแต่จะต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของเจ้าสังกัดใหญ่ในพระนครหลวงประกอบด้วยฝ่ายทหารและพลเรือนเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างระบบขุนนางศักดินาที่ผลทำให้อำนาจการปกครองบริหารราชการแผ่นดินเป็นศูนย์กลางมารวมอยู่ที่พระมหากษัตริย์ในเมืองหลวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตระหนักถึงสภาพสังคมบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเริ่มต้นเป็นที่รวมของชนชาติหลายภาษาเพราะพระนครเป็นศูนย์กลางการค้าขายคมนาคมนะคะการทำสงครามขยายพระราชอาณาเขตมีผลทำให้กวาดต้อนผู้คนต่างเผ่าพันธุ์จากที่อื่นๆทำให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประชาชนภายในพระราชอาณาจักรจำเป็นต้องทำให้เกิดบูรณาการทางสังคมทรงกำหนดให้ระบบศักดินามีความหมายที่ครอบคลุมไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนการให้ไพร่ทาสถือศักดินาการกำหนดเช่นนี้ค่ะเท่ากับเป็นการแบ่งชนชั้นและกำหนดสิทธิของแต่ละชั้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงเพื่อเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตราพระราชบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแพร่หลายไปทั่วทุกเมืองและหมู่บ้านชาวบ้านชาวเมืองจึงรู้กฎหมายเมื่อสังคายนาในสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงวัดพระรามด้านการทำนุบำรุงพระศาสนาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะคะที่มีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยาทรงอุทิศถวายที่พระราชวังเดิมที่สร้างมาแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสถาปนาให้เป็นพระอารามในเขตพระราชฐานชื่อวัดพระศรีสันเพชรทรงย้ายพระราชวังไปทางเหนือจนติดแม่น้ำลพบุรีและสถาปนาพระมหาธาตุเดิมที่สร้างค้างไว้สร้างพระวิหารเป็นพระอารามชื่อว่าวัดพระรามปูนปั้นรูปครุฑประดับยอดพระปรางวัดราชบูรณะในระยะเวลาใกล้พุทธศักราช 2000ทรงทำนุบำรุงการพระศาสนาหล่อรูปพระโพธิสัตว์500พระชาติเสร็จสมบูรณ์โปรดให้เล่นการมหรสพฉลองและพระราชทานพระราชทรัพย์แก่สมณะชีพรามวณิพกเป็นช่วงเสด็จขึ้นไปปกครองเมืองพิษณุโลกทรงดำเนินนโยบายพระศาสนาแบบฉบับพระเจ้าแผ่นดินกรุงสุโขทัยตามแบบพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไทยทำให้ได้รับการยอมรับการยกย่องจากฝ่ายราชวงศ์สุโขทัยทรงพระผนวดเป็นเวลา8เดือนณวัดจุฬามณีทรงบูรณะฟื้นฟูวัดในเมืองพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกทรงทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการสร้างวัดวาอารามบำรุงเสนาสนะทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมในพระพุทธศาสนามหาชาติคำหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศบริเวณพระราชวังเดิมให้เป็นวัดคงจะยังกระทำการไม่แล้วเสร็จในรัชกาลล่วงมาถึงรัชกาล

สมเด็จพระรามาธิบดี2034ถึง2072พระราชโอรสเสวยราชสมบัติในพระนครศรีอยุธยาประดิษฐานพระมหาสถูปบริเวณที่เป็นพระมหาปราสาทเดิม2องค์องค์หนึ่งอุทิศถวายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาอีกองค์หนึ่งอุทิศถวายพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 2031ถึง2034สร้างพระวิหารและหล่อพระพุทธเจ้าสีสันเพชรแต่พระบาทถึงพระยอดยอดพระลักษมีสูง8วาคือ16เมตรหุ้มด้วยทองคำหนัก286ช่างประมาณ 22,880 บาทในช่วงนั้นนะคะเป็นพระประธานอยู่ในมหาวิหารนับเป็นการบำรุงพระศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในรัชกาลในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ราวพุทธศักราช2054การแพร่กระจายของประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเข้ามาสู่ดินแดนประเทศทางตะวันออกมีมากขึ้นโปรตุเกสได้ส่งตัวแทนเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตตีเมืองมะละกาเมืองทางใต้สุดของพระราชอำนาจสยามได้เดินทางเข้ามาผูกสัมพันธไมตรีกับพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการครั้งนั้นค่ะนอกจากจะเข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาทูตโปรตุเกสชุดแรกขออนุญาตเผยแผ่ศาสนาขอติดตั้งไม้กางเขนขนาดใหญ่มีสัญลักษณ์ของประเทศโปรตุเกสไว้กลางเมืองขอเผยแผ่ศาสนาอย่างเสรีในอยุธยาและเมืองท่าในพระราชอาณาจักรสยามที่โปรตุเกสเข้าไปตั้งการค้าซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตามประสงค์นับเป็นการอนุญาตอย่างเป็นทางการให้มีการเผยแผ่คริสตศาสนาเป็นครั้งแรกในประเทศสยามอยุธยานะคะกำลังมีสงครามติดพันอยู่กับอาณาจักรล้านนาเริ่มมีสงครามกับพม่าในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชปรากฏมีทหารโปรตุเกสเป็นทหารอาสาเข้ารบในสงครามสินค้าประเภทปืนไฟเป็นอาวุธแบบใหม่ของชาวตะวันตกเป็นที่นิยมมากขึ้นภายหลังจากการช่วยรบและแสดงประสิทธิภาพของอาวุธชนิดใหม่จนเป็นที่พอใจชาวโปรตุเกสค่ะจึงได้รับพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านและมีการสร้างโบสถ์เพื่อประกอบพิธีทางด้านศาสนาอย่างเสรีวัดนักบุญยอแซฟอยุธยาจากการสำรวจและขุดค้นโบราณสถานที่หมู่บ้านโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในคริสตศาสนาหลายอย่างโบราณสถานที่เป็นโบสถ์คริสต์3หลังโบสถ์ของคณะโดมินิกันฟรานซิสกันเยซูอิตอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีอายุสืบเนื่องต่อกันลงมาถึงพุทธศักราช2310ภายหลังการรวบรวมอาณาจักรลุ่มแม่น้ำภาคกลางเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ้านเมืองร่มเย็นหันมาฟื้นฟูการพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆเป็นอิสระในพระราชอาณาจักรมีทั้งศาสนาอิสลามคริสต์นำมาของชาติโปรตุเกสจากดินแดนตะวันตกเป็นชาติแรกช่วงระยะเวลานี้ค่ะรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมเป็นศิลปะแบบอยุธยาอย่างแท้จริงมากขึ้นพุทธศตวรรษที่21แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวัดพระศรีสันเพชรฉันชอบฟังประวัติศาสตร์ของอยุธยามากเพราะมีเรื่องราวครบทุกแบบทั้งความรักความสามัคคีการแข่งแย่งชิงดีและความทุกข์ยากลำบากของบรรพบุรุษในอดีตที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้เห็นมาจนทุกวันนี้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

าจในรัชกาลที่9ณพระตำหนักสิริยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2535ชะตาเมืองพุทธศักราช2078ถึง2112เมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในกรุงศรีอยุธยาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เรือสินค้าจากต่างบ้านต่างเมืองเดินทางมาสู่ตลาดศูนย์กลางของราชอาณาจักรที่อยุธยามากขึ้นตามไปด้วยเส้นทางคมนาคมหลักคือเส้นทางน้ำที่วกวนทำให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวในการติดต่อค้าขายสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเส้นทางคมนาคมดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดและลอกคลองลัดต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของพระราชอาณาจักรเพื่อให้เรือใหญ่เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมีปฏิวัติรัฐประหารอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เป็นการรบแย่งชิงกันในกลุ่มของราชวงศ์เดียวกันคือราชวงศ์สุพรรณภูมิในขณะที่การขยายอำนาจจากกรุงศรีอยุธยาแผ่เข้าไปมีอำนาจเหนือเมืองท่าที่คุมเส้นทางการค้าทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ในความดูแลของพม่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาคือเชียงใหม่ก็กระทำควบคู่กันไปความพยายามที่จะเข้าครอบงำอาณาจักรล้านนาซึ่งอ่อนกำลังลงได้กระทำขึ้นหลายครั้งในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชและละเลยการควบคุมดูแลกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอย่างเงียบๆในเมืองหลวงอันนำมาซึ่งศึกทั้งภายในและภายนอกจะเห็นได้ว่าพระนครศรีอยุธยานะคะมีประวัติความเป็นมาสอดคล้องกับชีวิตของมนุษย์มีการเกิดการเติบโตการขาดแคลนความเจ็บปวดนะคะและท้ายที่สุดล่มสลายซึ่งก็ได้พลิกฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เหมือนกับการจุติซึ่งยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนะคะจะเห็นว่าหลักของพระพุทธศาสนานี้เป็นอมตะโดยแท้จริงเลยเปรียบใช้ได้กับในทุกสถานการณ์นะคะรายการของเราวันนี้หมดลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะในการทดสอบแบบ T-test เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นข้อมูล2ข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่ทำการเปรียบเทียบ2ข้อมูลนะคะทีนี้ถ้างานวิจัยของเราเนี่ยมันมีมากกว่า2ข้อมูลก็คือ3ข้อมูลขึ้นไปนะเราก็ไม่สามารถใช้ T-test ได้นะคะเราก็จะมีวิธีการทดสอบแบบ F-test นะคะนะเพราะนั้น F-test เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในงานวิจัยก็จะเป็นลักษณะของ ANOVA นะคะก็คือข้อมูลที่จะมีการแปรปรวนทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบแบบ F-test นะคะซึ่งมีข้อมูล3ข้อมูลขึ้นไปนะแล้วก็อาจารย์ก็มีงานวิจัยนะคะที่มีการใช้วิธีของ Testนะเรื่องของการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในเชิงเปรียบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าจากการที่เราเรียนตามทฤษฎีนะว่ามีการใช้สูตรมีการทดสอบสมมติฐานยังไงแล้วเนี่ยนะคะทีนี้เราก็มาเชื่อมโยงเรื่องของงานวิจัยว่าเอาไปใช้ในการทดสอบ F-test ยังไงนะคะนักศึกษาก็จะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าการไม่ว่าจะเป็น T-test หรือ F-test ที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันเอาไปใช้ได้นะนะคะการวิเคราะห์ ANOVA หรือว่า F-test นะจำเลยนะคะว่าจะต้องใช้กับประชากร3กลุ่มหรือข้อมูล3กลุ่มก็ได้นะคะถ้านึกถึงข้อมูลนะหรือแบบสอบถามนะที่เราได้ตอบแบบสอบถามไปนะคะบางข้อนะจะสังเกตได้ว่าจะมีการแบ่งข้อมูลนะออกเป็น3ข้อมูลขึ้นไปก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะหรือแม้แต่ช่วงอายุอย่างเงี้ยนะคะช่วงรายได้ช่วงค่าใช้จ่ายอย่างงี้นะคะก็สามารถที่จะเอา F-test เข้าไปทำการวิเคราะห์นั่นเองทีนี้ในการวิจัยในเชิงธุรกิจและการตลาดเนี่ยนะซึ่งเป็นการวิจัยธุรกิจนะก็ทำการใช้ F-test เนี่ยนะคะหรือ ANOVA เนี่ยเปรียบเทียบอาจจะเป็นเรื่องของตัวแปรด้านความพึงพอใจหรือด้านพฤติกรรมนะของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายนะยกตัวอย่างงานวิจัยนะก็คือเช่นการศึกษาทัศนคติต่อส่วนประสงค์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพนะเพราะนั้นเราก็ทำการทดสอบความแตกต่างของทัศนคตินะโดยแบ่งกลุ่มตามระดับการศึกษาของผู้บริโภคก็ได้เห็นไหมคะแบ่งกลุ่มตามเนี่ยหรือกลุ่มนะกลุ่มตามอะไรกลุ่มตามข้อมูลที่มีมากกว่า3กลุ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นระดับการศึกษาของผู้บริโภคนะก็จะมีมากกว่า3กลุ่มขึ้นไปแน่นอนนะคะอาจจะนึกถึงว่าตอนที่เราตอบแบบสอบถามนะเขาถามระดับการศึกษาอะไรบ้างนะก็คือมัธยมนะฮะประถมมัธยมนะปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะหรืออื่นๆเนี่ยนะคะเห็นไหมฮะมันจะมีการกลุ่มนะมากกว่า3กลุ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้การทดสอบแบบ F-test นะคะเพราะนั้นถ้าจะถามว่าเอาแล้วเพศใช่ไหมเพศถ้าเราแบ่งถ้าแบบสอบถามนั้นมีการแบ่งกลุ่ม2เพศก็ใช้ T-test ใช่ไหมคะเพศหญิงเพศชายถ้าแบ่งกลุ่มมากกว่า
ตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคือมากกว่าเพศหญิงเพศชายก็จะใช้ F test อันนี้เป็นวิธีสังเกตที่บางคนสงสัยว่าเมื่อไหร่จะใช้ T test เมื่อไหร่จะใช้ F test ใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเรื่องของจำนวนกลุ่มเป็นตัวตอบนะคะว่าถ้า2กลุ่มใช้ T test ถ้ามากกว่าถ้า3กลุ่มขึ้นไปใช้ F test อันนี้เองนะเป็นโน้ตข้อสังเกตเบื้องต้นนะคะเพื่อช่วยในการจำนะเพราะนั้นตัว ANOVA นะคะหรือ One Way นะ One Way ANOVA นะ ANOVA อันนี้ก็มาจากอะไรก็มาตัว AN นะก็มาจากการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์ก็คือมาจาก analyze นั่นเองนะฮะ O ก็คือ of นะวิเคราะห์ของอะไรของอะไร VA ก็คือ variance ความแปรปรวนนะ variance เนี่ยเมื่อเรามีประชากร3กลุ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนเรื่องของความสัมพันธ์นะก็คือ variance ก็คือความแปรปรวนใช่ไหมฮะแปรปรวนทั้งภายในกลุ่มนะเราต้องทำให้มันนิ่งก่อนนะนะเมื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มนิ่งแล้วเนี่ยนะหรือมีการกระจายตัวแบบ normal แล้วเนี่ยนะคะหรือมีค่า variance น้อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเราก็จะได้บอกว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยต่างกันหรือไม่นะนะเพราะนั้นเมื่อมีประชากร3กลุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยการคำนวณด้วยแมนนวลด้วยมือเนี่ยก็จะมีสูตรที่ซับซ้อนนะก็มักจะใช้การคำนวณนะโดยโปรแกรมสมเด็จรูปทางสถิติมาช่วยนะโอเคเมื่อเรามีตัวแปร1ตัวนะคะแต่ตัวแปรนั้นน่ะหรือข้อมูลชุดนั้นน่ะมันสามารถแบ่งกลุ่มได้3กลุ่มขึ้นไปนะเพราะนั้นคำว่าประชากร3กลุ่มอาจจะเป็นชุดข้อมูลจากตัวแปร3ข้อมูลขึ้นไปก็ได้หรือตัวแปรเดียวแต่ตัวแปรนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มขึ้นไปก็ใช้ ANOVA เช่นกันนะคะนะยกตัวอย่างเรื่องของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดตามอาชีพใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวแปรก็คือความเครียดนะความเครียดก็วัดระดับนะเป็นเชิงปริมาณนะคะต้องใช้ตัวเลขเพื่อเอามาคำนวณนะเพราะนั้นความเครียดเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มออกเป็น3กลุ่มขึ้นไปตามอาชีพนะแบ่งตามอาชีพเป็นอาชีพนักเรียนนักศึกษาอาชีพครูนะอาชีพผู้บริหารอาชีพนักธุรกิจเห็นไหมคะเริ่มมีมากกว่า3กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็ย่อมมีความเครียดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็บริบทของการดำเนินอาชีพนั้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากผู้ให้ข้อมูลนั้นมีเรื่องของโรคประจำตัวหรือภาวะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอันนี้ก็ทำให้เกิดการสะท้อนหรือการให้คะแนนของความเครียดที่แตกต่างกันแล้วเราต้องแล้วเราก็สงสัยว่าอาชีพเนี่ยที่เขาทำหรือมีสถานะการทำอาชีพของเขาอยู่เนี่ยมันจะมีความเครียดต่างกันด้วยไหมนะอันนี้คือข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสมมติฐานใช่ไหมคะในรูปแบบของ S0 H1 นะในลองทวนนะลองใช้เทคนิคของการแบบ T test มาตอบโจทย์นี้กันลองตอบดูนะคะเราตั้ง S0 ยังไงนะเราตั้ง S0 ก็คือค่าเฉลี่ยของความเครียดในแต่ละอาชีพนะอันนี้เป็นวอร์ดดิ้งนะที่สื่อสารที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะค่าเฉลี่ยของความเครียดแต่ละอาชีพไม่ต่างกันนะเนี่ยนะคำว่าไม่ต่างกันปุ๊บขึ้น S0 เลยนะเพราะฉะนั้น
นะจากความสงสัยของผู้วิจัยนะหรือผู้ทำการศึกษาเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะ

างกันไหมนะมันอาจจะเกิดความไม่แน่ใจว่ามันต้องต่างกันสินะเพราะฉะนั้น S1 เนี่ย S1 นะก็คือตั้งว่าค่าเฉลี่ยของความเครียดนะของแต่ละอาชีพแตกต่างกันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคู่ของกลุ่มอาชีพไหนที่มันต่างหรือไม่ต่างใช่ไหมแล้วก็เขียนภาพโดยรวมนะว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเครียดมีค่าเฉลี่ยของความเครียดต่างกันนะเพราะนั้นเมื่อเราคำนวณนะหาความแปรปรวนภายในกลุ่มนะภายในกลุ่มอาชีพนะแล้วก็คำนวณความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอาชีพปุ๊บก็จะได้ค่าของสถิติ F ขั้นตอนก็จะเหมือนกันกับที่เราเรียน T-test เลยนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลมันในลักษณะ F-test เนี่ยมันจะเบ้ไปทางซ้ายนะคะก็คือค่าของ X เนี่ยค่อนข้างน้อยนะในรูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลจึงไม่ได้เป็นลักษณะของการกระจายตัวแบบปกตินะคะนะแต่มันจะมีความโด่งไปทางซ้ายมือนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราก็กำหนดในนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ไหมคะก็คืออย่างน้อย 0.05 นะเพราะฉะนั้นพื้นที่วิกฤตจะอยู่ทางหางด้านขวานะหางด้านขวานะจากนั้นเราก็ไปเปิดนะไปดูหาค่า F-test ที่อยู่ในตารางการแจกแจงเช่นเดียวกันนะคะนะแล้วก็นำค่า F-test นั้นนะมากำหนดที่รูปการกระจายตัวนะรูปการกระจายตัวแบบ F นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราคำนวณค่า F ออกมาเนี่ยก็เอาไปวางในตำแหน่งเพื่อเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะถ้าค่า F ที่คำนวณได้เนี่ยมันตกอยู่ในเขตพื้นที่วิกฤตนะคืออยู่ทางขวามือของค่าวิกฤตจากตารางเนี่ยเราก็จะยอมรับ S1 นะก็แสดงว่าข้อมูลความเครียดตามอาชีพแต่ละอาชีพนั้นต่างกันนะตรงกันข้ามถ้าค่า F ที่คำนวณได้นะตกอยู่ในพื้นที่ยอมรับ 95% เนี่ยนะก็ค่านั้นจะน้อยกว่าค่าวิกฤตนะคะตรงนี้ก็จะตอบว่าความเครียดนะของแต่ละอาชีพนั้นไม่ต่างกันนะนะเวลาเขียนในรูปแบบของสัญลักษณ์ก็ได้นะคะเราก็จะใช้ค่ามิวเป็นสำคัญเพราะเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นในเชิงปริมาณนะเพราะฉะนั้น S0 นะก็สามารถเขียนได้ว่ามิวสมมุติว่าเรากำหนดอาชีพไว้3กลุ่มสมมุตินะคะมิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3เห็นไหมคะก็เป็นสัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์นะในขณะที่ S1 นะ S1 นะจากคำพูดใช่ไหมคะว่าไม่ต่างกันนะจากคำพูดที่บอกว่าความเครียดของแต่ละอาชีพต่างกันใช่ไหมคะใน S1 ใน S1 นะคะเวลาเขียนสัญลักษณ์เราก็เขียนเราอาจจะเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากับก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยการทดสอบแม้ว่ามีอย่างน้อย1คู่ที่ต่างกันก็ถือว่ายอมรับ H1 ได้นะคะก็คือความเครียดของแต่ละอาชีพนั้นต่างกันอย่างน้อยแค่1คู่ก็ยอมรับ H1 ได้นะเพราะนั้นในการเขียนสัญลักษณ์ของ H1 นั้นน่ะเราอาจจะเขียนว่าอย่างน้อย1คู่อาชีพที่มิวต่างกันนะหรือค่าเฉลี่ยต่างกันก็ได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเปรียบเทียบความเครียดตามอาชีพความเครียดเป็นนามธรรมต้องแปลงให้เป็นเชิงปริมาณนะเป็นเชิงปริมาณก็คือกำหนดระดับความเครียดแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดนั่นเองนะ
ะทีนี้มาดูในตัวอย่างต่อไปนะอันนี้ก็ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพระหว่างราคาขายปลีกเฉลี่ยเห็นไหมคะเป็นเชิงปริมาณแล้วนะคะราคาขายปลีกแล้วก็เฉลี่ยด้วยนะเพราะว่าสินค้ามันอาจจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะ

อุดรธานีนครสวรรค์เชียงใหม่และสงขลานะนะเห็นว่ามันต้องมีการแบ่งตามจังหวัดแน่เลยใช่ไหมคะนะผู้ทดสอบได้เลือกตัวอย่างร้านค้าที่ขายสินค้าชนิดนี้มาจากจังหวัดทั้ง5เห็นไหมคะโดยที่จังหวัดนครราชสีมาได้มา4ร้านนะอุดรธานีได้มา3ร้านนครสวรรค์ได้มา5ร้านเชียงใหม่ได้มา4ร้านแล้วก็สงขลาได้มา2ร้านตามลำดับนี้นะคะแล้วก็นำมาจัดระบบข้อมูลนะโดยแบ่งออกเป็น5กลุ่มจังหวัดนะคะอันนี้ใช้อนวาแน่นอนเพราะว่าข้อมูลแบ่งออกเป็น3กลุ่มขึ้นไปนะคะโดยที่มีตัวแปรตัวเดียวก็คือราคาขายเฉลี่ยเห็นไหมคะนะแม้ว่าจะมีตัวแปรตัวเดียวแต่เราแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มนะออกเป็น5กลุ่มนะเพื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดนะและกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติในการทดลองครั้งนี้คือ 0.05 ความเชื่อมั่น 95% นะแต่คำตอบที่ได้เนี่ยอาจจะมีความเชื่อมั่นมากกว่าถึง 99% เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการประมวลผลของโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะตอบคำตอบกับงานวิจัยนี้ได้ว่าถ้ามันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถึง 99% เนี่ยระดับนัยสำคัญทางสถิติก็จะเหลือเพียงแค่ 0.01 ก็คือมีโอกาสคาดเคลื่อนในการที่จะยอมรับ S1 ได้เพียงแค่ 1% แค่นั้นเองนะโอเคเมื่อเราทำการจัดระบบข้อมูลนะลงในตารางตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะใส่ใน Excel แล้วก็สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูปได้ต่อนะคะคำถามวิจัยครั้งนี้คืออะไรนะผู้สงสัยก็ผู้สงสัยหรือผู้วิจัยเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะราคาขายเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต่างกันไหมนะถ้าดูแต่ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ใช้สถิติมาเป็นตัวให้คำตอบกับเรานะคะนะพอถึงโจทย์นี้นะคะนักศึกษาสามารถนึกภาพในการเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ใช่ไหมคะลองนึกภาพก่อนนะคะลองนึกภาพก่อนสมมติฐานทางสถิติแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ S0 และ H1 S0 คือสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานกลางหรือเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Null Hypothesis นะ Null Hypothesis ซึ่งตั้งตามข้อกำหนดหรือตั้งตามความเชื่อมั่นนะตั้งตามความเชื่อมั่นว่าอะไรคะเราจะเขียนเป็นคำพูดก็ได้หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์มิวก็ได้เอาเป็นเขียนเป็นคำพูดละกันเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะS0 colon ตัวแปรคืออะไรคะราคาขายเฉลี่ยใช่ไหมคะต้องบอกว่าเฉลี่ยด้วยนะราคาขายเฉลี่ยของ5จังหวัดนะไม่ต่างกันราคาขายเฉลี่ยของ5จังหวัดไม่ต่างกันก็เข้าใจง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะเขียนสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะก็คือมิวนะเราก็ต้องเข้าใจว่ามิวคืออะไรมิวแทนราคาขายเฉลี่ยนะมิวนครราชสีมาก็ยาวไปใช่ไหมคะมิวอะไรคะมิว1ก็ได้นะคะมิว1เราก็ใช้ลำดับตามตารางจากซ้ายไปขวาเลยก็ได้นะคะ1ก็คือนครราชสีมา2ก็คืออุดร3ก็คือนครสวรรค์4คือเชียงใหม่5สงขลาก็เข้าใจได้ละมิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3เท่ากับมิว4เท่ากับมิว5อันนี้เขียนในรูปแบบของสัญลักษณ์นะคะนั่นคือเราเข้าใจแล้วมาว่ายอดราคาขายเฉลี่ยไม่ต่างกัน

ไปเขียน H1 ก็คือ alternative hypothesis สมมติฐานทางเลือกนะคะเขียนยังไงเราจะเขียนว่าไม่เท่ากับหมดเลยไหมไม่ใช่นะคะเราจะเขียนว่าอย่างน้อย1คู่ใช่ไหมคะอย่างน้อย1คู่ไม่รู้ว่าจังหวัดคู่ไหนเนี่ยที่มีราคาขายเฉลี่ยต่างกันอย่างน้อย1คู่ก็ยอมรับ H1 แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นในการเขียนว่ามิว1ไม่เท่ากับมิว2ไม่เท่ากับมิว3ไม่เท่ากับมิว4ไม่เท่ากับมิว5ถือว่าเป็นการจำกัดว่าทุกคู่ต้องไม่เท่ากันซึ่งเอาแค่ว่า1คู่ที่ไม่เท่ากันก็พอนะคะอย่างน้อย1คู่ที่มีค่าเฉลี่ยมีราคาขายเฉลี่ยต่างกันแค่นั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดการสื่อความเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะเขียนเป็นข้อความเป็นข้อความนะเพื่อที่จะได้เวลาไปสรุปเวลาไปสรุปในขั้นตอนสุดท้ายนะมันก็จะได้สอดคล้องกับที่เราตั้งสมมติฐานนะคะเห็นไหมคะ S0 อาจารย์แนะนำให้เขียนเป็นข้อความดีกว่านะคะS0 ก็คือ null hypothesis ใช่ไหมคะก็ราคาขายปลีกเฉลี่ยอันนี้จำเป็นมากนะคะเพื่อที่จะเอาไปสรุปคำตอบในขั้นตอนสุดท้ายราคาขายเฉลี่ยนะของสินค้าชนิดนี้นะใน5จังหวัดไม่ต่างกันเน้นคีย์เวิร์ดว่าไม่ต่างกันสำหรับ S0 ต่อไป alternative hypothesis H1 นะก็บอกว่ามีอย่างน้อย1จังหวัดหรือ1คู่นั่นแหละมีอย่างน้อย1จังหวัดที่มีราคาขายเฉลี่ยต่างไปจากจังหวัดอื่นๆนะแค่นี้ก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าอ้อใน5จังหวัดเนี่ยมีราคาขายเฉลี่ยที่ต่างกันนะจากนั้นก็ไปคำนวณความแปรปรวนนะความแปรปรวนเนี่ยถ้าดูจากตารางนะคะก็จะแบ่งความแปรปรวนออกเป็น2ลักษณะก็คือความแปรปรวนระหว่างจังหวัดกับความแปรปรวนภายในจังหวัดนะทีนี้เราก็ทำตารางเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือเป็นตารางความแปรปรวนนี่แหละนะคะในช่องถัดไปนะคะก็คือ DFนะอันนี้ก็มาจาก degree of freedom นะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมคะว่าในการคิดนะหรือแนวความคิดของ degree of freedom คืออะไรก็หมายความว่าดูที่หมายเลข4ก่อนละกันเรามีอยู่ทั้งหมด5จังหวัดใช่ไหมคะเวลาเทสเนี่ยเทสทีละจังหวัดนะเทสทีละจังหวัดนะเพื่อไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดใช่ไหมเมื่อเอาจังหวัดที่1มาเทสแล้วเนี่ยที่เหลืออีก4จังหวัดก็จะมีความเป็นอิสระนะมีความเป็นอิสระเราไม่ได้ไปลำเอียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะเพราะนั้น4นี้ก็มาจากอะไรมาจาก5จังหวัดลบ1จังหวัดที่มาเทสนั่นเองนะที่นำมาเทสเพราะนั้น4ก็คือความเป็นอิสระของ4จังหวัดที่เหลือนะคะทีนี้13เป็นยังไงคะ13ตะกี้ได้นับจำนวนนับจำนวนราคาทั้งหมดแล้วหรือยังคะทั้งหมดนะเดี๋ยวไปดูตารางอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจำนวนร้านค้านะจำนวนร้านค้าของทั้ง5จังหวัดนี้มีกี่ร้านนะคะราชสีมา4จังหวัดนะคะอุดรธานีนะ3ราชสีมา4ร้านค้าอุดรธานี3ร้านค้านครสวรรค์5ร้านค้าเชียงใหม่4ร้านค้า
นะสงขลา2ร้านค้านะนะเพราะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเอาร้านค้ามาทีละร้านนะเพื่อจะทดสอบความเป็นอิสระของร้านค้าที่เหลือก็แนวคิดเหมือนกับความแปรปรวนระหว่างจังหวัดนะอันนี้เป็นความแปรปรวนภายในจังหวัดเพราะฉะนั้นแนวคิดดิจิทัลฟรีดอมก็เหมือนกันนะแต่ละจังหวัดก็ดึงทีละร้านมาทดสอบนะคะนะเพราะนั้นนะเราก็ได้ดิจิทัลฟรีดอมของความแปรปรวนภายในจังหวัดเดียวกันนะก็คือ13ร้านค้านะคะเมื่อรวมดิจิทัลฟรีดอมทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดก็จะได้17นะ17ข้อมูลนะคะจากนั้นก็คำนวณนะค่าความแปรปรวนรวมของทั้งสองประเภทแล้วก็นำมาเฉลี่ยด้วย degree of freedom นะคะคือไปหารด้วย DF นั่นเองนะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนระหว่างจังหวัดนะ79แล้วก็ภายในจังหวัดเดียวกัน 9.54 นะวิธีการคำนวณนะอยู่ด้านบนนะคะทีนี้ในการคำนวณค่าซัมของความแปรปรวนเนี่ยก็จะมีสูตรนะเพราะนั้นนะเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเนี่ยเข้ามาช่วยคำนวณได้นะทีนี้ในสูตรของค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนนะในตัว79เนี่ยนะคะก็จะใช้สูตรด้านบนนะก็จะเป็น316หารด้วย4นะเท่ากับ79ส่วนความแปรปรวนภายในกลุ่มนะก็จะได้124นะหารด้วยจำนวนร้านค้าทั้งหมด18แล้วลบด้วย5ร้านค้าจาก5จังหวัดนะอันนี้ก็เป็น13 degree of freedom เท่ากับ13นะคะแล้วก็หารออกมาแล้วเท่ากับ 9.54 นะก็เอามาลงในตารางแล้วก็ทำการหารอีกครั้งหนึ่งนะก็คือความแปรปรวนเฉลี่ยระหว่างจังหวัดนะหารด้วยความแปรปรวนเฉลี่ยภายในจังหวัดนะก็จะเท่ากับค่าสถิติ F จากการคำนวณนะคะ 8.28 นะเพื่อนะเอาค่านี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับค่าสถิติที่ได้เปิดจากตารางการแจกแจงแบบ F นะคะทีนี้เวลาเราเปิดตารางเพื่อหาค่าวิกฤตนะจากตารางการแจกแจงแบบ F เราเอาอะไรไปดูบ้างนะคะก็คือค่าความเชื่อมั่น 0.95 อันนี้มาจาก 95% นะแล้วก็ตัว degree of freedomทั้งที่เป็นระหว่างกลุ่มคือ4แล้วก็ภายในกลุ่มคือ13นะเปิดที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 นะก็จะได้ค่าวิกฤตนะที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบ F เท่ากับ 3.18 นะตรงนี้การแจกแจงแบบ F ก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะทีนี้ในการวาดตารางนะคะก็จะนำเอาค่าวิกฤต 3.18 เนี่ยไปกำหนดเขตพื้นที่วิกฤตแล้วก็ระบายสีด้านขวามือก็คือโอกาสที่จะเกิด H1 นะคะก็คือร้านค้าทั้ง5จังหวัดเนี่ยนะมีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่างกันอยู่ 5% นะต่างกันอยู่ 5% นะเพราะนั้นเราดูว่าไอตัว F ที่เราคำนวณได้ 8.28 เนี่ยนะคะจากตารางความแปรปรวนเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าค่า 8.28 เนี่ยมากกว่าค่าวิกฤต 3.18เพราะฉะนั้นค่าที่คำนวณได้ 8.28 จึงอยู่ด้านขวามือซึ่งตกอยู่ในเขตวิกฤต
อันนี้เราก็จะทำการปฏิเสธ S0 ยอมรับ S1 นะคะทำให้สรุปผลของการวิจัยครั้งนี้ว่าราคาขายปลีกเฉลี่ยของสินค้าชนิดนี้ใน5จังหวัดนั้นต่างกันนะคะต่างกันแสดงว่าต้องมีอย่างน้อยจังหวัดหนึ่งหรือคู่หนึ่งนะที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันมันก็เลยทำให้ผลมันยอมรับ S1 ได้เลยนะคะวันนี้เราอยากรู้ว่าจังหวัดไหนล่ะที่มีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่างกันแล้วก็ทำวิธีของ post hoc อีกในลำดับถัดไปนะก็เป็นการเปรียบเทียบราคาขายปลีกในแต่ละคู่จังหวัดในแต่ละคู่จังหวัดนะว่าจังหวัดไหนต่างกันอันนี้ก็จะมีความใช้ T-test เพราะว่าข้อมูลมันเป็น2ข้อมูลนะเป็น2จังหวัดที่เปรียบเทียบกันก็จะได้รู้ว่าจังหวัดไหนมันต่างเราก็เข้าไปดูว่ามันต่างกันแบบไหนราคาขายจังหวัดหนึ่งมันมากหรือน้อยกว่าอีกจังหวัดหนึ่งอย่างชัดเจนค่าสถิติมันก็เลยบอกว่ามันต่างเราก็ไปทำการวางแผนเรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาการแข่งขันนะของจังหวัดที่ต่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจนะในลักษณะของการกำหนดราคาขายปลีกของสินค้านะคะนะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างงานวิจัยนะคะเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในเชิงเปรียบเทียบตามลักษณะทางประชากรศาสตร์เรามาวิเคราะห์ชื่อของงานวิจัยนี้ก่อนนะคะปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนะคะอันนี้นักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิชาการตลาดก็เข้าใจแล้วอ๋อมันมี 4P นะในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 7P แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยย่อยๆลงไปว่า 4P นะมี4กลุ่มหรือมันจะแบ่งเป็น4กลุ่มไหมหรือจะรวมเป็นส่วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมทั้งหมดก็ได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัย1ตัวนะคะและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนโอเคสมาร์ทโฟนเรารู้แล้วว่าเป็นสินค้าที่เราทำการศึกษาแต่คำว่าพฤติกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวแปรนึงนะคะในเชิงเปรียบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์อ๋อประชากรศาสตร์ถ้าเราจะมาวิเคราะห์อโนวาเราก็นึกออกแล้วเราเพิ่งเรียนเรื่องของอะไรอาชีพใช่ไหมคะอาชีพมีหลายกลุ่มระดับการศึกษาก็มีหลายกลุ่มเป็นต้นนะแสดงว่างานวิจัยนี้มีการเปรียบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์อ๋อแสดงว่ามีการแบ่งกลุ่มตามอาชีพตามระดับการศึกษาแน่เลยนะอันนี้ใช้อโนวานะคะอันนี้ค่ะก็หมายความว่าเรามีประชากรเรามีตัวแปร2ชุดคือปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดชุดนึงแล้วก็พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนอีกชุดนึงนะคะเป็น2ตัวแปรทีนี้ในแต่ละตัวแปรเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะประชากรศาสตร์ที่มี3กลุ่มขึ้นไปในงานวิจัยนี้ก็เป็นงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะระดับปริญญาโทนะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา2561ของคุณการธิดานะคะเนตรวิภาดาอันนี้ก็นำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษานะคะทีนี้มาดู overall ภาพรวมของงานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาถึงระดับความสำคัญที่ผู้บริโภคนั้นมีต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกใช้สมาร์ทโฟนและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์5ด้านมาดูซิ5ด้านมีอะไรได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะเพศเนี่ยนะถ้าในการศึกษามีเพศชายและเพศหญิงก็ใช้ T-test นะส่วนอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะมีการแบ่งนะมากกว่า
สามกลุ่มแน่นอนเลยนะคะในส่วนของอายุนะถ้าเรากำหนดให้เป็นระดับปลายเปิดเนี่ยมันก็ยากต่อการนำเสนอใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องแบ่งช่วงของอายุนะแบ่งช่วงของอายุนะในแต่ละช่วงนั้นก็จะต้องมีอายุนะความช่วงของอายุเท่าๆกันนะนะเพราะนั้นในแต่ละช่วงก็ต้องโค้ดให้เป็นกลุ่มนะเป็นการแบ่งกลุ่ม1 2 3 4นะเพื่อที่จะเอาตัวเลข1 2 3 4เนี่ยไปคำนวณเป็นรายกลุ่มนะคะส่วนอายุส่วนระดับการศึกษาก็เช่นกันนะชื่อของระดับการศึกษานะก็เป็นเชิงคุณภาพใช่ไหมคะเป็นข้อความแล้วก็ต้องโค้ดเป็นโค้ดให้เป็นตัวเลขเป็นการกำหนดตัวเลขของแต่ละกลุ่มซึ่งกลุ่มที่กำหนดเป็นตัวเลขของระดับการศึกษาเนี่ยก็เปรียบเทียบได้นะตัวเลขน้อยๆระดับการศึกษาก็น้อยใช่ไหมคะเมื่อตัวเลขมากขึ้นระดับการศึกษาก็เพิ่มขึ้นนะก็เช่นเดียวกันกับอายุช่วงอายุน้อยๆตัวเลขที่โค้ดก็เป็นตัวเลขน้อยเมื่อช่วงตัวเลขมากขึ้นนะเราก็กำหนดตัวเลขที่โค้ดเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เปรียบเทียบได้นะแต่ส่วนอาชีพเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้นะเป็นแค่การโค้ดเพื่อให้แบ่งกลุ่มแค่นั้นเองนะในขณะที่รายได้ก็จะคล้ายคลึงกับอายุนะรายได้ถ้าเราให้เขาเขียนเป็นตัวเลขปลายเปิดเนี่ยทำให้ยากต่อการนำเสนอเพราะนั้นเราต้องแบ่งช่วงรายได้ก็คือแบ่งกลุ่มนั่นเองแล้วก็โค้ดรายได้ที่อยู่ในช่วงเนี่ยเราก็โค้ดตัวเลขที่มีค่าน้อยนะตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะเช่นเดียวกับอายุแล้วก็ระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นกลุ่มหรือช่วงของรายได้จึงสามารถเปรียบเทียบได้นะอันนี้บอกถึงเรื่องของการแบ่งกลุ่มนะแล้วก็นำไปคำนวณนะในตัวแปรที่เป็นประชากรศาสตร์ที่มีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้นะคะโดยตัวอย่างที่ผู้ศึกษานั้นก็คือผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่จะให้ข้อมูลกับเราจำนวน400คนนะใช้แบบสอบถามเพราะว่าผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนมากนะแล้วก็เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็จะมีการวิเคราะห์สถิติที่เป็น2ลักษณะก็คือลักษณะของวิเคราะห์สถิติพรรณนานะคะเราวิเคราะห์อะไรบ้างก็คือร้อยละค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานนะเชิงอนุมานนะก็ต้องมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อที่จะเอาผลการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยไปอ้างอิงไปยังประชากรที่อาจจะทราบจำนวนประชากรหรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้คือการใช้การวิเคราะห์สถิติแบบอนุมานคืออ่านการอ้างอิงกลับไปยังประชากรเราทำการวิเคราะห์อะไรบ้างก็คือ ANOVA นะเดี๋ยวเราไปดูเฉพาะ ANOVA ของงานวิจัยนี้นะคะโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่นะโดยใช้วิธี less significant difference หรือ LSD นะคือแต่ละคู่นั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างที่น้อยที่สุดนะแล้วก็นอกจากอโนวาแล้วเราก็ทำการทดสอบแบบชายสแควร์ด้วยนะซึ่งเราจะพูดถึงชายสแควร์ในสัปดาห์ถัดไปนะคะนี้มาดูตัวอย่างของการตั้งสมมติฐานนะคะนะอันนี้เราดูก่อนว่าเขากำลังศึกษาอะไรนะการทดสอบความแตกต่างของเพศกับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะอันนี้ก็จะทำการศึกษาแค่เพศชายเพศหญิงตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ T-test ได้นะคะใน S0 เขาตั้งยังไงนะคะอันนี้ทำเป็นข้อความก็คือผู้ใช้สมาร์ทโฟนแต่ละช่วงราคาท
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

่วนผสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาตั้ง H1 เราก็ต้องให้ขัดแย้งว่ามันต่างกันนะคะตรงนี้ผลที่ได้เนี่ยก็คือไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าค่า significant นะคะออกมา 0.285 นะซึ่งมากกว่า 0.05 ตรงนี้ก็ความเชื่อมั่นก็น้อยลงนะค่า F ที่ได้นะจึงมีค่าน้อยแค่เพียง 1.269 เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือผลสรุปว่าไม่ต่างกันนะคะของการใช้สมาร์ทโฟนทั้งเพศหญิงและเพศชายในช่วงของราคาสมาร์ทโฟนนะทั้งต่ำกว่า 20,000 และ 20,000 บาทขึ้นไปอันนี้นะก็จะเป็นการสรุปความของผลที่ได้นะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ตัวนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มาเป็นตัวเกณฑ์ค่า F ที่ได้จากการคำนวณ นะมันตอบ H1 หรือไม่นะถ้าค่า F ที่ได้จากการคำนวณนั้นมีค่ามากกว่านัยสำคัญ 0.05 ตรงนี้ก็คือตอบ S0 นะแต่ถ้าน้อยกว่า 0.05 จะตอบ H1 นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสังเกตนะมาดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นการแยกตามเพศเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ได้ค่า F ออกมา 1.893 อันนี้สำหรับด้านของการส่งเสริมการตลาดนะคะอันนี้นักศึกษาเปรียบเทียบอันนี้เพื่อที่จะให้ดูผลค่า F ในตารางกับค่า significant นะคะเพื่อที่จะตอบว่าเราจะตอบตาม S0 หรือ H1 นะคะปรากฏว่าค่า F ที่ได้เนี่ยนะ 1.893 น้อยกว่าขอโทษค่ะมากกว่าค่า significant นะคะค่า significant นะคะที่ได้เนี่ย 0.131 นะอีกทีนะคะค่า significant เราดูที่ค่า significant นะคะ 0.131 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสำคัญ 0.05 อันนี้ตอบอะไรคะตอบยอมรับ S0 นะตอบยอมรับ S0 ก็คือการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงราคาที่มีเพศต่างกันนะก็ทำให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดแตกไม่ต่างกันนะเพราะว่าค่า significant นั้นมากกว่า 0.05 นะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสารสนเทศนะที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นนะที่แยกตามเพศในแต่ละด้านของส่วนผสมทางการตลาดอันนี้ก็ยกตัวอย่างในด้านของตัว product แล้วก็ตัวทางด้านส่วนผสมการตลาดตัวที่สองนะก็คือการส่งเสริมการตลาดนะฮะตรงนี้ก็เท่ากับว่าเมื่อพิจารณาเพศแล้วเนี่ยนะก็ความคิดเห็นไม่ต่างกันทั้งสองด้านนะคะทั้งสองส่วนผสมการตลาดที่ได้เป็นตัวอย่างเอาไว้นะคะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ANOVA หรือ F test นะเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการฝึกนะที่จะเอาข้อมูลนำเข้าในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับ F-test นะซึ่งเราก็จะมีตารางตามที่ได้ยกตัวอย่างนะไม่ต้องคำนวณนะไม่ต้องคำนวณด้วยมือแล้วนะคะก็ทำให้การวิเคราะห์ ANOVA ของเราเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอหัวข้อสิทธิของตนเองและผู้อื่นขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับการศึกษาในวันนี้นะครับเราจะแบ่งการเรียนออกเป็นใช้คำว่าการเรียนการสอนแล้วกันนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ตอนซึ่งประกอบไปด้วยตอนที่1การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นตอนที่2สิทธิของตนเองและผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตอนที่3แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นตอนที่4บทบาทหน้าที่ของเยาวชนไทยที่มีต่อสังคมและประเทศชาติและตอนสุดท้ายนะครับตอนที่5คือกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สำคัญซึ่งผู้บรรยายจะสรุปให้ได้ใจความที่มันมีความสำคัญเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับสำหรับในตอนที่1การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างที่เราพูดกันแล้วครับหลายครั้งเราเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันอย่างถ่อง

แพ้นักเพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขสมาชิกในสังคมควรต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมนะครับสำหรับสิทธิของตนเองและผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ถูกกำหนดไว้โดยปวงชนชาวไทยนะครับในการอยู่ร่วมกันเพื่อเกิดความสุขความสงบสุขและความเรียบร้อยของสังคมนั้นๆนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งในการเรียนการสอนในออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อใหญ่เพื่อทำความเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ1การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว2การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อชุมชนและสังคมและ3การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาตินะครับเราจะแบ่งออกเป็นหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อนะครับโดยเรามาเริ่มจากหัวข้อที่1ก่อนนะครับการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัวซึ่งครอบครัวจัดเป็นหน่วยสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความสำคัญที่สุดเพราะว่าครอบครัวนั้นจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แรกในการผลิตบุคลากรหรือพลเมืองของสังคมนั้นๆสู่ประเทศชาติในอันดับสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นหล่อล้อมปลูกฝังทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเดี๋ยวเรื่องทางตรงและทางอ้อมผู้บรรยายจะบรรยายให้รับทราบต่อไปนะครับสำหรับครอบครัวที่ส่วนใหญ่เราเห็นก็คือครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนะครับอันนี้ก็คือครอบครัวในทางสังคมเราเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนะครับก็จะมีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับเพิ่มเติมก็คือครอบครัวขยายซึ่งครอบครัวขยายนั้นประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและก็สมาชิกคนอื่นๆในสังคมอยู่ร่วมกันโดยมีบรรทัดฐานและกฎการอยู่ร่วมกันคือต้องมีครัวเดียวกันนะครับอยู่ในครอบครัวนั้นเราก็จะเรียกว่าครอบครัวขยายนะครับคราวนี้ทุกครอบครัวนั้นมีสิทธิ์ที่รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญไทยนั้นก็จะมีเรื่องการกำหนดของการอยู่ร่วมกันของครอบครัวแล้วก็ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในทุกเพศทุกวัยเลยนะครับกรณีแรกเป็นกรณีระหว่างสามีภรรยานะครับกรณีระหว่างสามีภรรยานั้นเป็นกรณีที่ระหว่างบุคคลกับบุคคลอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการที่อยู่ในครอบครัวของตนเองซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกต่อมาลูกโตขึ้นนะครับศึกษาจบมีงานการทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะแยกครอบครัวนะครับหรือที่เรียกว่ามีคู่ชีวิตก็จะกลายเป็นจะได้รับสถานภาพใหม่ทางสังคมก็คือคำว่าสามีหรือว่าคำว่าภรรยามาอยู่ร่วมกันอันนี้กฎหมายหรือว่าทางรัฐธรรมนูญเองก็สิทธิ์เรื่องในเรื่องการคุ้มครองเรื่องสิทธิและเสรีภาพของครอบครัวก็จะเข้ามามีความเกี่ยวพันกันระหว่างสามีภรรยานะครับก็คือครอบครัว2ครอบครัวซึ่งไม่รู้จักกันมาอยู่ร่วมกันนะครับสร้างครอบครัวใหม่ในกรณีต่อมาก็คือกรณีระหว่างบุตรกับบิดามารดาในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อครอบครัวที่ประกอบด้วยสามีภรรยามีบุตรเพิ่มมาเป็นสมาชิกของครอบครัวใหม่นะครับก็จะต้องมีเรื่องของสิทธิของบุตรกับบิดามารดาเข้ามาเกี่ยวพันกันอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะได้อธิบายต่อไปนะครับการคุ้มครองในครอบครัวนั้นกรณีระหว่างสามีภรรยานะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของกันและกันไม่ตัดสินปัญหาโดยการใช้กำลังเพราะเนื่องจากอย่างที่ผู้บรรยายตอนต้นนะครับครอบครัวที่มีสามีครอบครัวที่มีภรรยาก็อาจมาจากครอบครัวของตนซึ่งการเลี้ยงดูเพาะบ่มปลูกฝังในแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันนะครับเมื่ออาจจะมาจากครอบครัวที่ต้องต่อสู้ต้องครอบครัวที่ต้องได้รับการเอาดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูแบบไข่ในหินเมื่อสองครอบครัวมาอยู่ร่วมกันสามีภรรยามาอยู่ร่วมกันซึ่งการเลี้ยงดูไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิครอบครัวคือเราจะไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้กำลังเราเชื่อแน่ว่าทุกครอบครัวย่อมมีประเด็นปัญหาเพราะว่าอาจจะมันยังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันเป็นที่เรียบร้อยนักนะครับเหมือนกันหลายครั้งที่เราบรรยายว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันเราก็อาจจะมีบทบาทหรือเราอาจจะมีภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่เราพยายามที่จะเป็นภาพลักษณ์ด้านดีที่โชว์เพื่อจะแสดงให้คู่แฟนนะครับใช้คำว่าคู่แฟนแล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าเข้าใจว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแต่พอวันหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาซึ่งจะมีความแตกต่างกันจากคำว่าแฟนกันแน่นอนนะครับก็จะกลายเป็นคู่ครอบครัวใหม่หนึ่งครอบครัวซึ่งอันนี้แหละครับที่จะมีปัญหาตาม

มาเพราะว่าถ้ามีการมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแตกต่างกันก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันปรับตัวเข้าหากันอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนะครับจนในที่สุดก็มันก็จะถูกหล่อล้อมบ่มเพาะให้กลายเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นได้ในอนาคตนะครับกรณีที่2คือกรณีระหว่างบุตรกับบิดามารดานะครับอันนี้ก็เหมือนกันบุตรก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาบิดามารดาจะต้องอบรมสอนโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะครับเราเห็นได้เลยว่าในหลายกรณีในสังคมไทยหรือในสังคมทั้งโลกเป็นเหมือนกันก็คือบุตรก็มักจะคิดว่าฉันมีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตัวเองฉันจะทำอะไรก็ได้นะครับฉันเกิดมาแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้เพราะนั้นก็มักจะอ้างเรื่องสิทธิของตนนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูว่าสิทธิของตนในฐานะบุตรนั้นต้องประต้องอย่างไรนะครับฐานะบุตรนึงที่สำคัญนึงเลยก็คือการเชื่อฟังบิดามารดาจนกว่าวันนึงเราจะโตขึ้นไปสามารถจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เราเรียนจนจบแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีในวันนั้นเราก็จะเปลี่ยนสภาพกลับมาดูแลพ่อแม่กลับมาดูแลครอบครัวนะครับบทบาทเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในบทบาทของความเป็นเด็กในความเป็นลูกวันหนึ่งเราขึ้นมาโตขึ้นมาเราจะต้องไปแต่งงานมีครอบครัววันนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องดูแลบุตรเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องนะครับในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็แตกต่างออกไปนะครับแต่ณวันนี้ถ้ายังมีสารภาพความเป็นบุตรหน้าที่หนึ่งหลักๆเลยนะครับภูมิยาจะเสนอก็คือต้องเชื่อฟังบิดามารดาในขณะเดียวกันเชื่อฟังบิดามารดาต้องย้อนกลับไปที่บิดามารดาเองก็ต้องใช้การอบรมสั่งสอนโดยการใช้เหตุและผลนะครับไม่ใช้อารมณ์นะครับสองการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อชุมชนและสังคมสมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิตในสังคมโดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคมนะครับการไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นในสังคมนั้นก็พิจารณาได้บางประการซึ่งผู้บรรยายได้ทำเอาไว้แล้วนะครับในสไลด์ก็คือดังต่อไปนี้คือ1เสรีภาพในเคหสถานนะครับเห็นไหมครับเสรีภาพในเคหสถานคืออะไรคือสิทธิของตนที่จะอยู่ในเคหสถานที่ตนเองมีสิทธิในการในกรรมสิทธิสิทธิในการครอบครองอะไรก็ตามนะครับอันนี้ต้องแยกออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีกรณีว่าฉันมีเสรีภาพในเคหสถานในเคหสถานนั้นฉันมีกรรมสิทธิ์ไหมหรือฉันมีสิทธิครอบครองมันก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับในเคหสถานนั้นกฎหมายคุ้มครองไม่ทั้งเรื่องของสิทธิการครอบครองด้วยนะครับเช่นกรณีในการเป็นผู้เช่านะครับเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านมีชื่ออยู่แล้วคือผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้เช่าเราเป็นผู้เช่าเขาเป็นเช่าอยู่ถามว่าแล้วเราจะมีสิทธิในแขกสถานนั้นไหมมีครับแต่เราไม่ได้มีในฐานะกรรมสิทธิ์แต่เรามีในฐานะสิทธิครอบครองนะครับในการที่เราดูอย่างสุจริตนะครับโดยอาศัยสัญญาเช่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเคหสถานในที่ที่เราอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายก็จะคุ้มครองเรื่องนี้นะครับซึ่งมันจะนำพาไปสู่ของการเรื่องของการบุกรุกเคหสถานยามวิกาลหรือแม้กระทั่งการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในเคหสถานนะครับในยามวิกาลได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีกฎหมายย่อยๆตามไปมากมายตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะครับเช่นการขออนุญาตตรวจค้นก็ต้องหลังผ้าที่ตกดินไปแล้วไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเวลาที่อาจเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้พิจารณานิดนึงนะครับในการขอหมายค้นบ้านผู้ต้องสงสัยหรือว่าที่มันที่จะต้องเข้าข่ายที่จะต้องเข้าทำการตรวจค้นในกรณีอย่างนี้ก็ไม่ควรตรวจค้นหลังพระที่ตกดินไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอันนี้กฎหมายก็จะคุ้มครองเรื่องเสรีภาพในเคหสถานนะครับข้อที่2เสรีภาพในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารเสรีภาพในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารคือคนไทยทุกคนนะครับในปวงชนชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางเราจะเลือกเดินทางไปไหนก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถจะเดินทางไปวันนี้เราอยู่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้เราจะไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดเราไปได้หมดเราจะไปด้วยเครื่องบินไปด้วยรถไฟไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปด้วยรถตู้รถโดยสารอื่นหรือแม้กระทั่งปั่นจักรยานเดินเราทำได้หมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสรีภาพในการเดินทางนะครับในการติดต่อสื่อสารก็เช่นเดียวกันเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสื่อสารได้โดยที่ไม่ถูกแอบดักฟังไม่ถูกละเมิดไม่ถูกห้ามนะครับอย่างนี้เราก็สามารถติดต่อได้หลายๆช่องทางเช่นไม่ว่าจะเป็นทั้งจดหมายทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางอะไรก็ตามนะครับ3เสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับคนไทยทุกคนเกิดมาพร้อมกับเสรีภาพการนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามเราสามารถที่จะนับถือศาสนานั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ4เสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพทางวิชาการคือลักษณะของการศึกษาเราเรียนหรือแม้กระทั่งการศึกษาค้นคว้าในเรื่องวิจัยหรืองานอื่นๆเราสามารถทำได้ถ้างานวิจัยค้น

เพราะนั้นถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีอันดีงามหรือศีลธรรมอันดีงามก็สามารถทําได้หมดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องเสรีภาพที่5คือเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธนะครับตามระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยเสรีภาพในการชุมนุมสามารถทําได้นะครับเห็นเลยว่าอย่างหลายปีก่อนเคยมีเสรีมีการชุมนุมของนักเรียนมัธยมนะครับหลังมีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่พื้นที่ว่าจะทําการชุมนุมกันด้วยเรื่องอะไรเวลาอะไรจนถึงสิ้นสุดเวลาอะไรนะครับน่ารักมากนะครับนักศึกษาก็จะอยู่บนพื้นที่ที่ถูกกําหนดเอาไว้ปิดเลนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็จะมีรถสุขาเคลื่อนที่มาช่วยด้วยมาบริการด้วยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีเวลาจํากัดและต้องรับการอนุญาตนะครับโดยมีการชุมนุมหลายๆชุมนุมที่เกิดขึ้นเช่นชุมนุมหน้าที่ว่าการหน้าที่ว่าการกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยนะครับสนามโล่งๆเคยมีข่าวก็ลงก็ขออนุญาตนะครับก็จะได้รับการตอบรับนะครับเจ้าหน้าที่ก็บ้านเมืองก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยแม้กระทั่งบางทีก็อำนวยความสะดวกเรื่องของสุขาเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการชุมนุมเพราะว่าอะไรก็ตามที่การชุมนุมนั้นมีการใช้ความรุนแรงเกินเวลาหรือทําตามผิดระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนโดยอาศัยขั้นตอนในการยุติการชุมนุมนั้นตามระเบียบของหลักสากลนะครับกรณีนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามีการฝ่าฝืนหรือตามหรือยกระดับเป็นการใช้กําลังหรือคาดการณ์ว่ามีการใช้อาวุธมาอะไรก็ตามเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบนั้นจะหมดสิ้นไปนะครับเพราะมันเขียนว่าโดยปราศจากอาวุธแต่ครับแต่ว่ามีเรื่องของความรุนแรงหรือมีการใช้อาวุธเพิ่มเติมหรือมีการทำร้ายข้าวของอะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นการยกระดับเราเห็นได้หลายครั้งว่าม็อบบางม็อบนะครับบางการชุมนุมก็เลิกลาบด้วยสันติและบางชุมนุมก็นำพาไปสู่เรื่องความรุนแรงก็ขอให้เอาประเด็นนี้ไปศึกษากันต่อนะครับ6เสรีภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่สามารถทําได้ครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองหลายๆชุมชนหลายๆสังคมนะครับแล้วก็จะมีการหรือโดยเฉพาะในชุมชนต่างจังหวัดท้องถิ่นเนี่ยที่น่ารักมากคือหลายๆประเพณีถูกนํามาหยิบยกขึ้นมาฟื้นฟูนะครับโดยการร่วมมือกันหลายฝ่ายจนนําไปสู่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าสนใจมากคงจะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ายอดของผู้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจํานวนสูงขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเรื่องของการเที่ยวแบบวัฒนธรรมด้วยเชิงวัฒนธรรมเชิงจารีตประเพณีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งดงามนะครับสามารถทําได้ฟื้นฟูได้7เสรีภาพในการประกอบอาชีพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพใดก็ได้นะครับคนไทยทำประกอบอาชีพได้หมดเลยยกเว้นอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่มันไม่สุจริตนะครับอาชีพที่มันเป็นสีดําสีเทาสีขาวเดี๋ยวเราจะว่ากันเรื่องในการคอร์รัปชันในบทสุดท้ายของการบรรยายเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเสรีภาพในการประกอบอาชีพเราก็สามารถทําได้แต่ว่าในการประกอบอาชีพนั้นมันถูกล็อกเอาไว้ให้สําหรับนะครับถูกกําหนดไว้สําหรับวงชนชาวไทยแต่ถ้าเป็นชาวต่างด้าวหรือชาวต่างประเทศที่เข้าประเทศไทยแล้วประกอบอาชีพนั้นก็จะถูกสงวนอาชีพด้วยนะครับในตามระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งก็จะได้นําการศึกษากันต่อไปนะครับซึ่งก็จะถูกกําหนดเอาไว้นะครับว่าอาชีพใดบ้างที่ไม่สามารถทําได้เช่นอาชีพมะคุเทศอาชีพไผ่เหล่านี้นะครับก็จะถูกกําหนดแล้วว่าไม่สามารถทําได้นะครับเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับวงชนชาวไทยเท่านั้นหรือพลเมืองไทยเท่านั้นนะครับนะครับมาดูเรื่องการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งก็ต้องประกอบอาชีพด้วยสุจริตด้วยนะครับถ้าไม่สุจริตนี่เช่นเสรีภาพในการประกอบอาชีพเห็นไหมครับทุเรียนนะครับ80 บาทนะครับพอคนเข้าไปซื้อปรากฏว่ามันไม่ใช่80 บาทเพราะว่าเราก็ถามทำไมเขียนว่าทุเรียน80 บาททุเรียน 80 บาทคือชื่อร้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปิดเบือนไปนะครับปิดเบือนข้อเท็จจริงไปก็ทําให้เกิดทําให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะนั้นก็ทุเรียน80บาทก็คือชื่อร้านนะครับชื่อร้านทุเรียน80บาทนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ข้อที่3นะครับการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาตินะครับประกอบไปด้วย1สิทธิการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นละนะครับตั้งแต่เรื่องของครอบครัวเรื่องต่อสังคมและชุมชนมาสู่เรื่องของประเทศชาติในประเทศชาติและประเทศชาตินั้นก็มี1สิทธิการมีส่วนร่วมนะครับ2สิทธิการฟ้องร้องหน่วยราชการ3สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีเห็นไหมครับมี3คนนี้นะครับ1สิทธิการมีส่วนร่วมหมายถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรงเห็นไหมครับเรามีสิทธิจะมีสิทธิในกระบวนการพิจารณาที่รัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการปกครอง

เดี๋ยวจะพูดกันในบทในตอนท้ายของบทในเนื้อหาตอนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพนะครับซึ่งมีอยู่ว่าเรามีสิทธิอย่างไรแต่ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับในศาลรัฐธรรมนูญในศาลแพ่งในศาลอาญาหรือแม้กระทั่งสุดท้ายศาลปกครองนะครับมาดูต่อข้อที่2นะครับสิทธิที่2สิทธิการฟ้องร้องหน่วยราชการนะครับได้แก่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยราชการคืออะไรนะครับหน่วยราชการ

เสียส่วนท้องถิ่นก็คือไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่านี้เป็นต้นเทศบาลเหล่านี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะครับประชาชนมีสิทธิ์จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้นะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันว่าฟ้องร้องศาลปกครองเพื่ออะไรนะครับต่อมาข้อที่3นะครับในหัวข้อที่3สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีหมายถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการปกครองนะครับด้านการปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมในการพิจารณานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองด้วยนะครับเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันเรื่องความโปร่งใสหรือแม้กระทั่งเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับของหน่วยราชการที่ปฏิบัติที่ใช้กันอยู่นะครับต่อมาในตอนที่2สิทธิของตนเองและผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับปัจจุบันก็คือปีพุทธศักราช2560นะครับซึ่งเราใช้กันอยู่นะครับมาดูก่อนเข้าใจ2คํานี้ก่อนครับคําว่าสิทธิและเสรีภาพนะครับคําว่าสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นเช่นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในชีวิตและร่างกายนะครับเหมือนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับประมาณสัก7สิทธินะครับสิ่งใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นสิทธิหมายความว่ารัฐให้สิทธิแก่ประชาชนโดยรัฐมีพันธกรณีก็คือวงเล็บหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับสิทธินั้นเปรียบดุจดังรัฐเป็นลูกหนี้ประชาชนเป็นเจ้าหนี้นะครับอันนี้คือสิทธินะครับส่วนเสรีภาพนะครับคำนี้จะใช้ร่วมกันเลยนะครับสิทธิและเสรีภาพเสรีภาพนะครับไลเบอร์ตี้นะครับภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบผู้อื่นมีอิสระที่จะกระทำการใดหรืองดเว้นการกระทำการเช่นเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารเสรีภาพในการเดินทางนะครับสิ่งใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นเสรีภาพหมายความว่าประชาชนมีเสรีภาพเช่นนั้นโดยรัฐมีหน้าที่ทั่วไปที่จะงดเว้นไม่ขัดขวางการใช้เสรีภาพนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าคำว่าสิทธิเสรีภาพใช้ควบคู่กันแต่ความหมายเวลาที่เราถามว่าอะไรคือสิทธิอะไรคือเสรีภาพความตอบมาก็จะคล้ายกันก็คือฉันมีสิทธิจะทำอะไรก็ได้ไม่ถูกครอบงำมีอิสระในการจะทำฉันจะงดเว้นการทำการหรือไม่การทำการฉันก็มีสิทธิและฉันก็มีเสรีภาพเพราะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะแตกต่างกันมากนักนะครับแต่ข้อแตกต่างที่เป็นข้อสังเกตของคำว่าสิทธิและเสรีภาพคือสิทธินั้นหมายถึงกรณีที่รัฐมีหน้าที่ต้องกระทำนะครับวงเล็บหน้าที่เลยมีหน้าที่เลยประดุจดั่งลูกหนี้ของประชาชนวงชนชาวไทยหรือพลเมืองไทยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิทธินะครับเราจะเห็นได้ว่าสิทธิเราใช้เช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลทั้งสองสาทั้งสองตัวอย่างนะครับสิทธิในการรักษาสิทธิในการเลือกตั้งอีกอะไรเรื่องหนึ่งสมมตินะครับสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิในการเลือกตั้งนะครับถูกสร้างขึ้นมาแล้วประชาชนมีสิทธิในการศึกษาเพราะนั้นรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นประดุจดังลูกนี้จัดเตรียมให้จัดเต็มในเรื่องการศึกษาเช่นไรครับโรงเรียนสถานศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเราจะเห็นแล้วว่าโรงเรียนเป็นทั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐมีทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐเห็นไหมครับเรานี่เป็นต้นหรือเตรียมพร้อมอื่นๆด้วยเรื่องการศึกษาแม้กระทั่งมีเรื่องการศึกษาทางเลือกเช่นการศึกษานอกเรียนเช่นกศน.อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกออกมานะครับก็จะถูกกำหนดขึ้นมาโดยรัฐครอบคลุมจุดประสงค์คือต้องการให้ปวงชนชาวไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนะครับโดยหลายๆช่องทางนะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิทธินะครับต้องเตรียมการใช่ไหมครับสิทธิในการรักษาพยาบาลหมายความว่าประชาชนคนไทยต้องรับการคุ้มครองเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพรักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยเพราะนั้นรัฐก็ต้องไปลงนี่ดังลงนี่ก็คือต้องเตรียมการอะไรครับโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งสิทธิในการเลือกตั้งนะครับรัฐก็ประดุจดังลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ทำให้ประชาชนเช่นอะไรครับการทำใบปลิวแจกการเขียนใบกานะครับทำคูหาเลือกตั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการรักษาความเรียบร้อยนะครับในการเลือกตั้งนั้นผ่านไปด้วยดีมีนายทะเบียนมาขึ้นชื่อแจกบัตรในการที่เราจะใช้สิทธิ์ในการหย่อนบัตรลงไปกล่องเกิงรวมทั้งบัตรทั้งหมดล้วนแต่มีมูลค่าทั้งสิ้นนะครับซึ่งรัฐเตรียมไว้ให้นะครับอันนี้เตรียมไว้ให้เพราะเราเป็นสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนไทยทุกคนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิทธิ
แต่ถ้าเสรีภาพนั้น

ก็คือเหมือนคล้ายสิทธิครับเพียงแต่รัฐไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ต้องเตรียมให้เช่นสิทธิในการชุมนุมรัฐไม่มีหน้าที่เตรียมให้เราจะชุมนุมที่ไหนเราเป็นตัวทำอย่างไรเราเป็นตัวกำหนดเองแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากรัฐเท่านั้นเองนะครับหรือสิทธิในการเดินทางนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรรัฐไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาเตรียมเครื่องบินเตรียมรถไฟเตรียมอะไรให้เรารัฐเพียงแต่ทำเรื่องของอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองซึ่งเวลาที่เราจะเดินทางเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปเส้นทางไหนแบบไหนอย่างไรก็ตามนี่เป็นต้นนะครับต่อมานะครับการรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้อย่างกว้างนะครับอย่างกว้างเนี่ยหมายถึงว่าในรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ได้กำหนดไว้นะครับที่เด่นชัดเลยก็คือในมาตรา25วรรค1นะครับก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมครับเพราะนั้นเหมือนคล้ายๆกับบอกว่ามัตยกว้างมากไร้อิสระมากเลยหลายคนบอกประเทศไทยเราอยู่กันในสังคมเราไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่จริงๆในตามรัฐธรรมนูญเยอะมากเลยนะครับกว้างมากเลยนะครับนั่นเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าจะไม่รู้สึกว่าไม่สบายแต่ท่านทางกฎหมายเนี่ยนะครับผู้บรรยายสามารถบอกได้เลยว่ากว้างมากๆเลยนะครับผู้บอกเลยว่าทำได้ทุกอย่างเลยนะครับการใดที่ไม่ได้จำกัดหรือห้ามไว้ในกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับไม่ได้ถูกห้ามไว้ก็ทำได้หมดเลยนะครับและตราบเท่าที่การใช้สิทธินั้นเสรีภาพชีวานั้นไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงนะครับไหมครับบรรทัดสุดท้ายเลยความมั่นคงของรัฐนะครับจะไปทำความมั่นคงของรัฐจะไปตั้งหน่วยงานให้การซ้ำซ้อนขอเข้าไปดูหน่วยงานทหารอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องความลับทางราชการนะครับความสงบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเหมือนกันนะครับในสัญญาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนทุกอย่างนะครับตามกฎหมายทำได้หมดเลยแต่แลกเปลี่ยนสามีภรรยาแลกเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับถือว่าผิดศีลธรรมอันดีนะครับหรือแม้ทั้งเรื่องของการกฎหมายเรื่องของการอะไรทำคาสิโนนะครับเสรีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังติดเรื่องนี้แหละครับเรื่องของว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับและไม่ละเมิดสิทธิของเสรีภาพของบุคคลอื่นเรามีสิทธิฟังเพลงครับเห็นไหมครับเป็นสิทธิของเราเราจะมีสิทธิฟังเพลงแต่ว่าไม่ใช่เราตื่นมาตอนตีหนึ่งแล้วเราอยากฟังเพลงดังๆเราก็เลยเปิดซะดังลั่นเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอยากคึกคืนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงนั้นอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆซึ่งเขาหลับอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าเรามีสิทธิ์ทำได้แต่สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นนะครับเสรีภาพที่เขาจะต้องนอนพักผ่อนนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้ต่อมานะครับประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยสิทธิทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยจะอยู่ในมาตรา43นะครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์อะไรครับ1อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาตินะครับอันนี้สามารถทำได้นะครับ2มีสิทธิ์เลยนะครับรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็ต้องเข้ามาดูแลด้วยก็ต้องส่วนใหญ่ก็เวลาถ้าจะอนุรักษ์ฟื้นฟูเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นนั้นหรือมีความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อเข้าไปในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการนะครับจะได้เป็นความถูกต้องมี reference มีสิ่งยืนยันกล่าวอ้างได้ถูกต้องตามหลักที่มันถูกต้องนะครับ2จัดการบำรุงรักษาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดใช่มั้ยครับสามารถใช้ทรัพยากรได้ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าชุมชนธนาคารปูเหล่านี้นะครับสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายกำหนดว่าสามารถทำได้ไหมทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีระเบียบกำหนดไว้3นะครับวงเล็บ3เข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนนะครับหรืองดเว้นการดำเนินการอันใดจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับเช่นการชุมนุมนะครับการประชุมทางวิชาการหรือแม้ทั้งเรื่องการทำประชาพิจารณ์ของสังคมนะเพราะหลายๆโครงการโปรเจกต์มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะไม่คำถามตามมาเสมอว่าบางทีเป็นงานใหญ่มากเลยแล้วก็คำถามก็คือว่าแล้วสังคมนั้นหรือชุมชนนั้นได้ประโยชน์จากโครงการที่ถูกกำหนดไว้อย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องสัมปทานระเบิดหินมีความจำเป็นนะครับเพราะมันต้องใช้ในอุตสาหกรรมคมนาคมในการก่อสร้างในการทำปูนอะไรต่างๆนะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความจำเป็นขณะเดียวกัน

นะครับถ้าจะขอสัมปทานนั้นก็ต้องดูด้วยว่าในชุมชนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างไรชุมชนนั้นมีปฏิเสธหรือตอบรับอย่างไรนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับวงเล็บ4นะครับวงเล็บ4ก็คือจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนนะครับคืออะไรครับสิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐนะครับในการดำเนินการดังกล่าวด้วยนะครับต้องมีความร่วมมือด้วยนะครับเช่นการก่อตั้งสหการสหกรณ์อะไรก็ตามนะครับต่อมานะครับประชาชนสามารถมีสิทธิส่วนร่วมได้โดยตรงในมาตรา44นะครับก็คือบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบสุขและปราศจากอาวุธทำอย่างไรครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับความปลอดภัยสาธารณะนะครับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเอ่ยเห็นไหมครับนะครับนะครับอันนี้มีสามารถชุมนุมได้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วแต่ว่าจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกฎหมายนะครับหรือว่าความปลอดภัยนะครับขอชุมนุมงานบนถนนทางด่วนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับประมาณอย่างนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็ขัดต่อศีลธรรมอันดีประชาชนหรือผู้คุ้มครองอย่างเงี้ยนะครับขัดต่อศีลธรรมการชุมนุมนี้ขอเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะครับถึงออกแนวโป๊ะๆเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีแล้วนะครับหรือเพื่อความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆม็อบตั้งขึ้นกลางถนนมันก็ไปกระทบต่อสิทธิของผู้เดินทางนะครับบางทีถ้าไปขออนุญาตแบบนั้นก็ทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบอยู่ก็จะไม่อนุญาตแล้วนะครับเพราะว่ามันไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นนะครับต่อมานะครับเรื่องการใช้สิทธิโดยทางตรงตามมาตรา45ก็คือบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการเมืองทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติอื่นนะครับก็คือนอกจากสิทธิโดยตรงที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อที่เสนอกฎหมายและนโยบายแล้วรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับเห็นไหมครับมีนอกจากเสนอชื่อแล้วเนี่ยยังมีหลายประเด็นที่รัฐกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลายประเด็นดังนี้นะครับมาดู1สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองเห็นไหมครับก็มีอะไรอย่างอย.อย่างเงี้ยนะครับอาหารและยาอะไรนะครับเข้ามาสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมนะครับต้องดูเขาเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคนี่มีเยอะแยะเลยทั้งเรื่องของการคุ้มครองการอาศัยบ้านรถยาเครื่องสำอางเต็มไปหมดเลยนะครับจะเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะครับมาตรา17บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐเห็นไหมครับตั้งแต่โรงพยาบาลตำบลนะครับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลชนต่างๆมีสิทธิ์หมดเลยนะครับแม้กระทั่งอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยนะครับก็ถ้าเข้าโรงพยาบาลรัฐได้เข้าก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะปฏิเสธการรักษาไม่ได้นะเป็นเรื่องอันตรายถึงตัวก็เดี๋ยวเขาว่ากันนะครับเราสามารถไปเบิกจ่ายใช้สิทธิ์ต่างๆได้ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนะครับอันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับสามารถรักษาปฏิเสธการรักษาไม่ได้นะครับมาตรา48สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองเห็นไหมครับนะครับนะครับมันเดี๋ยวนี้มีกฎหมายใหม่เพิ่มมาคุณพ่อสามารถที่ได้รับการลานะครับลาหยุดเพื่อจะเลี้ยงดูบุตรในช่วงแรกเกิดได้ด้วยนะครับก็ต้องไปดูเรื่องตามระเบียบบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีไม่มีรายได้เพียงพอการยังชีพและบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับก็มีเยอะแยะนะครับเรื่องของการนั่งรถฟรีโดยสารฟรีเกิน60มีเบี้ยยังชีพคนชราอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีอยู่นะครับในหลายเรื่องเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการเที่ยวชมในสถานที่ที่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ผู้สูงอายุก็มีหลายจุดหรือมีหลายสถานที่ที่ผู้สูงอายุได้รับการยกเว้นนะครับมาตรา9บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับมาตรา19นี่คุ้มครองไว้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับล้มล้างการปกครองไม่ได้ซึ่งก็จะมีโทษตามมามากมายเลยนะครับต้องโทษอาญาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีย่อยอีกนะครับเช่นเรื่องการมีผู้บริหารอนุภาพอะไรอย่างเป็นต้นนะครับก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแม้ก็จะคุ้มครองเรื่องนี้เอาไว้นะครับเพราะถือว่าประมุขของรัฐต้องรับความคุ้มครองและจริงๆแล้วทั้งโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับทุกรัฐมักจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐเอาไว้เสมอนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องของสิทธิแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญนะครับ5ประเด็นนะครับประกอบไปด้วยประเด็นที่1รัฐต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามนี่ประเด็นที่1นะครับนะครับมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเรื่องฉันจะเห็นว่าจะต้องมีการฟื้นฟูนักเรื่องนี้และไม่ควรเป็นแนวทางนี้อะไรก็ว่ากันไปในที่ประชุมมีสิทธิ์นะครับ2ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะครับได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับประเด็นที่2นะครับประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนำประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับอันนี้จะมีไว้กำหนดไว้เลยนะครับก็คือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนนะครับแล้วก็รับฟังความเห็นด้วยของผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียนี่คือต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่แต่มีสิทธิ์หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ถูกตั้งไว้เป็นประเด็นไว้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับประมาณประเด็นที่3มาตรา59รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาระในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐโอ้ต้องเปิดเผยด้วยนะครับต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารในการครอบครองหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้เราก็เลยบอกใช้สิทธิ์ตามนี้แหละมาตรา59ฉันขอตรวจและเปิดเผยข้อมูลรัฐมีสิทธิ์เปิดเผยรัฐเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถ้าเป็นข้อมูลลับอย่าบีบังคับนะครับไม่ได้นะครับอย่านับต้องระวังเรื่องหนึ่งระวังเรื่องข้อมูลลับด้วยนะครับที่เราใช้คำว่าเป็นความลับทางราชการนะครับต้องระวังพวกนี้นะครับประเด็นที่4มาตรา60รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเห็นไหมครับอันนี้สนใจก็จะเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆเลยก็คือกสทช.นะครับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลคลื่นความถี่ต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าฟรีทีวีเมื่อก่อนเห็นไหมครับยังมีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9นะครับช่องออกอากาศช่อง11อย่างเงี้ยปรากฏต่อมาปัจจุบันนี้โอ้ช่องเต็มไปหมดเลยเรียกว่าฟรีทีวีก็ต้องมีการขออนุญาตจากกสทช.ในการใช้คลื่นความถี่นั้นๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเช่าสถานีนะครับเช่าคลื่นสัญญาณนะครับเพื่อเอามาเป็นรายได้ของรัฐนะครับในการที่จะเอารายได้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับที่เราได้สาธารณูปโภคฟรีๆอะไรแยะนะครับเช่นถนนหนทางสะพานข้ามแม่น้ำไฟฟ้าข้างถนนเหล่านี้เป็นต้นนะครับรุ่นนี้นี่เป็นเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับรายได้ของรัฐทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้รัฐต้องดูแลเรื่องคลื่นความถี่นะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะมันไม่ควบคุมเรื่องนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอาจจะทำให้เรื่องเกิดภัยนำไปสู่เรื่องของภัยความมั่นคงนะครับเพราะว่าจะเกิดมีการใช้คลื่นความถี่โดยอิสระแล้วสามารถแทรกแซงคลื่นความถี่ได้ยกตัวอย่างเช่นวิทยุตำรวจอย่างเงี้ยนะครับวิทยุเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเกิดมีการแทรกแซงคลื่นก็สามารถรู้ได้ว่าโจรคนนั้นก็จะสามารถผู้กระทำความผิดก็สักช่องทางนี้ถูกดักไว้แล้วแบบนี้ฉันก็จะไปช่องทางนึงที่ปล่อยลงอะไรเงี้ยนะครับต้องระวังเรื่องเหล่านี้นะครับต่อมานะครับประเด็นที่5มาตรา63รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับต้องส่งเสริมก็มาในรูปแบบของอะไรครับในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์โปสเตอร์สื่อทีวีสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็เอามาเรื่องในเรื่องการคอร์รัปชันนะครับนะครับประมาณอย่างนี้เช่นอะไรไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเป็นต้นเนี่ยครับไม่รับกระเช้าไม่รับสินบุญอะไรอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของการให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับตอนที่3แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นนะครับมาดูนะครับแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น1เคารพสิทธิของกันและกัน2รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนเองด้วยนะครับ3เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพ4ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2560นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับผลที่รับจากการปฏิบัติตนตามการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นนั้นนะครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความสงบสุขในสังคมและความเป็นปึกแผ่นของชาติบ้านเมืองโดยเราสามารถแบ่งผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
ก็คือหากประชาชนทุกคนต่างเคารพสิทธิและเสรีภาพตนเองและผู้อื่นได้ดังนี้นะครับเห็นไหมครับดังนี้

คืออะไรครับผลที่รับคือ1ผลที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ2ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมและ3ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผลที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติเช่นประเทศชาติเกิดความสงบนะครับหรือประเทศชาตินั้นเป็นประเทศชาติที่มีความน่าเชื่อถือไว้ใจมันมาผลส่งผลหมดแล้วครับส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อการลงทุนต่อเศรษฐกิจต่ออะไรก็ตามที่คุณภาพของประชาชนนั้นมันมีสูงมากนะครับเหมือนที่เขาบอกว่ากลุ่มในประเทศสแกนดิเนเวียถึงขนาดที่เรียกว่าคุกบางคุกแทบจะล้างเลยเพราะว่าทุกคนเคารพและไม่ปฏิบัติอะไรก็ตามที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของรัฐนะครับมันก็จะทำให้ไม่มีผู้กระทำความผิดนะครับมันก็จะทำให้ผลที่เกิดประเทศชาติคือประเทศนั้นสวยงามดูสงบดูมีวัฒนธรรมเงี้ยนะครับมันพูดได้เลยว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าอาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งน่าท่องเที่ยวความปลอดภัยสูงเหล่านี้เป็นต้นนะครับภาพลักษณ์ก็งดงาม2ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมก็ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มีความปลอดภัยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตนะครับอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตใครๆก็รู้สึกว่าอยากฉันอยากอยู่ในชุมชนนี้ในสังคมนี้เพราะเหมือนสังคมไทยครับที่มีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาทำคอนเทนต์แล้วก็บอกว่าเอากระเป๋าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์วางเอาไว้ในร้านกาแฟแล้วก็เดินออกไปนะครับกลับเข้ามายังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเคารพสิทธิของตัวเองแล้วคือเราไม่มันไม่ใช่ของเราอะนะครับเราก็ไม่หยิบเราก็ไม่หยับไม่จับไม่อยากยุ่งไม่อยากไปแตะต้องนะครับแล้วไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่เห็นจะได้นะครับพอเวลาผ่านไปผู้ทำคอนเทนต์ต่างชาวต่างชาติเข้ามาก็ยังพบของครบเขาก็ชื่นชมนะครับเนี่ยชุมชนเนี่ยสังคมแบบนี้มันน่าอยู่นะครับไม่ค่อยมีของหายนะครับสามผลที่เกิดขึ้นครอบครัวนะก็ทำให้ครอบครัวนั้นสงบสุขครอบครัวนั้นไม่มีปัญหาไม่มีความแตกร้าวไม่มีเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนำพาไปสู่ภาพชีวิตสังคมด้วยกับทุกกลุ่มของครอบครัวด้วยนะครับตอนที่4บทบาทหน้าที่ของเยาวชนไทยที่มีต่อสังคมและประเทศชาติอันนี้ที่ผู้บรรยายมาใส่ไว้ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราสำคัญมากเลยของสังคมไทยแล้วก็คือเยาวชนนะจริงๆแล้วทุกอันดับเลยนะครับทุกเพศทุกวัยต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าเยาวชนเนี่ยมีความหมายมากเพราะกำลังจะได้ชื่อว่าแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาทดแทนคนกลุ่มคนรุ่นเก่านะครับในการพัฒนาประเทศชาตินะครับเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติเยาวชนหมายถึงคนหนุ่มสาวนะครับใช้คำนี้เลยที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนะครับลักษณะของเยาวชนที่ดีเป็นอย่างไรครับ1เยาวชนดีคือเสียสละต่อส่วนรวมใช่ไหมครับนะครับเจอขยะหยิบใส่ได้เรื่องทำง่ายครับความดีไม่ต้องไปโอ้จับโจรผู้ร้ายไม่ต้องนะครับเอาแค่เราเห็นความไม่ถูกต้องในสังคมเล็กๆน้อยๆหรือความไม่เป็นระเบียบเราจับเราทำนะครับจริงเก็บเศษขยะอย่างเงี้ยนะครับไปทิ้งในถังนะครับอันนี้เป็นต้น2การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เห็นไหมครับรู้จักระเบียบวินัยหน้าที่นะครับหน้าที่ในตอนที่เยาวชนทำอะไรเรียนนะครับเรียนใช่ไหมครับต้องเรียนศึกษาแล้วเรียนเป็นหน้าที่เลยแล้วสองเชื่อฟังบิดามารดานะครับต้องเชื่อฟังบิดามารดานะครับสามความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะเป็นเบสิกพื้นฐานของคุณภาพชีวิตเลยถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยเวลาที่วันหน้าเราโตไปเราไปเป็นแม่ค้าเราก็จะโกงตาช่างเราก็จะโกงน้ำตาลโกงเกลืออะไรเงี้ยเป็นต้นต้องระวังนะครับสี่ความสามัคคีความสามัคคีคือต้องยอมรับในความคิดที่เห็นที่มีความแตกต่างกันได้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ความสามัคคีเกิดขึ้นคือความคิดแตกต่างกันแล้วยอมรับไม่ได้นะครับลักษณะสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี1ความสำคัญต่อตนเองมีความสำคัญต่อส่วนรวมแล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศชาตินะครับโดยแบบอย่างนี้ครับการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสารภาพและบทบาทก็คือ1เยาวชนกับการเป็นหน้าที่ของครอบครัวเชื่อฟังบิดามารดานะครับเห็นไหมครับเชื่อฟังคำสั่งสอนของปู่ย่าตายายนะครับสองเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันการศึกษานะครับเป็นลูกศิษย์ที่ดีของสถาบันการศึกษานะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นต้นสามเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนมีความร่วมมือกับชุมชนให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลว่าชุมชนต้องการความร่วมมือใดก็ให้นะให้ความร่วมมือนะครับประมาณนี้สี่เยาวชนกับการเป็นสมาชิกของประเทศชาตินะครับต่อมานะครับเมื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น1เยาวชนการเป็นสมาชิกดีครอบครัวคือเคารพชื่อฟังบิดามารดาช่วยเหลือบิดามารดาในทุกการทำได้3ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย4มีความรักใคร่ปองดองในหมู่พี่น้อง5ตั้งใจศึกษาเรียน6ประพฤติตนให้เหมาะสมกับผู้ดำรงวงตระกูลนะครับเห็นไหมครับ2เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันการศึกษาประกอบไว้ด้วย1รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้เรียนเองเห็นไหมครับเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมจากครูบาอาจารย์
3กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์นะครับเช่นไม่นินทารับหลังไม่ต่อว่านะครับไม่ลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ4รักใคร่ปองดองกัน

หมู่เพื่อนเรียนครับแม่ครับเพื่อนต้องไปด้วยกันหลายครั้งผู้บรรยายลูกศิษย์ที่เรียนยังบอกเลยว่าการที่เราเรียนเราไม่ใช่หมายความว่าเรียนแล้วเราจบเป็นคนเดียวเราต้องจบกันไปกับเพื่อนในกลุ่มนี่แหละนะครับต้องไปกันมิตรที่ดีนะกัลยาณมิตรก็คือนำพาเพื่อนไปด้วยนะครับโอ้บุหรี่แก้วบุหรี่มุนแรกสุราแก้วแรกมาจากเพื่อนนะครับไม่ได้มาจากพ่อแม่จากครอบครัวเพราะนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้ต้องนำพาไปในทุนที่ต้องนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีความปองดองในหมู่เพื่อเรียนด้วย5ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรเห็นไหมครับ3เยาวชนการเป็นสมาชิกของชุมชนคือรักษาสุขลักษณะของชุมชนเช่นการที่ขยะให้เป็นที่ช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับก็จะมีโครงการหลายโครงการชุมชนออกมานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนในสังคมนั้นเป็นผู้ประพฤติตนที่ดี2อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นไม่ขีดเขียนทำลายโบราณวัตถุชุมชนช่วยการดูแลสารสมบัตินะครับต้องระวังนะครับเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนก็โบราณวัตถุนี่คือ50ปีไปนะครับวัดเนี่ยต้องระวังนะครับอันไหนที่เป็นศาลาเก่าก็10ปีต้องช่วยกันอนุรักษ์ละนะครับ3มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนนะครับ4เยาวชนกับการเป็นสมาชิกของประเทศชาติเห็นไหมครับเข้ารับการศึกษา12ปีนะครับผ่านบังคับ2ปฏิบัติตามกฎหมาย3ใช้สิทธิระบอบประชาธิปไตย4ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า5สืบทอดประเพณีธรรมอันดีงามของไทย6ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้น7ประกอบอาชีพสุจริตนะครับเมื่อถึงวัยควรนะครับ8ประหยัดอดออมนะครับสำหรับตอนสุดท้ายตอนที่5นะครับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สำคัญมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องหน้าที่พื้นฐานของรัฐนะครับ2กับหน้าที่ของรัฐในการทำให้สิทธิประชาชนเป็นสิ่งที่จับต้องได้1หน้าที่พื้นฐานของรัฐนั้นก็คือรัฐต้องรักษาไว้หรือพิทักษ์ไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์นะครับเอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งราชอาณาจักรราชอาณาเขตแล้วก็เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะครับปกป้องพื้นต้องชายแดนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น2รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นที่ดูแลหลักๆเลยเจ้าที่ตำรวจนะครับนี่ต้องมาดูแลเรื่องการความสงบเรียบร้อยของสังคมของชุมชน2หน้าที่ของรัฐในการทำให้สิทธิประชาชนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทำอย่างไรครับก็คือรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเวลา12ปีสับสนให้เกิดโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆ2รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงนะครับ3รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ4รัฐต้องรักฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น5รัฐต้องอนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟื้นฟูจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ6ในการดำเนินการใดของรัฐที่รัฐจะอนุญาตให้มีผู้ดำเนินการถ้ารัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลก่อนนะครับเห็นไหมครับกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมไหมกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนไหมนะครับ7รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาระในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะครับที่สามารถทำได้นะครับ8รัฐต้องดูแลคลื่นความถี่9รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคต่างๆนะครับ10รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังการคลังอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความสมดุลของรายรับรายจ่ายของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเงินสำรองคงคลังที่พัฒนาประเทศชาติได้11รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายของการทุจริตนะก็การประพฤติผิดมิชอบทั้งทางรัฐและทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับถ้ามีการกระทำความผิดใดเกิดขึ้นนั้นประชาชนสามารถฟ้องร้องได้นะครับศาลที่ประชาชนจะสามารถฟ้องร้องได้ได้แก่ประกอบไปด้วย1ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งมีทำไมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับเพื่อวินิจฉัยการกระทำของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับข้อที่2ฟ้องศาลแพ่งฟ้องศาลแพ่งเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากการที่รัฐกระทำการหรือไม่กระทำการทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนนะครับ3ฟ้องศาลอาญาประชาชนสามารถฟ้องศาลอาญาเพื่ออะไรครับเพื่อไต่สวนว่าการที่ขัดต่อการกระทำใดๆหรือการปฏิบัติงานที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นมันเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับประชาชนสามารถฟ้องศาลปกครองได้ฟ้องศาลปกครองเพื่อยกเลิกคำสั่งทางปกครองบางประการนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชน

นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งสองทั้งสี่ศาลนี้ประชาชนสามารถฟ้องได้นะครับนะครับสรุปบทเรียนนะครับจากการศึกษาข้างต้นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นสิทธิของตนเองและผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่นบทบาทหน้าที่ของประชาชนไทยที่มีต่อสังคมและประเทศชาติกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สำคัญเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายนี้นะครับผู้บรรยายก็หวังว่าเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับผู้ฟังผู้รับชมรายการก็สามารถที่นำไปเป็นความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างน้อยสุดเราเข้าใจครับว่าเราต้องควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรและเรามีสิทธิ์มากน้อยเพียงใดสิทธินั้นมาจากที่ใดเราก็สามารถที่จะรับทราบได้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานเบสิกของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยสำหรับวันนี้ผมสุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะ

อย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมอาจารย์ภวิชาไพรัชชาตินิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับตอนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้บรรยายการสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับวันนี้นะครับก็จะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับจะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาตอนที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่ามันเป็นอินเวิร์ตเนาะของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะมีอยู่6สูตรเหมือนกันนะครับตอนที่แล้วนะครับก็จะมีพวกไซน์คอสแทนใช่ไหมครับคอสเซกแล้วก็โคเซกใช่ไหมครับมีอยู่6ตัวนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีอยู่6ตัวเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับเวลาเราพูดถึงตรีโกณมิติผกผันเนี่ยนะครับเราจะใส่ arc ข้างหน้าอย่างนี้นะครับ arc ไว้ข้างหน้าใส่นะครับแบบนี้หรือนะครับจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับมาดูฝั่งขวามือครับมาดูฝั่งขวามือนะครับก็คือเอาฟังก์ชันไซน์นี่แหละนะครับไปยกกำลังลบหนึ่งแบบนี้นะครับยกกำลังลบหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับความหมายของมันนะครับมันคืออินเวิร์ตนะมันไม่ใช่

ไอ้ยกกำลังลบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะความเข้าใจเนี่ยนะครับมันเขียนได้2แบบนะครับสรุปก็คือมันเขียนได้2แบบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาพูดถึงตรีโกณมิติผกผันเนาะก็จะมีอาร์คอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับหรือนะครับจะใส่เป็นยกกำลังลบ1แบบนี้นะครับไปทั้งหมดนะแต่ก็ย้ำอีกทีเนาะว่ามันเขียนได้2แบบนะครับมันเขียนได้2แบบและไอ้กำลังลบ1เนี่ยมันไม่ใช่เลขยกกำลังลบ1นะครับมันเป็นสัญลักษณ์เนาะการเขียนตรีโกณมิติผกผันนะครับและนะครับและมันจะคล้ายกันนะครับคือของตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าฟังก์ชัน cosec u ตัวนี้นะครับมันสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งเนาะเป็น CSC แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเคสของ inverse นะครับ inverse ของ cosec เนี่ยนะครับเราจะเขียนเป็น CSC ตัวนี้นะครับแล้วก็ยกกำลังลบ1แบบนี้ได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันนะนะครับมันก็อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันก่อนที่จะไปทำโจทย์นะครับก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าตรีโกณมิติผกผันเนี่ยมันเขียนได้2แบบนะครับเขียนได้2แบบนะนะครับและนะครับผมก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าสัญลักษณ์นะครับลบ1แบบนี้นะครับมันคืออินเวิร์สนะครับมันไม่ใช่ยกกำลังลบ1นะครับปกตินะครับเวลาทำโจทย์นะครับนักศึกษานักเรียนนะครับจะชินกับสมบัติเลขยกกำลังแบบนี้แน่นอนนะครับสมมุตินะ x นะครับยกกำลังลบ1แบบนี้นะครับเวลาเขียนนะครับเวลาเขียนมันจะเท่ากับ1ส่วน x ใช่ไหมครับ1ส่วน x เนาะหรืออีกแบบนึงนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือ x ยกกำลังลบ2เนาะเขียนได้อีกแบบนึงก็คือ1ส่วน x กำลัง2ใช่ไหมครับนี่เป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับใช่ไหมครับทั่วไปเนี่ยก็เราจะเข้าใจกันแบบนี้นะครับซึ่งถูกต้องแล้วล่ะนะครับแต่นะครับแต่ในกรณีของตรีโกณมิติผกผันเนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากับนะครับมันจะไม่เท่ากับนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากับฝั่งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากับ1ส่วนไซยูนะครับมันจะไม่เท่ากับแบบนี้นะครับแล้วนะครับไอ้1ส่วนไซยูเนี่ยถ้าจะเขียนในรูปแบบของเลขยกกำลังต้องทำยังไงนะครับเราจะต้องนะครับเราต้องเขียนแบบนี้นะครับก็คือเขียนนะครับคลุมด้วยวงเล็บนะแล้วยกกำลังลบ1แบบนี้แทนนะครับแล้วข้างในเนี่ยถึงจะเป็นไซยูนะครับแบบนี้นะครับถ้าอยากได้1ส่วนไซยูนะครับ1ส่วนไซยูนะมันจะต้องเขียนเป็นแบบนี้นะครับเขียนเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีความซับซ้อนอยู่นะครับที่นะครับนักเรียนนักศึกษาอาจจะเข้าใจผิดนะครับหรือคลาดเคลื่อนได้นะครับและเห็นไหมครับว่า1นะ1ส่วนไซยูเนี่ยนะครับมันเขียนเป็นฟังก์ชันตัวใหม่ก็ได้นะครับได้เป็น cosec u นะครับแบบนี้นะนะครับถัดมาครับอย่างหัวข้อที่ผ่านมานะครับผมก็จะให้ดูสูตรนะมาดูฝั่งขวามือนี้นะครับให้ดูสูตรนะครับในกรณีที่ u นะ u เป็น x นะครับu เป็น x เนาะ u ในใบสูตรเนี่ยเป็น x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรฝั่งขวามือออกมาใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องไปดิฟไซนะครับไม่ต้องไปดิฟไซฝั่งซ้ายมือดิฟได้นะฝั่งขวามือไม่ต้องดิฟนะครับเพราะว่าดิฟตัวมันเองได้1นะครับเช่นกันนะครับถ้า u เป็นถ้า u เท่ากับ x นะครับ

a เท่ากับ x นะครับเราก็จะได้สูตรนะอนุพันธ์ของตรีโกณมิติ 6,000 เนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยน u เป็น x นะครับเปลี่ยน u เป็น x แล้วไม่มีดิฟไซน์ไหนนะครับไม่มีดิฟไซน์ไหนนะครับเนาะมันจะเราจะไม่เขียนละนะครับว่า dx by dx แบบนี้นะครับในเมื่อเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันคือ1ใช่ไหมครับอันนี้คือ1โอเคประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเนาะมาดูข้อที่1นะครับโจทย์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะฟังก์ชันนะครับ f(x) นะครับเท่ากับ arc sin ข้างในเป็น e ยกกำลัง x นะครับเขาให้หาอนุพันธ์นะครับเขาให้หาอนุพันธ์ก็จะได้นะครับ f prime x นะครับเท่ากับเอาไปดีฟนะฟังก์ชัน arc sin นะครับ arc sin ข้างในเป็น e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือพวกเรานะครับต้องเทียบสูตรต้องเทียบสูตรนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะครับเวลาเทียบสูตรมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือแค่ดูว่าตัวแปร u นะตัวแปร u ในสูตรเนี่ยนะครับมันคือฟังก์ชันหน้าตาแบบไหนในแบบฝึกหัดที่เขากำหนดมาให้นะครับในโจทย์ที่เขากำหนดมาให้อย่างข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากนั่นก็คือ e ยกกำลัง x นะครับ e ยกกำลัง x เนี่ยเป็น u ในสูตรนั่นเองนะครับเวลาเทียบเนาะพอเทียบสูตรเสร็จแล้วนะครับก็เขียนคำตอบลงไปนะครับมันก็จะเท่ากับนะเป็นเศษส่วนนะครับเป็น1ส่วนด้วย square root1ลบ u นะ u ของเราเป็น e x นะครับกำลัง2แบบนี้นะครับแบบนี้หมดเรียงครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับก็ให้เอาไปดิฟไส้ในต่อนะครับดิฟไส้ในก็คือดิฟ e x ใช่ไหมครับดิฟ e xดิฟ e x นะนะครับดิฟ e x นะครับก็ไม่ยากเนาะสูตรตัวนี้นะครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนก็จะเป็น square root นะ1ลบ e กำลัง2 x นะครับ e กำลัง2 x เนาะนะครับก็เป็นสมบัติเลขยกกำลังธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้นะเขียนให้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นสูตรของสูตรของดิฟ e ยกกำลัง u นะครับก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับสูตรนี้เพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ใช่ไหมครับ u เท่ากับ x นะ u เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดิฟไส้ในนะครับมีค่าเท่ากับ1นะคำตอบก็คือ e x ใช่ไหมครับ e ยกกำลัง x เห็นไหมครับแบบนี้เนาะก็จะจบแค่นี้ก็ได้นะจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับแบบนี้แบบนี้เนาะนะครับทีนี้ผมนะครับจะขอเสริมนะส่วนในส่วนนี้ให้นะครับในส่วนนี้ให้เล็กน้อยนะครับก็คืออ่ะส่วนนี้นะนะครับ e ยกกำลัง x นะครับวงเล็บ

เนาะทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองนะครับทำไมถึงกลายเป็น e ยกกำลังสอง x นะครับก็ให้ใช้นะครับสมบัติเลขยกกำลังนะสมบัติเลขยกกำลังนะครับสมบัติเลขยกกำลังเนาะสมมตินะครับผมมีตัวเลข a นะครับยกกำลัง m นะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะครับมันจะเท่ากับ a เนี่ยนะครับยกกำลัง m คูณกับ n นะครับแบบนี้เนาะนะครับนั่นคือที่มาว่า e ยกกำลัง x นะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2เนาะมันก็คือการนำ x คูณ2เนาะเป็น 2x นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้สำหรับข้อ1นะมาดูกันข้อถัดไปเลยครับข้อถัดไปนะครับก็จะเพิ่มนะความยากขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะมีหน้าตาฟังก์ชันนะแปลกๆเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเขาให้ทำนะครับข้อ2นะครับหาอนุพันธ์เนาะก็คือ y พรามนะครับเท่ากับดิฟ x นะครับของ arc cos นะครับข้างในนะครับเป็น log ฐาน e นะครับ x กำลัง3ลบ4นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่หลายตัวเนาะมีทั้ง arc cos นะครับมีทั้ง logฐานธรรมชาตินะครับล็อกฐาน e นะครับแล้วก็จะมีทั้งพวกexponential นะโทษทีนะครับพวก polynomial นะครับ x กำลัง3เนาะอย่างที่สอนไปนะครับในหลายตอนที่ผ่านมาก็คือทำจากข้างนอกก่อนนะครับเวลาเอาไปหาอนุพันธ์นะเอาไปดิฟให้ทำจากตัวข้างนอกก่อนแล้วค่อยดิฟไส้ในทีละตัวนะครับจนกว่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็ให้ใช้สูตรนะครับ deep arc cos ก่อนเนาะนะครับถัดมาเหมือนเดิมครับก็คือการเทียบตัวแปรนะครับการเทียบตัวแปรเพราะฉะนั้นนะครับในวงเล็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับในวงเล็บเนี่ยทั้งหมดเลยก็ให้เป็น u ไปนะครับให้มองเป็นตัวแปร u นะครับให้มองเป็นตัวแปร uเพราะฉะนั้น u ในตอนนี้นะครับมันคือล็อกฐาน e เนาะข้างในเป็น x กำลัง3ลบ4นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์นะครับก็จะเท่ากับดิฟ arc cos u นะครับได้เท่ากับลบเศษส่วนนะครับเป็น1นะข้างบนเป็น1ตัวส่วนเป็น square root นะครับ1ลบ u ของเราเป็นล็อกฐาน e เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาไปยกกำลังเนี่ยเขาจะนำกำลังมาวางไว้ตรงนี้นะครับพวกล็อกเนี่ยนะครับเวลายกกำลังนะฮะก็จะยกกำลังเนี่ยเหมือนกันกับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับที่จะเอามายกกำลังข้างในนะครับโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้นะผมขอเสริมนะครับเล็กน้อยนะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้สักครู่นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับล็อกฐาน e เนาะข้างในเป็น x กำลัง3ลบ4เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2อยู่นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นสมบัตินะไม่ใช่สมบัตินะเป็นต่างกันที่วิธีการเขียนนะครับเขาจะนิยมเขียนนะเขานิยมเขียนเป็นแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ความเข้าใจหรือความหมายก็คือฝั่ง

ขวามือนะครับไหนมินะครับกลับมาต่อกันที่โจทย์ปัญหาของเรานะครับมาทำต่อนะครับดูสูตรนะดูสูตรนะครับเราได้ส่วนนี้ไปเรียบร้อยนะครับเราได้

x กำลังสามลบสี่นะครับทิปตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนาะถัดมานะก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับแล้วหาอนุพันธ์นะครับของล็อกฐาน e ตัวนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับสอนไปบ่อยมากนะครับว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าเดิมเนาะนะครับเท่ากับเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมาก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูที่ดิฟนะครับล็อกกันก็ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ดิฟล็อก u นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นนะเทียบสูตรนะครับ u นะ u คือ x กำลัง3ลบ4นะครับเห็นเนาะ u เป็น x กำลัง3ลบ4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้นะครับดิฟล็อกฐาน eu นะครับได้1ส่วน u u คือ x กำลัง3ลบ4นะครับทำยังไงต่อนะครับก็ต้องไปดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับก็คือดิฟ x กำลัง3ลบ4นะครับแบบนี้นะครับซึ่งไม่ยากละนะครับเพราะว่าดิฟ x กำลัง3ลบ4ดิฟแบบนี้นะครับเป็นดิฟที่ไม่ยากนะครับไม่ยากก็ควรจะเป็นพื้นฐานนะครับในการดิฟได้เลยนะก็จะได้คำตอบสุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับดิฟ x กำลัง3เนาะได้3 x กำลัง2นะครับแล้วก็ดิฟ4เนี่ยได้0เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือ 3x กำลัง2นะครับแบบนี้ก็จบแค่นี้ก็ได้เนาะจบแค่นี้ก็ได้นะครับหรือจะจัดรูปใหม่ก็ได้นะครับจัดรูปใหม่ก็ได้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับก็เอา 3x กำลัง2เนี่ยนะครับอยู่ข้างบนเนาะแล้วตัวส่วนนะครับก็จะเกิดจากการเอาสแควร์รูทนะ1ลบล็อกฐาน e กำลัง2นะ x กำลัง4ลบx กำลัง3ลบ4นะครับคูณกับ x กำลัง3ลบ4นะครับแบบนี้จะเขียนนะจัดรูปใหม่ได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ถูกผิดนะครับก็จะจบแค่บรรทัดนี้ก็ได้นะครับฮะต่อนะครับไปกันต่อนะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับข้อนี้ประมาณนี้และจะไปกันต่อที่ข้อ3นะครับข้อ3เนาะนะครับข้อ3เนี่ยวิธีการเขียนนะผมจะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนแล้วนะครับผมจะเขียนยกกำลังลบ1มาแทนนะครับเหมือนเดิมนะขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับว่าอย่าสับสนนะครับว่าอย่าสับสนนะครับมันไม่ใช่ยกกำลังลบ1นะครับมันคืออินเวิร์ตอยู่นะครับมันคืออินเวิร์ตอยู่นะครับมันเขียนได้2แบบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์นะครับก็คือ f prime x นะครับเท่ากับ dip นะครับฟังก์ชัน arctan นะครับข้างในเป็น square root นะครับ1ลบ x กำลัง2นะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่การเทียบสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทียบสูตรเนาะต่างกันแค่วิธีการเขียนนะครับต่างกันแค่วิธีการเขียน
แต่

ความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันพอเทียบสูตรนะครับเราก็จะให้ข้างในวงเล็บนะข้างในวงเล็บนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ square root นะ1ลบ x กำลัง2เนี่ยนะครับเป็น u นะครับเป็น u เทียบกันแบบนี้นะครับก็บรรทัดนี้ก็จบเท่านี้เนาะก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็จะได้เป็นเศษส่วนนะข้างบนนะครับข้างบนเป็น1ข้างบนเป็น1นะครับข้างล่างก็จะเป็น1นะครับบวกกับ u นะ u เป็น square root นะครับ1ลบ x กำลัง2นะครับก็ให้เอาทั้งหมดเนี่ยไปยกกำลัง2นะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับให้ดิฟไส้ในมันนะครับดิฟ u นะครับ u ของเราเป็น square root นะครับ1ลบ x กำลัง2นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็บรรทัดนี้ก็จบแค่นี้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่เนาะข้างหน้านะครับเขียนมาเหมือนเดิมครับเขียนมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนะในส่วนนะครับในส่วนที่ต้องจัดรูปอยู่นะครับเล็กน้อยเนาะก็คือส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนนี้นะผมจะเปลี่ยนหน้าตามันเล็กน้อยนะครับมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าทำไมนะครับถามว่าทำไมนะคืออย่างนี้ครับก็คือ square root นะครับ square root 1 square root นะครับ1ลบ x กำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับแบบนี้ก็จะเท่ากับนะsquare root เนี่ยมันคือถ้าเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังนะครับมันคือกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขียนใหม่นะถ้าเขียนใหม่ก็คือ1ลบ x กำลัง2นะครับ1ส่วน2คูณ2นะครับโอเคนะซึ่งนะครับซึ่ง2หาร2ได้ใช่ไหมครับ2หาร2ได้นะครับมันก็คือ1ลบ x กำลัง2ที่นี่ก็จะเหลือแค่กำลัง1ใช่ไหมพอเป็นกำลัง1เนี่ยมันก็คือ1ลบ x กำลัง2เนาะนะครับที่มาที่ไปคืออย่างนี้นะครับทีนี้นะครับก็มาต่อกันนะมาต่อกันที่โจทย์นะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของการดิฟนะ square root นะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็มีสูตรให้เนาะดิฟ square root u นะครับใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ทีนี้น่าจะคล่องกันแล้วนะครับกับการเทียบสูตรเนาะ u นะครับ u ของเราu คือ1นะครับลบด้วย x กำลัง2นะครับคือ1ลบด้วย x กำลัง2นี่คือ u นะครับ
คนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้เนาะก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย2สแควร์รูทยูเนาะแล้วเอาไปดิฟไซด์นะครับบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เราก็จะได้นะครับ1ครับ1ส่วน2คูณสแควร์รูท u นะครับ u ของเราเป็น1ลบ x กำลัง2นะครับแบบนี้นะครับก็ดิฟไซด์ในทีหนึ่งนะครับก็ให้เอาไปดิฟ1ลบ x กำลัง2นะครับเป็น1ลบ x กำลัง2เนาะนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวดิฟไซด์ในตัวสุดท้ายละนะครับซึ่งไม่น่ายากนะครับดิฟ1เนาะได้สูตรนะครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นลบเพราะฉะนั้นต้องติดลบนะนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูก่อนละกันนะครับเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้ก่อนคำตอบเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ออกมาทดกันข้างนอกให้ดูนะครับว่าจุดๆนี้เนี่ยนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังนักเรียนนักศึกษานะครับมีโอกาสที่จะพลาดได้นะบางคนนะมีโอกาสนะครับที่จะไม่ได้เขียนนะครับเครื่องหมายลบมานะครับเครื่องหมายลบมาถามว่าทำไมนะครับอาจจะเพราะความเคยชินนะครับความเคยชินเนาะเวลาเราดิฟนะครับเราก็จะดูแค่ตัวแปรนะครับบางทีลืมดูนะครับลืมดูเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายข้างหน้าฟังก์ชันที่เราดิฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าพิจารณาเฉพาะพจน์นี้นะครับมันจะเท่ากับการดิฟ1นะครับใช่ไหมเวลาในวงเล็บใช่ไหมครับก็เข้าไปดิฟทีละตัวได้เลยนะครับแบบนี้ลบนะครับลบดิฟ x กำลัง2นะครับแบบนี้ซึ่งนะครับดิฟข้างที่นะครับได้0ใช่ไหมครับดิฟข้างที่ได้0ดิฟx กำลัง2ได้ 2x นะครับสุดท้ายนะครับเป็นลบ 2x นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังนะนะครับถ้าทำแบบละเอียดนะครับที่มาที่ไปอ่ะมันคือแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ด้วยความเคยชินนะครับและพอนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทำโจทย์ไประดับหนึ่งนะครับมันก็จะอาศัยการท่องการจำใช่ไหมครับแต่เวลาท่องเนี่ยเราก็จะดิฟ1ก่อนใช่ไหมครับดิฟ1ได้0เนี่ยครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x แต่บางทีมันก็มีโอกาสที่จะพลาดเครื่องหมายลบข้างหน้านี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ย้อนขึ้นมานะครับมาดูนะครับโจทย์ของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะจัดรูปได้อยู่เนาะเห็นอะไรไหมครับ2นะครับหาแบบนี้นะครับหารกันลงตัวนะครับหารกันลงตัวเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะครับผมเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับผมนำลบนะครับนำลบมาอยู่ข้างหน้านะครับ2หารกันนะกลายเป็น1นะครับและข้างบนก็จะเหลือแค่ x นะครับแบบนี้เขียนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันนี่เป็นการหานะครับอนุพันธ์นะครับของ arc tan นะข้างในเป็น square root 1 ลบ x กำลัง2นะครับก็ทำประมาณนี้นะครับต่อนะครับไปกันต่อนะครับไปกันที่ข้อที่4นะครับฟังก์ชันเปลี่ยนละนะครับเมื่อกี้เป็น

อาร์คแทนเนาะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นอาร์คคอร์ดละนะครับหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ y พรามนะครับเท่ากับ deep อาร์คคอร์ดนะครับข้างในเป็น cos แล้วก็เป็น pi x นะครับ pi คูณกับ x แบบนี้นะครับข้อนี้นะครับฟังก์ชันนะก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะก็สักครู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเทียบฟังก์ชัน u ได้นะครับสามารถที่จะเทียบฟังก์ชัน u ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับข้างในวงเล็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่นะครับคือ u ถูกต้องไหมครับนี่เป็น u ใช่ไหมครับอนุพันธ์นะครับข้อนี้นะครับก็จะได้ลบนะเป็นเศษส่วนนะครับคำนวณเป็น1เนาะคำนวณเป็น1นะครับจากนั้นตัวส่วนก็จะเกิดจากกัน1นะครับบวกกับ u กำลัง2 u ของเราเป็น cos นะครับย้ำอีกทีเนาะพวกตรีโกณนะครับเวลายกกำลังก็ยกกำลังตรงนี้นะครับ pi x นะครับเป็น1นะส่วนด้วย1บวกกับ u กำลัง2นะครับให้เอาไปดิฟไส้ใน u อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะดิฟ cos นะครับ pi x อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเขียนมาเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมถัดมานะครับก็ต้องดิฟคอสไพ x นะครับดิฟคอสไพ x นะครับมันคือส่วนนี้ครับดิฟคอส u นะครับได้ลบไซ u แล้วก็ดิฟ u นะครับส่วนนี้u นะครับพอดิฟไส้ในเนาะ u ตัวแปร u ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับ u มันคือ pi x นะครับ u คือ pi คูณ x นะครับใช่ไหมครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะใส่วงเล็บนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำตอบที่เราดิฟออกมาได้นะครับมันติดลบเนาะมันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปแบบนี้ครับเป็นวงเล็บนะลบนะครับใส่ u นะ u เป็น pi x นะครับแล้วยังไงต่อครับก็ให้เอาไปดิฟ u อีกทีหนึ่งเนาะ u คือ pi x นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะตัวสุดท้ายแล้วนะครับดิฟไพ x เนี่ยไม่ยากเนาะดิฟไพ x ได้ไพใช่ไหมครับไม่ยากเพราะฉะนั้นขึ้นมาทัดใหม่นะครับก็จะมีค่าเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่าผมจะจัดรูปมันนะครับจัดรูปใหม่นะครับเห็นไหมครับเนาะเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับลบเจอลบนะลบเจอลบแบบนี้นะครับคุณกันอยู่นะครับคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เขียนอะไรละนะครับมันก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับเป็น1นะครับส่วนนะ1บวก cos
กำลัง2นะครับ

by x ใช่ไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็น sin pi x นะครับดิฟออกมานะครับเวลาเราดิฟ pi x ออกมาเราได้ pi เนาะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะผมก็จะจัดรูปนะครับได้ประมาณนี้ pi นะครับคูณ sin pi x นะครับทั้งหมดส่วนด้วย1นะครับบวกกับ cos กำลัง2นะครับ pi x ข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนี่คืออนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน y ที่เท่ากับarc cos นะครับข้างในก็เป็น cos นะครับ pi x นะครับ ไปกันต่อเลยนะครับมาดูข้อ5ครับมาดูข้อ5เนาะอันนี้เป็น arcsec นะครับ arcsec นะแต่วิธีการเขียนเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้เป็นสัญลักษณ์ของยกกำลังลบ1แทนนะครับแต่ว่ามันก็คือ invert นั่นแหละนะครับของ sec เนาะนะครับarcsec นะครับหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ก็คือ y prime นะครับ y primeเท่ากับดิฟนะครับอาร์คอินเวิร์สของเซกนะข้างในเป็นแทนนะครับ 2x แบบนี้นะครับก็จะเข้าสูตรนะครับการเทียบสูตรนะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรมาให้นะครับสูตรนี้นะครับต่างกันแค่วิธีการเขียนนะครับแต่มีค่าเท่ากันนะครับu นะครับ u เป็นแทน 2xใช่ไหมครับ u เป็นแทน 2x นะครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับเศษส่วนนะครับข้างบนเป็น1นะข้างล่างนะครับ u เนาะคูณกับ square root นะครับ u คูณ square root u กำลัง2นะลบ1มันก็คือแทนนะครับ 2x นะครับคูณ square root นะครับu กำลัง2ก็คือแทนกำลัง2นะอันนี้เป็น 2x นะครับแล้วก็ลบ1ตัวนี้นะครับยังไม่หมดใช่ไหมครับมันจะเหลือดิฟไซน์ในนะครับก็ให้ดิฟนะครับแทนนะครับดิฟแทนดิฟแทน 2x นะครับได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือแค่ดิฟแทนนะครับดิฟแทนก็สูตรนี้ครับดิฟแทน u นะครับเราได้เศษกำลัง2นะครับเศษกำลัง2 u แล้วก็ดิฟ u นะครับแบบนี้นะครับu เป็น 2x นะครับ u เป็น 2x แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างหน้านะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะครับดิฟดิฟแทนนะครับได้เศษกำลัง2นะครับเศษกำลัง2 u คือ

x นะครับยังไม่หมดเนาะยังไม่หมดให้เอาไปดิฟ 2x นะครับดิฟไส้ในอีกทีนึงนะครับซึ่งไม่ยากนะครับซึ่งไม่ยากตัวนี้ดิฟ 2x ได้2นะครับไม่ยากเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายละนะครับคำตอบสุดท้ายละก็คือ2นะนะครับคูณกับเศษกำลัง2นะครับข้างในเป็น 2x นะทั้งหมดเนี่ยนะครับหารด้วยแทน 2x เนาะคูณกับsquare root นะครับแทนกำลัง2 2x นะลบ1นะครับนี่เป็นคำตอบนะครับหรืออนุพันธ์นะของฟังก์ชัน y นะครับที่เท่ากับ arcsec นะครับข้างในเป็นแทน 2x นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้ประมาณนี้นะนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อข้อถัดไปนะครับข้อที่6นะนะครับเริ่มยากขึ้นมานะครับข้อนี้หาอนุพันธ์นะครับก็ f time x นะครับเท่ากับเท่ากับดิฟนะครับของฟังก์ชันนะอาร์คโคเซกนะครับตัวนี้อาร์คโคเซกน่าจะจำกันได้เนาะวิธีการเขียนนะครับต่างกันแต่ว่าทั้ง3นี้นะครับทั้ง3สูตรนี้คืออันเดียวกันนะครับอันนี้นะครับคืออันเดียวกันนะกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับเป็น CSC นะครับinverse CSC นะครับข้างในเป็นล็อกฐาน6นะครับของฟังก์ชัน 4x นะครับคูณนะคูณกับไซน์นะครับ x แบบนี้ใช่ไหมครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ที่จะใช้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับu นะครับu คืออะไรนะครับ u คือทั้งหมดเลยครับในนี้นะครับทั้งหมดในวงเล็บเนี่ยคือ u นะครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับลบนะครับลบจากนั้นเป็นเศษส่วนนะครับข้างบนเป็น1นะครับข้างบนเป็น1ข้างเป็น u นะ u คือล็อกนะครับฐาน6นะ 4x นะครับคูณไซน์ x นะครับคูณนะกับ square root นะครับu นะ u คือทั้งก้อนเนี่ยนะครับกำลัง2นะครับกำลัง2แล้วก็ลบ1นะครับลบ1ขออนุญาตจัดรูปสักครู่นะครับแบบนี้ครับเนื่องจากว่า u ของเรานะมันยาวนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับให้ดิฟไส้ในอีกทีหนึ่งนะครับไส้ในก็คือดิฟนะครับล็อกฐาน6นะครับของ 4x นะครับของฟังก์ชัน 4x คูณอยู่กับไซน์ x นะครับแบบนี้นะครับ
อ่ะข้อนี้นะครับก็จะยาวหน่อยนะเยอะหน่อยนะครับค่อยทำไปนะครับค่อยทำไปอ่ะขึ้นมาทัดใหม่นะครับเท่ากับติดลบเหมือนเดิมนะครับติดลบเหมือนเดิมข้างบนก็ยังเป็น1เหมือนเดิมนะครับส่วนข้างล่างเนาะส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับล็อกเนาะ 4x นะครับคูณกับไซน์ x นะครับสแควร์รูทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับเขียนใหม่นะจะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นล็อกนะครับกำลัง2นะล็อกฐาน6กำลัง2 4x นะครับฟังก์ชันเป็น 4x คูณไซน์กำลัง2นะครับ x เปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยลบ1นะครับเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ

ข้อนี้ยาวมากเนาะอ่ะทีนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเสร็จละนะครับได้ออกมาแบบนี้นะถัดมานะครับก็ต้องมาดูนะครับก็ต้องมาดูพจน์นี้เนาะก็คือตัวที่เป็นดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในนะครับมันมีฟังก์ชันอยู่2ตัวนะครับมี2ตัวนี่คือตัวที่1ใช่ไหมครับนี่คือตัวที่1เนาะและนี่นะครับก็เป็นตัวที่2ใช่ไหมครับเป็นตัวที่2พอมี2ตัวแบบนี้นะครับสูตรที่จะต้องใช้ก่อนอันดับแรกนะครับก็คือสูตรการคูณเนาะสูตรการคูณนะครับเป็นสูตรการคูณใช่ไหมครับเป็นสูตรนี้นะu นะครับเราจะให้เป็น u เราให้เป็น log นะครับฐาน6เนาะ cx นะครับในขณะที่ v นะครับ v คือ sin x นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดิฟผลคูณเนี่ยนะครับก็ท่องไปเลยครับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้นะครับให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บไปก่อนนะครับแต่วงเล็บไปก่อนเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราดิฟออกมานะครับสิ่งที่เราดิฟออกมาเนี่ยมันมีอยู่2ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วงเล็บแบบนี้นะครับเป็นเวลาท่องใช่ไหมครับก็จะเป็นนะครับหน้าดิฟหลังนะครับหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าหน้าของเราเป็นล็อกนะครับฐาน6ของ 4x นะครับดิฟหลังนะครับก็คือดิฟไซx นะครับหน้าดิฟหลังไม่พอนะก็ต่อบรรทัดใหม่นะครับบวกกับหลังนะครับบวกกับหลังบวกกับหลังนะครับก็คือไซ x นะครับดิฟหน้านะครับดิฟหน้าล็อกฐาน6นะครับของซีนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้ใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วเนาะก็จะเหลือแค่2จุดนะครับที่เราจะต้องไปคำนวณ นะไปทำให้เสร็จนะครับก็คือดิฟไซเอ็กเนาะกับดิฟนะครับล็อกฐาน6นะของ4x ขออภัยนะครับ

dip ใส่ x นะครับส่วน dip log เป็นล็อกฐาน6เนาะของ cx นะครับต่อนะครับขึ้นมาทัดใหม่นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมทุกประการนะครับเหมือนเดิมทุกประการนะครับถัดมาก็คือดิฟไซน์นะครับดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้คอสนะครับส่วนนี้มันคือดิฟไซน์อยู่นะครับเราก็จะได้คอสอยู่ดิฟอยู่นะครับซึ่งดิฟไซน์ x เนี่ยนะครับ u เป็น x ใช่ไหมครับณตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับคำตอบก็คือคอส x นะครับดิฟไซน์ไหนนะก็คือดิฟ x นะดิฟโดนมาเองมันก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้สูตรนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับตัวข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวข้างหลังดิฟล็อกฐาน6นะก็จะได้เป็น1ส่วน u นะครับ1ส่วน u u เป็น u เป็น 4x นะครับ u เป็น 4x ข้อนี้คูณนะครับคูณกับล็อกนะครับฐาน6เนาะของ e นะครับแล้วนะครับดิฟนะครับดิฟc x นะครับซึ่งไม่ยากเนาะดิฟ c x ใน4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้นะครับได้4ได้4นะซึ่งนะก็สามารถจัดได้อีกนะครับเห็นไหมครับว่ามันหันกันได้นะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้หันกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจัดรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอจัดหน้าตาของวิธีทำข้อนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันยาวมากนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะตอบประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ

ก็จะดูเยอะหน่อยนึงนะครับข้อนี้เนื่องจากว่าฟังก์ชันที่ให้มานะครับก็ซับซ้อนอยู่นะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับผมนะครับจะขอนะครับจบการบรรยายนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับตอนหน้านะก็จะยังเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีโจทย์นะครับที่มีระดับความง่ายยากแตกต่างกันไปนะครับให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูได้ลองทำนะครับตามนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับ
4: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
5: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอก

0: ื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาวรกิจอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันมีแขกรับเชิญอยู่ในรายการ2ท่านนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักแขกรับเชิญทั้ง2ท่านก่อนนะคะอาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์ท่านแรกนะคะเป็นชื่อเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เขาแนะนำตัวอาจารย์บาสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บาสสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์กิตติน วิจิตรไตรธรรมนะครับก็เป็นอาจารย์คณะสถาปัตย์ที่ราชมงคลธัญบุรีเหมือนกันครับ
0: ค่ะนอกจากอาจารย์บาสแล้วนะคะเรายังมีอาจารย์อีกท่านอยู่ในรายการของเราด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอาจารย์ท่านที่สองนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ดิวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับเป็นอาจารย์ประจำฮะสาขาสถาปัตยกรรมภายในฮะเป็นอาจารย์ที่ราชมงคลธัญบุรีฮะเป็นอาจารย์ที่มีความสนใจฮะเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็วัสดุฮะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากมีอาจารย์สองท่านแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นครั้งแรกของรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะตอนสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือถ้าผู้ชมติดตามรายการนี้นะคะหรือว่าเคยดูเนี่ยรายการเรามีความหลากหลายในการนำเสนอนะคะครั้งนี้นะคะเราจะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยเราพูดเรื่องครีเอเตอร์อินโนเวเตอร์ซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาที่เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาค่ะจะเล่าในมุมมองของครีเอเตอร์ซึ่งอาจารย์บาร์อะค่ะเป็นตัวแทนของนักสร้างสรรค์นะคะส่วนอาจารย์ดิวนะคะก็เป็นตัวแทนของนวัตกรซึ่งเดี๋ยวเราดูสไลด์ไปพร้อมๆกันแล้วก็พร้อมกับคุยเรื่องมุมมอง

0: คะเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้เราเห็นความหลากหลายของทางความคิดของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ประกอบกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะวันนี้นะคะที่เราจะคุยกันนะคะกรอบการคุยเราค่ะจะเป็นลักษณะของเรื่องคุณค่าที่ตลาดต้องการถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะซึ่งตัวการนำไปใช้ประโยชน์หลักๆ ก็คือเป็นลักษณะของตัววัสดุก็คือต้นไผ่อะค่ะสำหรับตัวต้นไผ่นะคะก็ถือว่าเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่ช่วยในลักษณะของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการนำไปใช้เป็นอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งลักษณะของตัวลำที่เอามาใช้ทางเกษตรนะคะหรือการก่อสร้างในมุมของวันนี้นะคะพูดในมุมที่เป็นตัวเครื่องเรือนด้วยค่ะแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะแล้วก็ดูรายการไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราคงต้องแบบคุยเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าองค์ประกอบของทางความคิดอะค่ะหลายคนก็ยังแยกไม่ออกระหว่างคำว่า creator กับ innovator นะคะตัว creator อะค่ะถ้าแปลบางทีเราจะได้ยินพูดว่าเออฉันเป็น creator ซึ่งได้ยินบ่อยมากสำหรับเด็กเจนซัดที่ทำคลิปวิดีโออย่างเงี้ยบางทีเราก็มักจะได้ยินว่าเขาเป็น creator เขาเป็น creator คืออะไรcreator ก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในลักษณะของตัวที่เดี๋ยวนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่จะชอบพูดว่าฉันมีแพชชั่นนะคะแล้วก็มีตัวสัญชาตญาณที่จะทำสิ่งนั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยตัวองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะขาดโครงสร้างหรือว่ามีลักษณะของปีกย่อยโดยชัดเจนเราจะพบว่าบางคนเนี่ยเป็น creator แล้วสักพักก็จะเปลี่ยนนะคะก็คืออาจจะไปทำอาชีพอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะหมดแพชชั่นหรือบางทีแต่สัญชาตญาณเนี่ยในความเป็นความชอบหรือเนี่ยยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าณเวลานั้นนะคะมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบลดลงแล้วก็อาจจะไปชอบเรื่องอื่นแต่ว่าเขายังเป็นครีเอเตอร์อยู่สำหรับอีกมุมนึงนะคะเป็นอินโนเวเตอร์ซึ่งเราก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นนวัตกรซึ่งจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เราเห็นมาตั้งแต่หลายเจนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์หน่อยอ่ะก็เป็นคนกลุ่มนี้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็นอินโนเวเตอร์ขอโทษนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของแนวความคิดที่ทำแล้วก็มีการทำให้มันเกิดเป็นคุณค่าที่สำคัญการทำที่มีอะค่ะต้องลงมือทำจริงนะคะแล้วบางทีที่เราทำเนี่ยตลาดหรือผู้ซื้อเนี่ยจะยอมที่จะจ่ายหรือซื้อสิ่งนั้นคุณผู้ชมลองนึกถึงอย่างที่อาจารย์หน่อยเห็นคุณตาคุณยายทำตัวไม้ไผ่ทำออกมาแล้วก็เป็นด้ามแล้วก็ทำเป็นตัวไม้เป็นไม้กวาดแล้วก็เอาพวกดอกหญ้ามาทำตัวองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไปซื้ออะไรเขาทำอยู่ในครัวเรือนหลังจากทำเสร็จมันมีปริมาณเยอะก็จำหน่ายแล้วก็ขายซึ่งองค์ประกอบของแนวคิดที่เราเห็นตัวอินโนเวเตอร์เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆในสังคมไทยเลยเพราะว่าองค์ประกอบแนวคิดเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของวิชาชีพที่เป็นลักษณะของเกษตรกรอยู่แล้วบางทีก็มีคนคิดสร้างสรรค์ในการทำอะไรใหม่ๆทางเกษตรเราก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เราหรือบางทีคุณตาคุณยายเราด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นถ้าให้สรุปนะคะจากสไลด์ก็คือนวัตกรรมที่แท้จริงอะค่ะไม่ใช่แค่คิดเฉยแต่มันจะต้องทำทั้งกระบวนการแล้วก็พิสูจน์โดยการลงมือทำนะคะอันนี้เป็นกรอบที่เราจะคุยในลักษณะของการทำให้เราเข้าใจสองนิยามของคำว่าเป็นครีเอเตอร์กับอินโนเวเตอร์นะคะถัดมานะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังเป็นคนหนึ่งนะคะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเลยอ่ะกำลังทำอะไรอยู่อะค่ะสำหรับตัวของที่ชอบหรือของที่ใช่สมมติว่าของที่ชอบเนี่ยถ้าถามอะไรอาจจะเป็นการทําอะไรสักอย่างที่เราแบบมีความสุขยกตัวอย่างอย่างอาจารย์หน่อยก็คือชอบที่จะแบบทํากับข้าวทั้งที่อาจจะถ้าถามเด็กๆที่บ้านคืออาจจะไม่ได้อร่อยแต่ชอบแล้วมีความสุขที่จะเข้าไปแล้วแบบได้จับได้ทํานะคะสําหรับของที่ใช่เนี่ยก็คือหลักๆอ่ะเรามีพื้นฐานแล้วก็ทําวิชาชีพในลักษณะของงานออกแบบพร้อมที่จะทํางานนั่งเขียนแบบได้อดหลับอดนอนหรือแม้กระทั่งนั่งตัดโมเดลองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เรารู้ตัวเองว่าบางอย่างอ่ะมันเรียกว่าแพชชั่นก็คือเราพร้อมที่จะทําในสิ่งที่เราชอบอาจารย์หน่อยก็ชอบจัดสวนชอบดึงต้นไม้ตัดต้นไม้ชอบขุดดินอะไรเงี้ยนะคะแต่ของที่ใช่ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของงานที่ทําเป็นอาชีพนะคะแล้วทำแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจารย์สองท่านในสองมุมมองอะค่ะมีอะไรบ้างที่เขาชอบแล้วมีอะไรบ้างที่ใช่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนเลยนะคะ
1: ครับก็สำหรับผมเองนี่ก็จะมีหลายอย่างที่ทำนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของสิ่งที่ชอบนะครับก็จะเน้น

0: เรื่องของการที่เราทำแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็สามารถสร้างจินตนาการของเราได้เต็มที่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการวาดภาพการทำกราฟิกในที่เราชอบนะครับหรือว่าการเอาสิ่งของต่างๆพวกนี้ฮะมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำโปรดักต์ต่างๆหรือว่างานที่ทำเองก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นการออกแบบสถาปัตย์อะไรประมาณนี้ครับส่วนงานที่ใช่ก็จะคล้ายๆกับงานที่เป็นงานที่ชอบนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีการปรับในส่วนของการใช้เหตุผลแล้วก็การนำเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้มันใช้งานได้ดีขึ้นหรือว่ามีการใช้งานที่ครบถ้วนเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าหรือว่าเรื่องของงบประมาณที่อาจจะประหยัดขึ้นถ้าเรามีการวางแผนหรือว่าเรามีการจัดการที่ดีประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าตอนนี้ถ้าชอบกับใช่ของอาจารย์บาสก็คือมันอาจจะมาพร้อมๆกันเลยโดยอาจจะไม่ได้แยกว่าอันนี้ฉันชอบหรือใช่ก็คือใช้ชีวิตประจำวันโดยมีทั้งสองอย่างเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวที่ชอบที่อาจารย์บาสทำอะค่ะความถี่ของการทำที่ชอบนี่ก็คือบ่อยแค่ไหนคะทุกวันเลยไหม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเวลาที่ว่างซึ่งก็จะเป็นในช่วงที่ว่างในแต่ละวันเนี่ยครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่มีเวลาว่างมากหน่อยก็จะทำบ่อยขึ้นเช่นนำสิ่งของมาประดิษฐ์ใช้หรือว่าวาดภาพหรือว่าลองทำพวกงานกราฟิกในคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกฝีมือไปเรื่อยๆ
1: ตอนที่อาจารย์ทำงานที่ชอบอะค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกเราตอนที่ทำงานที่เราชอบเลย
0: ก็ค่อนข้างมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกสามารถใช้จินตนาการได้เต็มที่เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เอาไปใช้จริงหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้กับผู้ใช้อื่นไงฮะผมก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเขาเรียกอะไรไม่
1: มีความสุข
0: ไม่เกรงเท่ากับทำงานจริงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ใช่ไหมคะพอถ้าเป็นงานที่ใช่เรารู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขทางอาจจะเป็นการตลาดที่มีคนต้องตอบรับว่าซื้อชอบไม่ชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาดูอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของครีเอเตอร์อาจารย์ดิวก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ดิวแนะนำว่าอาจารย์ดิวมักจะได้แบบมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นลักษณะแบบจับลงมือทำถ้าดูจากมืออาจารย์ดิวก็ถือว่าเป็นช่างคนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอาจารย์ดิวมีมุมมองชอบกับใช่อะไรบ้างนะคะ
2: จริงๆผมก็จะเป็นลักษณะเดียวกับของอาจารย์บาสฮะแต่โดยพื้นฐานนะผมเป็นคนที่ชอบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นฮะเพราะว่าผมชอบกลิ่นอายฮะในเรื่องราวแล้วก็คุณค่าฮะมันเป็นสิ่งที่ชอบตั้งแต่เรียนแล้วฮะมันก็เลยเป็นการปลูกฝังฮะให้ผมชอบค้นหานะครับสิ่งเก่าๆแล้วก็หลักฐานนะครับในการอ้างอิงซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นตัวแรงผลักดันที่ทำให้ผมชอบงานพวกหัตถกรรมงานฝีมือซึ่งการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการลงชุมชนนะฮะมันทำให้เราเห็นอาคารเก่าบ้านเก่าวิถีชีวิตแบบที่มันมีการเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันฮะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันมันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความชอบเลยนะฮะ ก็เลยทำให้ศึกษาอยู่ตลอดฮะไม่หยุดเลยก็เลยคิดว่าผมจะใช้ความรู้สึกความชอบมาก่อนฮะความไอ้คำว่าใช่ค่อยมาที่หลังฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆของอาจารย์บาสแต่ผมจะเน้นหนักไปทางเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นวิถีชีวิตนะครับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะเหมือนขออนุญาตถามเพิ่มเติมก็แสดงว่าถ้าดูจากทั้งสองท่านก็คือองค์ประกอบอันดับแรกเราจะทำอะไรอ่ะอาจารย์ใช้ความรู้สึกของตัวเองที่ทำสิ่งนั้นแล้วเราชอบเรามีความสุขใช่ไหมคะเป็นตัวเริ่มที่ทำให้เราผูกพันกับกิจกรรมที่เราจะทำ
2: มันเป็นสิ่งที่เราจดจ่ออยู่กับมันฮะจดจ่ออยู่กับมันถ้าเราร ู้อยากจะรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบเนี่ยการใช้เวลาฮะการใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจนถึงวันนึงเนี่ยฮะ ทำจนไม่เบื่อฮะตั้งแต่เรียนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็ไม่เบื่อฮ
1: ะ
2: มันมีอะไรสิ่งใหม่ๆให้เราได้ค้นหาก
1: รณ
2: ี
1: อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับกรณีเล่นเกมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: กรณีเล่นเกมก็อาจจะเป็นเรื่องการผ่อนคลายสักนิดนึงฮะ
1: ค่ะเพราะจริงๆองค์ประกอบของชอบกับ

0: หลายคนก็เอาตัวองค์ประกอบที่เราชอบเล่นเกมเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็เขียนโปรแกรม
1: ใช่
0: ไหมคะก็ถ้าถามว่าก็คือมีเหมือนเขารู้สึกว่าทำไมเขาต้องเล่นภายใต้เงื่อนไขที่มีใครสักคนสร้างเกมแล้วทำตามทำไมเขาไม่เป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดเองก็มีนะคะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นคือเล่นเกมแล้วอาจจะไปพัฒนาเป็นคนผลิตเกมก็ได้
0: ใช่ค่ะก็แสดงว่าตัวคำว่าชอบกับคำว่าใช่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มานั่งแยกกันชัดเจนมันออกมาเหมือนกลมๆที่อยู่ในกิจกรรมที่เราทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์ถัดไปกันนะคะก็คือถ้าตอนนี้นะคะอาจารย์สรชัยอยากอธิบายตัวจากแนวความคิดของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเป็นลักษณะของตัวสไลด์ที่จะเห็นต่อไปนี้ทั้งหมด4นะคะ4ตัวกรอบของการคุยกันนะคะอันดับแรกก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยก็คือคุณผู้ชมจะได้ยินแล้วก็ฟังแนวความคิดของการอธิบายความแตกต่างระหว่างตัวครีเอเตอร์ขอโทษนะคะเป็นคนคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมแล้วเราก็พบว่าตัวความคิดสร้างสรรค์กับตัวนวัตกรรมอะค่ะความแตกต่างมันมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยถ้าเราเห็นชัดเจนก็คือการลงมือทำนะคะส่วนที่สองก็คือถ้าเราเปรียบเทียบคุณสมบัติตัวนักสร้างสรรค์กับนวัตกรเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินอาจารย์ทั้งสองท่านที่เมื่อกี้ได้ยินแล้วก็เล่าในลักษณะของตัวเฉพาะตัวของทั้งสองท่านเนี่ยก็จะพบว่าคุณสมบัติเนี่ยออกมามีความใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแนวคิดนะคะแล้วก็ลักษณะของการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรกับคำว่าชอบกับคำว่าใช่นะคะและอันที่สามเนี่ยการสะท้อนว่าเรายืนอยู่ในจุดไหนเนี่ยมันก็คือเป็นการบอกว่าณตอนนี้คุณกำลังมีลักษณะของกิจการที่คุณทำแล้วแค่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วมันมีความมุ่งมั่นและใช้เวลาอย่างเงี้ยที่อาจารย์ดิวบอกตัวมันเองอาจจะโดนพัฒนาเป็นคำว่าใช่พอมันใช่ปุ๊บคุณจะสามารถยืนตรงนั้นและทำเป็นอาชีพนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นรายได้ที่ทำให้เราประกอบวิชาชีพแล้วก็ทำเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวได้และสุดท้ายนะคะก็คือการยกระดับงานซึ่งวันนี้อาจารย์สรชามีตัวอย่างงานที่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะคุยในงานเนี้ยตัวอย่างแล้วก็เป็นงานจริงๆที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกิดมาเป็นงานนี้แล้วก็มีผลที่กำลังจะออกขยายสู่ตลาดด้วยนะคะโอเคค่ะตัวครีเอเตอร์นะคะกับตัวองค์ประกอบอะค่ะหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นหลายๆตัวอย่างเลยวันนี้อาจารย์สรชาก็มีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างในทั้งสเกลเล็กๆนะคะแล้วก็ขยายถึงกระทั่งเป็นสเกลใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีงานตัวอย่างอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะตัวแรกนะคะตัวเจมส์ไดสันนะคะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินไดสันอย่างเงี้ยนะคะอย่างเด็กเจน Z ที่บ้านนี่ก็จะพูดไดสันก็คือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็แบรนด์เนี้ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยแล้วก็คุณสมบัติในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยคือบ้านอาจารย์หน่อยเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขมันก็จะมีประเด็นของฝุ่นที่บางทีเราไม่เห็นแต่เราคิดว่าเราดูดสะอาดแล้วเขาก็จะมีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยที่ทำให้เราดูดฝุ่นได้สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแสงนะคะที่มีการสะท้อนสำหรับตัวขนแล้วก็ตัวฝุ่นด้วยส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือตัวอีเกียหลายคนนะคะก็จะเคยไปเที่ยวที่อีเกียแล้วก็จะพบว่าเออเฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยมันเป็นเหมือน less is more แล้วก็บางทีเฟอร์นิเจอร์มันก็แอบดีไซน์แบบเป็นมินิมอลด้วยนะคะซึ่งไอเดียที่มีอะค่ะตัวหลักๆของไอเดียที่อีเกียที่คุณผู้ชมเห็นบางคนก็ไปเดินที่สโตร์ก่อนก็คือที่เป็นโกดังเสร็จแล้วก็ค่อยไปเดินดูที่เป็นเหมือนตัวอย่างช็อปบางคนก็ไปดูที่ช็อปก่อนแล้วก็ไปที่สโตร์จะพบว่าพอเราไปเนี่ยมันจะมีสินค้าที่ขายอยู่ในรูปที่เป็นแพ็คเกจหมายความว่าเราจะได้เป็นกล่องๆกลับมาแต่เราจะไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์กลับมาเป็นโต๊ะเก้าอี้เหมือนที่เราอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยซื้อกลับมาแต่คราวเนี้ยองค์ประกอบที่เป็นจุดขายสำหรับจุดตรงนี้ก็คืออะไรคือโลจิสติกคือสมมุติว่าเราอยากได้โต๊ะใหญ่ๆสัก1โต๊ะโหขับรถแจ๊สมามันก็ใส่ไม่พอละอันนี้มันทำให้เราง่ายในการขนส่งและสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่เราจะเอาไปใช้หลังจากนี้ต่อไปมันก็คือตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ค่ะเก้าอี้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอาจจะไม่ได้ตรงตามที่จะทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ได้ว่ามันก็เป็นเก้าอี้หน้าตาประมาณนึงอะค่ะคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยชุมชนอาจจะใช้การจักสานบ้างนะคะแล้วก็จะใช้ทำเก้าอี้ไม้ไผ่ที่แบบเราไปเห็นแล้วก็หยิบยกขึ้นมาบางทีก็เป็นเก้าอี้แคร่อะไรเงี้ยค่ะ แต่รอบนี้เราจะเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เป็นลักษณะโมดูลก็คือเป็นลักษณะเป็น

ส่วนถอดประกอบได้ค่ะและที่สำคัญคือสำหรับคนที่เป็นสายรักโลก Eco Friendly อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะชอบนะคะแล้วก็แผ่นแพ็กเกจที่เราสามารถขนย้ายได้ง่ายแต่ตัวรายละเอียดเนี่ยเก้าอี้อันนี้นะคะจะมีให้ดูจนกระทั่งคุณผู้ชมได้รู้จักทีมนักศึกษานะคะที่ทำแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้แล้วก็เป็นการบริการวิชาการที่คณะสถาปัตย์ยินดีให้กับวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะคราวนี้อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังก็คือตัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะเป็นวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่เราใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการใช้ตัววัตถุดิบที่เป็นตัวไม้ไผ่นะคะหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบที่เราแบ่งปันในลักษณะตัวความรู้ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะลักษณะเด่นก็คือที่นั่นมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและมีสมาชิกที่เข้มแข็งมากเลยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณผู้ชมจะพบว่างานเกษตรกรรมจะมีปัญหาลักษณะของก็มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้จนกระทั่งเกิดลักษณะของการใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีหมายความว่าเราจะสามารถบริโภคนะคะหน่อไม้ได้ก็ทำให้ที่นั่นอ่ะเกิดการหมุนเวียนของงานเกษตรกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ไม้ไผ่ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นก็คือหนึ่งในตัวทางเลือกที่เราเอาตัวไม้ไผ่ที่นั่นนะคะมาใช้ประโยชน์เป็นตัวเครื่องเรือนค่ะคราวนี้เราลองมาดูในสไลด์กันนะคะเราจัดการโปรเซสการคิดเราเป็นอะไรอันดับแรกอะค่ะเราเริ่มจากตัวไม้ไผ่ที่เป็นทรัพยากรที่นั่นมีไม้ไผ่นะคะถ้ารวมๆแล้วนะคะก็หลายพันของตัวลำในแต่ละรอบที่มีเนี่ยก็มักจะโดนมีทั้งไม้ไผ่ตรงที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นตัวอย่างของไม้ไผ่ตรงแต่ที่นั่นมีสร้างมนนะคะมีตรงหลักๆอะค่ะสองไม้ไผ่นี้แล้วก็ตัวองค์ประกอบที่วิสาหกิจชุมชนทำที่นั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการนำไปใช้เป็นอาหารก็คือได้หน่อไม้มาแล้วก็ตัวไม้ไผ่เนี่ยก็จะมีการตัดนะคะแล้วก็แปรรูปเป็นตัวตะเกียบแต่ว่าเท่าที่อาจารย์หน่อยได้ลองไปคุยที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ที่นั่นมีภูมิปัญญาของงานช่างนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาลักษณะของตัวเป็นลิ้มตัวลิ้มที่เป็นลักษณะของตัวขอโทษนะคะเป็นลิ้มที่แบบเราเสียบเข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูสำหรับงานช่างได้นะคะก็จะทำให้เครื่องเรือนที่มีเนี่ยบางทีเรานั่งเอาตะปูโผล่และทิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดได้เพราะว่าที่นั่นมีคุณตาคุณยายหลายๆคนก็คือมีความรู้เรื่องช่างส่วนถัดมาเราจะพบว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดใกล้ตัวมากคือ PM 2.5 ซึ่งเรื่องราวพวกนี้ค่ะถ้าเราลดในลักษณะของการเผาแล้วก็การแปรรูปลักษณะของการเผาทิ้งอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็จะเผาเท่าที่เราจำเป็นตัวฝุ่น PM 2.5 ก็น่าจะลดปริมาณลดลงนะคะและถัดมาด้วยความคิดที่เราเห็นโจทย์อันนี้นักศึกษากับทีมที่อาจารย์หน่อยดูแลอยู่นะคะก็รับผิดชอบแล้วก็ลองนำเสนองานนวัตกรรมก็ออกมาเป็นตัวนวัตกรรมที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นตัวเก้าอี้นะคะไม้ไผ่ถอดประกอบได้แต่ที่เห็นในภาพนะคะก็ยังมีพัฒนาขั้นต้นว่าอาจจะเป็นลักษณะการที่ยังไม่ได้เข้าก็คือเหมือนคล้ายการผูกนะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างชิ้นไม้ไผ่แล้วก็ยังคงเป็นแนวคิดเริ่มต้นอยู่นะคะแต่แนวคิดที่วันนี้เราจะเล่าอะค่ะมันดูสวยแล้วมันก็ดูพร้อมขายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังจากนักศึกษาทั้ง7คนนะคะว่าเขาจะเล่ากระบวนการที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากคำถามนะคะที่เป็นของที่ชอบกับของที่ใช่นะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์ต่อเลยว่าถ้าเราหยุดแค่ความคิดสร้างสรรค์จากเมื่อกี้ที่อาจารย์บาร์กอาจารย์ดิวบอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อถ้าเราหยุดแค่ตรงที่เราเป็นครีเอเตอร์หรือเราทำในสิ่งที่ชอบละเราอาจจะไม่ไปต่อละเกิดอะไรบ้างถ้าเราทำในมุมนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของตัวเครื่องเรือนสำหรับตัวนักศึกษาที่กลุ่มอาจารย์หน่อยได้ลองศึกษาเนี่ยก็พบว่าถ้าเราทำแค่ของสวยๆนะคะเป็นเก้าอี้เราทำแล้วจบละมันก็เป็นแค่เก้าอี้ตัวอย่างอยู่ที่คณะเราแล้วก็วางอยู่เต็มเลยแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีความเสื่อมไปของตัววัสดุนะคะแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ใช่เพราะว่าตอนนี้ตลาดอะเราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาลักษณะของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันเอ่ยหรือแม้กระทั่งลักษณะของการแพ็คแล้วก็การขนย้ายเราก็เลยใช้แนวคิดที่มีอะค่ะเป็นน็อกดาวน์ถอดประกอบได้แล้วเราก็จะมีคู่มือที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีคู่มือประกอบให้เพื่อทําให้ทางคนที่ซื้อไปเนี่ยสามารถสนุกในการทําหลายคนก็จะบอกว่าอุปกรณ์เกินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากการประกอบที่เราอาจจะไม่ได้ดูคู่มือด้วยนะคะแล้วก็แพ็กเกจเราสามารถจะประกอบเมื่อไหร่ก็ได้ถอดเก็บ

0: ก็ได้ฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะจากสิ่งที่เราชอบก็คือทุกคนอ่ะชอบงานดีไซน์สู่สิ่งที่ใช่ที่ว่าคือตลาดต้องการพร้อมจะซื้อพร้อมจะขายองค์ประกอบแนวคิดตรงนี้ค่ะก็จะนำไปสู่แนวคิดที่เป็นอินเวสเตอร์นำไปสู่ครีเอเตอร์ได้นะคะจันหน่อยก็เลยขอสรุปสไลด์ตรงนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมก็คือการเอาความชอบอะค่ะมาแก้ปัญหาให้ผู้อื่นโดยงานที่มีจากคำว่าชอบก็จะนำไปสู่งานที่ใช่ค่ะคราวนี้กี้ที่เราคุยกันว่าจากนวัตกรรมอะค่ะที่เราทำจากความชอบและนำไปสู่การที่เราจะทำเป็นสิ่งที่ใช่หมายถึงว่าจากคนที่ชอบในทำเรื่องนั้นๆแล้วสนุกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนที่1นะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์บาสอาจารย์ดิวหลังจากดูสเต็ปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสเต็ปที่อาจารย์หน่อยอ่ะเอามาจากนักศึกษาแต่ถ้าเกิดทั้งอาจารย์ทั้ง2ท่านเห็นตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังจากเล่า5สเต็ปแล้วเดี๋ยวลองเพิ่มเติมให้อาจารย์หน่อยด้วยนะคะเริ่มแรกเลยอ่ะค่ะก้าวแรกอ่ะค่ะเราจะพบว่าคนที่จะเป็นนวัตกรเนี่ยจะมาจากพื้นฐานเลยจะเป็นคนช่างสังเกตและบันทึกจริงๆคุณผู้ชมน่าจะเห็นตั้งแต่หลายครั้งที่เราจะเห็นบันทึกที่หลายๆคนในอดีตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายบันทึกว่าฉันทำอันนี้แล้วอร่อยแล้วก็จดมาเป็นสูตรเฉพาะบ้านก็มีนะคะจนกระทั่งไปขายแล้วก็เปิดร้านนะคะองค์ประกอบหลักๆสำหรับสเต็ปแรกก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ช่างบันทึกด้วยก็คือช่างจดช่างเขียนนะคะยกตัวอย่างที่เห็นในสไลด์ก็คือปัญหาที่พบค่ะปัญหาที่พบก็คือสมมติว่าเราพบว่าโอ้โหเศษไม้ไผ่ที่วิสาหกิจชุมชนแห่งเนี้ยนะมันแบบตัดแล้วทิ้งไร้ค่ามากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่วิธีการกำจัดง่ายๆเราจะเลือกโดยคือเราก็จะไปเผาใช่ไหมคะมันก็นำพาให้เกิดฝุ่น PM 2.5 จะเผามากเผาน้อยเนี่ยคุณผู้ชมก็รู้ว่ามันมีผลในลักษณะของการเกิดฝุ่นอยู่แล้วแหละถัดมานะคะแล้วเราจะทำอะไรต่อเราลองตั้งคำถามค่ะตอนที่อาจารย์หน่อยพานักศึกษาไปแล้วก็ตัวเองเข้าไปเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเราไม่เผาอะจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอ้คำถามที่เรากำลังตั้งว่าแล้วถ้าเราไม่ทำอะค่ะเราเรียกกันว่าสมมติฐานย้อนกลับเราอาจจะเริ่มต้นจากสมมติฐานที่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันเป็นแบบเนี้ยจะเป็นอะไรนะคะในสไลด์เนี่ยอาจารย์หน่อยได้ยกตัวอย่าง what if ไว้นะคะ what if ที่ว่าคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนเศษไม้นะคะที่เป็นไม้ไผ่ที่เราโดนตัดมาเนี้ยค่ะให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์มูลค่ามากกว่าที่จะเป็นแค่ฐานอันนี้เราก็คุยกันในกลุ่มตอนที่เราทำงานนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแต่ว่าอันนี้เป็น what if ที่แล้วเราจะทำยังไงอันดับแรกเศษไม้มันคือเศษขนาดเท่าไหร่บ้างล่ะแล้วถ้าเราไม่เผามันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดที่มีเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดเท่าไหร่บ้างมันก็เลยทำให้นำไปสู่การทำเครื่องเรือนที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นในสไลด์อะค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมการเรียนการสอนของเราอะค่ะพยายามพัฒนาให้ออกมาเป็นลักษณะตัวเครื่องเรือนขนาดเล็กที่คุณผู้ชมสามารถทำเองประกอบได้นะคะโอเคค่ะคราวนี้สเต็ปที่2เราทำอะไรกันบ้างนะคะสเต็ปที่2ก็คือเราเริ่มหาลูกค้าค่ะหลายคนก็คือไปคุยกับลูกค้าไปคุยแรกๆไม่ต้องไปใครเลยค่ะดูในคณะเราก่อนดูรอบข้างดูเพื่อนๆองค์ประกอบเนี้ยถ้าเราทำจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราอะจะให้อะไรกับลูกค้าเราบ้างนะคะแล้วเริ่มต้นจากการทำ business model canvas นะคะซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยเราจะได้ทำแล้วก็เรียนรู้กันด้วยในลักษณะของการเรียน8ครั้งนี้ด้วยนะคะเริ่มแรกก็คือเรามี2คำถามง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเราถามว่าเราจะให้อะไรกับเขาหมายถึงเราดีไซน์เนี่ยให้อะไรกับเขามันจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วมันจะช่วยลดฝุ่นใช่ไหมที่สำคัญมันจะมีปัญหาลักษณะของตัวพื้นผิวเนาะเพราะตัวไม้ไผ่ที่มีเนี่ยพออายุการใช้งานมากๆเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของผิวที่มีการลอกบ้างนะคะแล้วบางทีก็จะมีตัวกินเยื่อไม้อะค่ะก็คือเป็นมอดนะคะบางทีก็จะมีหนักเป็นปวกเลยนะคะและสุดท้ายก็คือถ้าเราเป็นเครื่องเรือนไม้ไผ่ที่ตั้งไว้อะค่ะเราผ่านมาปุ๊บซื้อขึ้นรถมันเกะกะไม่ว่าจะเป็นรถบ้างพอมาอยู่ที่บ้านก็แล้วก็รอให้มันผุไปแล้วถ้าเราจะใช้เมื่อไหร่เราประกอบได้จะดีกว่าไหมนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เราคิดว่าเราอ่ะจะต้องการให้ลูกค้าได้หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ดูว่าแล้วลูกค้าแบบเนี้ยแนวคิดเนี้ยมีใครบ้างล่ะนะคะ คุณผู้ชมอาจจะพบว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในบ้านหรืออยู่ในคอนโดนะคะที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรคะห้องเก็บของอย่างตัวอาจารย์หน่อยได้มีการออกแบบบ้านสำหรับลูกค้าบางท่านก็คือห้องที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าจะเป็นห้องรับแขกแต่พอดูจากบ้านแล้วจะพบว่าองค์ประกอบที่เขาอยากได้บ้างนะคะน่าจะเป็นห้องเก็บของเพราะว่าเขามีเครื่องเรือนที่เปลี่ยนบ่อยๆมากแล้วโดยส่วนใหญ่เครื่องเรือนที่เขาซื้อมาเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องเรือนสมัยใหม่แล้วก็กว่าจะขายได้คือต้องทำใจก่อนบางทีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นก็กลายเป็นของมีมูลค่าบ้างทางจิตใจบ้างก็กลายเป็นว่ายากในการที่จะทิ้งนะคะปัญหานี้แหละค่ะมันมาจากคำสำคัญเลยก็คือพื้นที่มันจำกัดค่ะแต่เราอ่ะอยากจะมีความต้องการมากมายไก่กองฉะนั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่อันดับ1สำหรับพวกเราอันดับ2นะคะก็คือกลุ่มคนรักโลกค่ะคือคนพวกนี้จะชอบจะได้เครื่องเรือนแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆก็คือไม่ชอบปูนนะอยากได้เป็นไม้นั่งแล้วแบบสบายมีฟีลกู๊ดเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะคือ2ประเด็นเพนพอยท์ที่ทำให้กลุ่มเราหาลูกค้าแล้วก็หาเพนพอยท์เจอแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทำดีไซน์ในสเต็ปถัดไปค่ะสเต็ปที่3นะคะก็คือเราก็เริ่มทำตัวต้นแบบค่ะมันก็เรียกว่าตัวโปรโตไทป์อาจจะได้ยินบ่อยๆบางคนบอกทำโปรโตไทป์ทำแบบร่างนะคะซึ่งแล้วคือเรามีการทดสอบในสเต็ปแรกถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามรายการที่อาจารย์หน่อยทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแบบเข้าลิ่มตัวไม้นะคะแล้วก็จะมีความยากก็คือการถอดเข้าถอดออกแต่รอบนี้เราก็มีการวัดผลนะคะแล้วก็พบว่าตัวผู้ทำเองก็คือทางวิสาหกิจชุมชนก็มีความยากเพราะว่าคุณตาคุณยายก็เริ่มอายุมากพอตอนเริ่มเจาะบ่อยๆเริ่มตาลายค่ะก็เลยจะพบว่าทำให้ง่ายๆได้ไหมลูกก็เป็นจุดหนึ่งที่เราได้สะท้อนมาจากกลุ่มคนที่เป็นตัวผู้ผลิตอะค่ะก็พบว่าอยากได้ตัวการเข้ามาที่ง่ายก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ทำให้โจทย์ของตัวดีไซเนอร์กลับไปพัฒนาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาก็กลายเป็นตัวโซลูชันที่เราใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเรือนถอดประกอบได้ในรอบนี้ค่ะสเต็ปถัดมานะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นด้วยความที่มันก็เป็นงานผลงานชิ้นเอกของเหล่านักศึกษาที่ได้ทำเราก็ได้สอนในการจดตัวสิทธิบัตรหรือ IP อะค่ะซึ่งจริงๆที่เราจดเนี่ยเราก็ตรวจสอบความเงื่อนไขนะคะ3เรื่องอย่างถ้าหลายคนเคยทราบการจด IP เนี่ยนะคะตัวสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเนี่ยอันดับแรกคือมันต้องมีความใหม่ซึ่งถ้าถามก็คือตอนเราจดเป็นอนุสิทธิบัตรเพราะว่าเก้าอี้ก็คือเป็นเก้าอี้ที่เรานั่งกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ความใหม่ของเราคือมันถอดประกอบได้โดยที่เราไม่ได้เข้าลักษณะของการลิ่มไม้โดยตรงแต่เรามีการเข้าโดยใช้ตัวต่อนะคะเป็นตัวข้อประกอบและถัดมาก็คือมีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็คือความซับซ้อนในการจัดการเข้าไม้นะคะกับตัวข้อต่อนะคะสุดท้ายเรามีการใช้จริงแล้วก็นำไปสู่ที่จะทำให้ผู้ผลิตหมายความว่าทางเกษตรกรนะคะทำตัวเครื่องเรือนแล้วก็แพ็กเกจออกมาซึ่งก็คิดว่าครั้งเนี้ยก็จะถือว่าเราได้ทำเครื่องเรือนแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบได้ในตัวแรกๆของประเทศไทยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคณะสถาปัตยกรรมที่จะนำสู่ตลาดค่ะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปสุดท้ายนะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะอาจารย์หน่อยก็ได้สรุปแล้วก็ทำเป็นภาพรวมว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ออกมาค่ะมันจะเกิดอะไรกับโลกคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าทุกครั้งอะค่ะที่เขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันคือเรื่องจริงนะคะบางทีเราตัดต้นไม้หนึ่งต้นองค์ประกอบที่เราไม่ได้เห็นอาจจะเป็นจุลินทรีย์หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่แถวๆบริเวณตรงนั้นนะคะมันสะเทือนแต่ถ้าเราทำตัวองค์ประกอบนั้นๆอะแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็ต้องมาดูว่าประโยชน์ที่มีกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยเรารับได้ไหมซึ่งตอนนี้เราก็พบว่าเครื่องมือแรกที่เราใช้ก็ BCG โมเดลเราก็พบว่าไม้ไผ่เนี่ยนะคะที่เราได้มาจากการปลูกไผ่เนี่ยเก้าอี้1ต้นสามารถกักเก็บคาร์บอนได้โดยอายุมันจะอยู่ประมาณ10ปีซึ่งมันจะสามารถช่วยลดคาร์บอนได้ 2,450 นะคะกิโลกรัมคาร์บอนก็ถือว่าถ้าเราเป็นแบบนี้อันดับแรกก็คือเราไม่ได้ตัดไผ่เพื่อแค่ได้ทานหน่อไม้แต่เราสามารถช่วยแล้วก็ลดปริมาณของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีการนำของเสียซึ่งเราก็มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยในขั้นตอนเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคดีไซน์ ก็ตอบโจทย์ Circular Economy ด้วยค่ะก็เป็นการจัดทรัพยากรที่มีความคุ้มค่านะคะแล้วก็เรามีการนำตัววัสดุไปใช้ก็ทำให้เกิดการลดปริมาณตัวขยะก็ Zero Waste ก็ตอบได้ทั้งหมดเป็น5สเต็ปที่เรานวัตกรที่อาจารย์หน่อยได้ผลิตมาทั้งหมด7คนนะคะไม่แน่ใจว่าจะมาครบหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยได้พบตัว Young Generation รุ่นใหม่แน่ๆทั้ง7คนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูความคิดนะคะจากมุมมองของทั้งเป็นตัวแทนครีเอเตอร์นะคะทางอาจารย์บาสแล้วก็เป็นตัวแทนของอินโนเวเตอร์ก็คืออาจารย์ดิวจาก5สเต็ปที่อาจารย์หน่อยบอกมีประสบการณ์อะไรกันบ้างแล้วแล้วก็มีความคิดยังไงบ้างคะในมุมของตัวเองก็ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องเรือนก็ได้ค่ะ
1: สำหรับผมก็คือในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับเราอาจจะเจอกับไม้ไผ่เบื้องต้นไม่ว่าจะไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าการเห็นพวกเก้าอี้เข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับในการประยุกต์เอาวัสดุใหม่ๆหรือว่าจินตนาการในเรื่องของความสวยงามที่เข้ามาบวกเพิ่มขึ้นหรือว่าการสร้างแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้งานเนี่ยครับมันก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็ผสมกับเรื่องของการใช้กระบวนการในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ทำให้มันเกิดฟังก์ชันการใช้งานที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกมาก็คือในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการถอดประกอบการทำแพคเกจจิ้งที่มันสะดวกในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นก็อาจจะช่วยให้การขนส่งหรือว่าการซื้อกลับบ้านไปใช้งานเนี่ยมีโอกาสขายได้มากขึ้นอย่างบางคนอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปซื้อของถ้าเกิดว่าไปด้วยรถประจำทางหรือว่ายานพาหนะที่ไม่สามารถขนเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่กลับได้อย่างเงี้ยก็จะเสียโอกาสในการที่จะขายกับกลุ่มเหล่านั้นเพราะว่าไม่มีของขนย้ายหรือว่าอาจจะต้องเสียค่าขนย้ายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะไม่อยากที่ต้องเสียค่าขนย้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องที่ถือสะดวกเหมือนซื้อเลโก้ของเล่นอะไรประมาณนี้ฮะก็จะทำให้เราขายในกลุ่ม
0: กลุ่มคนที่มีทางเลือกใช่ไหมคะในการเดินทางเพราะบางคนก็คืออาจจะสะดวกในการถือแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้า บางคนก็คือฉันถือกลับบ้านได้ไม่อาจจะต้องไม่ต้องเอารถอะไรมาขนใช่ไหมคะอาจารย์บาสก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นนี้ใช่ไหมคะ
1: มันก็เกิดมาจากการใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ผสมเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ย้ายโดยที่ถือไปเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเราอาจจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงตามหลัก
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับตัวอาจารย์ดิวอาจารย์หน่อยอยากให้อาจารย์ดิวเล่าว่าอาจารย์ดิวถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่คณะว่ามีการจดตัวทั้งสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรในมุมของงานออกแบบอาจารย์ดิวมีคำแนะนำนะคะสำหรับการที่เราจะจดตัวแนวความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็การดูแลทรัพย์สินทางปัญญาอาจารย์ดิวมีมุมมองไงบ้างคะ
2: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงฮะ
0: ครับ
2: คือก่อนที่เราจะเป็นนวัตกรนะฮะถ้าเราดูจากสไลด์ที่อาจารย์หน่อยได้นำเสนอมานะฮะมันคือเหมือนภูมิปัญญาที่มีการทำซ้ำๆอะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะจะมีการทำงานแบบซ้ำๆแล้วมันเกิดปัญหาเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยพอมันเกิดปัญหามันก็คือเกิดคำถามพอเกิดคำถามนี่ก็เกิดการดีไซน์ใหม
0: ่
2: นะครับพอเกิดการดีไซน์ใหม่มันก็เกิดเครือข่ายที่มาช่วยกันคิดและอันนี้คือคำว่านวัตกรฮะมันจะเกิดดีไซน์ใหม่พอเกิดดีไซน์ใหม่ที่ไม่ซ้ำกับดีไซน์เก่าเนี่ยมันก็จะนำตัวเนี้ยนำมาจดสิทธิบัตรในการออกแบบได้นะครับกระบวนการอันนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับมันนะครับศึกษาให้ลึกซึ้งเห็นถึงปัญหานะครับเหมือนของอีเกียแต่เขามีพื้นฐานของช่างไม
0: ้
2: เขาศึกษาเรื่องของปัญหาว่าทำไมถึงไม่มีคนซื
0: ้อ
2: สินค้าของเขานะครับเขาก็เลยย้อนกลับไปดูปัญหาว่าของเนี่ยมันอาจจะแพ็คลำบากการเข้าถึงยากสินค้าเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเกิดเป็นมูลค่าหรือเป็นแมสขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บาสบอกหรืออาจารย์หน่อยบอกเรื่องของการบรรจุก็นี้ก็คือน่าสนใจฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะ ให้คำแนะนำหรือ อยากจะบอกนักศึกษาถ้ามีความสนใจหรือผู้ที่มีความสนใจนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเราดูภูมิปัญญาหรือช่างของคนสมัยก่อนนะฮะแล้วเราก็ดูวิธีการทำซึ่งเขาทำบ่อยอยู่แล้วแล้วเราเห็นปัญหาแล้วเราเอาปัญหาเนี้ยมาตั้งคำถามอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสิ่งใหม่ๆหรือคำว่านวัตกรพอเราตั้งคำถามเสร็จแล้วเราลองมาทำดูฮะสร้างเครือข่ายสร้างแนวคิด มันก็จะทำให้งานตัวเนี้ยเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เป็นเหมือนกับการแก้ปัญหาที่อาจารย์หน่อยได้พูดเอาไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เชื่อว่านักศึกษาอาจจะเห็นกระบวนการเนี้ยแล้วมาทำก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับในการทำเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ฮะก็อยากจะให้คนที่สนใจก็ลองทำดูฮะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านได้สรุปในส่วนของภาคที่เมื่อกี้อาจารย์หน่อยเล่าเกี่ยวกับ5สเต็ปได้ดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดท้ายขอโทษค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่เล่าลักษณะของตัวแทนของทั้งสองมุมมองจะพบว่าอาจารย์สองท่านเนี่ยที่อาจารย์หน่อยเชิญมาเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งสองเรื่องได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนักสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นักออกแบบก็คือนวัตกรสำหรับองค์ประกอบ2แนวคิดเนี่ยพอสเต็ปที่2เนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ไปเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าแล้วเราจะทำอะไรบ้างในลักษณะของการทำให้เกิดเป็นชิ้นงานนะคะงานนวัตกรรมก็มีทั้งหมด5สเต็ปแต่องค์ประกอบเหล่านี้ถ้าเราฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ดูไกลจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันดับแรกในครั้งเนี้ยถ้าคุณผู้ชมดูรายการนี้จบอะเริ่มต้นทำอะไรบ้างอาจารย์หน่อยได้ทำเป็นตัวกิจกรรมง่ายๆที่อยากให้คุณผู้ชมอ่ะทำกับตัวเองนะคะอาจจะเป็นนักศึกษาที่เรารู้จักหรือได้เรียนกันเนี่ยใช้เวลากับตัวเองสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ว่าเราจะทำกิจกรรมนี้เหมือนเอามีกระจกอะค่ะส่องตัวเองแล้วคุยกับตัวเองลองวางโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เอากิจกรรมที่วุ่นวายอะค่ะอยู่กับตัวเองสัก10นาทีแล้วอาจจะพบว่าอะไรที่ใช่แล้วก็อะไรที่ชอบนะคะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมช่วงท้ายรายการเลยค่ะตัวกิจกรรมที่อาจารย์หน่อยอยากให้ทำอะค่ะเราจะเรียกว่าแมปของชั้นคือแผนที่ของชั้นนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราจะทำอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบหลักๆอะค่ะอาจารย์หน่อยอยากให้คุณผู้ชมอะค่ะเตรียมกระดาษนะคะเตรียมกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วก็เก็บ3คำถามเนี้ยไว้ค่ะคุยกับตัวเองนะคะอันดับแรกคืองานที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยคุณผู้ชมจะเปิดเนี่ยจะหน่อยเห็นในคลิป TikTok เนี่ยหลายคนบอกโอ๊ยฉันตกงานหลายคนก็ตกงานมาแล้วก็เป็นซึมเศร้าหยุดค่ะเราไม่จำเป็นต้องซึมเศร้าทุกคนมีดีค่ะแล้วทุกคนก็เจ๋งอยู่ในตัวและหาว่าตัวเองอ่ะชอบทำอะไรแล้วที่คุณทำอ่ะค่ะมันมีคนต้องการไหมที่เราชอบบางคนที่อาจารย์หน่อยเห็นเนี่ยเป็นคุณยายแล้วยังตัวเองยังซื้อคุกกี้หรือขนมกลับมาอุ๊ยทำอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยจนบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เคยกินคุกกี้แบบเนี้ยจากไอตัวร้านค้าทั่วๆไปเลยแล้วเราก็สั่งซื้อผ่าน TikTok และอยากให้คุณยายคุณป้าที่ทำคุกกี้เนี่ยทำต่อไปไม่ว่าจะเอาไปเลี้ยงดูลูกหลานหรืออะไรแล้วแต่อันนี้ก็มาจากสิ่งที่ชอบนะคะแกน่าจะชอบทำอาหารถัดมานะคะองค์ประกอบถัดมาก็คือถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะหยุดทำงานชิ้นนั้นไป1เดือนลองทำดูว่าถ้าเราหยุดทำงานนี้ไป1เดือนแล้วมีใครบ้างอ่ะคิดถึงหรือรออยู่นะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรากลับไปทำอีกอ่ะเขาจะซื้อเราไหมเคยเป็นไหมคะกรณีนี้ที่บางทีอ่ะเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยทุกวันเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บร้านก๋วยเตี๋ยวอันนั้นเขาอาจจะหยุดไม่ขายอาจจะเป็นเงื่อนไขส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปต่างจังหวัดเราจะพบว่าเนี่ยนั่งมองขับรถก็ผ่านเหลียวมองตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเนี้ยจะกลับมาขายแล้วถ้าจะกลับมาเนี่ยจะซื้อเผื่อไว้เลยหรือบางทีก็จะถามเขาว่าทำไมเขาไม่มาขายอันเนี้ยค่ะเราจะรู้ว่าตลาดต้องการเราจริงไหมฉะนั้นบางทีอ่ะเราอาจจะต้องใช้วิธีที่เราหยุดอะค่ะเราหยุดในช่วงเวลานึงเพื่อจะได้ดูว่าเราชอบจริงๆไหมแล้วมันใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สองนะคะแล้วกิจกรรมที่สามก็คืออยากทำให้ตัวเองภูมิใจนะคะกับอยากทำให้ลูกค้ายอมจ่ายได้อันนี้อาจจะต้องตัดสินใจว่าเราอ่ะจะเลือกความภูมิใจหรือเราจะเลือกทั้งสองอย่างจริงๆไม่อยากให้ว่าเราอ่ะทำแค่ความภูมิใจบางคนทำแต่ความภูมิใจเสร็จมันไม่มีกำลังใจหมายถึงว่างานมันเดินต่อไม่ได้เ พราะเราอาจจะไม่ได้ตอบแมสที่เมื่อกี้อาจารย์บาสหรืออาจารย์ดิวเนี่ยได้พูดว่ามันอาจจะไม่ได้แมสแต่ว่าจริงๆเราทำไปเนี่ยสักพักจาก10คนเป็น100เป็น1,000ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอ่ะวันนี้ที่เราไม่มีงานทำอะค่ะมันอาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาได้จากการยอมรับจากลูกค้าก็ได้นะคะหลายคนนิยมที่เปิดในตัวร้านกาแฟจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการที่เราชอบที่จะดื่มกาแฟแต่คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้กาแฟเยอะมากแล้วก็มีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมอะค่ะที่ทำให้เราทานกาแฟง่ายๆแต่บางทีเราอาจจะเริ่มต้นจากง่ายๆอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกว่าชอบวาดรูปหลายคนอาจจะรู้สึกว่ารูปที่มีเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาแต่จะพบว่าบางทีรูปที่เราวาดออกมาค่ะมันกลับไปถูกใจใครสักคนบางทีเราวาดรูปแล้วเราอาจจะถ่ายรูปโพสต์ในโซเชียลมันกลายเป็นว่าเราสามารถขายได้นะคะแล้วก็มีกำลังใจที่เราจะวาดรูปในตัวถัดไปก็ถือว่า3อันนี้ค่ะอาจารย์หน่อยอยากให้คุณผู้ชมที่บางทีดูรายการนี้ผ่าน YouTube หรือว่าติดตามรายการนี้ผ่านช่อง DTV เนี่ยอย่าเพิ่งหยุดตัวเองแล้วก็นอนเสียใจกับภาวะที่มีการเลย์ออฟหรือบางทีมีสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าจริงๆค่ะทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ที่คุณผ่านมาบางทีบางคนอายุ18นะคะอาจจะอยู่ในวัยที่แบบเพิ่งเรียนจบมาหรือว่าเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็สามารถทำงานหรือว่าเป็นจ็อบที่แบบเลี้ยงตัวเราได้แต่ว่าอันดับแรกอาจารย์หน่อยอยากให้คุยกับตัวเองก่อนว่าเราสามารถเอาสิ่งที่เราชอบแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ใช่ได้ไหมเพราะคำว่าใช่อ่ะค่ะที่อาจารย์วิทยากรสองคนบอกเรามาเนี่ยมันก็คือมันจะตอบโจทย์ว่าตลาดชอบไหมซึ่งบางทีมันก็บอกไม่ได้นะคะรูปบางรูปโดนตั้งไว้ที่บ้านแค่ถ่ายรูปกับภาพนั้นนะคะมันอาจจะมีใครสักคนที่บอกว่าฉันชอบรูปนั้นนะคะเพราะรูปนั้นมันคือใช่สำหรับเขาจะหน่อยเคยมีโอกาสไปเหมือนดูร้าน exhibition บางเจ้านะคะแล้วก็พบว่าเหมือนฉันเดินวนไปวนมาแล้วรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ต้องกลับบ้านฉันให้ได้ไม่รู้ทำไมค่ะมันเหมือนเรามีชะตาหรือบางทีเราเรียกว่าสัญชาตญาณที่เรารู้สึกว่าเราถูกชะโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราพร้อมที่จะจ่ายมันในราคาหลักหมื่นเพื่อเอากลับบ้านมาเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าบางทีเรากลับไปแล้ว3วันนึกออกมั้ยคะกลับไปดูอีกพองานปิดวันสุดท้ายมันก็ยังเป็นของเราอะค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นของเราในวันที่มันใช่อ่ะค่ะตอนเราไปอ่ะมันก็เป็นของเราค่ะฉะนั้นเราในรายการนี้สำหรับครั้งแรกที่เปิดรายการเนี่ยอาจารย์หน่อยอยากตอบโจทย์หลักๆเลยสำหรับคนที่ได้ติดตามรายการหรือเปิดตัวรายการแล้วพบอะค่ะปัจจุบันน่ะสภาพเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราอะยังมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็กิจกรรมง่ายๆ3ข้อนี้ค่ะหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเวลาแค่10นาทีบางที10นาทีนั้นนะคะเรานั่งเขียนโทรศัพท์แล้วระวางโทรศัพท์มันดูมีคุณค่าแล้วมันผ่านไปได้รวดเร็วมากกว่าการเล่นโทรศัพท์นะคะอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยใช้เวลากับตัวเอง10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในสัปดาห์หน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูสไลด์ถัดไปค่ะคราวนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์หน่อยบอกนะคะก็เตรียมกระดาษ A4 มานะคะแล้วก็เอากระดาษ A4 อันนั้นนะคะพับเป็นช่องนะคะช่องที่มีอะค่ะพับเป็น4ช่องค่ะช่องแรกนะคะให้คุณผู้ชมลองเขียนเมื่อกี้คำถามที่มีอยู่ในใจอ่ะคุยกับตัวเองนะคะจะเขียนหรือว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะคุยกับโทรศัพท์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลังจากเมื่อกี้เราคุยแล้วเนี่ยเรากระดาษมาพับกระดาษออกเป็น4ส่วนส่วนแรกให้คุณเขียนกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เป็นชีวิตประจำวันนะคะที่คุณชอบทำนะคะช่องที่2ให้เขียนว่าตัวปัญหาของผู้อื่นนะคะอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้บ้างนะคะไม่ต้องเขียนเยอะนะคะเขียนแค่2ข้อนะคะอันที่3ให้ระบุว่าใครนะคะใครที่จะยอมจ่ายถ้าเราช่วยจากข้อที่2ได้แล้วมั่งนะคะและข้อที่4นะคะให้ระบุขั้นตอนที่เราจะลงมือทำในอีก7วันแล้วก็วางแผนว่าฉันจะทำเวลานี้เช้าหรือบ่ายถ้าคุณผู้ชมลองทำ4อันนี้แล้วคิดว่าตัวองค์ประกอบ4ช่องเนี้ยมันน่าสนใจนะคะก็อาจจะถ่ายแล้วก็แบ่งปันในตัวคอมเมนต์ตอนที่คุณผู้ชมเห็นในตัว YouTube มาให้อาจารย์หน่อยดูก็ได้นะคะก็จะพยายามดูแล้วก็ติดตามว่ามีใครบ้างที่ได้ทำไปแล้วแล้วตรงไหนที่ติดขัดอะไรนะคะยกตัวอย่างอย่างอันนี้หน่อยนะคะตัวองค์ประกอบนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยทำไป4ช่องอ่ะนะคะหลักๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมอาจจะทดลองยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมทำอาหารนะคะองค์ประกอบเรื่องนั้นๆนะคะก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมรู้ว่าตัวเองอ่ะทำอาหารแล้วแบบทำยังไงให้คนที่รถติดเขาทานนะคะแล้วคนที่รถติดทานอยู่บนรถเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนอาจจะเป็นเด็กนักเรียนและสุดท้าย คุณผู้ชมลองดูซิว่ากิจกรรมเนี้ยเราอ่ะทำอาหารเราจะทำได้ทุนเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะช่วงท้ายรายการค่ะเราก็ดำเนินรายการมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วจันหน่อยก็อยากมีฝากข้อทิ้งท้ายรายการนะคะแล้วก็คงจะต้องชวนคุยอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนปิดรายการด้วยเดี๋ยวเรามาดูทิ้งท้ายรายการที่วันนี้อาจารย์หน่อยทิ้งไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะอาจารย์หน่อยอยากจะเล่าให้ฟังว่าการเป็นครีเอเตอร์อะค่ะก็คือการที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่การที่เราจะข้าม9จุดนั้นนะคะเป็นอินโนเวเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่สุขแค่คนเดียวค่ะเราจะมีเพื่อนที่ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเป็นตัวเราชุมชนและลูกค้าบางทีลูกค้าเราอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นสหายเราในอนาคตและความยั่งยืนที่เราจะเกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆหรือครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งประเทศไทยอะค่ะมันอาจจะมีความยั่งยืนตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ดำริไว้ก็คือมันอาจจะเริ่มต้นจากจุดง่ายๆจากคนในครอบครัวก่อนฉะนั้นด้วยวิถีชีวิตที่เราเป็นคนไทยที่อาจารย์ดิวบอกว่าพวกเรามีความเป็นช่างฝีมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตช่างคิดเราเป็นชุมชนเกษตรกรรมก็จริงแต่ว่าอินโนเวเตอร์ในตัวของคุณผู้ชมทุกคนนะคะเรามีจากการที่เรามีรากเหง้าจากครอบครัวจากประเทศเราหรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษของเราอาจารย์หน่อยไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ตอนนี้มีการสภาพท้อแท้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรลุกขึ้นมาคุยกับตัวเองก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าเรามาดูว่าอาจารย์หน่อยจะเล่าอะไรให้ฟังแต่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองที่อาจารย์ทั้งสองท่านทิ้งไว้กับคุณผู้ชมเพื่อจะติดตามรายการในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนมีทิ้งท้ายบอกคุณผู้ชมยังไงบ้างคะที่กำลังท้อแท้กับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้หรืออาจจะโดนเลย์ออฟที่เขาจะพัฒนาตัวเองกลายเป็นความชอบกับความใช่ได้บ้างเชิญค่ะ
1: ก็อยากจะฝากทิ้งท้ายว่าทุกคนเนี่ยครับสามารถที่จะเป็นครีเอเตอร์ได้นะครับแล้วก็ทุกคนเองก็สามารถที่จะเป็นนักนวัตกรได้นะครับเพียงแค่เรารู้จักว่าตัวเราอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็รู้จักหันมามองบริบทรอบกายนะครับว่าเรามีสิ่งไหนบ้างที่สามารถที่จะเอามาพัฒนาแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับเมื่อเราทำในสิ่งที่เราชอบเรื่อยๆนะฮะมันจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งนั้นแล้วก็เราก็จะรู้เองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนได้แล้วก็บวกกับที่อาจารย์หน่อยได้พูดมาก็คือลองตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไปตอบโจทย์กับกลุ่มใดหรือว่านำไปใช้กับอะไรได้บ้างเนี่ยครับแล้วก็สร้างแนวทางหรือว่าระยะทางในการเดินไปสู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอาชีพหรือว่าอะไรได้เพิ่มเติมได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้มองว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่หรือว่าดูมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีความทันสมัยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยด้วยบางสินค้าหรือว่าบางนวัตกรรมเนี่ยครับเป็นแค่สิ่งเล็กๆแต่ว่าถ้ามันทำออกมาแล้วตอบโจทย์กับผู้คนในกลุ่มที่กว้างหรือว่าหลากหลายเนี่ยฮะมันก็จะมีแอปพลิเคชันมีอะไรหลายอย่างที่ช่วยกระจายสินค้าของเรานะครับให้แมสมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับ
2: สำหรับผมนะฮะก็ใช้คำสั้นๆฮะคำว่า less is more ฮะก็เหมือนกับคำของสถาปนิกชื่อดังนะฮะซึ่งเราก็พยายามทำอะไรในจุดเล็กๆก่อนฮะแล้วค่อยขยายโดยคำนึงถึงพื้นที่ฮะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราชอบมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าสิ่งที่คำว่าใช่ฮะเกิดขึ้นมาฮะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบจากจุดเล็กเป็นจุดใหญ่มันก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำแล้วขยายแล้วลองทดลองทำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลกับสภาวะนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพยายามใช้จุดที่เราแข็งนะครับแล้วก็ขยายให้มันใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บาสกับอาจารย์หน่อยได้บอกเรื่องของขั้นตอนในการทำแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับคนที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือคนที่ท้อแท้ฮะเราต้องกลับมามองตัวเองแล้วฮะว่าสิ่งที่จุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรนะครับจำง่ายๆเลยฮะคำว่า less is more ฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของคุณฮะ
0: ค่ะก็ตัว ช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์หน่อยก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวใช้คำสุดท้ายว่า less is more คือมันเล็กแต่มันมีคุณค่ามากมันอาจจะเริ่มต้นที่ตัวคุณผู้ชมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยขยายสู่วงกว้างเราถ้าเรารักตัวเองจุดเริ่มต้นที่มีอะค่ะมันก็จะมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยหวังว่าในครั้งหน้าคุณผู้ชมจะติดตามรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอจบรายการก่อนค่ะพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่1นะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในประจำวันนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะคะในช่วงทุกวัยเลยนะคะหลายคนนะคะก็จะฟังเสียงนาฬิกาปลุกนะคะเมื่อตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะหลายๆคนก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบท่องโลกหรือเป็นข้อมูลทางการเรียนหรือแม้แต่ข้อมูลทางด้านต่างๆนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหรือกระทั่งการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาความบันเทิงเทคโนโลยีนะคะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานะคะอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเมื่อมองย้อนไปนะคะในอดีตเราจะพบว่าเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะก็คือยังต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะคะแต่ด้วยการพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะทำให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลจากมุมต่างๆของโลกใบนี้ได้นะคะเพียงไม่กี่วินาทีเลยนะคะแล้วก็การสื่อสารต่างๆก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะหรือการมีบทบาทนะคะในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้านนะคะเทคโนโลยีนะคะจะสามารถสร้างประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะแต่การใช้งานโดยขาดความรู้และความเข้าใจก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมาในภายหลังได้เช่นเดียวกันไม่ว่าการใช้หน้าจอเป็นเวลานานๆนะคะก็อาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมดังนั้นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลตรงนั้นนะคะมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และก็ต้องตระหนักถึงข้อควรระวังในการใช้งานด้วยในบทเรียนในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีประเภทของเทคโนโลยีที่เราพบในชีวิตประจำวันประโยชน์ในการรับจากการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการสร้างความปลอดภัยและความเหมาะสมนะคะให้กับนักศึกษาทุกคนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือต่างๆสิ่งที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาหรือการสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและก็แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวนะคะหรือข้อมูลเครื่องมือที่สมัยใหม่แต่รวมไปถึงวิธีคิดหรือวิธีการทำงานกระบวนการต่างๆที่เป็นระบบมนุษย์นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบขนส่งระบบชำระเทคโนโลยีเกิดจากความต้องการของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะพบปัญหาก็สามารถที่จะพยายามคิดแก้ไขปัญหาเมื่อพบความไม่สะดวกนะคะก็จะสามารถที่จะสร้างเครื่องมือก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นของความสำคัญของเทคโนโลยีค่ะในอดีตนะคะมนุษย์ใช้หินไม้แล้วก็โลหะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตต่อมาเมื่อมนุษย์นะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเครื่องมือในการพัฒนาก็ซับซ้อนมากขึ้นจากเดิมนะคะเป็นเครื่องมือธรรมดาก็กลายเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรก็กลายเป็นระบบที่อัตโนมัติและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจึงมีบทบาทนะคะในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบทบาทของเทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบางงานอาจจะต้องใช้เวลานานในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมนุษย์นะคะได้นำมาใช้นะคะก็จะต้องช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลานะคะแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงยกตัวอย่างเช่นการค้นหาข้อมูลในอดีตอาจจะต้องค้นจากหนังสือหลายเล่มแต่ปัจจุบันนะคะเพียงแค่เราเซิร์ชนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะในภายในไม่กี่วินาทีก็จะทำให้เราเข้าสู่ความรู้มากมายนะคะแล้วก็ได้มุมกว้างและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
ในด้านการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นแม้ที่เราจะอยู่ไกลนะคะคนละทวีปนะคะหรือคนละประเทศก็สามารถพูดคุยแล้วก็เห็นหน้ากันได้สมัยก่อนนะคะเรายังใช้โทรศัพท์นะคะในการที่เราฟังเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารได้ทันสมัยนะคะและก็สู่บทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตปัจจุบันส่วนในด้านการศึกษาเทคโนโลยีนะคะไม่จำกัดแค่ห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของการศึกษานักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอเอกสารออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลต่างๆมากมายครูก็สามารถใช้ AI นะคะแล้วก็สื่อประกอบการสอนนะคะทำให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเวลานะคะในการค้นหาข้อมูลนะคะให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยผู้เรียนก็สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะค่ะในด้านการทำงานนะคะเทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลช่วยลดในเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็ช่วยประสานงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทมากเลยทีเดียวนะคะก็จะช่วยให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจประกอบข้อมูลมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนเวลาเราไปธนาคารใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้คนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการฝากถอนต่างๆแต่ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนะคะก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเรานะคะใช้งานผ่านแอปโทรศัพท์มือถือนะคะการชำระเงินก็สะดวกรวดเร็วผู้คนก็สามารถที่จะโอนจ่ายค่าสินค้าหรือซื้อของออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันการที่เราจะต้องถูกหลอกลวงและในด้านของสุขภาพเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะในการรักษาผู้ป่วยเช่นการกดวัดความดันเครื่องเอ็กซเรย์ระบบนัดหมายแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยในเรื่องของประกันบันทึกข้อมูลสุขภาพสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้การดูแลสุขภาพมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีก็จะช่วยลดภาระในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวไมโครเวฟ

0: แอร์เครื่องปรับอากาศอุปกรณ์เหล่านี้นะคะอาจจะดูธรรมดาแต่ก็มีส่วนช่วยให้คนนะคะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีนะคะไม่ได้มีแต่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวหากเราใช้ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียได้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ถ้าเราใช้มากเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อระบบสายตานะคะหรือจะทำให้เราเสียสุขภาพไปด้วยหรือการข้อมูลต่างๆนะคะที่เราอาจจะไปเชื่อนะคะตามโซเชียลต่างๆเป็นข้อมูลผิดๆที่ไม่ได้ถูกกรองนะคะหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้พวกมิจฉาชีพนะคะโดยที่เราไม่ทันได้ระวังตัวนะคะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยใช้เพื่ออะไรมีข้อดีอย่างไรแล้วก็ข้อจำกัดตรงไหนแล้วก็ใช้ได้ผลดีอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ใช่การใช้ทุกอย่างที่ทันสมัยแต่เราต้องรู้จักใช้และเลือกใช้อย่างเหมาะสมเหมาะกับวัยเหมาะกับเวลาเหมาะกับโอกาสความจำเป็นของตนเองนะคะแล้วก็ทุกๆท่านคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราคิดการทำงานนะคะไม่ใช่ให้ว่าเทคโนโลยีมารับผิดชอบแทนเราปัจจุบันก็ยังใช้คนอยู่นะคะในเรื่องของการทำงานช่วยคิดค้นต่างๆนะคะในการหาคำตอบซึ่งเทคโนโลยีเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นเองนะคะแต่ผู้ที่ใช้ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะคะบทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นสรุปก็คือการเรียนการสื่อสารการเดินทางเรื่องสุขภาพการเงินการทำงานแทบทุกประเด็นนะคะหรือกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยในปัจจุบันก็จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดทางหนึ่งค่ะค่ะสรุปก็คือนะคะเทคโนโลยีนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อแก้ไขและพัฒนาชีวิตให้มีบทบาทในการดำเนินชีวิตสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่การใช้เทคโนโลยีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบรู้จักเลือกใช้รู้จักป้องกันตนเองและรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อผู้เรียนเข้าใจความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เทคโนโลยีที่เราพบในปัจจุบันนั้นนะคะมีหลากหลายมากเรามาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าทุกๆวันน่ะเราอาจจะใช้นาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือนะคะบางคนก็เปิดไฟนะคะเปิดพัดลมนะคะหรือเปิดเครื่องปรับอากาศหรือชาร์จแบตโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้นะคะก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งสิ้นเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงของราคาต้องแพงและเครื่องมือที่ซับซ้อนเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางการทำงานและลดการที่เราจะประหยัดเวลาไปนะคะลดความเหนื่อยยากแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่เรามีนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่เพียงแต่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นนะคะโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็ยังจะใช้ข้อมูลในการออนไลน์ถ่ายภาพบันทึกงานแล้วก็การสื่อสารต่างๆนักเรียนก็สามารถใช้โทรศัพท์นะคะเพื่อเลือกดูบทเรียนได้แล้วก็ส่งงานให้กับคุณครูได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งมือถือที่น่าเชื่อถือได้อีกอย่างนึงนะคะเทคโนโลยีตอนนี้ก็ในระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถติดต่อสื่อสารนะคะจากคนไกลเนี่ยก็เป็นใกล้ได้เหมือนเราอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะจำกัดเวลาในการเดินทางได้ด้วยการกำจัดเวลาในการเข้าห้องเรียนนะคะการมาเรียนนะคะและผู้เรียนก็สามารถที่จะเปิดคลิปย้อนหลังดูได้เรียนออนไลน์ได้อ่านบทความได้ถ้าเราสงสัยคำตอบก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ AI ก็ได้นะคะระบบ Gemini ก็ได้ข้อมูลต่างๆที่เราค้นพบนะคะจึงต้องตรวจสอบจากแหล่งที่มาแล้วก็เปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเพื่อไม่ให้นะคะเราจะหลงเชื่อในข้อมูลที่ผิดได้นะคะเราต้องมาเจรนายข้อมูลก่อนเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทสำคัญใช่ไหมคะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องโหลดเข้ามาในโทรศัพท์หรือการประชุมออนไลน์มีตติ้งต่างๆประชุมผ่านซูมก็ได้นะคะอีเมลเครื่องมือเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะและเพื่อนร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วส่งเอกสารได้ทันท่วงทีเป็นไฟล์งานนะคะและลดการใช้กระดาษนะคะที่ไม่จำเป็นด้วยค่ะ
1: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังพลิกโฉมโลกใบเก่าของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ไม่ได้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ทั่วโลกแต่เรียกได้ว่าพุ่งกระโจนเข้าใส่หลังการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ช่วยพัฒนาทุกอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายประเทศเริ่มกังวลและหันมาเอาจริงเอาจังในการควบคุมผลกระทบเกิดขึ้นแม้ว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิจัยและค้นคว้าอย่างไม่ลดละเพราะความสะดวกสบายของมนุษย์ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีคลิปนี้อัปเดตทูปรวบรวมเอา5เทคโนโลยีสุดล้ำที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์ทุกคนในระดับที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้แตกต่างไปจากเดิมได้ครับหนึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยคือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบร่างกายมนุษย์พวกมันมีหัวท่อนลำตัวแขนขาและนิ้วทั้ง5ซึ่งเคลื่อนไหวได้ซับซ้อนเช่นเดียวกับมนุษย์โดยถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องสร้างหุ่นยนต์ให้เรียนแบบมนุษย์นั่นก็เพราะว่าหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนเราจะสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆและใช้เครื่องมือแบบเดียวกับที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเปิดประตูหรือหยิบจับสิ่งของ Telewox คือก้าวแรกของ Humanoid Robot ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์มนุษย์ขึ้นมาในปี1972เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกลนี่คือการก้าวข้ามไปสู่โลกแบบ 3D หรือ3มิติจากหุ่นยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏตัวบนโลกแห่งความจริงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนั้น Humanoid Robotมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพการผลิตและแม้กระทั่งความบันเทิงในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไม่เพียงแต่จัดการวัตถุด้วยมือและเดินไปมาด้วย2ขาแต่ยังมีความสามารถที่สูงขึ้นตั้งแต่การมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเช่นการจดจำผู้คนหลีกเลี่ยงอุปสรรคเมื่อเดินไปข้างหน้าและเข้าใจคำสั่งที่เราพูดไปจนถึงการรับรู้คิดเรียนรู้อย่างมีจินตนาการโดยในอนาคตคาดว่าจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 1,000 ล้านตัวทั่วโลกภายในปี2040ในช่วง40ปีที่ผ่านมามีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนโลกโดยหนึ่งในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ซับซ้อนที่สุดก็คือโซเฟียหุ่นยนต์ตัวแรกในโลกที่มีสัญชาติและได้รับตำแหน่งทูตนวัตกรรมของ UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโซเฟียสามารถเรียนแบบอารมณ์และท่าทางของมนุษย์ได้มากกว่า60แบบทำให้เธอสามารถแสดงความรู้สึกได้เหมือนกับคนสามารถสบตามีมุกตลกและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในการสนทนาเช่นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการออกเดตเธอก็ตอบติดตลกว่าอยากเป็นเพื่อนมากกว่าและหากผู้พูดดูเครียดเธอจะแสดงความเห็นอกเห็นใจรูปลักษณ์ของโซเฟียเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักแสดงชื่อดังภรรยาของผู้ก่อตั้งบริษัทและเนเฟอร์ติติราชินีแห่งอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงในด้านความงามอย่างไรก็ตามแม้ว่าโซเฟียจะไม่มีจิตสำนึกหรือความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในโลกของ AI และหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สำคัญโซเฟียช่วยให้ผู้คนเข้าใจเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ได้ดีขึ้นผ่านการปรากฏตัวในงานประชุมสัมมนาซึ่งช่วยลดความหวาดกลัวและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ 2. มดลูกเทียมการตั้งครรภ์ปกติใช้เวลาประมาณ40สัปดาห์และทารกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ได้37สัปดาห์แต่ในบางครั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะสำหรับทารกที่เกิดในช่วง 22-23 สัปดาห์ทารกเหล่านี้มักมีน้ำหนักน้อยมากและอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจปอดระบบย่อยอาหารและสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้เมื่อทารกคลอดก่อนทีมแพทย์มักต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเด็กๆอาจต้องเผชิญกับภาวะปอดอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเทคโนโลยีมดลูกเทียมกำลังเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของทารกโดยทารกจะลอยอยู่ในถุงชีวภาพที่ทำจากฟิล์มพลาสติกโปร่งใสภายในถุงนั้นมีของเหลวที่เลียนแบบน้ำคร่ำในมดลูกและมีท่อที่เชื่อมต่อกับกระแสเลือดของทารกซึ่งเรียกว่าสายสะดือเทียมซึ่งจะจัดหาสารอาหารให้กับทารกขณะเดียวกันเครื่องออกซิเจนแบบเมมเบรนภายนอกจะให้ออกซิเจนและกำจัดของเสียแก่ทารกช่วยให้ทารกนั้นสามารถลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และช่วยในการพัฒนาอวัยวะต่างๆให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเหมาะสมนักวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลเด็กในฟิลาเดลเฟียกำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า X10 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทารกที่มีความเสี่ยงสูงจากการคลอดก่อนกำหนดอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดลองกับลูกแกะประมาณ300ตัวและพบว่าทารกแกะสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตในถุงชีวภาพได้ 3-4 สัปดาห์นอกจากนี้ทีมจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนามดลูกเทียมที่เรียกว่า IF Therapy เพื่อรักษาทารกในครรภ์ที่เกิดก่อนกำหนดอย่างไรก็ตามมดลูกเทียมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทดลองในมนุษย์เนื่องจากข้อจำกัดทางจริยธรรมและความซับซ้อนต่างๆแต่ขณะเดียวกันความก้าวหน้าในการเตรียมตัวสำหรับการทดลองนี้กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ว่า

ฏิวัติการดูแลทารกแรกเกิดเป็นความหวังสำหรับทารกหลายพันคนที่เกิดก่อนกำหนดในแต่ละปี 3. เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแลบเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแลบคือการปฏิวัติในโลกอาหารที่กำลังมาแรงผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะกลิ่นรสชาติและความรู้สึกที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติที่เราคุ้นเคยแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือมันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดของสัตว์เซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการพัฒนาเป็นส่วนต่างๆของสัตว์ได้เกือบทุกส่วนตามที่ต้องการการผลิตเริ่มต้นด้วยการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใส่ในเครื่องเพาะเลี้ยงซึ่งเป็นถังสแตนเลสขนาดใหญ่ที่เซลล์จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวตามกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายสัตว์เซลล์ที่เพาะเลี้ยงจะได้รับความอบอุ่นและสารอาหารพื้นฐานเช่นน้ำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและแร่ธาตุดังนั้นเนื้อสัตว์เทียมนี้จึงไม่มีความแตกต่างจากเนื้อสัตว์จริงมีความเหมือนกันลึกลงไปแม้ในระดับเซลล์แล้วเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรคำตอบคือประมาณ3ใน4ของโรคติดเชื้อใหม่ในมนุษย์มาจากสัตว์การผลิตเนื้อในห้องแลบช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบเซลล์จากสัตว์อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อโรคติดเชื้อเช่นไวรัสแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆนอกจากนี้ยังลดการใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนเร่งโตและไขมันประเภทอิ่มตัวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงยังสามารถผลิตขึ้นมาได้ในปริมาณไม่จำกัดจากเซลล์ของสัตว์เพียงเล็กน้อยโดย 0.5 กรัมของกล้ามเนื้อวัวก็สามารถสร้างเนื้อวัวได้ถึง2ล้านกิโลกรัมโดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์และไม่ต้องส่งผ่านโรคใดๆไปยังผู้บริโภคนอกจากนี้ยังช่วยชีวิตสัตว์จำนวนมากที่จะถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารในแต่ละปีลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากอีกต่อไปเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้ถึง 96% ใช้น้ำและพื้นที่น้อยลงถึง 82-96% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเนื้อแบบทั่วไปแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์แต่องค์การอนามัยโลกก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และสารก่อภูมิแพ้รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงมากแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการและเริ่มมีการวางจำหน่ายแล้วในหลายประเทศแต่ยังไม่แพร่หลายทั่วไป 4. คอมพิวเตอร์ควอนตัมคือแนวคิดในทางฟิสิกส์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของสสารในระดับที่เล็กที่สุดเช่นอะตอมและอนุภาคย่อยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดและแตกต่างจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันพฤติกรรมเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงความไม่แน่นอนและการซ้อนทับซึ่งหมายความว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้จนกว่าจะมีการวัดหรือสังเกตโดยอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์อันโด่งดังและปรากฏการณ์การพัวพันเชิงควอนตัมซึ่งอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคซับอะตอม2ตัวแม้ว่าจะถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทางหลายพันล้านปีแสงก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นภาพของความจริงที่ไม่เหมือนใครเมื่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของควอนตัมถูกนำมาผสานกับเทคโนโลยีก็ได้กลายมาเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผลมหาศาลสามารถปฏิวัติการทำงานที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เคยจัดการได้โดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้หน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิตซึ่งแตกต่างจากบิตแบบดั้งเดิมโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์ควอนตัมเช่นการซ้อนทับและการพัวพันทำให้สามารถทำการคำนวณได้หลายอย่างพร้อมกันจนสามารถแก้ไขการคำนวณที่ใช้เวลาหลายพันปีหรือหลายล้านปีในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐประสบความสำเร็จในการจำลองรูหนอนบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมชื่อซิกคามอร์ที่พัฒนาโดย Google ทั้งยังสามารถเทเลพอร์ตหรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางลัดของปริภูมิเวลาภายในรูหนอนดังกล่าวได้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมนักวิจัยจากประเทศจีนได้ทดสอบการแผ่รังสีฮอว์คิงตามทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดยสตีเฟนฮอว์คิงนักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งนำไปสู่การจำลองสภาพเหมือนของหลุมดำในระดับควอนตัมในอวกาศที่พิสูจน์ได้และเป็นไปตามทฤษฎีซึ่งนี่แสดงถึงกลไกเบื้องหลังที่ทำงานในระดับอะตอมย่อยอย่างชัดเจนจึงทำให้เกิดการจำลองที่เข้าใกล้กับโลกธรรมชาติมากขึ้นแม้ในสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจยากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในชีวิตประจำวันโด
ดยเฉพาะในด้านการค้นคว้ายาเนื่องจากสามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเทคโนโลยีนี้กำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นช่วยให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกไปอย่างสิ้นเชิง

5ฝังชิปในสมองมนุษย์ Neuralink บริษัทเอกชนที่พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างสมองของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์กำลังมองหาผู้ที่มีอาการอัมพาตเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญซึ่งเป็นการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยการฝังชิปที่เรียกว่า N1 Implant เชื่อมต่อเข้าสมองผ่านสายเล็กๆที่ทำจากโพลิเมอร์จำนวน64เส้นซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเรียกว่าสายสื่อประสาทมีขั้วไฟฟ้าสำหรับรับสัญญาณประสาทซึ่งทำหน้าที่เหมือนหูฟังที่ฟังเสียงจากสมองสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกจับได้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกอย่างคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายและอัลกอริทึมที่ปรับเข้ากับรูปแบบทางประสาทเฉพาะของผู้ใช้จะแปลข้อมูลเหล่านั้นเป็นการกระทำต่างๆซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไรเช่นการคลิกเมาส์หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความคิดลองนึกภาพว่ากำลังเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์แต่แทนที่จะใช้มือในการควบคุมเพียงแค่คิดว่าต้องการให้ตัวละครในเกมเดินไปข้างหน้าชิปในสมองก็จะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์และตัวละครในเกมก็จะเดินไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติซึ่งนี่คือการทำงานของ Neuralink ซึ่งรวมไปถึงการเล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและส่งข้อความผ่านโทรจิตด้วยโนแลนอาบอกชายวัย30ปีคือมนุษย์คนแรกที่ได้ทดสอบฝังชิป Neuralink เข้าสู่สมองหลังจากที่เขาใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยอัมพาตตั้งแต่คอจากอุบัติเหตุมา8ปีเขากล่าวว่าการฝังชิปทำให้เขาได้เชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งหลังจากผ่านไปเพียง1สัปดาห์เขาก็สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ผ่านทางสมองได้และหากเขาตั้งสมาธิได้ดีก็จะสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นพูดหรือกินในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามประมาณ1เดือนหลังจากการผ่าตัด Neuralink เปิดเผยว่า 85% ของสายฝังของเขาได้หดกลับซึ่งทำให้การประมวลผลช้าลงและแม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการโนแลนอาบอกก็ยินดีที่จะฝังชิปต่อไปเพื่อให้นักวิจัยนำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ไปปรับปรุงเทคโนโลยี Neuralink ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้คนอีกมากมายที่อาจได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะผู้พิการแขนขาหรือผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งเราอาจตั้งคำถามว่าเราได้มาถึงจุดสูงสุดของความก้าวหน้าแล้วหรือยังคำตอบคือไม่เลยแม้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เราคิดว่าพัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้ก็ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูว่าในอดีตเราเคยคิดว่าการส่งคนไปยังดวงจันทร์เป็นเรื่องที่ไกลเกินจริงแต่วันนี้เราไม่เพียงแค่ส่งคนไปยังดวงจันทร์เรายังมีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยเราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงและสิ่งนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าอนาคตยังมีอะไรอีกมากมายรอเราอยู่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งและมันยังคงผลักดันขีดจำกัดของมนุษย์ไปข้างหน้า

ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักเรียนเรียนจากโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหากเราไม่เข้าใจบทเรียนเราก็สามารถย้อนดูได้นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้แล้วก็เก็บข้อมูลได้นะคะโดยการใช้ข้อมูลย้อนหลังต่างๆเทคโนโลยีการเงินก็พบได้บ่อยนะคะปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไปธนาคารเบิกถอนธนาคารหรือว่าไปเบิกเงินในธนาคารอย่างเดียวแล้วนะคะเรามีการโอนเงินผ่านแอปแอปพลิเคชันแอปธนาคารมีการสแกนจ่ายเงินนะคะมีระบบการตรวจสอบยอดเงินย้อนหลังได้นะคะมีการขอข้อมูลจากธนาคารนะคะผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทำให้การจัดการต่างๆการซื้อขายต่างๆสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ข้อควรระวังนะคะก็คือข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะต้องเป็นรหัสผ่านส่วนตัวหรือข้อมูลของเราปัจจุบันนะคะเพราะว่าความสะดวกสบายที่เราเกิดขึ้นมักจะมาจากความเสี่ยงค่ะในบ้านเราเองก็มีเทคโนโลยีมากมายนะคะหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะที่เอามาใช้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตั้งระบบเวลาได้ด้วยตู้เย็นต่างๆนะคะก็ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นเครื่องซักผ้านะคะก็มีการซักปั่นอบแห้งให้เราโดยที่แบบว่าผ้าแห้งโดยที่

เราไม่ต้องแบบไปตากแดดก็ใช่นะคะไมโครเวฟต่างๆที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเครื่องกรองน้ํานะคะที่สามารถที่ใช้น้ําประปาลงไปแล้วเราสามารถกรองน้ําแล้วได้น้ํานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาช่วยลดแรงงานแล้วก็การดําเนินชีวิตของเรานะให้สะดวกขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็นําความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยยกตัวอย่างหลายๆท่านนะต้องดูแผนที่ใช่ไหมคะสมัยก่อนเวลาเราเดินทางเราก็อาจจะต้องเช็คแผนที่ไปด้วยนะคะหลายๆคนก็ไปดูแผนที่ไทยหรืออ่านระยะทางนะคะตามหลักกิโลแต่ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของเวลาที่เราเดินทางไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซิร์ชได้นะคะผ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะทางโทรศัพท์นะคะด้วยแล้วก็ในเรื่องของด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลตนเองนะคะโดยวัดความดันผ่านโทรศัพท์มือถือวัดความดันต่างๆด้วยนาฬิกาอัจฉริยะแอปบันทึกสุขภาพบางคนใช้โทรศัพท์นะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการบันทึกการออกกำลังกายการเตือนบันทึกการดื่มน้ำบันทึกการนอนนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างวินัยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยียังเกี่ยวข้องกับความบันเทิงการดูหนังภาพยนตร์สื่อออนไลน์เพื่อผ่อนคลายแต่เราก็ควรใช้ให้พอดีหากมากเกินไปก็อาจจะกระทบต่องานต่อการเรียนต่างๆต่อสุขภาพได้อีกเรื่องนะคะก็คือการสอนควบคู่ในเรื่องของมารยาทของการใช้เทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นการพิมพ์ถ้อยคำสุภาพไม่ล้อเลียนไม่กลั่นแกล้งไม่เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นนะคะแต่สิ่งที่เราจำไว้ก็คือต้องส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะและคนอื่นด้วยดังนั้นการใช้เทคโนโลยีต้องมีความรับผิดชอบค่ะไม่ใช่วัดจากความทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูผลที่จะตามมาด้วยในเรื่องของความปลอดภัยและการเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสรุปก็คือนะคะเทคโนโลยีมีส่วนในชีวิตประจำวันกับพวกเราทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดำเนินในชีวิตประจำวันการเดินทางการเงินสุขภาพหรือแม้แต่การสื่อสารต่างๆนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้กว้างและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็รอบคอบรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นเรามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกันเถอะค่ะมาดูนะคะว่าเราจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจากเทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นนอนนะคะออกจากบ้านเราก็ใช้นะคะบางคนน่ะก็ใช้ทั้งวันของเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการติดต่อสื่อสารสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเราต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ในเวลาที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือใช้ติดต่อครูเพื่อนผู้ปกครองใช้ถ่ายภาพบันทึกเสียงหรือการทำงานส่งครูแต่ถ้าใช้เล่นเกมหรือใช้ดูสื่อที่ไม่เหมาะสมจะใช้ระหว่างเรียนจนไม่มีสมาธิดังนั้นผู้ใช้ต้องรู้จักควบคุมตนเองการใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญมากผู้เรียนก็สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตสามารถดูวิดีโอประกอบการเรียนอ่านบทความทำแบบฝึกหัดออนไลน์และส่งงานผ่านระบบออนไลน์ระบบต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบางข้อมูลเก่าบางข้อมูลผิดบางข้อมูลอาจเขียนโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือผู้เรียนจึงควรตรวจสอบข้อมูลนำไปใช้และดูว่าแหล่งข้อมูลมาจากหน่วยงานใดผู้เขียนหรือใครข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตและอ้างอิงหรือไม่ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่นำข้อมูลนะคะในเรื่องของงานเขียนงานวิจัยต่างๆมานะคะก็จะต้องมีการคัดลอกข้อมูลออกมาใช่ไหมคะนั้นต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะและการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องเกิดจากการอ่านและก็สรุปภาษาของตนเองและนำไปใช้สมกับงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนจะต้องมีระเบียบมากขึ้นนะคะไม่ลืมส่งงานไม่ส่งงานช้าและสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นแต่ต้องไม่

0: หรือหม้อเครื่องมือจะช่วยเราได้เมื่อเราใช้มันจริงๆเท่านั้นนะคะค่ะความสะดวกของเทคโนโลยีนะคะต้องมาคู่กับความรอบคอบการระมัดระวังอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะเราจะต้องรอบคอบในการใช้และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ควรใช้เพื่อประกอบความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้ใช้แทนการแพทย์นะคะหรือใช้แทนผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีอาการเจ็บป่วยจริงแต่เราใช้แอปพลิเคชันในเรื่องของสุขภาพเข้ามาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการรักษาแต่อาจจะเป็นข้อมูลผิดๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะก็ต้องอาศัยความรู้วิจัยทั้งความรู้และวิจารณญาณนะคะไม่ใช่เห็นอินเทอร์เน็ตและก็เชื่อทันทีโดยที่เราไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เราแบบไม่คิดแต่ต้องถามตัวเองว่าเทคโนโลยีที่เรากำลังจะเซิร์ชเข้าไปหรือข้อมูลที่เรากำลังจะหาเนี่ยเกิดประโยชน์หรือไม่นะคะกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นหรือเปล่าหรือกระทบต่อตัวเราหรือไม่ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีสติเทคโนโลยีจึงเป็นผู้ช่วยนะคะแต่ไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นแค่สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักในเรื่องของการใช้อย่างปลอดภัยและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงใช้ให้ตรงกับงานใช้ด้วยความปลอดภัยเคารพผู้อื่นเมื่อผู้เรียนเข้าใจนะคะและทุกท่านเข้าใจเทคโนโลยีก็จะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกของเราแต่ก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันด้วยค่ะเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของเทคโนโลยีและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยทางเทคโนโลยีนะคะไม่ได้มีระบบประกันว่าการใช้เทคโนโลยีแล้วนะคะเราจะไม่โดนหลอกหรือจะปลอดภัยนะคะเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วการซื้อของการทำธุรกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันรวดเร็วก็จริงง่ายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เสี่ยงต่อผู้ใช้ในเรื่องของต้องรู้เท่าทันนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยก็คือเรานะคะต้องใช้นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เราต้องการใช้เท่านั้นนะคะแล้วทุกๆท่านนะคะก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็การปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นอาชีพการทำงานชื่อจริงเบอร์โทรโดยเฉพาะนะคะบัตรประชาชนเลขประชาชนของเราวันเดือนปีเกิดข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ไม่ควรเปิดเผยในสื่อออนไลน์ถ้าไม่จำเป็นเพราะบางคนนำข้อมูลของเราไปปลอมแปลงอาจจะใช้หลอกลวงหรือบางครั้งก็นำไปสู่ในเรื่องของความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเราต้องตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปใช้นั้นน่ะเป็นประโยชน์ไหมปลอดภัยไหมน่าเชื่อถือไหมรหัสผ่านเป็นด่านแรกที่จะต้องปกป้องในเรื่องของบัญชีของเรารหัสผ่านที่ดีนะคะก็ไม่ควรเดาง่ายด้วยไม่ใช่วันเดือนปีเกิดไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ชื่อเล่นแต่จะต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะและเราก็ต้องจำได้ด้วยนะคะถ้าเราถูกขโมยนะคะทุกๆบัญชีของเราก็จะถูกขโมยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรหัสผ่านจะต้องเป็นรหัสที่มีความปลอดภัยสูงแม้กระทั่งเพื่อนสนิทต่างๆผู้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้ทุกครั้งเพราะว่าทุกวันนี้นะคะข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่คาดเคลื่อนข้อมูลที่ตั้งใจหลอกลวงอ่านเพียงหัวข้อเดียวก็ส่งภาพไปต่อกันหรือแชร์ข้อมูลไปแล้วนะคะดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราการแชร์ข้อมูลผิดๆก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ค่ะค่ะผู้ใช้เทคโนโลยีนะคะเวลาที่เราจะแชร์เวลาที่เราจะส่งต่อเวลาที่เราเห็นข้อมูลต่างๆเราต้องคิดก่อนว่าต้องรับผิดชอบในการที่จะใช้ข้อมูลเคารพผู้อื่นนะคะข้อความต่างๆนะคะก็ ไม่แต่ออนไลน์ต้องไม่ได้พูดต่อหน้าแต่ก็สามารถทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นได้ข้อมูลต่างๆที่รุนแรงการด่าทอการแชร์เผยแพร่ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางกรณีก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการกลั่นแกล้งออนไลน์และอาจมีผลต่อกฎหมายนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็เกิดผลกับตนเองและผู้อื่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้ผลงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องภาพเพลงข้อความวิดีโอหรือบทความที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าเราสามารถนำมาใช้ข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สร้างผลงานมีสิทธิ์ในงานของตนเองหากนักเรียนนะคะนำข้อมูลต่างๆภาพของผู้อื่นมาใช้ในการทำรายงานควรระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนไม่ควรคัดลอกงานทั้งหมดมาเป็นงานของตัวเองอ้างอิงแหล่งข้อมูลกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและให้เกียรติข้อมูลของผู้สร้างผลงานสิ่งนี้เป็นนิสัยที่ควรฝึกตั้งแต่เริ่มต้นความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีเช่นข้อความแจ้งว่าได้รับรางวัลลิงก์ให้กดเพื่อรับของฟรีข้อความรหัสผ่านต่างๆหรือการชักชวนให้โอนเงินหากพบข้อความลักษณะที่ไม่ควรนะคะไม่ควรก็คือให้หยุดคิดและไม่ควรกดลิงก์นั้นเข้าไปไม่ควรส่งต่อข้อมูลแล้วก็ควรปรึกษาตำรวจครูหรือบุคคลผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเพราะผู้ที่ไม่หวังดีมักจะใช้ความรีบร้อนนะคะความกลัวหรืออยากได้ของขวัญของรางวัลเงินต่างๆมาล่อเราให้เราอยากที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราผ่านไปแต่ถ้าเรามีสติในเรื่องของการลดความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยในการใช้ข้อมูลอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการดูแลสุขภาพในการใช้เทคโนโลยีการใช้หน้าจอจ้องหน้าจอมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เราปวดตามีปัญหาทางสายตาต้นคอปวดหลังนอนหลับยากแล้วก็เสียสมาธิเพราะเราอาจจะเป็นแบบเสพติดโซเชียลเทคโนโลยีมากนะคะดังนั้นทุกท่านต้องรู้จักแบ่งเวลาในการใช้เทคโนโลยีนะคะพักสายตาแล้วก็ไม่ให้โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนการพักผ่อนเพราะว่าในขึ้นโทรศัพท์มือถือต่างๆอาจจะรบกวนในเรื่องของการนอนการพักผ่อนซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถควบคุมการใช้ได้โดยใช้อย่างมีสติแล้วก็ไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามามีควบคุมชีวิตเรานะคะแต่ต้องใช้ให้พอดีสรุปก็คือความปลอดภัยความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะนำทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เนี่ยต้องรู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราการตั้งรหัสผ่านการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์การพิมพ์นะคะหรือการเคารพสิทธิของผู้อื่นให้ถูกต้องนะคะใช้ผลงานได้อย่างถูกต้องระวังการหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆคนโดนหลอกไปนะคะเราต้องรู้จักการควบคุมในเรื่องของการใช้นะคะมีสติรู้ทันควบคุมเวลาในการใช้หน้าจอถ้าทำได้นะคะเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตและก็สำคัญนะคะเราก็จะอยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะทำร้ายเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อ EP ที่แล้วนะคะนิงได้พูดในเรื่องของความหมายของ AI Literacy และความสำคัญว่ามีที่มาที่ไปและมีสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแต่ใน EP นี้นะคะนิงจะพาไปเจาะลึกเรื่องของโครงสร้างเฟรมเวิร์กว่ามีความสำคัญอย่างไรและนำไปใช้ได้จริงอย่างไรโดยเฉพาะในระบบของการศึกษาในประเทศไทยค่ะถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเฟรมเวิร์กนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือ4โดเมน2ก็คือ22 competency และ3ก็คือ3พิลล่าค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นการบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนต้องรู้จัก AI แต่บอกถึงว่าแล้วเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ AI อย่างไรบ้างและมีสิ่งไหนที่จะต้องแบบพัฒนาเพิ่มเติมนะคะและรวมไปถึงต้องมีทั้งกรอบความคิดทั้งทักษะแล้วก็ความรู้อย่างไรนะคะเพื่อก่อให้เกิดAI literacy อย่างแท้จริงค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะไปเจาะลึกเรื่องของ4มิติหลักนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ AI ในชีวิตจริงประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโดเมนแรกนะคะก็คือ engage with AI ค่ะคือการที่รู้เท่าทัน AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแชทบอทหรือว่าระบบแนะนำคอนเทนต์นะคะอันที่2นะคะ creating with AI ค่ะคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างช่วยคิดแล้วก็ช่วยต่อยอดไอเดียนั่นเองค่ะและ โดเมนที่3นะคะ manage with AI ค่ะก็คือการที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรใช้และก็เมื่อไหร่ที่เราไม่ควรใช้นั่นเองค่ะและโดเมนสุดท้ายนะคะก็คือ designing with AI ค่ะคือการที่เราเข้าใจว่า AI ถูกสร้างหรือถูกออกแบบมาแบบไหนนะคะและถูกสร้างมาด้วยชุดข้อมูลแบบไหนบ้างทำให้เรารู้ว่า AI นะคะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายส่วนด้วยกัน

หลังจากที่เราได้ทราบเรื่องของ4โดเมนหลักๆไปแล้วนะคะแล้วคำถามคือในแต่ละโดเมนเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ Framework เนี่ยแนะนำเราว่าเราต้องมี22 competency ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นถึงว่าแล้วศักยภาพไหนบ้างที่เราจะเป็นต้องโฟกัสแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการให้ AI ในการเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็การให้ AI นะคะช่วยการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆและรวมไปถึงเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยตัดสินใจว่า AI คนทำงานตรงไหนและมนุษย์คนทำงานตรงไหนค่ะและยังรวมถึงการคัดแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อฝึกโมเดลด้วยค่ะและสิ่งสำคัญภายใต้ competency นะคะก็จำเป็นต้องมี3ทักษะด้วยการที่ก่อให้เกิดศักยภาพอย่างแท้จริงนะคะก็คือเรื่องของ knowledge แล้วก็ skill และ attitude นั่นเองค่ะ knowledge นะคะก็คือการที่ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับ AI นะคะเช่นการที่รู้ว่า AI ถูกสร้างจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และก็การคาดเดาเชิงสถิตินะคะไม่ได้มีความเข้าใจในโลกมนุษย์แบบแท้จริงค่ะอันที่2นะคะก็คือ skill สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำได้นะคะตัวอย่างเช่น creative thinking critical thinking problem solving communication แล้วก็ collaboration ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะ attitude ก็คือกรอบความคิดที่ผู้เรียนควรจะมีนะคะตัวอย่างเช่นความอยากรู้อยากเห็นความรับผิดชอบความยืดหยุ่นและในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนั่นเองค่ะนิ้งขอยกตัวอย่างซีนาริโอจริงกับเด็กประถมและมัธยมนะคะเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นว่านำไปใช้ได้อย่างไรนะคะตัวอย่างแรกนะคะโดเมนของ engaging with AI นะคะหนึ่งใน competency ของโดเมนนี้นะคะก็คือการประเมินว่าผลลัพธ์หรือ output ของ AI นะคะควรที่จะต้องถูกยอมรับปรับแก้หรือปฏิเสธนั่นเองค่ะซีนาริโอแรกนะคะก็คือตัวอย่างเช่นการให้โจทย์ AI ในการทำเลขและก็การให้อธิบายวิธีการทำควบคู่กับวิธีการทำของเด็กนักเรียนเองนะคะเพื่อให้ดูว่ามีกระบวนการคิดและก็การยังไงบ้างนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะไม่เชื่อ AI เพียงเพราะว่ามันตอบเร็วหรือว่าดูมั่นใจนะคะแต่ว่าเป็นการที่ให้ฝึกมองไปถึงเรื่องของวิธีคิดกระบวนการแล้วก็การ evaluate ในการประเมินว่ากระบวนการที่เขาคิดนั้นน่ะมันสอดคล้องกับความรู้จริงหรือเปล่านะคะ knowledge ของ competency นี้นะคะก็คือการที่รู้ว่า AI นั้นค่ะมีข้อจำกัดแล้วก็ generative AI เนี่ยอาจจะสร้างข้อมูลที่ชวนให้เข้าใจผิดได้ส่วนสกิลนะคะที่สำคัญเลยก็คือ critical thinking นั่นเองค่ะและ attitude นะคะก็คือการที่มี responsible หรือมีความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ให้นักเรียนจับผิดนะคะแต่หมายถึงว่าให้นักเรียนเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือ output ที่ถูกสร้างโดย AI ขึ้นมาค่ะส่วนในระดับมัธยมนะคะก็อาจจะให้เด็กๆมัธยมลองถาม last language model เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะและก็ดูในเรื่องของ output ว่ามีอคติและมีความถูกต้องโดยเทียบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะและนี่ก็คือการที่ฝึก media literacy และ AI literacy ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าเด็กไม่ได้ใช้ AI เพื่อแค่หาคำตอบนะคะแต่ว่าเป็นการฝึกนิสัยที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันเลยก็คือการไม่เชื่อหรือรับคำตอบโดยอัตโนมัติแม้ข้อมูลเนี่ยจะมาจากระบบที่ดูฉลาดมากแค่ไหนก็ตามค่ะส่วน3สกิลของภายใต้ scenario นี้นะคะก็คือ knowledge เนี่ยก็คือทำให้เด็กรู้ถึงข้อจำกัดของ AI ว่าอาจจะมี hallucination หรือว่ามีอคติจากข้อมูลนะคะส่วนสกิลนะคะก็คือ cross checking คือการเปรียบเทียบระหว่าง output จาก AI และก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะนี่เป็นการพัฒนาอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการที่ให้นักเรียนไปวิจัยค้นคว้าด้วยในเรื่องของหนังสือแหล่งที่มาต่างๆและในตัวอย่างโดเมนต่อมานะคะก็คือCreating with AI ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับ Engaging with AI ตรงที่ไม่ใช่แค่รับข้อมูลจาก AI แต่เป็นเครื่องมือในการขยายความคิดของตัวเองนี่เองค่ะในระดับประถมนะคะอาจจะให้เด็กๆลองใช้ AI Generate ภาพขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นป่าในอวกาศหรือแล้วแต่ที่เด็กๆจะจินตนาการนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กลองเอาภาพที่ได้จาก AI นะคะไปแต่งเรื่องต่อในความคิดของตัวเองค่ะและจุดสำคัญของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการที่ไม่ให้ AI แต่งเรื่องแทนเด็กนะคะแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้เขาโดยที่เด็กๆยังเป็นเจ้าของเนื้อหาการตัดสินใจและจินตนาการของเรื่องทั้งหมดค่ะ Knowledge คือการเข้าใจว่า AI ไม่ได้มี creativity แบบมนุษย์แต่คือช่วยสร้างความเป็นไปได้จากแพทเทิร์นที่เรียนมา Skill ก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์และ attitude ก็คือ innovative และ adaptable นะคะเพราะเด็กกำลังลองสิ่งใหม่พร้อมปรับเปลี่ยนไอเดียของตัวเองผ่านการทดลองกับ AI ค่ะและในระดับมัธยมนะคะอาจจะให้ AI ช่วยสร้างข้อโต้แย้งสำหรับการโต้วาทีในชั้นเรียนค่ะตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ AI เพื่อให้เขียนคำตอบแทนนะคะแต่เป็นการใช้ AI เพื่อให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะทางนี้นะคะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนะคะได้คิดลึกขึ้นรอบคอบขึ้นแล้วก็ฝึกคิดแบบหลายมุมไม่ใช่แค่มุมเดียวค่ะ
knowledge ก็คือการเข้าใจว่า AI สร้างทางเลือกหรือมุม

มองจากแพทเทิร์นที่เคยเรียนมานะคะแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆสกิลนะคะก็คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสำรวจข้อโต้แย้งใหม่ค่ะและแอททิจูดนะคะอินโนเวทีฟก็คือการที่ผู้เรียนนะคะเริ่มมีการใช้ AI เข้ามาเพื่อได้รับมุมมองใหม่ๆและในส่วนของ Adaptable นะคะก็คือการที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับมุมมองของตัวเองเมื่อเจอเหตุผลของอีกฝั่งที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนค่ะซึ่งในคอมพิวเทนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้เด็กพึ่งพา AI อย่างเดียวแต่เป็นการที่เราให้เด็กๆนะคะใช้ AI เพื่อขยายมุมมองใหม่ๆได้มากขึ้นโดยการใช้งานอย่างมีสติและก็มีความรับผิดชอบค่ะเมื่อเราเห็นถึง4โดเมน22 competency แล้วก็3พิล่านะคะจะเห็นได้ว่าเฟรมเวิร์คเนี้ยไม่ได้สร้างแค่ผู้ใช้ AI แต่กำลังสร้างผู้เรียนที่คิดเป็นตั้งคำถามเป็นและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและยังคงให้มนุษย์เป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาสรุปแนวทางในการใช้เทคโนโลยีนะคะในชีวิตประจำวันของเราเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ผู้เรียนนะคะและผู้ใกล้ตัวนะคะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เราทำงานเรียนรู้ไวและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จึงต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เรียนควรรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่ใช้แทนความคิดทั้งหมดเราเลือกเป็นผู้เลือกใช้ไม่ใช้นะคะปล่อยให้เทคโนโลยีควบคุมเมื่อเข้าใจจุดนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีก็จะมีทิศทางมากขึ้นไม่ใช่ใช้ไปเรื่อยโดยไม่รู้ว่าใช้เพื่ออะไรแนวทางแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับวัตถุประสงค์หากต้องการเรียนรู้ควรใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะหรือทบทวนบทเรียนหากต้องการสื่อสารก็ควรใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะบุคคลที่เราจะติดต่อหรือในเรื่องของการทำงานควรเลือกเครื่องมือที่ทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้นการเลือกใช้ให้เหมาะสมและจะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาการลดความผิดพลาดตัวอย่างเช่นการใช้ปฏิทินในโทรศัพท์ก็จะช่วยในเรื่องของการเตือนงานเตือนความจำต่างๆการใช้แอปพลิเคชันข้อมูลก็จะช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบความคิดหรือการใช้โปรแกรมเอกสารก็จะทำให้งานเราเป็นระบบและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะเทคโนโลยีมีความจริงใจนะคะในเรื่องของการทำงานให้เราแต่เราก็ควรคิดให้รอบคอบนะคะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะและอีกเรื่องนึงในเรื่องของการตรวจสอบนะคะข้อมูลก่อนที่เราจะเชื่อพอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายในชีวิตประจำวันของเรามาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายทางนะคะแต่ข้อมูลนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดค่ะบางข้อมูลก็ล้าสมัยบางข้อมูลก็ไม่ถูกต้องและบางข้อมูลก็ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงนะคะทุกท่านคะผู้ฟังคะผู้เรียนจึงควรดูแหล่งที่มาวันเวลาการเผยแพร่และความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลก่อนที่เราจะนำข้อมูลลงระบบส่งต่อให้ผู้อื่นควรคิดก่อนแชร์และทักษะสำคัญของคนในเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันการส่งข้อมูลผิดพลาดก็จะทำให้ผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาผู้เรียนควรรู้จักรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นชื่อจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านเลขบัตรต่างๆไม่ควรเปิดเผยการตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายากและไม่ใช้รหัสเดียวกันทุกบัญชีควรออกจากระบบทุกๆครั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอุปกรณ์สาธารณะและไม่กดลิงก์แปลกๆที่ส่งมาโดยที่ไม่รู้จักบุคคลนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยไปนะคะแต่ก็จะช่วยกันป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกันป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้และลดจำนวนผู้ที่เกิดอาชญากรรมนะคะและก็ผู้ที่ประมาทเพียงครั้งเดียวการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนเข้าใจว่าทุกการพิมพ์ทุกการโพสต์และทุกการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นต้องใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องไม่กลั่นแกล้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้ผู้ใช้นะคะหรือว่าผู้รับบริการเกิดความเสียหายแต่เกิดผลกระทบนะคะคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะรูปภาพที่ไม่ได้

อนุญาตก็อาจจะละเมิดเจ้าของภาพผลงานที่คัดลอกโดยไม่อ้างอิงก็ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการค่ะค่ะดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงต้องควบคุมมารยาทจริยธรรมผู้เรียนควรรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่สร้างปัญหานะคะสร้างประโยชน์แล้วก็ไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการที่ให้ข้อมูลทางเท็จเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนนะคะผู้ใช้เนี่ยได้มีความรู้กว้างขวางสามารถดูบทเรียนย้อนหลังได้คำอธิบายแบบฝึกต่างๆก็สามารถทำย้อนหลังได้ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถดูออนไลน์ได้นะคะผู้เรียนก็ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากจนขาดสตินะคะขาดการยั้งคิดนะคะแล้วก็ไม่คัดลอกคำตอบนะคะไม่ทำความเข้าใจแล้วก็ให้ไม่ทำความเข้าใจไม่ได้ทำให้เกิดความเรียนรู้ที่แท้จริงครูนะคะจะต้องแนะนำนักเรียนเสมอนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกใช้อย่างมีเหตุผลใช้อย่างเป็นระบบนะคะเทคโนโลยีก็จะช่วยพัฒนาทักษะได้นะคะผู้เรียนต้องสามารถใช้แอปพลิเคชันนะคะต่างๆได้อย่างถูกต้องและวางแผนในเรื่องของการอ่านหนังสือการใช้เครื่องมือบันทึกรายรับรายจ่ายวินัยทางการเงินสิ่งสำคัญต่างๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองเมื่อเรามองทางภาพรวมนะคะเทคโนโลยีนะคะในชีวิตจริงควรยึดหลักง่ายๆใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้ปลอดภัยใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เกิดความรับผิดชอบทุกท่านก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือนะคะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามงานตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อข้อมูลต่างๆรักษาข้อมูลของเราไว้นะคะเคารพสิทธิของผู้อื่นแบ่งการใช้งานอย่างสมดุลนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อเรื่องของปัญหาสุขภาพหากทำได้เช่นนี้นะคะเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุกท่านนะคะในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนการสื่อสารการทำงานการใช้ชีวิตและท้ายที่สุดนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่การมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีนะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสตินะคะก็จะช่วยนะคะให้ผู้เรียนใช้นะคะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและก็รู้ทันเท่าทันนะคะภัยทางไซเบอร์เทคโนโลยีจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในทุกวันค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกับชั่วโมงที่2นะคะการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็ในวันนี้นะคะรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูเรามาถึงตอนที่9แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทิติแนะนำตัวอีกทีนะคะเผื่อท่านใดที่เพิ่งมาเปิดในตอนนี้นะคะดร.สกลวรรณพาเรืองค่ะ
0: ครับดร.ทิติธาราสุขครับก็วันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ครั้งตอนที่ผ่านมาทั้ง8ตอนเนี่ยเราพูดกัน2คน
2: ค่ะ
0: วันนี้เรามีเกสต์สปีกเกอร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิขออนุญาตแนะนำนะครับวันนี้เรามีแขกนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประเชษฐ์อินเนสนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ Maker Space นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกด้านการ Apply AI ด้วยซึ่งก็ตรงกับประเด็นวันนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็อาจารย์สกลวรรณอยากที่จะเกริ่นนำอะไรก่อนไหมครับเพราะหัวข้อวันนี้เป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับและการจัดการศึกษาครับ
2: ก็จะเชื่อมต่อให้จากตอนที่ผ่านมาเรามีการนำนวัตกรรมในเรื่องของการทำโปรแกรมในการเรียนรู้ภาษาซ
0: ึ่
2: งครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการให้ดูนะคะว่ารูปแบบของการที่เราปฏิบัติการในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อไปเชื่อมโยงในเรื่องของการสอนภาษาในเชิงวิชาชีพนะคะอาจารย์ในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าขายนะคะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ทุกท่านถ้ายังไม่ได้ดูต้องกลับไปดูนะในตอนที่ผ่านมานะ
0: ค
2: ะดังนั้นเนี่ยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเชื่อมโยงดูว่าในรูปแบบของ Maker Space แล้วก็ในรูปแบบของการคิดเชิงระบบแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์มันไปเชื่อมโยงอะไรกับในส่วนที่จะยกระดับสมรรถนะวิชาชีพเราอาจจะไม่ได้ผูกโยงเฉพาะวิชาชีพครูแต่หมายถึงทุกๆวิชาชีพจะต้องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกลายมาส่วนหนึ่งแต่ก่อนจะเป็น ICT literacy digital literacy แต่ปัจจุบันนะคะ literacy ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคุณต้องรู้ด้วยเพราะไม่ฉะนั้นการอยู่การใช้งานการประกอบวิชาชีพนี้ยากละอาจารย์สุภเชษฐ์มีความเห็นยังไงคะในบริบทนี
1: ้ในเรื่องของการแอพพลาย AI ก็ไปใช้ในวิชาชีพใช่ไหมครับก็จริงๆมันน่าจะเข้าคือต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนกันตั้งแต่อนุบาลนะที่เราผมว่าทุกคนคงจะทราบนะครับในประเทศไทยเราอาจจะเริ่มขึ้นช้าไปหน่อยแต่ว่าก็เราน่าจะค่อยๆปรับเข้าไปได้ครับก็มีความสำคัญมากๆครับในเรื่องของการใช้ AI นะครับมีหลายเรื่องที่เราอาจจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
0: ครับก็ในมุมมองเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะในครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดนอกจากเรื่องการประยุกต์ใช้ AI นะครับเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่าออกแบบเขาเรียกว่ามินิแอปใช่ไหมครับโชว์ให้ดูว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงว่าในกระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีสมมติว่ามี input process output นะครับทีเนี้ยการเข้ามาของ AI เนี่ยมันทำให้พฤติกรรมของผู้เรียนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแทนที่เขาจะมี input แล้วก็มาทำกระบวนการถูกไหมครับเพื่อให้ได้คำตอบแต่ปรากฏว่า AI ทำให้เขากระโดดข้ามจากเขามี input เขามีโจทย์จากคุณครูจากนั้นแทนที่เขาจะมาทำกระบวนการบางอย่างเพื่อหาคำตอบเขากลับป้อน input ตัวนั้นหรือคำถามตัวนั้นให้กับ AI แล้วก็ได้คำตอบเลยดังนั้นแต่คำตอบนั้นน่ะเขากลับนำไปใช้เลยถูกต้องไหมครับมันก็เลยทำให้กระบวนการที่เราอยากจะปลูกฝังในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดวิเคราะห์มันขาดหายไปซึ่งเราก็ได้นำเสนอกระบวนการในการแก้ไขก็คือการสร้างมินิแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยแทนที่จะใช้เขาเรียกว่า AI สำเร็จรูปอย่างพวก ChatGPT หรือว่า Gemini ก็ให้เขาเนี่ยใช้AI ของเราที่พัฒนาขึ้นมาโดยกว่าที่เขาจะได้รับคำตอบเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการในการที่จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเมื่อเขาใส่ข้อมูลเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะเห็นผลลัพธ์ซึ่งเราก็เอาผลลัพธ์นั้นมาเชื่อมโยงย้อนกลับเป็นวงจรป้อนกลับเพื่อจะมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะแก้ไขทีเนี้ยเรามาพูดถึงบริบทนะครับย้อนกลับมาบริบทว่า AI เนี่ยมัน เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วไอ้การศึกษาระบบเดิมกับการศึกษาระบบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะให้อาจารย์สุภเชษฐ์นะครับลองเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์สุภเชษฐ์เป็นคนที่มีประสบการณ์หนึ่งในประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อถูกไหมครับในต่างประเทศนะคร
2: ับ
0: ทั้งปริญญาโทปริญญาเอกได้ข่าวว่าเป็นนักศึกษาทุนด้วย ถูกต้องไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคงไม่กี่ปีนะอาจารย์นะนะครับ
1: ยังอยู่ในเลข2ครับ
0: เลข2
1: 2หลัก
0: โอเคนะครับตอนที่อาจารย์ไปเรียนระบบการศึกษาไทยกับระบบการศึกษาประเทศมันต่างกันตรงไหนบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบาย
1: ครับก็ถ้าพูดถึงมุมมองของการเรียนการสอนผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมันคือไม่ใช่ประเทศไทยหรอกน่าจะเป็นในระดับเอเชียวิธีการสอนของเอเชียกับวิธีการสอนของยุโรปอเมริกาเนี่ยผมว่ามันมีความแตกต่างกันเราจะเน้นในเรื่องของการท่องจำนะครับเรื่องของการคิดที่มันมีกรอบนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมว่าหลายคนน่าจะได้ยินแหละเรานั่งท่องสูตรคูณเนาะแต่ว่าในต่างประเทศเขาไม่มีต้องท่องสูตรคูณนะครับสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้จำได้แต่เขาจะใช้มันนะครับการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ของเราเนี่ยจะไม่ได้สอนให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับคือว่าง่ายๆคือต่างประเทศเขาจะใช้เครื่องมือนะครับในการพัฒนาแล้วก็การเรียนรู้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังคงใช้ในเนเจอร์ที่เป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันมากๆเลยในตอนนี้ผมเชื่อว่าในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันละตอนนี้ว่าที่ต่างประเทศเขาใช้ AI กันแบบไหนบ้างแต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีวิธีการในการพัฒนาเขาคงไม่ได้มานั่งสอน AI แบบปกตินะครับเขาน่าจะมีการแอพพลายในการที่เอา AI ไปใช้แล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนา AI เขาผมว่าสักน่าจะเกิน10ปีแหละที่เขามานั่งเรียนรู้เรื่องนี้กันไปแล้วเราจะเห็นว่าเรียกว่าอะไรปกโดยปกติถ้าเราลองนึกตามนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเรามีถ้าในอดีตเลยเนาะเรามีอะไรนะMSN เรามี Facebook นะครับเรามี YouTube เรามี IG เรามีอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการพัฒนาที่ไม่มีคู่แข่งเข้ามาแย่งกันในตลาดอย่างเช่นเราจะไม่มี Facebook อันที่2เราจะไม่มี YouTube อันที่2เราจะไม่มี IG อันที่2อะไรแบบนั้นแต่ AI ที่เป็น Generative AI เนี่ยมันมี ChatGPT ปุ๊บมี Gemini แล้วตอนนี้มีเป็นร้อย
2: มีเยอะมาก
1: มีเยอะมาก
2: มีอะไร
1: ใช่มีเยอะมากแปลว่าการพัฒนาเรื่องพวกนี้มันมีความแตกต่างจากเดิมแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้แบบคือถ้าเกิดเราจะใช้ AI ในการที่จะคือเหมือนเราจะลงทุนอะไรสักอย่างกับ AI อ่ะมันจะไม่มีความมั่นใจว่าตัวนี้มันจะยังคงอยู่หรือเปล่าในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าอย่างนั้นมันอาจจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนเข้ามาตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลย
2: มันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้สมัยก่อนที่เราพยายามจะวางในภาพของนโยบายใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: ที่บอกว่า active learning ก็จะอยู่ในคลาสเรียนแต่ปัจจุบัน active learning มันไม่อยู่เฉพาะคลาสเรียนละมันจะต้องมาเชื่อมกับการ reskill up skill ของผู้ที่อยู่ในโลกเลย
0: ใช่ครับ
2: ไม่ว่าวัยไหนก็ตามทีขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะในพาร์ทที่อาจารย์สกลวันได้เคยมีโอกาสได้ไปศึกษาช่วงหนึ่งนะคะที่นิวซีแลนด์นะคะไปที่พาเมสนอสนะคะ
0: ค
2: ในตอนนั้นได้ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่และได้มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวซึ่งเขามีลูกวัย8ขวบนะคะในความรู้สึกของเราก็มองว่าเด็ก8ขวบเนี่ยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็น่าจะเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆตอน8

0: ขวบใช่ไหมคะเป็นแบบท่องจำเป็นอะไรแบบนี้เหมือนที่อาจารย์สุภเชษฐ์บอกแต่ลักษณะของเขาไม่ใช่เลยค่ะรูปแบบการเรียนการสอนเน้นเกมฟิเคชันหรือการใช้เกมใช้กิจกรรมแล้วครอบครัวที่ไปอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีลูกอยู่คนเดียวอายุ8ขวบแล้วน้องเนี่ยพูดเก่งมากน้องฉาฉานมากแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้น้องเข้าในระบบของโรงเรียนปกติเขาเป็นรูปแบบของโฮมสคูลเป็นโฮมสคูลนะคะอาจารย์ก็คือเขาไปรับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการของเขานะคะโดยที่เอาหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยมาดูว่าพูดถึงว่าโปรแกรม learning outcome อะว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ทิติลองพูดซิโปรแกรม learning outcome นี่คืออะไรนะคะ
1: ครับก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมุ่งเน้นเขาเรียกว่าเราใช้คำว่าอะไรดีครับ
0: ผลลัพธ์การเรียนรู้
1: หรือว่า backward design
0: หรือ backward design เพราะฉะนั้นเด็กอายุ8ขวบก็จะดำเนินการตามกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่วางเอาไว้ในบริบทที่เขารู้จักลูกเขาดีว่าลูกเขาเด่นด้านไหนสนุกสนานด้านไหนอาจจะชอบในเรื่องของการวาดรูปซึ่งน้องนะคะชื่อเมดี้น้องเมดี้นี่ก็จะชอบเล่นเกมพวกเป็นคอสเวิร์ดเป็นอะไรเราเป็นคนไทยเราเป็นผู้ใหญ่โอ้โหบางทีเราก็เป็นเจ้าของภาษาเราก็ต้องมาเรียนกลายเป็นว่าเราก็ต้องมาฝึกทักษะกับเด็กด้านภาษากับเด็ก8ขวบแล้วที่สำคัญเด็ก8ขวบเนี่ยเรียนในพาร์ทของเกี่ยวกับโคดดิ้งแล้วนะแล้วก็เรียนในพาร์ทที่เกี่ยวกับลิทเทอเรซีทางด้านการเงินด้วยอาจารย
2: ์
0: ทำให้เราตกใจว่าโหเขาสอนเด็กตั้งแต่วัยนี้เลยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามหาลัยหรือว่าโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์นิวซีแลนด์พวกนี้ติดอันดับโลกเลยเราก็เลยไม่ได้แปลกใจว่าบริบทของเขาเนี่ยมันเป็นบริบทที่เสริมสร้างความรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นการเงินเรื่อง ICT แล้วก็ในเรื่องของด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเขาจะเน้นด้านนี้มากๆแล้วเวลาที่เขาทำแบบนี้เขาก็จะมีกิจกรรมว่าในทุกๆเทอมก็จะแบ่งช่วงเวลาไปอาจจะเดือนนึงนะคะมีการนัดสังสรรค์ระหว่างโฮมสคูลด้วยกันเด็กๆก็มาเล่นด้วยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะมีสมุดเป็นแบบฟอร์มในการบันทึกว่าได้ดำเนินการตาม KPI ที่วางเอาไว้สำหรับเด็กกลุ่มนี้พอเรียนจบตรงนี้ก็จะมีการสอบเพื่อเลื่อนชั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรับในส่วนของงานที่จะต้องมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกแบบนี้ค่ะ
2: ครับ
1: ครับจริงๆแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีที่เราคุ้นเคยก็คือของ Piaget ก็คือเด็กแต่ละช่วงอายุก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กที่เล็กๆก็อาจจะฝึกการใช้มือเราจะสังเกตเห็นว่ารถเข็นของเด็กก็จะมีอุปกรณ์ถูกไหมครับเป็นสีๆเป็นอะไรให้สัมผัสแล้วให้เด็กฝึกไปเรื่อยๆจนถึงการคิดในระดับที่เรียกว่าการคิดแบบชั้นสูงนะครับซึ่งก็เป็นเด็กโตแต่ประเด็นก็คือในบ้านเราเนี่ยนะครับเราถูกปลูกฝังมาในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบ banking system ก็คือเอาความรู้เนี่ยป้อนให้กับเด็กเหมือนที่ทางอาจารย์สุภเชษฐ์บอกนะครับก็คือให้เด็กท่องจำเดี๋ยวผมจะทดสอบอาจารย์นิดนึงว่าระบบ banking system เนี่ยมันได้ถูกฝังเข้าไปในการเรียนการสอนของบ้านเราอย่างไรสมมุติผมพูดประโยคนึงปุ๊บอาจารย์สุภเชษฐ์ตอบมาเลยนะครับตามความคุ้นเคยนะครับตอบได้ไม่ได้เป็นไรแต่เป็นการทดสอบเฉย
2: ๆ
1: นะครับอาจารย์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: เด็กเอ๋ยเด็กดี
2: ตอบไม่ได
1: ้จริงเหรอครับอาจารย์จะไม่ตอบว่าต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเหรอครับผมเอา
2: คำไปแล้ว
1: ผมเอาคำถามเนี้ยไปถามนะผู้เรียนหลายคน
2: ส่วนใหญ่ต้องมีโทนนิดนึงครับเด็กเอ้ยเด็กดีอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ใช่โทนไม่ใช่อาจารย์โทนไม่ใช่
1: เอาใหม่
0: โทนไม่ใช
1: ่เด็กเอ้ยเด็กดี
2: ต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน
1: โอเคแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าระบบ
2: ไปไม่ถึง10นะจำไม่ได้
1: แสดงว่าระบบ banking system เนี่ยมันทำให้เมื่อคุณครูบรรจุความรู้เข้าไปในสมองเราถูกต้องไหมครับเหมือนกับธนาคารเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณครูต้องการรีคอร์กลับหรือเรียกกลับเราก็สามารถจะตอบกลับมาซึ่งระบบการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยมันถูกทำแบบนั้นทำให้สมองเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีการจำเหมือนที่เราท่องสุดคูณอย่างที่อาจารย์บอกแต่ประเด็นสำคัญคือในโลกปัจจุบันเนี่ยความจำก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการประยุกต์ใช้งานถูกไหมครับนั่นแหละนะครับมีอย่างหนึ่งที่เป็นการเรียนการสอนปัจจุบันที่เราเห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่มีเวลาก็จะใช้ iPad หรือมือถือในการสอนลูกเราแปลกใจมากนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอินเทอร์เฟซใช้อินเทอร์เฟซบน iPad
0: เร็วมากเลยนะ
1: กับมือถือเนี่ย
0: ตึ๊บๆกดนู่นกดนี่
1: อาจารย์สุภเชษฐ์มีประสบการณ์ในส่วนนี้บ้างไหมครับ
2: เยอะเลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ผมอยากสะท้อนเรื่องของการที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเด็ก

0: ของเด็กเจน C เจนอัลฟาเจนเบต้าอะไรนะครับเมื่อก่อนที่เราเป็นเจน X เจน Y เบบี้บูมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยนึกว่าเอ๊ะใครเป็นคนกำหนดเจนแล้วเจนเนี่ยมันเกิดมาด้วยวิธีการอะไรยังไงแต่ยังไม่เคยไปหาคำตอบครับแต่ว่าเรามานั่งนึกดูอยู่ไอ้เนี่ยเด็กเจนเนี้ยที่เขาบอกว่าแบบว่าเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเกิดมาปุ๊บเล่นโทรศัพท์ได้แล้วใช้นู่นได้แล้วนี่ได้แล้วแต่ว่านั่งดูว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้เขาใช้โทรศัพท
1: ์
0: มันเขาก็จะใช้ไม่เป็น
2: ใช่
0: ถูกป่ะก็แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เจนพ่อแม่เนี่ยแหละเป็นคนสร้างเจนนี้ขึ้นมาถูกไหมถูกไหมเจนพ่อแม่ของเขาอ่ะอย่างเจนซีพ่อแม่คือใครล่ะถ้าพ่อแม่เขาเป็นเจนเอ็กเจนซีคนนี้นะก็จะกลายเป็นเหมือนเจนเอ็กแต่ถ้าพ่อแม่เป็นเจนวายเขาก็กลายเป็นเจนวายถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเด็กทุกวันนี้ที่มันใช้ที่เขาใช้เทคโนโลยีกันได้เนี่ยเยอะๆดีๆเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าเราโยนเทคโนโลยีให้เขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราไม่มีเวลา
2: เขาเกิดความคุ้นชินในการที่จะใช้งาน
0: ใช่มันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วบอกว่าเขาเป็นเริ่มเป็นสากลนะเขาจะไม่ฟังเพลงไทยไม่อะไรก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมามันก็เป็นแอปพลิเคชันที่มันทำให้เขาติดต่อสื่อสารกับโลกกว้างได้ดีไหมดีนะด
1: ี
0: แต่ว่าคือมันก็ต้องอยู่ที่เราว่าเราจะควบคุมยังไงให้เขาใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพ
2: ครับโอเคค่ะ
1: แสดงว่าอาจารย์กำลังจะพูดว่าหนึ่งในต้นกำเนิดของเจนหรือพฤติกรรมของเจนเนี่ยเกิดจากการจัดสิ่งแวดล้อมของตัวผู้ปกครองเองเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาปรับตัวเพราะเราเป็นคนเซตให้กับเขาดังนั้นการถือกำเนิดของเจน C หรือเจน Z นะครับหรือเบบี้หรือว่าเจนไปจนถึงอัลฟาใช่ไหม
0: อ
1: ั
0: ลฟาเบต้าไปถึงเบต้าน
1: ะครับ
2: ก็คือยังกลับไปเบบี้บูมเมอร
1: ์ใช่กำลังรีคอร์ไปหาเจนใกล้ๆตัวเองดังนั้นปุ๊บเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราจัดสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าเด็กปัจจุบันไม่สามารถที่จะอ่านหรือสะกดได้เพราะว่าเขากระโดดข้ามคือปัจจุบันในอดีตเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นฝึกภาษาใช่ไหมครับเราฝึกภาษาด้วยการเริ่มต้นในการใช้คำพูดง่ายๆปฏิสัมพันธ์เราฝึกในการฟังก่อนแล้วก็ออกเสียงก่อนแต่เราไม่จำเป็นต้องอ่านเขียนถูกไหมครับแต่ว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เฟซเขาคือหน้าจอกราฟิกเขาก็พยายามที่จะซึมซับหน้าจอกราฟิกมากกว่าที่จะสื่อสาร
2: ใช่ถ้าจะย้อนเจนนะอาจารย์ไหนๆก็เบบี้บูมเมอร์แล้วเบบี้บูมเมอร์นี่สังเกตไหมคะท่านจะมีความจำเป็นเลิศในเรื่องของแผนที่ในเรื่องของหนังสือต่างๆจำแม่นนะคะทีนี้พอมาเจน X ล่ะเจน X ก็จะมีการผสมผสานนิดนึงนะคะมีการเหมือนระบบเหมือนอะไรบางอย่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังได้ในเทคโนโลยีด้วยพอมาเจน Y นี้ก็เริ่มที่จะมีด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่เสริมสร้างขึ้นมาแต่ก็ยังจะไม่เก่งเท่าในส่วนของเจนอะไรคะเจน C
1: เจน C
2: แล้วก็เจนอัลฟา
1: ครับ
2: ไม่ได้แปลกเลยนะคะก็อย่างที่อาจารย์สุภเชษฐ์บอกว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมการสร้างระบบในการคิดให้กับเขาทำให้กลุ่มแต่ละเจนดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านอยู่เจนไหนนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมของท่านได้ถูกปลูกฝังในระบบที่เหมาะสมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเป็นจุดแข็งในเรื่องของเทคโนโลยีได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับความเป็นเจนยกตัวอย่างประเทศจีนถ้าพูดเรื่องเจนละประเทศจีนเนี่ยให้มีการเรียนโคดดิ้งแล้วก็เรียนในเรื่องของแคนวาปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนชั้นอนุบาล นะคะอาจารย
0: ์
2: เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่จัดให้กับเขาเนี่ยทำให้เด็กกลุ่มนี้นะคะพัฒนามาก็ค่อยๆเชื่อมโยงมาจนเป็นขั้นที่แบบว่าแอดวานซ์ได้ต่อไปเขาอาจจะสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือดิจิทัลเนี่ยได้มากมายนี่ก็คือความคิดของทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนนะคะ
1: ครับก็ทำอย่างที่อาจารย์สกลันพูดทำให้นึกถึงข่าวอันนึงที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่หรือวัยชราเนี่ยมีการแห่เข้าไปเขามีมหกรรมที่มาติดตั้งตัวอะไรนะครับเอใหม่ที่เป็นเอเจนต์ชื่อน้องกุ้งถูกไหมครับที่ว่าที่มีข่าวจากจีนว่ารัฐบาลสนับสนุนให้คนทุกวัยเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ความเป็น AI เอเจนต์นะครับคนที่ติดตั้งไม่เป็นก็จะมีนักศึกษาหรืออาสาสมัครมาช่วยติดตั้งให้เพื่อให้เขาได้ใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่งี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาในการศึกษาในบ้านเรานะครับซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่า AI เนี่ยเรามาไม่นานนักเนาะผมว่าประมาณ3ปีได้ไหมครับอาจารย์
2: ถ้ามาแรงๆเนาะประมาณ
0: แต่ว่าจริงๆมันมาก่อนปีกว่าๆที่จะ
2: ที่คนทั่วไปใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่
2: คนทั่วไปตระหนักเนี่ย
1: ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าการเข้ามา AI เนี่ยมันส่งผลต่อบทบาทหรือหน้าที่ครูของเราอย่างไรนะครับจากเดิมที่ไม่มี AI กับหลังจากมี AI แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ
0: โอ้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: ครับคือก่อนเอาระบบเดิมของมันจริงๆมันมีเยอะมากมันหลายเรื่องพูดวันนี้

0: ก็ได้
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ือไม่ว่าจะ
1: ต่อยเทปเทปหน้าต่อย
0: ต่อยเทปได้ครับคืออ่ะอย่างสมมุติว่าเราจะเตรียมการสอนถ้าเป็นสมัยก่อนหรือสมัยรุ่นเราเนี่ยก็ต้องนั่งทำแผนการสอนพอมี AI อาจารย์ก็ใช้ AI ทำแผนการสอนง่ายๆเลยดีไหมดีนะผมใช้ AI ทำแผนการสอนเหมือนกัน
1: ครับ
0: ดีกว่าที่เรามานั่งคิดเองทั้งเซฟเวลาทั้งครบความครบถ้วนนะความสมบูรณ์ของเนื้อหาเนี่ยดีกว่าเยอะเลยแต่เราต้องใช้
2: เป็นตัวตั้งต้นเนอะเป็นต
0: ั
2: วตั้งต้นที่เราจะมาดูมาแอพพลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเราอีกครั้งหนึ่งโดยที่มาตรวจทานมาตรวจข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วบางทีใช้สามเศร้าเหมือนวิจัยได้เลยนะอาจารย
0: ์
2: ใช้หลายๆโปรแกร
1: ม
2: แล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยในพาร์ตตรงนี้อะไรที่เราตกหล่นหรืออะไรที่สมควรที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนออกไป
1: เพราะว่าถ้าให้เราเริ่มต้นจากศูนย์นะให้เรามานั่งเขียนมคอตั้งแต่อันแรกมันทันแรกมันทันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันยาก
0: มันยากก็ copy มคอก็ copy เหมือนกันทั้งประเทศแต่แบบนั้นแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วยิ่งพอมีไอตัว PLO เนี่ยนะเราสามารถที่จะใช้ AI ช่วยในการที่มาPLO แบบไหนนะที่จะเหมาะแต่เราก็ต้องอินพุตข้อมูลไปดีๆ
2: ใช่
1: ใช่
2: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะบริบทแตกต่างกัน
2: พออาจารย์สุวเชษฐ์พูดอย่างนี้ตรงเลยนะคะสำหรับผู้ชมรายการเนี่ยนะคะการที่ใช้ AI เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเอาข้อมูลที่เขาคิดมาทั้งหมดเขาเจเนเรตมาทั้งหมดพูดง่ายๆตอนนี้ AI เริ่มเหมือนเพื่อนละเลยแบบใช้คำว่าคิดแต่จริงๆแล้วเขาเจเนเรตมาเป็น Big Dataแต่ถ้าคุณไม่วางสโคปหรือ environment ให้กับเขาโดยเอาข้อมูลที่ถูกต้องและจำกัดขอบเขตของเขาว่าให้คิดจากในบริบทตรงนี้ให้เจเนเรตจากบริบทตรงนี้โดยที่เอาแผนการสอนเราใส่เข้าไปเอาในส่วนของข้อมูลที่เป็นเล่มหลักสูตรใส่เข้าไปหรือในรายวิชาที่เกี่ยวข้องใส่เข้าไปบริบทที่เหมาะสมใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไปคิดนอกกรอบเกินไปนะคะบางทีไปเอาคนละเรื่องเข้ามาต่อแต่ถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เป็นสโคปของงานของเราที่ชัดเจนขึ้น
1: ก็จริงๆแล้วมันมีคำพูดหนึ่งที่หลายคนมักจะตั้งประเด็นคำถามก็คือเวลาเราใช้ AI เนี่ยนะครับทำไมคนหลายคนที่ใช้แอปพลิเคชัน AI ตัวเดียวกันแต่ทำไมแล้วก็ใช้คำถามเหมือนกันเลยพูดง่ายก็คือก๊อปพร้อมมาเลยแต่เมื่อเรารันพร้อมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคำตอบไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ถ้าในมุมมองของผมไม่ได้เป็นอินดีฟในเรื่องของตัวเอนจิเนียริ่งนะครับเราก็เข้าใจว่า AI หลายๆตัวมันไม่มีซีด
0: ค
1: ำว่าไม่มีซีดปุ๊บดังนั้นเวลาที่เราถามคำถามปุ๊บเนี่ย AI ก็จะมีการแรนด
0: อม
1: ไปดึงฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามที่เขาเก็บไว้แล้วดึงมาเพื่อใช้ในการประมวลผลแล้วก็เจเนเรตคำตอบแล้วถ้าในความเป็นเอนจิเนียริ่งอะครับอาจารย์จะมีวิธีการอธิบายตัวนี้ให้แต่ละคนเข้าใจได้ไงว่าทำไมพร้อมเหมือนกันแอปเหมือนกันแต่ทำไมคำตอบไม่เหมือนกันนะครับ
0: ครับจริงๆแล้วผมว่าสมมติว่าถ้าเราค้นหาข้อมูลเนาะเอาง่ายๆเลยนะแบบแค่ใช้คำเดียวกันในการค้นหาข้อมูลผ่าน Google หรือผ่าน Search Engine ตัวใดก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งนะครับนอกจากว่าเราจะใช้งานมันบ่อยมากๆแปลว่าอะไรแปลว่ามันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเวลาเราถามเข้าไปก็เหมือนกับเขาไปค้นหาข้อมูลนะงั้นการค้นหาข้อมูลของเขาเนี่ยก็คือเจอปุ๊บก็เอามาตอบ
1: คร
0: ับ งั้นข้อมูลที่ณเวลานั้นเวลาเราถามไปปุ๊บเนี่ยเขาไปเจอข้อมูลไหนก่อนเขาก็จะเรียบเรียงตัวนั้นแหละเอามาตอบนะครับกับอีกอันนึงก็คือเขาเคยจำได้ว่าเราเคยเข้าไปถามหรือเข้าไปค้นหาอะไรในเครื่องของเราเนี่ยเราเคยไปทำอะไรบ้างเขาก็จะไปหาจากข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอามาตอบอะไรแบบนั้นนะครับก็ง่ายๆก็คือเขามีอะไรอยู่ในมือเขาก็เอามาตอบเลยใช่ไหมฮะเหมือนกับเราแบบว่าเรานั่งบอกว่าวันนี้กินอะไรปุ๊บเนี่ยอาหารอยู่บนโต๊ะเนี่ยเอาอะไรมาวางอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาก็ตักก่อนงี้ถ้าเกิดเราเอาอาหารมาวางที่มันแตกต่างกันเขาก็จะเลือกแตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราเคยจำได้ว่ากินนี้อร่อยเราก็จะตักอันนั้นก่อน อะไรแบบนั้น
1: ครับแล้วแอป AI ยอดฮิตนะครับที่อาจารย์เคยได้สัมผัสหรือไม่ก็เห็นนักศึกษานิยมกันเนี่ยอาจารย์พอที่จะบอกเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าในกลุ่มนักศึกษาที่อาจารย์สอนอยู่แน่นอนซึ่งเป็นนักศึกษาวิศวกรรมนะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้าง AI แล้วเขาใช้ AI ตัวนั้นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ตามในสไลด์นี้เลยครับคือจริงๆแล้วยอดฮิตเลยก็คือมี ChatGPT Gemini นะอันนี้จะเป็นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ค้นคว้าอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็คุย

0: ันนี้ก็คุยไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอาจจะลองทำแล้วใช้ ChatGPT ทำอันนี้ไม่สำเร็จหรือไม่ดีนะครับเขาก็อาจจะเริ่มไปค้นหาดูว่าแล้วตัวไหนนะที่มันเหมาะเช่นสมมติว่าอยากจะทำรูปรูปภาพออกมาปุ๊บเขาใช้ ChatGPT ทำใช้ Gemini ทำอาจจะออกมามีความแตกต่างกันเขาก็เลยไปลองดูว่าไอ้ตัวอื่นที่มันใช้ได้มันเป็นอะไรบ้างเขาก็เจอไปค้นหานะครับแล้วก็มันก็จะมีตอนนี้สื่อมันก็มาเยอะมากก็จะมีเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวนี้เหมาะอะไรตัวนั้นเหมาะอะไรเนี่ยตัวนี้มีระดับสูงกลางต่ำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เยอะแยะแล้วคราวนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาเราบอกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นเนี่ยอีก1อาทิตย์หรืออีก1เดือนข้างหน้าอาจจะไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนใช่งั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเรียนรู้กันเหนื่อยเลย
1: ใช่ค่ะก็เหมือนเป็น active learning ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบแล้วก็นอกระบบเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะคะ
2: ครับก็แสดงว่าสิ่งที่ดร.สุภเชษฐ์พูดกันก็คือว่า AI เนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นในการศึกษาเนี่ยเราอาจจะหยิบ AI ที่เป็นเขาเรียกว่ายอดฮิตมาแล้วก็ลองใช้มันจนกระทั่งเราค้นพบความต้องการของตัวเองแล้วก็ค้นพบข้อจำกัดของ AI ตัวนั้นหรือความสามารถจากนั้นเราก็จะเริ่มเสาะหาแล้วว่าไองานเฉพาะที่เราสนใจเนี่ยมันมี AI ตัวไหนที่เก่งและสามารถตอบสนองเราได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเดียวด้วย
2: ใช่
0: เพราะว่ามันเร็วเนี่ยมันเร็วใช่ไหมเราก็ใช้กับทุกตัวเลยผมก็จะใช้อย่างเงี้ยกับทุกตัวเลยบางตัวทำออกมาได้ไม่ดีก็หยิบส่วนหนึ่งของอีกตัวนึงมาใช้กับอีกส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้
1: ค่ะเพื่ออุดรูรั่วตรงนั้นแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีในลักษณะที่พัฒนาตัวเองมันกินข้อมูลเป็นอาหารเพราะมันกินอาหารมันก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองเราก็จะได้เรียนรู้และมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนมันพัฒนาตัวเองได้เร็วช้ามากน้อยและตอบสนองในงานของเรามากกว่ากันยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Gemini เนี่ยมันก็จะมีการกำหนดเจมใช่ไหมคะอาจารย์เจมที่เกี่ยวข้องเราก็อาจจะกำหนดไว้ว่าเจมนี้เอาไว้ใช้กับวิชากฎหมายเช่นเราเรียนกฎหมายเจมนี้เอาไว้ใช้กับวิชาฟิสิกส์ยกตัวอย่างนะคะเจนนี้วิชาภาษาไทยเจนนี้วิชาอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นบริบทของข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในเจมหรือความสามารถที่เราบอกเขาไว้อะมันก็จะสโคปอยู่ตรงนั้นและก็อีกตัวเหมือนโน้ตบุ๊ก LM อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเช็คลิสต์ในบริบทที่เท่ากับงานที่เราจะทำเท่านั้นอาจารย์มีความเห็นยังไงคะ
0: ครับอันนี้อาจารย์โทษทีครับอันนี้อาจารย์สกลวันกำลังพูดถึงที่คนที่แบบเริ่มใช้ AIเก่งแล้วนะสำหรับคนที่แบบอาจจะแค่หัดใช้หรือว่าใช้ไปทั่วๆไปใช้แบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ไปธรรมดานะครับสมมติอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเจมเมื่อกี้เนี่ยก็หมายความว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าในแต่ละ AI ที่มันมีอยู่เนี่ยครับเขามีฟีเจอร์พิเศษหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยในการที่เราทำให้เราพัฒนาหรือว่าหาคำตอบให้มันตรงให้มันถูกมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: ครับก็จริงๆแล้วเจมมันถือกำเนิดมาจากอะไรก็ตามที่เราทำบ่อยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมว่า AI มันเป็นอะไรที่มันไวมากๆนะครับสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มสอน AI ใหม่ๆนะครับเราจะผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่า prompt engineering นะครับซึ่ง prompt engineering เนี่ยเราก็จะถูกสอนว่ามันก็ต้องมีโครงไหมครับมีหน้าที่ของคำสั่งที่เราจะป้อนเข้าไปที่เป็นพร้อมไม่ว่าจะเป็นถ้าดูตามสไลด์ก็คืออย่างเช่นบทบาทเราต้องกำหนดบทบาทของตัว AI ว่า AI จะต้องเป็นใครนะครับ2ก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย target นะครับ3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับจะออกเป็นรูปแบบยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือคำตอบเนี่ยอยากได้เป็นตารางอยากได้เป็นบุลเลตอะไรก็ว่าไปซึ่งทีนี้มันผูกพันเรามานานพอสมควรทีนี้เจมมันก็น่าจะเกิดจากตอนที่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะเขียนพร้อมเพื่อให้ได้งานหนึ่งถ้าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นกำหนดบทบาทกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือว่าฟอร์แมตมันเสียเวลานะครับก็สู้ทำเจมขึ้นมาก็คือคำสั่งอันนึงแหละซึ่งมันสามารถทำงานนั้นซ้ำๆได้โดยเราไม่ต้องไปอิดิทมันมากนะครับนั่นคือเรารู้ใจตัวเองแล้วว่าเราอยากจะได้อะไรได้ข่าวว่ามีหลายท่านทำเจมขายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นเขามีเผยแพร่เจมทำวิดีโอสำหรับคนที่อาจจะเขาเรียกว่ามีแกลบระหว่างลิเทเลซี่ก็คือรู้ว่าตัวเองอยากทำวิดีโอเพื่ออาจจะไปสร้างรายได้ไปทำลง TikTok ไปทำลง YouTube เป็นสารคดี แต่เราไม่มีความสามารถในการที่จะเจนภาพให้สวยและภาพอาจจะไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นพระเอกตอนซีนแรกหน้าเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมซีนกลางเปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะซีนหลังเอ๊ะทำไมเปลี่ยนทรงผมดังนั้นก็เลยสร้างตัวเจมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ควบคุมหรือคอนโทรลทำให้เกิดความสมูทได้ข่าวว่าเจมหลายเจมเนี่ยขายได้หลายตังค์นะ
1: ซึ่งในบริบทตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่นเจมินายเขาก็มีการทำเจมแบบกลางๆเอาไว้ให้เช่นคู่หูในการเขียนโค้ดมั่งล่ะนะคะหรือเป็นเจมต่างๆที่สอดคล้องนะคะดังนั้นในพาร์ตตรงเนี้ยเจมที่อย่างอาจารย์ทิติพูดแล้วก็อาจารย์สุวเชษพูดเนี่ยก็อาจจะมาเชื่อมโยงในเรื่องของการเป็นเจมที่เกี่ยวกับแผนการสอนกับคุณครูอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยเวลาเราจะมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูเราก็ใช้เจมตัวนี้แล้วเราก็เชื่อมโยงความที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มี environment ของ Google ด้วยก็ไปลิงก์กับ Notebook LM ลิงก์กับในส่วนของ Gmail อีก Opal อีกแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเป็น environment ในงานของเราแล้วเราก็เก็บระบบต่างๆเนี่ยเอาไว้ตรงนี้การค้นหาเอกสารข้อมูลมันก็ง่ายยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆอันนี้น่าสนใจที่อาจารย์สกลวรรณยกตัวอย่างหลายๆฟังก์ชันเพราะว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าเนื่องจาก AI ก็มีคู่แข่งกันเยอะถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่จะดีที่สุดก็คือพยายามบูรณาการ
0: ใช่
2: นะครับของฟังก์ชันต่างๆเข้าร่วมกันซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์สกลวรรณพูดมาก็คือเหมือนกับการบูรณาการภายในค่ายของ Google เองนะครับซึ่งเขามี Gemini อยู
0: ่
2: นะครับแล้วก็มี Notebook LM
0: ครับ
2: ทีนี้ประเด็นก็คือ Gemini ก็มีหน้าที่เหมือนกับเป็น Generative AI แต่โดยเราอาจจะมีความยากในการกำหนดขอบเขตแล้วก็ข้อมูลสมมติว่าผมอยากจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปใน Gemini เยอะๆอาจจะมีข้อจำกัดแต่ในขณะเดียวกันตัว Notebook LM ก็ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นคลังสมองนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้AI เข้าใจบริบทของเราอย่างไรเราก็อัปโหลดข้อมูลเข้าไปนะครับให้เยอะเขารองรับได้หลายไฟล์ผมเคยอัปโหลดไฟล์เข้าไป100ไฟล์200ไฟล์ก็ยังได้อยู่นะครับอาจารย
0: ์อาจารย์อัปโหลดอะไรเข้าไปเยอะ
1: แสดงว่าเนื้องานเนี่ยเยอะเยอะแล้วก็บริบทเกี่ยวกับตรงนั้นใช่มั้ยคะ
2: ตอนที่ผมทำเนี่ยเราเริ่มต้นจากเอาไฟล์ทั่วๆไปเนี่ยที่เราสนใจสกัดเข้าไปอัปโหลดเข้าไปจากนั้นเมื่อเราตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วได้คำตอบ
0: คร
2: ับ แล้วเราชอบคำตอบนั้นเราก็คอนเวิร์ตคำตอบนั้นให้กลายเป็นโน้ตนะครับเมื่อเราได้โน้ตเสร็จปุ๊บแล้วเราคิดว่าโน้ตเนี่ยน่าจะเป็นไพรออริตี้แรกๆของตัว AI
0: คร
2: ับ เราก็คอนเวิร์ตตัวโน้ตนั้นให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลจากนั้นเราก็ใส่แหล่งข้อมูลโดยใส่ตัวเลข00ไปข้างหน้าแหล่งข้อมูลเพราะระบบ AI ก็ง่ายๆครับสแกนจากบนลงล่างถ้าผมจำไม่ผิดดังนั้นถ้าเกิดเรากำหนด priority ให้ข้อมูลทุกครั้งข้อมูลบางอย่างที่เราอยากให้ AI เนี่ยสแกนแล้วก็เริ่มต้นหรือว่าไม่พลาดเราก็สามารถกำหนดในส่วนเงื่อนไขนี้ได
0: ้
2: จากนั้นก็เราก็เชื่อมโยงไอ้ความสามารถตัวนี้เข้ากับ Gemini เพราะมันจะมีฟังก์ชันโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับอาจารย์ซึ่งมันก็สามารถเชื่อมโยงตัว generative เข้ากับตัวฐานข้อมูลหรือเราเรียกว่าการเชื่อมโยง LLMเข้ากับ LM นั่นเองนะคร
1: ับ LLM คืออะไรและก็ LM คืออะไรเดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมทราบด้วย
2: นะครับ LLM ก็คือ Large Language Model นะครับก็คือเป็น AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
1: เหมือน Big Data
2: ได้หลากหลายนะครับ
1: ChatGPT แบบนี้แต่ถ้า LM
2: ก็คือ Language Model
1: นั่นคือจำเพาะเจาะจงให้เอาเฉพาะข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไป
2: ใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มเล่น AI ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งกังวลนะคะเพราะจริงๆแล้วมันง่ายมากๆแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการกระบวนการเรียนรู้และอินทิเกรตเข้าไป
0: คร
2: ับ จริงๆแล้วมันเหมือนกับเราพยายามที่จะเหมือนกับจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดขอบเขตการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเองว่าสมมุติเราสอนเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เด็กก็ควรจะต้องเรียนรู้เนื้อหาตัวนี้ถูกไหมครับให้อยู่ในกรอบดังนั้นการที่เราใช้ Notebook LM เพื่อกำหนดกรอบเพื่อสร้างเนื้อหาหรือไม่ก็อาจจะแชร์ตัวเนื้อหาการเรียนรู้ให้กับเด็กก็ทำให้เด็กเนี่ยเวลาค้นหาข้อมูลหรือตั้งคำถามเนี่ยก็จะได้คำตอบที่อยู่ในกรอบการเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่กระโดดข้าม
0: ไม่กว้างเกินไป
2: อาจารย์พอมีประสบการณ์ในส่วนนี้มา
1: อยากจะฟังอาจารย์สุวัช
2: แชร์ไหมครับว่า
1: แชร์ในพาร์ทตรงนี้บ้างค่ะ
2: เพราะได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ดูแลทั้งนักศึกษาโทเอกใช่ไหมครับ
0: ครับก็จริงๆก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆอาจารย์ทิติก็คือเราก็ใส่ข้อมูลให้กับ AI ให้ AI เจนข้อมูลหรือเจนคำตอบที่เราต้องการมาเท่ากับที่เขามี ไม่กว้างจนเกินไปนะเพื่อกำหนดกรอบให้กับเขา
2: ครับ
0: บางทีก็อยากจะให้เขาเตรียมจากหนังสือเล่มนี้เลยโดยเฉพาะเราก็ใส่หนังสือเล่มนี้ไปเลยนั้นเราก็มาดูแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันเหมาะสมนะมันดีนะเนื้อหาครบถ้วนนะนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อ่ะสองเล่มสามเล่มก็ประมาณอย่างนั้นเหมือนกันครับ
1: ค่ะก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะคะก็จากที่ฟังเราทั้ง3คนเนี่ยพูดในบริบทที่เกี่ยวข้องท้ายที่สุดแล้วในการเรียนรู้ผ่านบลูมแท็กซอนอมีหรือในลักษณะของการเรียนรู้ตามลำดับขั้นเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่ในเชิงของการเรียนรู้แต่ในส่วนตรงนี้มันทำให้โลกของการเรียนรู้เราเนี่ยมันเปิดกว้างกับผู้คนและทำให้เราสามารถสโคปในเรื่องของการสกิมสแกมสแกนข้อมูลเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในบริบทของการที่อาจารย์สุภเชษฐ์บอกว่าเอาหนังสือมาในเล่มบริบทที่เราต้องการที่จะเรียนรู้มันส่งผลให้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือเนี่ยได้ในสโคปที่เป็นสกัดใจความสำคัญแต่เราก็อย่าเพิ่งไว้ใจในพาร์ทที่การสกัดนั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์เพราะท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาอ่านหรือทบทวนในหนังสือที่เป็นตัวออริจินอลเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้มาตรวจสอบว่าสิ่งที่สกัดออกมาเนี่ยมันครบถ้วนเพราะมีการวิจัยเหมือนกันนะคะว่า AI บางตัวเนี่ยในบางพาร์ทของการที่เขาสกัดข้อมูลมาอาจจะขาดข้อมูลใจความสำคัญที่ถูกดึงออกไปในกลางๆเล่มบางทีเราทำไปเป็นหลายๆหน้าใช่ไหมคะ
0: อ
1: าจจะขาดหายไปบางส่วน
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดการอ่านทั้งหมดแล้วก็มาสรุปด้วยตัวเราเองแล้วก็ใช้ตัวนี้ประกอบในการเรียนการสอนมันก็เสริมให้เราสามารถที่จะศึกษาได้เร็วขึ้นอาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคือเสริมนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ย
2: คร
0: ับผมเน้นคำว่าเข้ามาช่วยนะ
1: ไม่ใช่
0: สร้างให้เรา
1: ใช่ครับ
0: ต้องเข้ามาช่วยเน้นการให้เข้ามาช่วยนะแปลว่าเราต้องมีความรู้ระดับนึงนะครับที่จะดูว่าอ่ะอันนี้ที่เขาช่วยมามันถูกมันผิดยังไงแล้วบางทีมันก็ต้องไม่ใช่แบบว่าเราถามเขาไปอันคำถามหนึ่งแล้วให้เขาทำให้เราสมบูรณ์เลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้
1: ใช่หลายๆคนยังเข้าใจผิดนะตรงเนี
0: ้
1: ย
0: แบบนี้มันก็แปลว่าเราก็จะต้องมานั่งอ่านรายละเอียดหมดทั้งหมดแล้วก็ทำให้เราเสียเวลา
1: เสียเวลา
0: จริงๆเราต้องค่อยๆคุย
1: ใช่คร
0: ับผมนะก็ค่อยๆคุยถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาสรุป
1: ขึ้นนะเราใช้ AI ใช่ไหมครับ
0: มันเร็วมันเร็วแต่ว่ามันก็จะต้องมีวิธีครับมีกระบวนการในการที่จะ
1: ต้องทีละนิดทีละนิดในบางประเด็นเฉพาะก็เลยขออนุญาตกลับมาตรงศิลปะของการป้อนคำสั่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องวางพร้อมที่เป็นรูปแบบนี้ก็ได้อย่างที่อาจารย์สุภเชษฐ์เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับคือเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าเราคือมหาลัยชื่อได้ใช่ไหม
1: ท
0: าง ใต้ขอการค้าเนี่ยเรามีหลักสูตรที่เป็นวิชาเรียน AI พื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะให้นักเรียนทั้งมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยเรียนรู้วิชานี้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็มีการสอนเรื่องของการใช้พร้อมนะครับแล้วพร้อมที่เราเอามาสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีเป็น10พร้อมมีไม่ใช่10พร้อมเป็น10วิธีเป็น10วิธีนะครับซึ่งอาจารย์ที่ผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องมานั่งดูนะไอ้พร้อมเนี่ยมันแต่ละวิธีเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแล้วก็หนังสือที่เป็นพร้อมเอนจิเนียร์เนี่ยมีเยอะ
1: เป็นเยอะมากเยอะมากเยอะมากก่อนหน้านี้ค่ะ
0: แล้วเล่มหนาๆใครจะไปอ่านทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจใน
1: แ
0: ต่ละเรื่อง
1: แล้วยิ่งพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์มันเปลี่ยนไปไอ้พร้อมที่เคยศึกษามันก็ต้องมีพัฒนาการเหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: หมคะเพราะฉะนั้นแล้วในพาร์ทนี้พวกเรา3คนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวิทยากรทางด้าน AI กันมาก่อนเราเคยมาสอนร่วมกันเนี่ยนะคะอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งในพาร์ทตรงเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันสมัยก่อนเนี่ยพร้อมเวลาป้อนก็ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะอาจารย์นะไม่งั้นเขาไม่เข้าแต่ปัจจุบันนี้ภาษาไทยก็ได้และปัจจุบันนี้พัฒนาการไปถึงขั้นไม่ต้องใช้พร้อมก็ได้แต่ให้เป็นบริบทที่เหมาะสมกับงานแต่สาเหตุที่เอาข้อมูลขึ้นบนสไลด์ที่ให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนทบทวนนิดนึงว่าสาเหตุที่ใส่ไปตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนเพิ่งเริ่มเล่นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็อยากให้เข้าใจว่าในบริบทถ้ามันมีความครบถ้วนตามนี้แล้วนะคะเช่นบทบาทสิ่งที่เราจะทำเช่นเราเป็นครูนะคะเราจะทำหน้าที่ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาไว้ในบริบทของทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นประถมศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่เช่นประถมศึกษาปีที่5เป้าหมายล่ะ เป้าหมายก็คือต้องการที่จะอธิบายในเรื่องของวัฏจักรในเรื่องของน้ำทฤษฎีเชิงระบบนะคะ

0: input process output ก็สามารถที่จะบอกเขาได้แล้ว format ล่ะคุณต้องการให้คำตอบออกมาเป็นแบบไหนเช่นต้องการบอกว่าเป็นรูปแบบของscript animation 2มิติ3มิตินะคะมันก็ส่งผลให้รูปแบบของการวางพร้อมเนี่ยมันสอดคล้องกับงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าโรหรือบทบาท target กลุ่มเป้าหมาย goal หรือเป้าหมายแล้วก็ format หรือรูปแบบเป็นอย่างไรตามจอที่ทุกท่านเห็นนะคะก็ยกตัวอย่างว่าพร้อมก็ยกตัวอย่างเช่นทำหน้าที่เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อธิบายเรื่องวัฏจักรน้ำด้วยทฤษฎีเชิงระบบ input process output โดยเขียนออกมาในรูปแบบ script animation 2มิติความยาว3นาทีนี่ก็คือการวางไว้ในอาจจะเป็น Gemini หรืออาจจะเป็น ChatGPT เพื่อที่จะไปผลิตในส่วนของวิดีโอคลิปใน AI ตัวต่อไปประมาณนั้นก็จะต้องมีสเต็ปในการทำงานเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะขออนุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านสรุปให้ฟังด้วยค่ะ
1: แล้วโนพร้อมอย่างที่อาจารย์เกิดเนี่ยอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าโนพร้อมเป็นไงปัจจุบันเนี่ย
0: ได้ค่ะ
2: โอเคครับคือกลับมาที่ตัวพร้อมก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคือจากประสบการณ์ที่เวลาสอนนักศึกษาหรือว่าสอนให้ใครถามอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องถามอะไรนะแล้วเวลาได้ข้อมูลกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อกับข้อมูลนั้นคือถามกลับไปไม่ถูกนะครับคุยกลับไปไม่ถูกนี้มันก็จะมี2วิธีเนาะคือพร้อมเนี่ยช่วยอะไรเราบ้างช่วยสำหรับคนที่อาจจะคุยไม่เก่งไม่ได้ช่างซักคือไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก็งั้นแบบนี้ทำตามแบบนี้แล้วกันเราก็ไปดูว่าตัวอย่างเขาเขียนมาให้อย่างนี้นะมีรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการแบบนั้นแล้วก็มาทำกันนี่เป็นการเริ่มต้นสำหรับคนที่คุยไม่เก่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนช่างซักนะเราเห็นข้อมูลพวกเราสงสัยขี้สงสัยแล้วเราบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นเขาทำมาเป็นตารางเราบอกว่าเอ้ยเราอยากได้เป็นรูปด้วยเนี่ยเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันได้ไหมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับด้วยการคุยไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องช่างศักดิ์นะครับส่วนในเรื่องของการสร้างพร้อมเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่รู้วิธีการเขียนพร้อมที่สมบูรณ์เราต้องมานั่งท่องจำหรือเปล่าว่าเอ๊ะเป็น R T G F อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องนั่งท่องจำวิธีง่ายๆที่ผมบอกนักศึกษานะครับก็คือให้ AI เขียนพร้อมเลย
0: ได้
2: เขียนพร้อมให้เราเลยครับ
0: เพราะว่าเขาจะรู้ฟีเจอร์หรือความสามารถของตัวเองอยู่แล้วว่าในปัญญาประดิษฐ์ตัวนั้นเนี่ยเขามีความสามารถอะไร
2: ใช่เราก็แค่บอกว่าเราต้องการคือเราก็คุยกับเขานั่นแหละแล้วว่าเราต้องการทำอย่างเมื่อกี้เนาะเราต้องการที่จะทำสคริปต์นะสำหรับการสอนนะเป็นแอนิเมชัน2มิตินะครับความยาว3นาทีแล้วถามเราจะสร้างพร้อมยังไงช่วยแล้วเราก็อย่าไปบอกให้เขาสร้างพร้อมเดียวเราก็บอกให้เขาสร้างพร้อม5พร้อม10พร้อม20
0: แล้วเราลองเอามารันดูว
2: ่
0: าไหนที่มันเหมาะสมและตรงกับงานเราที่สุดนี่เป็นวิธีที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยลองเอาไปทำเพราะหลายๆท่านเชื่อว่าท่านที่ฟังเนี่ยอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยซ้ำเป็นนักการศึกษาหรือเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนประถมก็ยังมีเรามีลูกศิษย์ที่มีหลากหลายนะคะในบริบทนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ฟังข้อมูลตรงนี้เราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเท่าทันกันหมดในทุกวันนี้ก็เลยอยากที่จะฝากเอาไว้ในบริบทที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของจรรยาบรรณที่ยังต้องมีในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยต่อสังคมนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ
2: ์คือจรรยาบรรณนี่เป็นเรื่องหลักสำคัญมากๆนะครับคือมาผมว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะแยกยากที่จะบอกว่าต่อสังคมต่ออะไรเงี้ยอาจจะคือการใช้ AI เอายกตัวอย่างง่ายๆการใช้ AI ในการทำคลิปวิดีโอเราต้องเข้าใจก่อนว่าคลิปวิดีโอหรือว่าตัวละครที่เราที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนเขาไปเอาตาใครมาไปเอาจมูกใครมาเอาผมเอาหูเอาอะไรเงี้ย
0: เอาไปคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเอามาใช้หรือเปล่า
2: ใช่สิ่งที่เขาไปสร้างมาคือเขาไปหยิบข้อมูลที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาสร้าง
0: ตรงนี้อันตรายนะคะ
2: ใช่พอเขาเอามาสร้างปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วเรามาบอกว่าอันนี้เป็นงานของเรานะครับ โดยที่ไม่ได้บอกว่าใช้ AI ทำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายเมื่อวันหนึ่งมีคนทราบว่าอันนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยมันก็จะเราก็จะโดนฟ้องได
0: ้
2: แล้วแน่นอน
0: อันตรายเหมือนกัน
2: แน่นอนว่าตอนนี้เราอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่านี่เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนาะมันอยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆ10ปี20ปี30ปีแล้วถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้า
0: แล้วมันเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยนะอาจารย์
2: ใช่
0: ใช่
2: ถ้าอีก10ปีข้างหน้ามีตัว AI ที่สามารถ
0: แต่งเพลงหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่การแต่งเพลงก็สำคัญคือรูปเนี่ยมันอาจจะยากแต่การแต่งเพลงการแต่งโน้ตการเขียนบท
0: โน้ตมันอาจจะไปเชื่อมกับโน้ตที่เขามีอยู่แล้วแล้วกลายเป็นเหมือนเราไปคัดลอกโดยแบบเราไม่ทราบ
2: ใช่
0: ก็อาจจะโดนบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่ฟ้องเราได้อีก
2: ใช่คือตอนนี้กฎหมายเนี่ยก็นั่งดูเรื่องนี้อยู่นะ
0: ใช
2: ่
0: แล้วกฎหมายเวลาฟ้องเนี่ยเราอาจจะโดนฟ้องจากประเทศอื่น
2: จริงจริง
0: นี่ชื่อเสียงมากมากเลย
1: เราไม่รู้ AI ไปเจเนเรตหรือไปก๊อปปี้บางส่วนบางพาร์ทของข้อมูลหรือว่าเพลงทำนองต่างๆหรือว่าผลงานวิชาการมาจากไหนล่าสุดเราก็เคยเห็นข่าวนะครับว่ามีผู้ทรงท่านหนึ่งที่ท่านทำหน้าที่ตรวจสอบบทความวิจัยนะครับท่านบอกว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้เพราะว่าคนที่ส่งงานวิจัยมาให้ท่านรีวิวเนี่ยปกติจะเป็น peer review ถูกต้องไหมครับเป็น blind อ่ะก็คือเราไม่รู้ว่าใครส่งมาและใครอ่านแต่บังเอิญโชคดีที่ว่าผู้ส่งท่านนี้ไปอ่านงานวิจัยซึ่งเขาว่าอิงงานวิจัยของอาจารย์เองผู้ส่งแต่ปรากฏว่าเวลาอาจารย์ไปอ่านผู้ส่งปรากฏว่าชื่อไม่เหมือนเดิ
2: ม
1: แต่ชื่อบทความเหมือนเดิมนะแต่ว่าชื่อคนแต่งไม่เหมือนเดิม
0: คือบาทั้ง
1: เนื้อหาก็ไม่เหมือนเดิมนั่นก็แสดงว่าคนที่ทำงานวิจัยเนี่ยเอา AI generative source เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตอาจจะเป็นในบทของการอภิปรายผล หรือว่าการวิเคราะห์ถูกไหมครับ เพื่อเอามาสนับสนุนให้ว่ามีการโครงสร้างของการอ้างอิงแต่ลืมเช็คซอสกลับไป ไม่ได้ดู DOI ว่ามีจริงไหม เห็นปุ๊บมาปุ๊บ copy วางเลย แล้วก็เอาตัวเนื้อหาแทรกเข้าไปในตัวอภิปรายผลเลย โดยไม่ได้ดูว่
0: า
1: แหล่งข้อมูลถูกต้องหรือไม
2: ่
1: อันนี้สำคัญอาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับในส่วนน
0: ี้ในบริบทของไม่ว่าจะเป็นการวิจัยวิจัยหรือวิจัยที่เป็นบทความดังนั้นถ้าใช้ AI ในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้ในการทำงานก็ตามทีนะคะก็พยายามที่จะต้องตรวจสอบจากซอร์สที่ถูกต้องข้อมูลหนังสือที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าเราจะรีเช็คด้วยว่าในเรื่องของการอ้างอิง APA 7นี้ตรงหรือเปล่านี่คือส่วนสำคัญแล้วก็ถือเป็นจรรยาบรรณที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะมีสูตรในการอ้างอิงนะคะในเรื่องของการใช้ APA 7เวลาเราอ้างอิง AI นะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้ดูในตัวที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จะอ้างอิงซอฟต์แวร์ของใครอ้างอิง AI ของใครเข้าไปถ้าใครที่สนใจตรงนี้ก็แคปหน้าจอในพาร์ทนี้ได้เลยนะคะอาจารย์ก็เอามาฝากทุกๆคนด้วยกันนะคะอ้างอิงสื่อออนไลน์อื่นๆ YouTube ออนไลน์มีเดียต่างๆใช้วิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็อ้างอิงหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็น APA 7เนี่ยอ้างอิงอย่างไรตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องใช้ AI นะคะช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความไวเหล่านั้นเวลาที่เหลือต้องเอามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เราทำด้วยว่ามันสอดคล้องอะไรอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราประสบปัญหาในอนาคตนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูในตอนที่9นะคะก็ต้องขอบพระคุณวิทยากรนะคะทั้ง2ท่านด้วยที่ร่วมงานเราในการนำเสนอในส่วนของรายการที่ทรงคุณค่านี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณและได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้สบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน พื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มี

0: มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวอลบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีอีวอลบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือความร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นซึ่งภาคการศึกษานี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับซึ่งเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่9แล้วเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการที่นำเสนอความรู้คำศัพท์สำนวนแล้วก็ประโยคพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเฉพาะทางนะครับที่ใช้ในการทำงานด้านการบริการแล้วก็งานต้อนรับในโรงแรมนะครับเหมาะกับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้หรือว่าท่านผู้ชมที่ไม่สามารถที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนยังไม่สามารถจะอ่านตัวอักษรหรือว่าคำศัพท์ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามชมรายการด้วยกันได้นะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่9นะครับเป็นเรื่องของการเช็คเอาท์นะครับรวมไปถึงการส่งลูกค้านะครับภายหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมแล้วเนี่ยนะครับการกล่าวขอบคุณนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายนะครับที่จะขอบคุณนะครับแบบผสมผสานครับคือเอาจุดเด่นนะครับของการกล่าวขอบคุณแบบไทยนะครับกับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาผสมผสานกันแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับชาวญี่ปุ่นที่มาใช้บริการในโรงแรมครับที่ประเทศไทยของเรานะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสำหรับท่านผู้ชมที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและประโยคภาษาญี่ปุ่นได้นะครับก็ทางรายการก็ได้เตรียมนะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนรวมไปถึงประโยคพูดภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่ว่าสนใจนะครับที่จะเรียนรู้นะครับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการให้บริการนะครับในการทำงานในโรงแรมก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับผ่านคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เขียนเทียบเสียงด้วยตัวอักษรโรมันนะครับก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวอักษรโรมันหรือว่าอัลฟาเบตภาษาอังกฤษนะครับก็มีเสียงอ่านครับที่เป็นเสียงอ่านภาษาไทยเนี่ยไว้ให้ด้วยนะครับอย่างเช่นหัวข้อของการเรียนรู้ในตอนที่9เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอาท์ครับการส่งลูกค้านะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้คำว่าเช็คเอาท์โตโอมิโอคุรินะครับเช็คเอาท์โตโอมิโอคุรินะครับการขอบคุณแบบไทยญี่ปุ่นนะครับไทโตนิโฮงโนสไตล์รัวมาจิเอตะคันชโนฮิโอเยนไทโตนิโฮงโนสไตล์รัวโอมาจิเอตะคันชโนฮิโอเยนครับคือมีทั้งเสียงอ่านครับที่เป็นตัวอักษรโรมันแล้วก็เสียงอ่านตัวอักษรภาษาไทยนะครับไว้เผื่อนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกกลุ่มเลยนะครับที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกับท่านผู้ชมรายการไม่มากก็น้อยนะครับลองไปดูเนื้อหาของวันนี้ด้วยกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับสำนวนที่ใช้ในการส่งแขกนะครับออกจากโรงแรมเราไปนะครับภายหลังจากการใช้บริการนะครับขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสำนวนการให้บริการนะครับในร้านอาหารที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับได้ดูด้วยกันไปนะครับแล้วก็ติดค้างไว้นิดหน่อยนะครับในเรื่องของการให้บริการระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยนะครับมีสำนวนต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่ใช้ในการให้บริการนะครับในร้านอาหารของโรงแรมเนี่ยอีกเล็กน้อยนะครับที่อยากจะนำเสนอ

ครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเทรนด์นะครับแล้วก็แนวหรือแนวโน้มนะครับในการเลือกสารประกอบการทำงานหลังจากที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วนะครับในยุคหลังๆเนี่ยนะครับในระยะปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้เรียนหลายคนเนี่ยก็สนใจที่จะทำงานด้านการให้บริการนะครับโดยเฉพาะงานบริการในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการในเรื่องของการพักอาศัยในโรงแรมเนี่ยนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุยกันไปนะครับว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของบุคลิกนะครับลักษณะนิสัยของคนรุ่นใหม่นะครับที่ชอบที่จะมีที่ชอบที่จะทำงานในลักษณะการพูดคุยนะครับมีปฏิสัมพันธ์บวกกับลักษณะโดดเด่นของคนไทยก็คือคนไทยเราเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เป็นงานที่จะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้แสดงถึงการมีน้ำอกน้ำใจนะครับการดูแลคนอื่นเนี่ยนะครับงานที่จะสามารถทำนะครับโดยที่สะท้อนนะครับอัตลักษณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะว่างานโรงแรมนั้นจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็ตรงนะครับกับบุคลิกภาพหรือว่าลักษณะนิสัยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนหลายคนนะครับที่มีความประสงค์ที่จะทำงานนะครับในโรงแรมนะครับในส่วนของร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะทำงานเป็นเชฟนะครับรวมไปถึงเป็นผู้ให้บริการนะครับในร้านอาหารในร้านอาหารโดยเฉพาะในครัวญี่ปุ่นหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมเนี่ยเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะขอต่อนะครับเกี่ยวกับประโยคพูดนะครับสำนวนที่ใช้ในการทำงานในด้านนี้นะครับงานบริการในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับระหว่างการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับหลังจากที่ลูกค้ามาที่ร้านอาหารแล้วกล่าวต้อนรับพามาที่โต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอบเมนูให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปเมื่ออาหารพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วเนี่ยนะครับพนักงานก็จะถืออาหารมาครับซึ่งสกิลตรงนี้นะครับก็เป็นสกิลที่โดยปกติคนทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็ยกอาหารจากครัวคุณแม่คุณพ่อทำเนี่ยนะครับเอามาที่โต๊ะอาหารเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเวลาแม่ทำกับข้าวเสร็จเวลาคุณพ่อทำกับข้าวเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็จะมักจะเรียกใช้ให้เราเนี่ยยกกับข้าวไปวางไว้ที่โต๊ะนะครับเราก็เลยอาจจะคิดไปว่าเผลอคิดไปว่าโอ้แค่ยกอาหารเป็นเรื่องง่ายมากนะครับแต่ว่าในการเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยนะครับท่าทางเนี่ยนะครับมันถูกกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องเสิร์ฟนะครับโดยที่ยกอาหารอยู่ในถาดมือเดียวนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องไขว้ไว้ด้านหลังนะครับวางไว้ด้านหลังนะครับลำตัวนะครับในขณะที่เดินมาแล้วเมื่อมาถึงที่โต๊ะเสิร์ฟอาหารแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้มือที่ไขว้ไว้ด้านหลังเนี่ยนะครับหรือว่าที่พาดไว้ด้านหลังตัวเนี่ยนะครับยกอาหารที่อยู่ในถาดในมืออีกข้างนึงเนี่ยเสิร์ฟครับเพราะฉะนั้นการใช้กำลังแขนนะครับกำลังมือในการยกอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็เลยไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยนะครับจะทำได้ง่ายๆนะครับใครที่มีความสนใจนะครับที่จะทำงานด้านนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องฝึกกำลังแขนนะครับพอสมควรครับสัปดาห์ที่แล้วคนที่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็เป็นคนต้อนรับลูกค้านี่ต้องฝึกกำลังขาเพราะต้องยืนตลอดใช่ไหมครับแต่ส่วนเวตาหรือเวเทอร์เรสนะครับพนักงานเสิร์ฟชายหญิงเนี่ยนะครับต้องฝึกกำลังแขนครับซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แขนขวามือขวาเนี่ยครับในการยกอาหารครับแบบที่สามารถที่จะรักษาสมดุลนะครับของถาดอาหารที่อยู่ในอีกมือหนึ่งได้อย่างดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องพูดประโยคภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับที่มารับบริการจะว่าเป็นชนชาติใดเนี่ยออกไปด้วยนะครับกรณีของญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทำให้ลูกค้าต้องรอนะครับในระหว่างที่ทำอาหารเนี่ยนะครับก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะกล่าวขอโทษนะครับที่ทำให้ลูกค้ารอครับถึงแม้ว่าอาหารที่เราทำนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้รอนานเลยขนาดนั้นแต่ว่าสำนวนที่คนญี่ปุ่นใช้นะครับในการเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะครับ
สำนวนแรกนะครับก็จะเป็นสำนวนในการขอโทษที่ทำให้ลูกค้ารอสำนวนนี้นะครับ

ญี่ปุ่นออกเสียงว่าโอมาตาเซอิตาชิมาสตะครับโอมาตาเซอิตาชิมาสตะครับที่มีความหมายว่าขออภัยที่ทำให้รอนานนะครับขอประทานโทษที่ทำให้ท่านรอนะครับครับอันนี้เป็นสำนวนที่ครับมีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับในการเสิร์ฟอาหารครับโอมาตาเซอิตาชิมาสตะแล้วก็เอามือที่พาดไว้ด้านหลังเนี่ยนะครับมาจับยกจานอาหารในถาดของมืออีกข้างนึงเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟไปนะครับในขณะที่เสิร์ฟเนี่ยนะครับแขนต้องอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมองภาพออกใช่ไหมครับว่าถาดที่อยู่ในถาดที่อยู่ในมือด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็อาหารก็หนักพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรักษาสมดุลไม่ให้มันถาดเอียงหรือว่าให้ของที่อยู่ในถาดอย่างอื่นเนี่ยมันหกมันตกไปนะครับในขณะเดียวกันปากก็ต้องพูดไปด้วยอย่างเช่นจานที่เรายกลงไปเสิร์ฟนั้นเนี่ยเป็นเมนูอะไรนะครับเราก็ต้องบอกไปด้วยนะครับว่าอันนี้คือจานอะไรอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออาหารอันไหนนะครับที่ลูกค้าเสิร์ฟไปโดยใช้สำนวนโคจิระแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารหรือว่าชื่อเครื่องดื่มที่นำมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็จบท้ายประโยคด้วยคำว่าเดโกไซมัสครับโคจิระเดโกไซมัสอันนี้คือจุดๆๆๆครับอันนี้คือทงคัตสึเซตครับอันนี้คือซาชิมิเซตครับอันนี้คือชาบูชาบูครับนะครับคือตามด้วยชื่ออาหารหรือว่าชื่อเครื่องดื่มที่เรามาเสิร์ฟครับสองอันนะครับที่มีความสำคัญมากๆในการเสิร์ฟอาหารนะครับหนึ่งขอโทษนะครับที่ทำให้ลูกค้ารอสองบอกชื่ออาหารนะครับจริงๆแล้วอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นก็จะพอจะมองออกนะครับว่าอาหารที่นำมาเสิร์ฟนั้นเนี่ยคือเมนูอะไรนะครับแล้วลูกค้าที่เป็นคนสั่งอาหารเองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเมนูนี้เป็นของใครในโต๊ะนะครับแต่ว่าในกรณีถ้ามันเป็นเมนูอาหารหรือว่าอาหารจานที่คนญี่ปุ่นไม่คุ้นเคยเช่นเป็นอาหารฝรั่งนะครับหรือว่าเป็นอาหารไทยนะครับที่มันมีรูปร่างหน้าตาที่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยคุ้นชินเนี่ยนะครับการที่เราบอกว่าเมนูที่เราเสิร์ฟลงเนี่ยมันคือเมนูอะไรจานที่เราเสิร์ฟเนี่ยมันคืออาหารอะไรนะครับก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่านี่มันเป็นจานเมนูอะไรแล้วก็เป็นจานของใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะต้องมาถามเราถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่ทราบนะครับว่าดูรูปร่างแล้วเขาไม่รู้ว่านี่คืออะไรเขาก็จะต้องถามเราอันนี้มันอะไรเหรออะไรเงี้ยนะครับคือบางทีแต่ละร้านก็จะเสิร์ฟอาหารโดยการจัดแต่งที่มันมีความแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็พนักงานที่ให้บริการในร้านอาหารต้องระมัดระวังด้วยนะครับพอบอกไปแล้วว่ามันคือเมนูอะไรนะครับอันต่อไปก็เชิญให้ลูกค้ารับประทานโดยใช้สำนวนโกยุคุริโดโซครับโกยุคุริโดโซเนี่ยแปลว่าเชิญรับประทานตามสบายเลยนะครับในสถานการณ์ของการเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารนะครับก็จะมีความหมายแบบนี้นะครับเชิญรับประทานอาหารตามสบายนะครับโกยุคุริโดโซครับเพราะฉะนั้น3สำนวนนะครับสำหรับเวทาเวทเรสสนะครับพนักงานเสิร์ฟนะครับที่จะต้องท่องจำให้ขึ้นใจก็คืออันที่1โอมาตาเซอิตาชิมาสตะขอโทษที่ทำให้รอครับ2โคจิระจุดๆๆเดโกไซมัสตรงจุดๆๆเนี่ยก็คือให้เติมชื่ออาหารนะครับที่เรานำมาเสิร์ฟลงไปยกตัวอย่างเช่นโคจิระต้มยำกุ้งเดโกไซมัสโคจิระมิโดริคาเรเดโกไซมัสโคจิระซาชิมิเซตโตเดโกไซมัสนะครับใส่ชื่ออาหารลงไปนะครับอาหารที่เรานำมาเสิร์ฟแล้วก็อันสุดท้ายนะครับพอเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโกยุคุริโดโซโกยุคุริโดโซนะครับเชิญรับประทานตามสบายครับนะครับ3สำนวนนะครับที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารนะครับบางร้านอาหารเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับบางร้านอาหารในโรงแรมนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะครับในขณะที่เรารับประทานอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีพนักงานนะครับที่เขาคอยให้บริการเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเดินมาคอยเติมน้ำคอยเสิร์ฟน้ำให้กับเราเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะถามเรานะครับว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละโรงแรมไม่เหมือนกันบางแห่งเห็นว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้านั้นอาจจะเป็นการทำให้ลูกค้าอึดอัดหรือว่าอาจจะเป็นการขัดจังหวะการสนทนาของลูกค้ากับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะจบงานของเขาหลังจากที่เสิร์ฟอาหารไปแล้วแล้วก็กล่าวคำว่าโกยูคุริโดสนะครับแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการแวะเวียนมาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเติมน้ำหรือว่าเก็บจานเปล่าเนี่ยนะครับประปรายนะครับแต่บางที่เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าก็ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าบ้างนะครับโดยที่ประโยคที่เขาใช้พูดกับลูกค้าที่หลักๆนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือประโยคลักษณะแบบนี้นะครับโออาจิวะอิคางะเดสกะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอาหารอร่อยไหมครับครับโออาจิวะอิคางะเดสกะโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นประโยคที่เป็นหัวข้อการสนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับคือลูกค้ากินข้าวอยู่อ่ะครับเราจะไปถามเรื่องอื่นคงเป็นไปไม่ได้นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้ากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของการรับประทานนะครับเขากินอะไรอยู่นะครับรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ดูเป็นประโยคที่เป็นกลางๆเป็นมาตรฐานนะครับที่เขาใช้ถามกันครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็มองว่าประโยคนี้ต้องมีความมั่นใจสูงพอสมควรนะครับว่ารสชาติอาหารที่เราเอามาเสิร์ฟแล้วมันต้องดีจริงนะครับถึงกล้าถามแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ารสชาติอาหารยังไม่ค่อยมั่นใจว่าดีจริงแล้วเราไปถามแบบนี้ก็เผลอๆอาจจะได้คำตอบที่ไม่ตรงใจเรามาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานประกอบการนะครับว่าควรจะใช้ประโยคนี้ในการทักทายหรือว่าในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ถามเรื่องของอาหารนะครับถ้าเกิดว่าในสารประกอบการเน้นนะครับการให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการเติมน้ำเก็บจานเปล่าแล้วเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นจะต้องพูดแต่ว่าไม่อยากจะถามว่าโออาจิวะอิคางะเดสกะนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอยากจะเลี่ยงไม่ถามสำนวนลักษณะแบบนั้นก็มีอีกสำนวนนึงที่พอจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเดินมาแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับนั่นนี่ค่ะโกฮิซิโอเดสกามีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะได้ไหมครับครับนั่นนี่ค่ะโกฮิซิโอเดสกาครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับลักษณะของการถามแบบนี้ก็มีให้เห็นมีให้ได้ยินบ้างเหมือนกันนะครับบางทีลูกค้าอาจจะต้องการอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นอาจจะต้องการเครื่องปรุงเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใช้2ประโยคนี้ได้นะครับนั่นนี่ค่ะกอชิซิโอเดสกาต่อไปนะครับในกรณีของร้านอาหารในโรงแรมนะครับเรื่องของการชำระเงินนะครับรวมไปถึงการกล่าวขอบคุณเนี้ยนะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราให้บริการดีมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ลูกค้ามาถึงร้านอาหารนะครับพาลูกค้ามาที่โต๊ะอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างมืออาชีพนะครับให้บริการยื่นเมนูให้กับลูกค้าแล้วก็ปล่อยเวลาให้กับลูกค้าได้เลือกสรรอาหารจากเมนูอย่างสบายใจนะครับรวมไปถึงการเสิร์ฟอาหารอย่างมืออาชีพนะครับยกอาหารมาอย่างถูกท่าทางนะครับเหมาะสมรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างรับประทานอาหารอย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปจบท้ายด้วยการเก็บเงินรวมไปถึงการกล่าวลาเนี่ยนะครับแบบที่ไม่เหมาะสมไอ้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นนี่ก็จะสูญเปล่าไปหมดเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทำดีมาตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนมากแล้วผู้ให้บริการก็มักจะคิดนะครับว่ามันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมาจนดีแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็พยายามทำให้ดีให้เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเนี่ยนะครับพึงพอใจ 100% นะครับในกรณีของการชำระเงินเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะถ้าเป็นในประเทศไทยเราลูกค้าก็มักจะเรียกมาเรียกบิลนะครับมาเก็บเงินที่โต๊ะนะครับเวลาที่ลูกค้าส่งสัญญาณนะครับว่าจะบินหรือว่าบอกเราว่าเช็คบินนะครับโอไคเคลในไงชิมาสึนะครับเวลาที่เราจะไปเอาบินมานะครับเราก็อาจจะประยุกต์ใช้รูปประโยคที่เราเคยเรียนไป
กรุณารอสักครู่นะครับโชโชมาจิคุดาไซนะครับแล้วเราก็รีบไปดำเนินการเคลียร์บินให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เช็คให้เรียบร้อยว่าบินนี้เป็นบินของโต๊ะลูกค้าคนนี้จริงๆนะครับเรื่องของการยื่นบินผิดนะครับเอาบินโต๊ะอื่นมาเช็คบินโต๊ะนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านอาหารที่มันมีผู้ใช้บริการเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารในโรงแรมที่มันไม่ได้มีลูกค้าเยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วโรงแรมก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในระดับที่

แล้วเมื่อเดินมาที่โต๊ะลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะประยุกต์ใช้นะครับสำนวนขอโทษที่ทำให้ลูกค้ารอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราเรียนไปโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะนะครับขอประทานโทษที่ทำให้รอครับแล้วก็ค่อยรายงานว่านี่คือบินของท่านโอไคเคโดะไซมาสึครับเวลาที่กล่าวสำนวนเนี่ยนะครับโอไคเคโดะไซมาสึนะครับแล้วเราก็ยื่นบินนะครับของโต๊ะของลูกค้าเนี่ยให้กับลูกค้าไปนะครับโดยยื่นผ่านในถาดครับในจานรองที่เหมาะสมไปครับอันนี้เป็นวิถีนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการเก็บเงินของประเทศไทยนะครับเราไม่ให้ลูกค้ามามักจะไม่ให้ลูกค้ามาจ่ายที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราให้บริการลูกค้าอย่างสบายๆนะครับเดินมารับเงินแล้วเดินแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่โต๊ะในขณะที่ลูกค้านั่งสบายๆอยู่ที่โต๊ะนะครับโอไคเคเดโกไซมัสึอันนี้คือบินของท่านนะครับครับเสร็จแล้วเราก็กล่าวขอบคุณนะครับเมื่อลูกค้าชำระเงินนะครับอาริกาโตะโกไซมัสตะครับอาริกาโตะโกไซมัสตะครับอันนี้เป็นสำนวนที่เราเคยเจอบ่อยๆนะครับในชีวิตประจำวันเราก็ใช้สำนวนนี้หลายครั้งนะครับหลายๆโอกาสนะครับแล้วก็หลังจากที่ขอบคุณหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินแล้วขอบคุณแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับสำนวนนึงที่มีความจำเป็นก็คือสำนวนที่ใช้เชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้สำนวนบอกว่ามาตะโอโคชิกุดาไซมาเซะมาตะโอโคชิกุดาไซมาเซะครับขอเชิญกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปอีกนะครับนะครับก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่เราดูแลลูกค้าอย่างดีตั้งแต่ต้นนะครับจนกระทั่งชำระเงินแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะพึงพอใจนะครับแล้วก็ยิ่งได้รับการเชื้อเชิญมาอีกเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะยิ่งตั้งความหวังนะครับหรือว่าวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปแน่นอนนะครับลองดูสถานการณ์นะครับลูกค้ามาที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็เราใช้สำนวนที่เราเคยเรียนไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับอิรัชัยมาเซะครับอิรัชัยมาเซะยินดีต้อนรับครับครับลูกค้าอาจจะถามอาจจะบอกมาเลยนะครับฟุตาริเดสฟุตาริเดสครับสองคนครับเราก็เชิญไปที่โต๊ะเลยนะครับโคจิไรโดะโคจิไรโดะครับโกจูโมนวะโอคิมาริเดสกาโกจูโมนวะโอคิมาริเดสกาครับโดยสรุปแล้วเนี่ยครับหลักปฏิบัติสำคัญให้บริการแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องกล่าวอิรัชัยแบบแทนคำว่าวาคาริมาชิตะครับคาชิโคมาริมาชิตะคาชิโคมาริมาชิตะเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกครับที่เป็นทางการมากกว่าคำว่าวาคาริมาชิตะนะครับกับลูกค้านั้นต้องใช้ภาษาสุภาพเสมอนะครับขอโทษทุกครั้งนะครับที่ทำให้ลูกค้ารอโดยใช้สำนวนโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะนะครับและกล่าวขอบคุณเสมอนะครับด้วยสำนวนอาริกาโตไซมาชิตะรวมไปถึงอย่าลืมส่งลูกค้าด้วยคำว่ามาตะโอโคชิกุดาไซมาเซะเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับในการมาเยือนลูกค้าครั้งต่อไปอันนี้เป็นประโยคครับที่ใช้ในการให้บริการในร้านอาหารในโรงแรมครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนด้วยกันไปทีนี้เรามาดูเรื่องของการเช็คเอาท์นะครับแล้วก็การส่งลูกค้าครับรวมไปถึงการกล่าวขอบคุณนะครับแบบไทยและแบบญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตะเกียร์นะครับว่าขั้นตอนเช็คเอาท์นั้นเป็นขั้นตอนช่วงสุดท้ายที่พนักงานโรงแรมมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับเราให้บริการลูกค้าเนี่ยนะครับอย่างดีมาตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขั้นตอนสุดท้ายอย่างเช่นในร้านอาหารเมื่อสักครู่เนี่ยขั้นตอนการเช็คบินเนี่ยนะครับล่าช้านะครับหรือในโรงแรมภาพรวมเนี่ยนะครับตอนเช็คเอาท์เนี่ยล่าช้าหรือสื่อสารไม่ชัดเจนขาดความสุภาพนะครับสิ่งเหล่าต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อความประทับใจโดยรวมของลูกค้าครับที่มีต่อโรงแรมของเราเนี่ยครับทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจลดลงครับดังนั้นเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับการเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าต้องเทียบกันจริงๆแล้วระหว่างเช็คอินกับเช็คเอาท์เนี่ยนะครับ
อันไหนที่มีความสำคัญมากที่สุดเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเช็คอินสำคัญมากเพราะว่ามันเป็น first impression เป็นความประทับใจแรกที่ลูกค้า

จะได้เจอกับเรานะครับแต่บางคนนะครับก็มีทัศนะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปอะนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คถ้าเกิดว่าเราดูแลลูกค้าตั้งแต่เช็คอินมาอย่างดีแต่ว่าตอนเช็คเอาท์เนี่ยทำไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับหรือว่าไม่เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลนะครับลูกค้าก็จะไม่ประทับใจนะครับในการให้บริการของเราแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะให้บริการเต็มที่แล้วแต่ว่ามีขาดตกบกพร่องไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอตอนเช็คเอาท์เนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะดึงความประทับใจของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นหลายสถานประกอบการจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของเช็คเอาท์มากกว่าการเช็คอินครับพยายามทำเช็คเอาท์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเช็คอินเนี่ยต้องคือถ้าเป็นไปได้ต้องทำให้ดีทั้งหมดอยู่แล้วตั้งแต่เช็คอินและเช็คเอาท์แต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการเช็คเอาท์มากนะครับอย่างที่บอกไปว่าเช็คเอาท์นั้นเนี่ยเป็นจุดนะครับที่จะทำให้ความประทับใจของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับศัพท์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช็คเอาท์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำว่าเช็คเอาท์เนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าเช็คเอาท์โตะเช็คเอาท์โตะนะครับแปลว่าเช็คเอาท์นะครับออกเสียงแบบญี่ปุ่นออกเสียงว่าเช็คเอาท์โตะแผนกต้อนรับนะครับฟรอนโตะฟรอนโตะฟรอนต์หรือรีเซพชันเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำนี้นะครับฟรอนโตะต่อไปโอไคเคนะครับก็แปลว่าเช็คบิลหรือว่าชำระเงินนะครับหรืออาจจะหมายถึงการค่าใช้จ่ายต่างๆครับในการให้บริการก็ได้นะครับออกเสียงว่าโอไคเคเรียวชูโชะเรียวชูโชะใบเสร็จรับเงินครับเรียวชูโชะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับที่ออกมาหลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบางคนนะครับก็จำเป็นต้องใช้เอกสารใบนี้นะครับอย่างเช่นการเดินทางของนักธุรกิจต่างๆนะครับเวลาเข้าพักโรงแรมแล้วก็อาจจะต้องการเรียวชูโชะเพื่อที่จะไปใช้ในการเบิกจ่ายกับต้นสังกัดของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสร็จลักษณะนี้นะครับแต่บางคนไม่ใช้แต่ว่าก็อยากได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าร้องขอถามหาเรียวชูโชะนะครับก็ขอให้เข้าใจร่วมกันว่ามันคือใบเสร็จรับเงินนะครับก็ออกให้ลูกค้าอย่างเหมาะสมนะครับต่อไปเกนคินแปลว่าเงินสดครับเกนคินคุเรจิโตคาโดครับคุเรจิโตคาโดครับบัตรเครดิตครับคาโดคีคีย์การ์ดครับเวลาเช็คเอาท์ก็ต้องคืนคีย์การ์ดด้วยนะครับการชำระเงินก็มีหลายรูปแบบครับเป็นเงินสดหรือเป็นบัตรเครดิตครับพาสปอร์ตหนังสือเดินทางครับนิโมสุสัมภาระแล้วก็สุดท้ายนะครับทักชีรถแท็กซี่อันนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับโดยมากแล้วโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดนะครับก็มักจะถามลูกค้านะครับว่าลูกค้ามาพักบริการเนี่ยนะครับมีรถยนต์ส่วนตัวมาหรือเปล่านะครับตอนเช็คอินนะครับถ้าเกิดว่ามีรถยนต์ส่วนตัวมาก็มักจะถามเลขทะเบียนรถครับเพื่อที่จะใช้สำหรับการดูแลรถของลูกค้าเป็นพิเศษนะครับแล้วพอลูกค้าจะเช็คเอาท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนลูกค้าต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยถ้ามีสัมภาระเนี่ยการขึ้นรถแท็กซี่ก็จะสะดวกสบายนะครับโรงแรมก็มักจะมีบริการนะครับในการเรียกรถแท็กซี่ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เลยคำว่ารถแท็กซี่นั้นเนี่ยก็เลยมีความสำคัญครับในการทำงานในช่วงนี้ด้วยนะครับทักชีครับที่แปลว่ารถแท็กซี่นะครับสำนวนที่ใช้ในการให้บริการนะครับในเวลาเช็คเอาท์นะครับสำนวนแรกนะครับสำนวนนี้นะครับเช็คเอาท์ตัวเดะยูโรชิเดสกะเช็คเอาท์ตัวเดะยูโรชิเดสกะครับต้องการเช็คเอาท์ใช่ไหมครับ
เวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามานะครับเรายืนยิ้มอยู่ที่เคาน์เตอร์นะครับก็ได้นะครับแล้วลูกค้าก็จะมาบอกเรานะครับเช็คเอาท์โตโอริงไกชิมัสเช็คเอาท์โตโอริงไกชิมัสเช็คเอาท์ครับจะขอเช็คเอาท์หน่อยครับครับแต่วิธีแบบญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไม่ให้ลูกค้าพูดก่อนนะครับการที่เรา approach ไปก่อนหรือการที่เราทักลูกค้าไปก่อนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานเนี่ยรอให้บริการอยู่นะครับแล้วก็คอยสังเกตลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับลูกค้าเดินมาแล้วมีกระเป๋าเดินทางมานะครับตอนเช้านะครับแล้วก็ถือคีย์การ์ดมาเงี้ยนะครับเรามองดูเราก็รู้อยู่แล้วมาเช็คเอาท์แน่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้เข้ามาทักเราก่อนเราสามารถที่จะทักลูกค้าได้โดยใช้สำนวนนี้คุณลูกค้าต้องการเช็คเอาท์ใช่ไหมครับนะครับเช็คเอาท์โตยโรชิดิโชกะเช็คเอาท์โตเดะยโรชิเดสกะนะครับใช้สำนวนแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าบอกใช่นะครับเราก็ขอรับบัตรห้องพักคืนนะครับก็จะทำให้เราทราบว่าห้องพักไหนนะครับที่ต้องการที่จะเช็คเอาท์นะครับโดยที่สำนวนนะครับที่ใช้ในการขอรับบัตรห้องพักคืนเนี่ยนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับคาโดคิโอโออัสคาริอิตาชิมัสคาโดคิโอโออัสคาริอิตาชิมัสครับผมขอรับบัตรห้องพักด้วยนะครับครับจะได้ทราบว่าคุณอยู่พักห้องไหนนะครับคาโดคีก็คือบัตรห้องพักครับบัตรที่ใช้เปิดประตูเข้าห้องพักนะครับคีย์การ์ดนั่นเองนะครับโออัสคาริอิตาชิมัสเนี่ยนะครับสำนวนนี้จริงๆแล้วแปลว่าขอรับฝากไว้นะครับแต่ว่าก็สามารถเอาวางประชุกใช้นะครับกับการขอเก็บกุญแจห้องพักหรือว่าคีย์การ์ดคืนได้นะครับเสร็จแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินนะครับเราก็แจ้งการชำระเงินโดยใช้สำนวนนี้นะครับยอดชำระอยู่ที่นี่นะครับก็คือยื่นบิลให้กับลูกค้าไปนะครับโอไคเควะโคจิระเดะโกไซมัสสึโอไคเควะโคจิระเดะโกไซมัสสึนะครับโดยมากแล้วนะครับการชำระเงินก็จะอยู่ในขั้นตอนแรกนะครับตอนที่เช็คอินแต่ว่ามีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่ลูกค้าใช้สินค้าแล้วก็บริซื้อสินค้าแล้วก็บริการในโรงแรมนะครับอย่างเช่นใช้บริการในเรื่องของสปาของโรงแรมใช้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มพิเศษที่อยู่ในห้องพักอะไรต่างๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเก็บเงินตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บเงินค่าห้องพักนะครับอาจจะเป็นการเก็บเงินในเรื่องของบริการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับเวลาที่เราจะเก็บเงินนะครับหรือแจ้งยอดชำระที่ลูกค้าจะต้องชำระให้กับทางโรงแรมเนี่ยก็จะใช้สำนวนนี้โอไคเควะโคจิระเดะโกไซมัสสึโอไคเควะโคจิระเดะโกไซมัสสึสำนวนถามเพิ่มเติมนะครับว่าลูกค้าประสงค์หรือว่าสะดวกนะครับที่จะชำระเงินในรูปแบบใดนะครับก็จะเป็นสำนวนนี้นะครับเกงคินเดสกาโซเรโตโมคาโดเดสกาเกงคินเดสกาโซเรโตโมคาโดเดสกาครับท่านสะดวกที่จะชำระเงินเป็นเงินสดหรือว่าเป็นบัตรเครดิตดีครับเกงคินเดสกาโซเรโตโมคาโดเดสกาครับเสร็จแล้วชำระเสร็จแล้วนะครับโดยทั่วไปก็จะมอบใบเสร็จให้กับลูกค้านะครับโคชิระเรียวชูโชเดะโกไซมัสเรียวชูโชเดะโกไซมัสนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินครับแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าไปครับขั้นตอนเหล่านี้นะครับดำเนินไปครับอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยนะครับก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่อื่นต่อครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ไม่รวดเร็วมากเกินไปจนลืมความสุภาพหรือว่าลืมขั้นตอนที่สำคัญครับขั้นตอนที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของการส่งลูกค้านะครับคอนเฟิร์มนะครับตรวจสอบกับลูกค้าอีกสักครั้งนึงนะครับว่ามีของที่ลืมไว้หรือไม่นะครับสำนวนที่ใช้ถามนะครับเป็นการเตือนหรือว่าเป็นการชวนให้ลูกค้านะครับพิจารณาอีกสัก

ครั้งหนึ่งตรวจสอบสัมภาระอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางออกจากนอกโรงแรมไปนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับโอวาซุเรโมโนวะโกไซมาเซนกะโอวาซุเรโมโนวะโกไซมาเซนกะครับท่านลูกค้าไม่มีของที่ลืมแน่ๆใช่ไหมครับไม่มีของลืมใช่ไหมครับนะครับอันนี้ภายหลังจากการที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะส่งลูกค้าแล้วนะครับถามลูกค้าสักนิดนึงนะครับเป็นการชวนให้ลูกค้าได้ตรวจสอบสัมภาระทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่าลืมอะไรหรือเปล่านะครับโอวาซุเรโมโนวะโกไซมาเซนกะอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่ลูกโรงแรมนะครับมีพนักงานเพียงพอนะครับที่จะให้บริการลูกค้านะครับการช่วยลูกค้านะครับถือสัมภาระนะครับไปยังรถส่วนตัวหรือว่าไปยังพื้นที่ที่ใช้สำหรับรอรถโดยสารสาธารณะรถแท็กซี่นะครับก็คือบริเวณที่ขึ้นรถแท็กซี่หน้าประตูโรงแรมนะครับการถือช่วยถือสัมภาระไปนั้นก็จะสร้างความประทับใจมากนะครับเวลาที่เราจะออฟเฟอร์นะครับเราจะเสนอความช่วยเหลือในการถือสัมภาระเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นสำนวนนี้นะครับโอนิโมสึโอโอโมจิตาชิมาสึครับเดี๋ยวผมช่วยถือของให้นะครับแล้วก็จะถือไปถึงบริเวณหน้าประตูโรงแรมหรือว่าทางออกของประตูโรงแรมนะครับโอนิโมสึโอโมจิตาชิมาสึหลายโรงแรมนะครับอาจจะมีพนักงานไม่มากเพียงพอนะครับก็อาจจะไม่อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะครับแต่ว่าโรงแรมที่มีพนักงานที่มากเพียงพออย่างเช่นพนักงานที่เป็นพนักงานเปิดประตูหรือว่าพนักงานที่เป็นพนักงานขนกระเป๋าเนี่ยครับซึ่งในช่วงเวลาเช็คอินเนี่ยก็จะช่วยลูกค้าขนกระเป๋าครับจากบริเวณหน้าฟอนต์เช็คอินเนี่ยขึ้นไปส่งที่ห้องนะครับส่วนในช่วงเช้าเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเช็คเอาท์เนี่ยพนักงานส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้าเวรมาเนี่ยเขาก็มักจะมาทำหน้าที่นะครับในการช่วยถือกระเป๋านะครับจากบริเวณฟอนต์เนี่ยไปส่งที่บริเวณที่ขึ้นรถหรือว่าบริเวณหน้าประตูโรงแรมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำนวนของลูกค้าจำนวนของลูกค้ามีมากนะครับแล้วก็จำนวนของพนักงานมีไม่มากนักเนี่ยนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะข้ามไปได้นะครับลูกค้าก็อาจจะถือสัมภาระของตัวเองกรณีที่เขามีความจำเป็นจริงๆอย่างเช่นเขาถือของเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมาเที่ยวแล้วมีของสัมภาระมากเนี่ยเขาอาจจะขอความช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นเรามีบุคลากรที่เพียงพอแล้วก็มีเวลานะครับที่มากเพียงพอไม่กระทบกับการทำงานให้บริการกับลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยนะครับการช่วยถือของนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้อย่างดีนะครับโอนิโมสึโอโอโมจิตาชิมาสึเดี๋ยวผมช่วยถือของให้ไหมครับครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าแท็กซี่ที่ตะกี้เราเรียนไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนเช็คอินเนี่ยนะครับโดยมากแล้วพนักงานนะครับก็มักจะถามนะครับว่าลูกค้ามากันกี่ท่านนะครับแล้วก็มีรถยนต์ส่วนตัวมาไหมนะครับรถยนต์ส่วนตัวที่นำมานั้นหมายเลขทะเบียนอะไรอะไรอย่างนี้ครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกคีย์ลงไปในระบบครับของลูกค้าท่านนี้นะครับพอเวลาเช็คเอาท์เนี่ยมันจะเห็นข้อมูลมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็จะโชว์ขึ้นมาว่าลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับรถยนต์ส่วนตัวก็จะมีข้อมูลแจ้งไว้นะว่าลูกค้ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียนอะไรแต่ถ้าไม่มีก็เป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าเนี่ยมีคนมาส่งหรือไม่ก็อาจจะมาด้วยรถยนต์รถโดยสารสาธารณะครับซึ่งพอข้อมูลเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพนักงานโรงแรมเนี่ยนะครับที่มีความที่เราคุยกันไว้ว่าช่วงเช็คเอาท์เป็นช่วงที่จะสร้างดึงความประทับใจให้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่2อย่างก็คือความประทับใจมันจะลดลงกับความประทับใจมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงเช็คในช่วงเวลาเช็คเอาท์นี้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะครับพนักงานที่ทำหน้าที่เช็คเอาท์เนี่ยนะครับหลายคนก็พยายามที่จะดึงความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยยกกระเป๋าหรือการออฟเฟอร์นะครับเสนอความช่วยเหลือว่าจะเรียกแท็กซี่ให้เอาไหมครับสำนวนที่จะใช้ถามนะครับว่า
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะให้ทางโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้ไหมครับเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนนี้ครับใช้ประโยคคำพูดนี้ทักชิโอโอโยบิมาโชกะทักชิโอโอโยบิมาโชกะครับให้ทางโรงแรมช่วยเรียกแท็กซี่ให้ไหมครับครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับลูกค้าจะชอบมากนะครับลูกค้าจะดีใจมากที่มีคนเรียกแท็กซี่ให้นะครับไม่ต้องออกไปโบกเองเรียกเองครับแล้วพนักงานที่ช่วยยกกระเป๋าก็จะช่วยยกไปถึงบริเวณที่เรียกรถแท็กซี่เลยนะครับโรงแรมที่สามารถนะครับเตรียมบุคลากรเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลให้ถึงระดับนี้ได้นะครับก็จะเป็นโรงแรมที่มีความให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของการเช็คเอาท์ค่อนข้างมากนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าบางคนนะครับบางสถานประกอบการก็เห็นว่าการเช็คอินนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับอาจจะกลัวว่าถ้าเช็คอินไม่เรียบร้อยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไม่เช็คอินจะไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยคงไม่ค่อยมีลักษณะแบบนั้นที่เช็คอินแล้วอยู่ๆไม่พอใจแล้วก็ย้ายออกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอย่างที่เราทราบระบบของการจองที่พักในโรงแรมเนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่มีการเรียกชำระเงินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คงไม่ทิ้งเงินที่จ่ายไปแล้วเพื่อที่จะไปพักโรงแรมอื่นครับแต่มันก็มีบ้างเหมือนกันครับก็มีบ้างเหมือนกันในกรณีที่ขึ้นไปที่ห้องพักแล้วก็ห้องพักไม่เหมาะสมไม่เรียบร้อยนะครับการบริการก็แย่ตั้งแต่เช็คอินแล้วขึ้นไปที่ห้องพักก็ยังสกปรกอะไรเงี้ยนะครับบางทีลูกค้าก็ขอคืนเงินขอเคลมแล้วก็ขอย้ายโรงแรมเนี่ยก็มีเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามบางสถานประกอบการก็อย่างที่บอกไปว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเช็คเอาท์ครับถ้าทำได้ในระดับที่ช่วยถือของลูกค้ารวมไปถึงเรียกแท็กซี่ให้ลูกค้าได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้นครับสำนวนนะครับในการส่งลูกค้านะครับอีกสำนวนหนึ่งก็คือสำนวนนี้นะครับโอคิโอสเคเตะโอคาเอริกุดาไซโอคิโอสเคเตะโอคาเอริกุดาไซครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะครับครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็จะโค้งคำนับนะครับเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นการส่งลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมารยาทแบบไทยๆเรานะครับก็จะใช้วิธีการยกมือไหว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่เราเคยคุยไปเราสามารถทำทั้งสองอันประกอบกันครับก็คือโค้งด้วยแล้วก็โค้งเสร็จก็ยกมือไหว้ด้วยหรือบางคนเนี่ยนะครับก็จะสะดวกที่จะยกมือไหว้ก่อนครับยกมือไหว้ก่อนครับแล้วก็โค้งทีหลังนะครับมีหลายโรงแรมนะครับที่เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับในประเทศไทยนะครับที่ให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการผสมผสานนะครับการกล่าวคำอำลารวมไปถึงการสื่อความรู้สึกขอบคุณแล้วก็การเชื้อเชิญให้มาใช้บริการใหม่แก่ลูกค้าเนี่ยนะครับโดยการไหว้แล้วก็การโค้งนะครับตอนที่ขอบคุณเนี่ยนะครับก็จะยกมือไหว้นะครับแล้วก็ยืนรอจนกระทั่งลูกค้าขึ้นรถนะครับแล้วก็รับเดินรับไปนะครับในขณะที่ลูกค้าขึ้นรถแล้วก็เดินรับไปก็จะโค้งนะครับลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของสารประกอบการของโรงแรมนั้นๆนะครับรวมไปถึงรูปแบบครับที่องค์กรนะครับกำหนดครับไว้ว่าควรจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับทำทั้งสองแบบนะครับก็จะสร้างความประทับใจแบบญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ส่งเสริมประสบการณ์นะครับการพักอาศัยในโรงแรมของไทยเนี่ยให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำนวนนี้ค่อนข้างยาวสักนิดนึงนะครับโอคิโอสเคเตะโอคายริกุดาไซครับโอคิโอสเคเตะโอคายริกุดาไซขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับอีกสำนวนนึงที่มีความหมายคล้ายๆกันนะครับที่แปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนี่ยนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับท่านสามารถเลือกใช้สำนวนใดสำนวนหนึ่งก็ได้หรือว่าท่านสามารถที่จะใช้ทั้งสองสำนวนต่อกันเลยก็ได้ก็คือย่อยโกเรียวโกย่อยโกเรียวโคโอครับย่อยโกเรียวโคโอขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ท่านมีการเดินทางที่สนุกสนานครับขอให้พบ
ขอให้มีการเดินทางที่ดีนะครับนะครับใช้ได้ทั้งสองสำนวนเลยนะครับการกล่าวขอบคุณนะครับแบบไทยและแบบญี่ปุ่นผสมผสานกันนะครับทำได้โดยการแสดงท่าทางขอบคุณนะครับยกมือไหว้แล้วก็โค้งตามนะครับและคำพูดที่ใช้กล่าวขอบคุณนะครับที่พิเศษมากๆเลยก็คือคำพูดนี้สำนวนนี้นะครับโกชุคาคุอาริกาโตไซมาชิตะโกชุคุฮาคุอาริกาโตไซมาชิตะครับขอบคุณที่มาพักบริการที่มาใช้บริการที่โรงแรมของเราขอบคุณที่มาพักที่โรงแรมของเรานะครับหรือสำนวนนี้นะครับมาตะมาตะโนโอโคชิมาตะโนโอโคชิโอโอมาจิสเตอริมาสมาตะโนโอโคชิโอโอมาจิสเตอริมาสครับหวังว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกครั้งครับสำนวนนี้ก็สื่อให้เห็นถึงความประสงค์นะครับความตั้งใจนะครับที่จะยินที่ความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้านะครับให้กลับมาใช้บริการอีกหลายๆครั้งเลยนะครับหรือสำนวนนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ฮอนจิซึวะอาริกาโตไซมาชิตะครับฮอนจิซึวะอาริกาโตไซมาชิตะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะสำหรับการมาใช้บริการในวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับหลักปฏิบัติสำคัญในการบริการแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็คือการให้บริการแบบญี่ปุ่นกับการให้บริการแบบไทยเรานั้นเนี่ยนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าก็มีจุดที่เน้นแตกต่างกันไปนะครับจุดที่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือทั้งสองประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุภาพครับการแสดงความเคารพต่อผู้รับบริการนะครับตรงเนี้ยทั้งไทยกับทั้งญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นพ้องจะเห็นเหมือนกันนะครับคือลูกค้ากับผู้รับบริการนั้นเนี่ยจะอยู่ในคนระดับกันนะครับซึ่งแตกต่างกับฝั่งยุโรปใช่ไหมครับสมัยใหม่เนี่ยหรือทางฝั่งอเมริกาสมัยใหม่เนี่ยที่มองว่าทั้งสองทั้งให้ผู้ให้บริการและทั้งลูกค้าเนี่ยก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับเดียวกันไม่จำเป็นต้องสุภาพมากอะไรขนาดนั้นแต่ในการให้บริการแบบญี่ปุ่นและแบบไทยเนี่ยแบบเอเชียเราเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับความสุภาพแล้วก็แสดงถึงความต่างระดับของลูกค้าแล้วก็ให้ผู้ให้บริการอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับมองให้เห็นถึงความแตกต่างของลูกค้าแต่ละแบบแล้วก็เลือกปฏิบัติให้เหมาะสมนะครับความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนั้นจะอยู่ตรงที่ญี่ปุ่นนั้นจะเน้นใช้คำยกย่องนะครับคือต้องเลือกใช้คำที่สุภาพจริงๆเท่านั้นนะครับคำที่นำเสนอในรายการเนี่ยนะครับทุกๆคำเป็นคำสุภาพหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะจดจำแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เลยนะครับในขณะที่ไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้เน้นที่จะต้องใช้คำสุภาพขนาดนั้นครับใช้คำสุภาพในระดับทางการครับแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของการให้ความอบอุ่นความเป็นมิตรแล้วก็ไมตรีจิตครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอันเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดต่างกันแต่ว่าสามารถที่จะผสมผสานนะครับเอาความอ่อนน้อมแบบไทยแล้วก็มาตรฐานการให้บริการแบบญี่ปุ่นแบบการยกย่องลูกค้านะครับให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเนี่ยนะครับเข้ากันได้ก็จะช่วยทำให้การให้บริการลูกค้าเนี่ยนะครับมีสร้างความพึงพอใจแล้วก็อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานแบบนานาชาติได้อย่างมืออาชีพนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคำศัพท์สำนวนแล้วก็ประโยคภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการให้บริการนะครับนำเสนอมาจนถึงตอนที่9นี้นะครับเป็นหัวข้อของการเช็คเอาท์แล้วก็การส่งลูกค้านะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการบริการแล้วก็การทำงานต้อนรับในโรงแรมนะครับสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งนี้นะครับแล้วเกิดท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะรับเอกสารนะครับประกอบการเรียนฟรีนะครับสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลนะครับทางผู้จัดรายการนะครับก็จะส่งเอกสารนะครับประกอบการเรียนไปทางอีเมลให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนหวังว่าความรู้ที่นำเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการ

รั่วซึมหรือคราบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจทางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการการทำผิวพรรณทำความสะอาดบำรุงผิวและขนนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคายค่ะ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เป็นตอนที่9นะ
1: กัน
0: ตัวนะวันนี้จะเป็นผิวพรรณแป้งกับจัดเห็ดหมัดแล้วก็
1: แล้วก็เป็นครีมทา
0: แก้โรคผิวหนังนะคะสำหรับแป้งกับจัดเห็ดหมัดเนี้ยเราจะมีส่วนผสมมา

0: ไข่ซึ่งเป็นตัวที่เขาว่ามันดูดไขมันจากตัวพวกแมลงทั้งหลายนะทำให้แมลงทั้งหลายเนี่ยค่อยๆตายไปนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดทีนึงนะคะสำหรับครีมทาแก้โรคผิวหนังนั้นนะคะสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษมากเลยเพราะว่าใช้ได้ทั้งกับคนแล้วก็กับสัตว์นะคะและสูตรเราจะมี2สูตรนะมีขี้ผึ้งกับครีมแต่วันนี้เราเอาครีมมาเพราะว่าคนน่าจะนิยมมากกว่าแล้วก็มันจะใช้ง่ายกว่านะคะสูตรนี้นะคะเคยมีคนที่มีปัญหาโรคผิวหนังเราไปใช้ปรากฏว่าได้ผลนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำกัดเท้าในช่วงน้ำท่วมเราก็ทำสูตรนี้แจกในช่วงน้ำท่วมเนี่ยได้ผลดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมการสาธิตในวันนี้แล้วก็ขึ้นสูตรให้ท่านจดไปนะคะไปทำดูเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่ไม่ได้ลองผิดลองถูกนะคะคือผ่านการใช้ผ่านการทดสอบแล้วก็ใช้จริงมาแล้วเรียบร้อยนะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงเรื่องรายละเอียดของสูตรว่ามีอะไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องมาดู
1: อุปกรณ์
0: นะก่อนนะอุปกรณ์ของเราก็เราใช้ภาชนะสแตนเลสนะคะเมื่อเรามีแป้งเราจะต้องมีการร่อนแป้งด้วยเนาะเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันได้ดีไง
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้กะละมังสแตนเลสนะคะแล้วก
1: ็
0: การทำครีมเนาะเราก็ต้องมีการคนกันกวนใช่ไหม
1: มีหม้อ
0: เราก็มีหม้อนะหม้อสแตนเลสคือจะเห็นว่าทุกอย่างเราใช้สแตนเลสหมดเลยนะเราไม่ใช้พลาสติกอลูมิเนียมหรือไม้อะไรพวกนี้เราไม่ใช้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ช้อนนะช้อนสแตนเลสเนี่ยเราก็จะใช้คนสารใช้ตักสารอะไรเงี้ยนะคะนะหลังนั้นเราก็ทับพี
1: ทับพีค่ะ
0: พวกนี้เนี่ยสามารถซื้อตามร้าน60บาท20บาท40บาทอะไรได้หมดเลยนะคะตะกร้อด้วยใช่ไหมจันจู
1: ตะกร้อ
0: นะอันเนี้ยนะตามร้าน60บาทนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็
1: มีเตาแบบนี้ด้วยนะคะ
0: เตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะอันนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ตะแกรงร่อนนะคะก็เป็นตะแกรงสแตนเลสนะคะหรือว่ามันจะมีตะแกรงร่อนอีกอันนึงที่ว่าตัวมันเป็นพลาสติกอะนะแต่ข้างล่างก็จะมีอะไรตะแกรงแบบเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันที่ว่ามีขายตามห้างทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีไม้พายซึ่งอันนี้เป็นซิลิโคนนะไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเกรดของอาหารนะคะเราจะเอามาเกลี่ย
1: ค่ะ
0: เนาะเวลาเราตีครีมอะนะเราเอามาเกลี่ยนะคะแล้วก็มาตักครีมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวตะกร้อนะคะเราก็ใช้กับเครื่องตีไข่เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็คล้ายๆกับโฮโมอ่ะนะคล้ายๆโฮโมเราก็เอามาตีครีมได้เครื่องตีไข่นี่ก็ราคาถูกเนาะไม่แพงนะคะหัวตะกร้อเนี่ยขอให้เป็นหัวตะกร้อนะจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบนึงก็ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์โจเนาะใช้ได้หมดนะคะทีนี้อุปกรณ์เนี่ยถ้าจะถามว่าเอ๊ะเท่าที่ดูเนี่ยในบ้านมีหมดเลยอาจารย์ใช้ในครัวเรือนก่อนได้ไหมถ้าจะอนุโลมกันได้นะก็คือว่าถ้าอยู่ในขั้นทดลองทำนักลงทุนน่ะอาจจะอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ก่อนนะคะแต่ขอให้เช็ดทำความสะอาดนะเพราะบางครั้งเนี่ยใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยกินกับข้าวกินอะไรมันติดนะบางทีมันมาลงในผิดพันเนี่ยบางทีอาจจะไปปนกับกลิ่นอะไรก็ทำให้กลิ่นรู้สึกเราไม่ชอบไงคะนะประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าทำแล้วรู้สึกว่าต้องทำต่อเนื่องนะที่บ้านต้องใช้บ่อยๆเนี่ยแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ไว้แยกไว้ต่างหากไว้ใช้ต่างหากดีกว่าเนาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแนะนำเนาะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำความสะอาดอย่างไรนะคะเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบแล้วเนี่ยเพื่อให้มันยังไงอะมันสบายใจอะนะถึงจะทำกับสัตว์เลี้ยงก็ตามมันก็ต้องสะอาดนะหรือว่าในอนาคตท่านอาจจะทำเป็นอาชีพเนี่ยการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นน่ะโรงงานใหญ่ๆเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโตคอลของเขาอะนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ของเราเนี่ยเอาง่ายๆคือมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะถ้าหากว่าเรามีโรงงานเล็กๆเนี่ยเราจะทำผลิตขายก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะเพราะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% เนาะตัวนี้ค่ะนะอันเนี้ยซื้อตามร้านขายยาได้เป็นแอลกอฮอล์ตัวเดียวกับที่ใช้ทำแผลนั่นเองนะคะนะก็ฉีดให้หมดเลยทั้งสองด้านเลยที่อาจารย์อู๋ทำเมื่อกี้นะคะตะแกรงนี้ก็ฉีดแต่ตะแกรงนี้อาจารย์อู๋กลัวมันจะแห้งไม่ทันเราร้อนแป้งนะก็อันนี้เราทำความสะอาดมาแล้วนะคะแต่ว่าฉีดสัตว์ที่ให้ดูไม่ว่าจะเป็นช้อนเนาะช้อนอะไรพวกเนี้ยนะตะกรงตะแกรงอะไรพวกเนี้ยนะฉีดหมดแล้วค่ะ

0: พวกนี้นะฉีดหมดเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนะคะกระดาษทิชชู่ต้องเป็นกระดาษทิชชู่ที่เนื้อดีนะเนื้อดีแล้วก็ผ้าก็ได้สำลีก็ได้ที่ว่าไม่เป็นขุยนะคะเวลาเช็ดน่ะแค่ให้หมาดๆแค่นั้นนะคะเพราะว่าปล่อยให้มันระเหยไปบ้างเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะฆ่าเชื้อดีสุดก็ตอนที่มันระเหยนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เช็ดแค่ให้มันหมาดๆแค่นั้นเองนะคะก็ปล่อยให้มันระเหยบ้างนะคะแต่ตัวไหนที่รอได้ไม่ได้รีบทำอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะให้ระเหยเองได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็ทำความสะอาดจนเรียบร้อยแล้วนะคะหมาดๆแล้วนะคะนะเดี๋ยวก็คงระเหยจนแห้งนะระหว่างที่เราอธิบายเกี่ยวกับสูตรนะคะก็พอดีแหละใช้ได้เลยนะคะทีนี้เราจะเริ่มต้นทำสูตรอะไรก่อน
1: เป็นสูตรแป้งก่อนเลยค่ะสูตร
0: สูตรแป้งเนาะเพราะว่าแป้งเนี่ยจะง่ายนะคะก็คือเป็นตัวนี้ไม่ได้มีอะไรยากเทผสมกันแล้วก็ร่อนกันเองนะคะนะตัวแป้งนะคะอันแรกนะอาจารย์โจอันนี้คือ
1: ตัวของไลท์ซอฟต์นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนแป้งจากข้าวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะเอาแป้งจากข้าวเนี่ยมาทำพวกเมคอัพนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกรดที่ใช้ในพวกอาหารนะคะแต่ผ่านการคัดเกรดมาแล้วนะคะผ่านการแบบทำมาแล้วให้มันเหมาะกับการใช้ในเครื่องสำอาง
0: ในคอสเมติกนะสมัยก่อนมันจะเป็นทันค่ำไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นไลท์ซอฟต์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแป้งที่สร้างเป็นตัวเนื้อแป้งอ่ะเป็นตัวเบสเป็นตัวเนื้อแป้งละกันนะคะนะคือไลท์ซอฟต์คือตัวนี้นะคะก็สร้างเนื้อแป้งแล้วก็ดูดซับความชื้นนะคะต่อมาค่ะอาจารย์โจ
1: แป้งข้าวโพดค่ะตัวนี้ไม่ใช่แป้งข้าวโพดที่เราทานกันนะคะเป็นแป้งข้าวโพดที
0: ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่เขาดัดแปลงมาแล้วนะคะเหมาะกับการใช้ในเครื่องสำอางนะคะจะให้ความเบานุ่มลื่นนะคะ
0: นะคะก็เป็นเกล็ดคอสเมติกนะคะแป้งข้าวโพดนะคะก็สร้างเนื้อแป้งด้วยแล้วก็ดูดซับความมันได้เช่นเดียวกันดูดความชื้นดูดความมันได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะ
1: ต่อไปก็คือคาโอลินค่ะตัวนี้ก็ทำหน้าที่ก็คือเพิ่มเนื้อของแป้งที่ใช้ค่ะ
0: นะคาโอลินเนี่ยมันก็คือเนื้อแป้งนั่นแหละเนื้อดินเป็นเนื้อดินเนาะดินนิดนึงนะซึ่งปกติแล้วเขาก็จะนำมาทำเป็นตัวมาร์กเป็นเบ็ดของมาร์กต่างๆนะมาร์กโคนอะไรต่างๆที่เรามาร์กกันอะนะเบ็ดก็มาจากคาโอลินนี่แหละค่ะนะก็ผสมเข้าไปในนี้ด้วยซึ่งหน้าที่ของเขาก็จะลดกลิ่นนะคะนะแล้วก็ดูดซับความมันได้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะใบสะเดาผง
1: ใช่ค่ะเป็นใบสะเดาผงค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้มันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นรสยาโบราณก็คือมันเมา
1: ค่ะ
0: นะมันทำให้พวกเห็บพวกแมลงต่างๆเนี่ยมีอาการเมาแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็หลุดล่วงไปนะฮะประมาณนั้นนะแต่ถ้าใส่ปริมาณเยอะๆเข้มข้นก็อาจจะเป็นการฆ่านะได
1: ้
0: นะคะนอกจากนั้นนอกจากสะเดาแต่ว่าในสูตรนี้เราจะใส่สะเดาผงอย่างเดียวนะนอกจากสะเดามันก็จะมีพวกข่าใช่ไหมที่ใช้ในเรื่องที่ได้นะคะนะแล้วก็พวกเมล็ดน้อยนานะคะนะก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องที่ได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นซิงค์ออกไซด์นะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของดูแลการระคายเคืองใช่ไหมคะ
1: ดูแลเรื่องผิวหนังได้นะคะจะเห็นว่าซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะอยู่ในพวกแพมเพิร์สไอ้แป้งของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวได้นะคะ
0: นะฮะต่อมาก็คือโซเดียมนะไบคาร์บอเนตเนี่ยคือตัวนี้นะคะ
1: จะเป็นสารกันเสียนะคะ
0: นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ลดกลิ่นนะเป็นตัวที่ลดกลิ่นได้ด้วยนะคะนะต่อมาก็คือเป็น
1: ผงด
0: ินเบานะฮะ
1: นะช่วยทําลาย
0: ผงดินเบาเนี่ยเวลามันเคลือบที่ผิวของแมลงเนี่ยมันจะดูดไขมันออกจากตัวแมลงมันจะค่อยๆดูดไขมันออกจากตัวแมลงทำให้แมลงเนี่ยค่อยๆแห้งตายอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยผงดินเบาก็เป็นตัวหนึ่งที
1: ่
0: ทำปฏิกิริยากับพวกแมลงนะพวกเห็บพวกอะไรทั้งหลายนะเห็บหมัดทั้งหลายนะคะนะต่อไปก็ออรันทูอินนะคะนี่แหละออรันทูอินเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เป็นตัวที่เขาเรียกว่าลดการไข้เครื่องนะลดอาการแพ้นะคะเห็นไหมว่ากัดสัตว์เนี่ยเราก็ใส่ใจนะ
1: ค่ะ
0: นะให้ใช้ผิดพันธุ์แบบปลอดภัยนะคะนะตัวนี้ก็แม้กระทั่งเด็กก็ใช้ได้นะเด็กมนุษย์เนี่ยก็ใช้ได้นะตัวนี้ออรันทูอินเนี่ยนะคะนะต่อมากลิ่นนะคะกลิ่นอันนี้กลิ่นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะเป็นกลิ่นที่เขาชอบนะอย่าเป็นกลิ่นที่จัดเลี้ยงได้กลิ่นแล้ววิ่งหนีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ควรจะแต่งกลิ่นแบบ

0: ที่มันอะไรนะมันฉุนๆน่ะนะควรจะใส่กลิ่นน้อยๆอ่อนๆประมาณนั้นนะนะคะประมาณนั้นหรือว่าถ้าจะไม่ใส่กลิ่นได้ก็ยิ่งดีนะอาจารย์ว่านะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงเราจะชอบไหมนะคะนะต่อมาเป็นโซเดียม
1: ขอสลับกันนะ
0: เบนโซเอท
1: เมื่อกี้เราพูดถึงโซเดียมเบนโซเอทไปแล้วต่อไปจะเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะที่เป็นตัวนี้นะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นได้นะคะลดกลิ่นตัวได้แล้วก็โซเดียมเบนโซเอทอะค่ะจะช่วยในเรื่องของการ
0: กันเสีย
1: กันเสียนะคะ
0: โซเดียมเบนโซเอทเนี่ยกันเสียโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ลดกลิ่นนะคะกลิ่นตัวของมนุษย์ก็ยังลดได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ล้างผงล้างผักก็สะอาดนะฆ่าเชื้อได้นะคะนะอันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะของสูตรแป้งกับจับเห็ดหมัดน
1: ะ
0: พูดมาแล้วท่านผู้ชมก็คงจะรู้ว่าตัวไหนกำจัดนะก็คือผงสะเดากับผงดินเบานี่เองนะคะที่ช่วยเรื่องเห็บหมัดมันก็จะหลุดร่วงนะคะเวลาทานแล้วก็จะทำให้เห็บเนี่ยหลุดร่วงลงมาได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เราก็จะผสม
1: ขั้นตอนของการผสมนะคะไม่ยากเลยค่ะเอาทุกอย่างรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงในนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: เอาช้อนอันนี้เราก็จะบางทีมันติดนะอยู่ข้างในแล้วก็ขอออกมาค่ะทุกอย่างนะรวมกันหมดเลยนะในสูตรนะง่ายมากเลยนะ

0: ันนี้เลยไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะก็อธิบายแค่สูตรว่าตัวไหนทำหน้าที่อะไรแต่ลักษณะของแป้งเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นสีแบบแบบสมุนไพรนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสีของสมุนไพรแต่ว่าถ้าเกิดว่าแป้งยี่ห้อไหนที่ขาวๆว่าน่าจะใส่แค่ผงดินเบาหรือไม่ก็อาจจะมีสารตัวอื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาใส่ที่แต่ของเรานี่เป็นสมุนไพรนะ
1: ค่ะมี
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยสีก็เลยเป็นไปตามสมุนไพรนะคะบางคนอาจจะเห็นเลยเอ๊ะทำไมของอาจารย์ถึงน้ำหอมมาเราจะใส่ทีหลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะคนก่อนนะอาจารย์ตัวคน
1: เดี๋ยวใช้ตะกร้อนะคะ
0: ตัวคนนะคะ
1: ค่ะสีก็จะออกประมาณนี้
0: คือเราใช้ตะกร้อมันก็จะทำให้คนได้ทั่วนะเนี่ยสีก็จะออกประมาณนี้แหละค่ะนะคะถ้าต้องการให้มันขาวขึ้นกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใส่ตัวไทเทเนียม
1: ค่ะ
0: ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เพิ่มเข้าไปอาจจะลดผงสะเดาลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทาแป้งนะคะกับจัดเห็ดหมัดเนี่ยให้กับสัตว์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการความสวยงามนะเราต้องการสรรพคุณที่เข้มข้นของสมุนไพรที่จะสามารถที่จะใช้แล้วให้มันได้ผลนะเพราะฉะนั้นตัวผงสมุนไพรเนี่ยส่วนผสมที่ผงสมุนไพรเอ่ยดินเบาเอ่ยไอ้ส่วนผสมหลักเนี่ยนะที่มันเป็นตัวออกฤทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ควรไปลดดีกว่าเนาะ
1: นะคะซึ่งถ้าคนแบบนี้การกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากนะคะเราอาจจะต้องผ่านการร่อน
0: อาจจะต้องร่อนนะแต่ก่อนจะร่อนเนี่ยเราก็จะเอากลิ่นลงก่อนนะ
1: ค่ะ
0: กลิ่นเนี่ยให้เราลงตรงจุดเดียวนะให้เราลงตรงจุดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยคนเนาะแล้วพอไปร่อนแล้วมันจะกระจายไงถ้าเกิดว่าเราไปร่อนก่อนแล้วค่อยใส่กลิ่นนะเราก็ต้องมาร่อนใหม่มันก็เสียเวลาเนาะเราก็ใส่กลิ่นลงก่อนนะคะอันนี้นะคะก็ตัวสะเดาเองก็ช่วยในเรื่องของผิวหนังด้วยนะผิวหนังของสุนัขนะคะ
1: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มการร่อน
0: เสร็จแล้วเราก็จะร่อนนะคะเพื่อให้ให้เนื้อมันกระจายส่วนผสมมันกระจายได้ทั่วนะคะแล้วก็ให้เนื้อมันดูสวยขึ้นนะท่านผู้ชมก็ลองดูนะหลังจากร่อนแล้วเนี่ยก่อนร่อนอันนี้หลังร่อนเนี่ยนะเนื้อมันจะสวยขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยมันยังมีเม็ดขาวๆอยู่เลยเนี่ยมันยังถ้าเราไม่ร่อนนะ

มันก็จะเหมือนกับว่ามันเนื้อมันไม่ได้เข้ากันดีอะนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อที่ร่อนแล้วกับเนื้อที่ยังไม่ได้ร่อนเนี่ยนะมันจะต่างกัน

0: ก็มีกลิ่นอ่อนๆออกมานะคะระหว่างร่อนนะคะอันนี้เราก็จะแบบว่าเรากดเบาๆนะคะอย่าไปกดแรงๆเพราะว่าจะทำให้ตะแกรงมันพังเร็วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็มันไปกดให้เม็ดที่มันไม่ละเอียดลงไปด้วยนะเบาๆนะคะกดแค่ทำให้ไอ้เม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันแตกแค่นั้นเองอะค่ะแล้วก็ส่วนที่มันไม่ลงไปก็คือไม่ลงไปเราก็ไม่ต้องนั่นแหละเพราะว่าถ้าลงไปจะทำให้ผงเนี่ยมันไม่นั่นเนาะ
1: ค่ะ
0: มันจะสะดุดไงมันจะมีแข็งๆปนอยู่เนี่ยแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปบีบพอละนะเนี่ยก็จะเหลือไม่ใหญ่
1: แล้วก็คนอีกรอบนึงนะคะ
0: คนอีกรอบนึง
1: ให้เข้ากันก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: อันนี้ก็จะเป็นแป้งกับจับเห็บหมัดนะคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: วางให้ดูนะคะทีนี้หลังจากวิธีการใช้เดี๋ยวหลังจากช่วงท้ายเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะสูตรต่อไป
1: สูตรต่อไป
0: เราจะทำครีมนะคะแก้โรคผิวหนังนะคะเราก็ต้องมีเตาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์โตเนาะเราก็ต้องมีตัวให้ความร้อนนะก็จะมี2เตาเดี๋ยวเราจะให้อธิบายเรื่องสูตรให้ฟังก่อนนะคะนะสูตรของครีมทาแก้โรคผิวหนังเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ส่วนเนาะจันโตเนาะนะคะนะส่วนที่1เนี่ยจะมี4ตัวนะคะคืออันนี้ส่วนที่2ก็จะมี1ตัวคือตัวนี้ค่ะนะส่วนที่3ก็จะมี4ตัวนะก็คือ1 2 3 4ส่วนที่4ก็จะมี3ตัวนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่1นะคะDI water นะคะคือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์โจเนา
1: ะ
0: ตัวนี้นะคะจากรายการหลายๆตอนที่ผ่านมาน่ะอาจารย์อู้ก็อธิบายนะคะทุกครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะอธิบายเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาดูนะคะนะสำหรับ DI water เนี่ยก็คือน้ำกลั่นนะน้ำกลั่นที่ไม่มีประจุนะคะแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำกลั่นขนาดนั้นก็ได้นะคะปัจจุบันนี้เราใช้น้ำกรองจากเครื่องกรองที่บ้านหรือไม่ก็เป็นน้ำดื่มที่เราซื้อจากห้างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะไม่จำเป็นต้องไปใช้น้ำกลั่นนะคะแต่ว่าอย่าใช้น้ำแร่นะหรือน้ำบาดาลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแร่ธาตุนะคะมันก็จะมีผลกับเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวทำละลายในสูตรอันนี้คือส่วนที่1นะคะแล้วก็มีสารกันเสียคือออแรนโทอินซึ่งเมื่อกี้นี่ในสูตรเมื่อกี้นี่ก็มีเนาะอันนี้มันแก้แพ้แก้ระคายเคืองเป็นสารที่ทำมาจากธรรมชาติเด็กก็ใช้ได้นะคะเด็กก็ใช้ได้เพราะนั้นตัวนี้มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำเนี่ยนะไปดูได้เลยจะส่วนใหญ่จะมีตัวนี้อยู่ในสูตรเพื่อป้องกันการระคายเคืองอาการแพ้นะคะนะต่อมาก็เป็นอะมิโนโค้ดนะคะตัวนี้เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นแบบซึมลึกอะอะมิโนโค้ดเนี่ยแต่ว่าถ้ามันราคาสูงเราใช้กีซาลีน

0: ค่ะ
1: แทนได้ค่ะนะคะนะแต่กลีซอรินมันจะไม่ซึมลึกเท่ากับอะมิโนโค้ดอะมิโนโค้ดส่วนใหญ่ก็ถ้าในโปรดักต์ก็จะเป็นโปรดักต์ที่สำหรับรักษาผิวแห้งอะไรเงี้ยเป็นสูตรมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เข้มข้นก็จะใช้อะมิโนโค้ดนะคะนะทีนี้มาตัวกลีซอรินนะ

0: พอส่วนที่2นี่ก็คือ ABC คือตัวนี้ ABC เนี่ยนะจะเป็นตัวก่อเจลค่ะนะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโครงสร้างตะข่ายแล้วก็ทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เลยเป็นรูปร่างขึ้นมานะเป็นใสๆลักษณะเป็นเจลนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นเบสนะของสูตรนี้แบบอย่างหนึ่งนะคะส่วนที่3นะก็จะมี AP แว็กเนาะอันนี้ก็คือเป็นแว็กอะค่ะต่างจาก B แว็กยังไง B แว็กเนี่ยมันเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีอื่นแต่ว่า AP แว็กเนี่ยมันเป็นแว็กธรรมชาติบวกกับอาจจะเป็นสารเคมีอาจจะเป็นพวกอีมันสไฟเออร์ก็ได้อะไรเงี้ยนะบวกกับส่วนสารเคมีเพื่อให้เนื้อมันขึ้นรูปได้ดีคงตัวได้ดีอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะซึ่ง AP แว็กเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปทุกร้านนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมนะเป็นเนื้อแว็กนั่นแหละนะคะ IPM ตัวนี
1: ้
0: ก็เป็นน้ำมันที่มีโมเลกุลเล็กๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะก็แล้วก็มีส่วนทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีด้วยนะคะต่อไปก็คือ KL340D คือตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประสานให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีสูตรนี้มันจะมีส่วนน้ำมันกับส่วนน้ำนะคะ
1: ค่ะ
0: เราถึงเอาขึ้น2หม้อเนาะส่วนที่เป็นน้ำมันส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นน้ำส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยตัว KL340D เนี่ยคือตัวเชื่อมโมเลกุลของน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันกลายเป็นเนื้อครีมนะคะนะต่อไปนะคะ DC345 คือตัวนี
1: ้
0: นะ DC เนี่ยก็คือซิลิโคนนั่นแหละกลุ่มซิลิโคนนะทำให้การใช้ครีมสูตรนี้มันนุ่มมันลื่นนะคะไปตามผิวเนาะแล้วก็บำรุงผิวให้อะไรรู้สึกว่ามันเนียนนุ่มอะไรประมาณเนี้ยนะต่อไปส่วนที่4นะส่วนที่4ก็อันนี้น้ำมันสมุนไพรอันนี้ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัวเลยเดี๋ยวอาจารย์อู้จะอธิบายให้ฟังนะคะเราจะต้องนำสมุนไพรหลายตัวเนี่ยมาสกัดกับน้ำมันนะคะเยอะมาก10กว่าตัวนะแต่ละตัวนี่จะมีสรรพคุณนะฆ่าเชื้อรักษากาเกลื่อนหิดเหาสมานแผลอะไรประมาณเนี้ยนะในทำนองเนี้ยนะ10กว่าตัวนะเพราะนั้นเนี่ยมันถึงดีไงคะนะก็เอามาเป็นน้ำมันสมุนไพรตัวนี้นะคะต่อมาก็คือสารกันเสียค่ะคือตัวนี้นะสารกันเสียนะคะนะเป็นตัวที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะเพราะนั้นก็มีความปลอดภัยสูงแล้วก็น้ำหอมสุดท้ายคือน้ำหอมนะคะนะอันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือส่วนผสมทั้งหมด4ส่วนนะทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสมุนไพรเนี่ยของอาจารย์ในสูตรของอาจารย์เนี่ยนะคะมีกี่ตัวบ้างนะทำไมเยอะแยะจังเลยนะอาจารย์อุตดูเพราะว่าอาจารย์อุตจำทีเดียวก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าเราก็มีอยู่ในตำราที่เราใช้ประจำนะคะก็คือว่าสูตรสมุนไพรของเราเนี่ยน้ำมันสมุนไพรนะที่ใช้แก้โรคผิวหนังเนี่ยเราจะมีทั้งหมด12ตัวนะคะตัวที่1นะคะเราใช้ไพรนะเราใช้ของแห้งนะคะแต่ถ้าใครจะใช้ไพรสดเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใช้ได้นะคะนะก็ไพรเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบต้านเชื้อราต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะลดอาการฟกช้ำบวมแล้วก็สมานแผลนะคะแล้วก็อันที่2สีเสียดเทศนะคะนะอันนี้คือส่วนผสมของน้ำมันสมุนไพรนะคะสีเสียดเทศเนี่ยสมานแผลนะคะลดการอักเสบแล้วก็รักษาพวกแผลเปื่อยอะไรพวกนี้นะคะนะต่อไปอันที่3ขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยเนี่ยต้านเชื้อรานะต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะรักษากาเกลื่อนชนะตุนะคะอันที่4จุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เนี่ยสมานแผลฆ่าเชื้อแต่ตัวจุลินทรีย์ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะบางท่านก็ไม่อยากใส่จุลินทรีย์นะเพราะว่ามันอาจจะมีไซด์เอฟเฟคผลข้างเคียงของมันที่บางคนก็ไม่อยากใช้นะคะนะต่อไปก็คือรากหนอนตายหยากนะตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อนะแก้หิดเหาอะไรต่างๆนะแล้วก็แก้ชันตุนะคะตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์เมาเหมือนกันก็ทำให้พวกเชื้อโรคต่างๆมันเมานะคะมันตายได้นะคะนะต่อไปคืออันที่6คือเมล็ดลำโพงเมล็ดลำโพงเนี่ยก็มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อนะคะรักษากาเกลื่อนนะคะหิดเหานะคะแล้วก็ผดผื่นตามผิวหนังอะไรพวกนี้นะคะต่อไปก็คือใบสัมมงาอันนี้ดีมากเลยนะสัมมงาเนี่ยเรียกได้ว่าแก้ขี้เลื่อนหมาได้ดีมากๆเลยคือตัวอาจารย์เองเคยได้ยินคนที่เขาใช้ตัวนี้ประจำนะเขาบอกว่าใบสัมมงาเขาเอามาต้มนะแล้วก็ใช้อาบสุนัขอะนะสัตว์เลี้ยงของเขาอะที่เป็นขี้เลื่อนเยอะๆเนี่ยหายเลยนะ นะคะแล้วก็อาจารย์เคยมีลูกค้า

0: นะคะนะที่เป็นชนตุเนาะลูกศิษย์นะที่เป็นชนตุเนี่ยก็ทำแชมพูให้เขาใช้เนี่ยชนตุเขาก็หายนะซึ่งตัวนี้ก็มีคนทำวิจัยแล้วเขาบอกว่างานวิจัยเขาเนี่ยพบว่ามันมีสารที่มีโครงสร้างไคลเซียรอยอยู่ในสมองาซึ่งมันจะรักษาแบบเรียกได้ว่าหลายๆอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยได้หายดีนะคะต่อไปในอนาคตอาจจะสกัดมาทดสอบทดลองใช้ว่ามันจะสามารถใช้แทนพวกเซรอยด์ได้ไหมเพราะตัวนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดพวกเซรอยด์แอดดิตเลยนะคะนะต่อมาใบเตยหอมนะใบเตยหอมนี่ก็สำนักงานเดี๋ยวนะสรรพคุณทั่วๆไปก่อนนะปวดผื่นคันกากเกลื่อนผิวที่มีแผลแล้วก็มีน้ำเหลืองอย่างเงี้ยรักษาได้นะคะถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกเนี้ยนะใบสำนักงานรักษาได้นะต่อไปก็คือใบเตยหอมใบเตยหอมเนี่ยนะคะลดอาการปวดผื่นคันโรคผิวหนังลดการระคายเคืองปกติใบเตยหอมเนี่ยเราจะเห็นเอามาทำขนมเอามาทำน้ำนะทำให้มีกลิ่นหอมแต่สรรพคุณในเรื่องของรักษาเนี่ยมันก็มีนะคะนะก็คือลดอาการปวดผื่นคันลดพวกโรคผิวหนังอะไรต่างๆนะคะนะต่อมาก็เปลือกต้นเลี่ยนนะคะตัวที่9เปลือกต้นเลี่ยนเนี่ยตัวนี้ก็จะฆ่าเชื้อราลดการอักเสบเนาะอันที่10เนี่ยเป็นพวกยาฉุนนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าพวกนี้มันจะฆ่าเชื้อรานะฆ่าหิดฆ่าเหานะแก้กากเคลื่อนอะไรพวกนี้นะคะกรรมฐานโอกรรมฐานนี้ไม่ต้องบอกเพราะกรรมฐานนี้เรียกได้ว่าถ้าใช้กับสัตว์เลี้ยงนี่คือใช้ส่วนใหญ่จะใช้ประจำเดี๋ยวแล้วในเรื่องของผิวหนังใช่ไหมคะนะก็ฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษากากเกลือรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิดนะคะต่อไปอันที่2 สุดท้ายน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ช่วยเรื่องผื่นคันนะลดอาการผิวอักเสบนะคะนำสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะนะใส่ในหม้อสเตเลตเนาะแล้วเราก็เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนำไปให้ความร้อนเนี่ยประมาณ70องศานะคะเหมือนเราทอดไทยอ่ะนะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีความร้อนต้องประมาณ70องศานะไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะนะก็จนกว่าหรือจนกว่าสมุนไพรจะกรอบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองว่าสมุนไพรกรอบได้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ไผ่เป็นของสดใช้ขมิ้นเป็นของสดเราจะได้สังเกตได้นะคะนะพอกรอบแล้วเราก็กรองเอาน้ำมันมาใช้นะคะปริมาณนะคะในสูตรเนี่ยเดี๋ยวให้ทางรายการขึ้นให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวแต่อาจารย์ก็จะบอกนะว่าไผ่แห้งเนี่ยนะคะ1ส่วนนะ1กรัมแล้วกันไผ่สูตรนี้นะสูตร100สูตร100กรัมไผ่แห้ง1กรัมสีเสียดเทศ1กรัมขมิ้นอ้อย1กรัมจุลทรีย์1กรัมรากหนอนตาหยาก6กรัมเมล็ดลำโพง6กรัมใบสำมะงา2กรัมใบเตย2กรัมเปลือกต้นเลี่ยน 0.2 กรัมนะคะยาฉุน 0.1 กรัมนะคะกรรมฐานเหลือง 0.2 กรัมและน้ำมันมะพร้าว 79.5 กรัมนะคะทั้งหมดเนี่ยนะเอามาใส่รวมกันทั้งหมดเลยสมุนไพรแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยส่วนมันเยอะที่สุดน่ะนะเราก็เทลงไปแล้วเราก็ตั้งเตานะคะอุณหภูมิไม่เกิน70องศาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือจนสมุนไพรกรอบนะเสร็จแล้วก็กรองออกมานะก็ได้เป็นน้ำมันสมุนไพรซึ่งจะมาใช้ในสูตรเห็นไหมคะว่าสมุนไพรทั้งหมด11-12ตัวเนี่ยนะรักษาแผลสมานแผลฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะเพราะนั้นน่ะฤทธิ์มันถึงดีไงคะนะตัวแต่ละตัวเนี่ยใน12ตัวเนี่ยถ้าท่านใดที่ศึกษาเภสัชกรรมไทยโบราณมาเนี่ยหรือเรียนแพทย์แผนไทยมาเนี่ยถ้าท่านทราบหรือคนที่ศึกษาสมุนไพรเนี่ยถ้าท่านทราบนะส่วนผสมที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยท่านจะรู้เลยโอ้ทำไมมันถึงดีนะที่อาจารย์บอกต้นรายการว่ามันดีใช้แล้วอันนั้นก็ดีขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงดีก็เพราะอย่างนี้ละค่ะก็มีแต่สมุนไพรตัวเด็ดๆนะทั้งนั้นเลยละค่ะเมื่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มวิธีการนะคะนะทีนี้ก
1: ็ผสมนะคะ
0: วิธีการผสม
1: เราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะที่ต้องให้ความร้อนนะคะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะซึ่งส่วนที่1กับส่วนที่2จะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะจะอยู่อีกหม้อใบนึงนะคะก็คือส่วนที่เป็นออยล์ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ในตรงนี้นะคะของส่วนที่3เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เอานะคะส่วนที่1นะคะ
0: ส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะ
1: ค่ะเทลงไปได้เลย
0: มีน้ำแล้วก็มีออร์แรนโทอินนะคะมีออร์แรนโทอินนะ มีน้ำอะไรอะมิโนโค้ดเนาะมีอะมิโนโค้ดแล้วก็มี
1: กลีเซอรีน
0: กลีเซอรีนนะคะ

0: ซอรีนค่ะ
1: อันนี้กลิซอรีนนะคะแล้วก็คือมันเหนียวไงเราเอาน้ำล้างเนาะมันจะได้คือลงไปหมดนะเสียดายของอย่างเงี้ย
2: นี่คือส่วนที่1ทั้งหมดนะคะที่มีทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วเราก็แต่ส่วนที่2นะคะเราจะรอจากการที่ส่วนที่1ละลายเข้ากันก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนที่3ก่อนนะคะก็คือเทลงในหม้อใบนี้นะคะก็จะมีตัว
1: คือส่วนที่1เนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่เป็นอะไรนะวอเตอร์เฟสเนาะแต่ว่าส่วนที่2เนี่ยเป็นเจลเพราะนั้นเนี่ยเราก็พักไว้ก่อนเพ
2: ื
1: ่อที่จะรอผสมในส่วนที่เป็นวอเตอร์เฟสเพราะว่าเจลเนี่ยมันจะกระจายมันจะขึ้นลูกคือว่าต้องละลายด้วยน้ำ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะนั้นหม้อที่2เนี่ยก็เลยจะเป็นหม้อของส่วนที่เป็นออยล์เฟสนะคะก็คือน้ำมัน
2: ส่วนที ่3นะคะจะเห็นว่าขั้นตอนตอนนี้นะคะเรายังจะไม่ให้ความร้อนนะคะเราจะต้องเตรียมให้ครบกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มให้ความร้อนนะคะอันนี้พอดีตัวนี้นะคะค่อนข้าง
1: เหนื่อยกว่าเราก็เอาที่เร็วๆกว่าลงไปนะคะนะส่วนที่เป็นน้ำมันก็จะมี AP Wax ลงไปแล้วตอนแรกเนาะ IPM นะคะ KL 340D แล้วก็ DC 345นะคะ
2: แล้วก็ตัวนะคะ DC 345นะคะใส่ลงไปนี่คือการเตรียมนะคะส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เราจะเริ่มเปิดไฟให้ความร้อนในส่วนที่1ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องละลาย AVC ด้วย
1: ใช่เราจะต้องละลายตัวก่อเจลเนาะ
2: เราการเปิดไฟนะคะเราจะเปิดไฟถ้าเป็นเตาแบบนี้ให้ปรับระดับต่ำสุดก่อนนะคะเพราะว่าเราค่อยเร่งระดับเอาได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาตะกร้อก่อนนะขอรบกวนหยิบอันนี้ติดสมุนไ
1: พรเดี๋ยวขอรบกวนนะคะนักศึกษาหยิบตะกร้อให้หน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้นี่เราพอดีเราไปตีแป้งเนาะเมื่อกี้เนี่ยกลัวเดี๋ยวมันผงแป้งมันจะลงค่ะจะเห็นว่าส่วนผสมที่หนึ่งเนี่ยมันละลายหมดแล้ว
2: ใช่
1: ใส่แล้วนะคะพอใส
2: แล้วเราก็เริ่มโปรยนะคะส
1: ่
2: วนน
1: ี้
2: ลงไป
1: โปรย AVC ตอนที่เราโปรย AVC เราค่อยๆโปรยนะคะเราอย่าแบบเทเป็นกระจุกนะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตะแกรงเล็กๆเนา
2: ะ
1: นะคะตะแกรงร่อนเล็กๆเนี่ยยิ่งดีนะคะถ้ายังไม่ชำนาญนะคะจะเห็นว่า AVC เราจะค่อยๆโปรยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นก้อนนี่นะมันจะเป็นลักษณะว่าละลายยากมันจะเป็นก้อนขึ้นมาตรงแป้งขาวๆอยู่ตรงกลางอ่ะนะรอบๆก็จะใสซึ่งกว่าเราจะบี้ได้กว่าจะอะไรได้นะคะก็ต้องใช้เวลา

0: รียบร้อยนะคะอันนี้เราก็คนจนกระทั่งลักษณะที่เป็นเม็ดเม็ดแป้งแป้งนี่มันละลายนะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มให้ความร้อนนะคะในส่วนที่
0: เป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันเลย
1: ความร้อนที่ใช้นะคะทั้งสองเลยนะคะจะใช้ความร้อนเนี่ยอยู่ประมาณช่วง65ถึง70องศานะคะ
0: ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้ความร้อนในเรทที่ต่ำสุด

อันนี้ก็ละลายผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วเราก็รอทางส่วนของน้ำมันนะคะก็ให้ละลายหมดก่อนให้แบ็คละลายหมดก่อนนะคะ

0: นะคะพอได้ละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็หยกปิดไปนะคะแล้วเราก็เทส่วนที่เป็นออยนะคะลงไปเลย
1: นะคะเทส่วนที่เป็นเพราะว่าส่วนที่เป็นออยนี่มันง่ายกว่ามันเทง่ายกว่าเนาะระวังมือนะคะอย่าไปโดนหม้ออีกใบนึงเนาะแล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะ
0: ช่วงนี้เราอาจจะช่วยใช้ตัว
1: ทีนี้พอเราใช้ตะกร้อคนแล้วเนี่ยนะคะเราต้องการให้เนื้อมันเนียนขึ้นแบบนี้แล้วก็ประมาณว่าให้เนื้อมันแบบเข้ากันได้ดีกว่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องตีได้นะคะนะเครื่องที่เราใช้ตีไข่นะคะหรือทำขนม
0: จะใช้ความเร็วรอบต่ำๆก่อนนะคะเพราะไม่งั้นถ้าใช้ความเร็วรอบที่สูงเนื้อครีมอาจจะฟูได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสปีดเดียวสปีดหนึ่งนะตอนนี้เราจะก็จะเหลือแค่ส่วนที่4นะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันสมุนไพรเป็นตัวที่กันเสียแล้วก็ตัวน้ำหอมนะครีมเนี่ยเนื้อครีมเริ่มสวยแล้วนะคะตัวนี้มันจะข้นขึ้นได้อีกนะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามันเย็นลงเนาะถ้าเกิดว่าท่านเห็นเราเทน้ำมันสมุนไพรลงไปแล้วแล้วก็เทพวกอะไรนะจันกันเสียลงไปแล้วน่ะอาจจะเหลวขึ้นนิดนึงนะคะแต่พอส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็ความเย็นความร้อนมันลดลงมันเย็นซะหน่อยเนี่ยเนื้อครีมมันจะเหนียวขึ้นนะคะทีนี้สีของครีมนะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆกับสีของน้ำมันนะคะแต่ก็ไม่ได้สีแก่อะไรมากนะก็จะออกอาจจะเป็นเหลืองอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มพออุณหภูมิต่ำลงแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ออยล์ค่ะ
1: นะคะเราก็จะใส่ออยล์ลงไปเลยนะคะนะคะสีของออยเนี่ยนะคะมันก็เป็นสีของสมุนไพรนะคะในสูตรทั้งหมดพอดีมันค้างอยู่นะคะอาจารย์ก็เสียดายนะเพราะว่าของดีๆทั้งนั้นนะคะ
0: ถ้าเราก็
1: มาเราใส่น้ำมันสมุนไพรลงไปแล้วนะคะถามว่าทาแล้วมันไหมมันก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเราตัวสารสกัดเราเนี่ยเราสกัดด้วยน้ำมันนะคะก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ใช้ปริมาณที่พอสมควรนะไม่ต้องไปโผล่เยอะนะคะสีก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะกลิ่นสมุนไพรจะแรงนิดนึงนะท่านที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรแหละเท่าที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะพอจะรู้แหละว่ากลิ่นน่าจะแรงนะคะแต่กลิ่นที่มันสามารถที่จะไปกับตัวนี้ได้ก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์นะที่เราเคยใช้นะคะนะ
0: อันนี้เราก็จะเทที่เหลือลงไปเลยนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นสารกันเสียนะคะนะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นกลิ่นหอมนะคะ
0: ก็ปั่นให้เข้ากันนะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถบรรจุภัณฑ์ได้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิยังสูงอยู่ต้องทิ้งไว้สัก 1-2 คืนนะคะแล้วค่อยบรรจุภัณฑ์นะคะ
1: คืออันเนี้ยเนื้อมันยังจะข้นขึ้นมากกว่านี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นเนื้อครีมละเนื้อครีมสวยแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังมีความร้อนอยู่เนาะพอมันเย็นลงมันก็จะหนืดแบบนี้นะคะวิธีใช้นะอย่างแป้งเนี่ยอย่างที่เราบอกก็เราก็ใช้แป้งนี่นะคะเราก็ใช้ในลักษณะที่ว่าในช่วงที่ มีเห็ดมีหมัดเนาะกับน้องอะไรเงี้ยนะกับสัตว์เลี้ยงเรานะคะแต่เราก็ทานะก็อาจจะทาแบบว่าประจำเช้าเย็นนะหรือว่าจะทาเรื่อยๆก็แล้วแต่เราเพราะว่าแต่ว่าผงสะเดาเนี่ยพยายามอย่าให้เขาเลียนะอย่าให้เขาเลียถามว่าปริมาณเท่านี้ก็ไม่อันตรายหรอกแต่ถ้าเราทาบ่อยๆทาหลายๆครั้งนั้นเขาเลียไปเยอะๆเนี่ยนะมันก็อาจจะส่งผลได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายเนาะแล้วก็สำหรับตัวครีมผิวหนังนี่นะคะก็ทาแล้วแต่อาการเนาะปกติเราก็จะทาเช้าเย็นใช่ไหมนะแต่ถ้าอาการเขาเยอะอาจจะแบบเช้าเที่ยงเย็นอะไรประมาณนี้ได้นะคะนะ
0: สวย
1: นะจริงๆแล้วถ้าเรามีถ้วยนะใส่โชว์สักหน่อยก็ดีนะคะ
0: รบกวนหยิบถ้วย
1: รบกวนนักศึกษาหยิบถ้วยแก้วให้นิดนึงนะคะ
0: ขอสองถ้วยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากนะคะนะคะเราก็จะใส่ตักโชว์เนื้อแป้งเนี่ยเราก็ใส่กระป๋องเนาะใส่กระป๋องแป้งนะคะได้เนาะที่เราเคยเห็นนะกระป๋องแป้งได้แล้วก็ไอตัวเนี้ยเราก็ต้องใส่ตลับนะคะเห็นไหมคะเนื้อสวยนะเนื้อสวยมากเลยนะคะตลับสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยนะคะนะแล้วแต่ท่านจะนั่นมานะรังสรรค์มานะคะก็ใส่ตลับเก็บไว้ได้นะคะไว้ทาผิวหนังนะคะรับรองได้ว่าผิวหนังของน้องนะคะของสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยจะสุขภาพดีแล้วก็ดีขึ้นคือสูตรนี้เนี่ยก็คือว่าท่านไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะคะก็คือว่าเราได้ผ่านการใช้มาแล้วใช้จริงมาแล้วนะคะนะทีนี้สำหรับอย.นะคะถ้าเราทำเป็นลักษณะของครีมบำรุงเนาะครีมบำรุงผิวอะไรประมาณนี้นะคะนะมันก็จะไม่ต้องจดอย.นะคะเพราะว่าพวกสมุนไพรในสูตรนี้มันก็ไม่มีสมุนไพรอะไรที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ยังไม่ใช่สารที่อะไรนะที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารที่มีกฎหมายห้ามอะไรประมาณนี้นะคะยังสามารถใช้ได้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะทำใช้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราโดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะเอ๊ะแป้งเดี๋ยวนี้แป้งแพงไหมฮะ
0: แป้งเหรอคะ
1: แป้งที่ว่าจะเห็ดหมัดเนี่ย
0: ก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
1: ใช้ได้อยู่แต่ก่อนอาจจะไม่แพงแต่ปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาอะไรก็แพงหมดนะแม้กระทั่งแบบอะไรอ่ะค่าทำฟันก็ยัง

0: แพง นะค่าน้ำมันยังแพงขึ้นเลยนะคะทุกอย่างแพงขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะนะคะทำใช้เองได้ก็จะเป็นการประหยัดเป็นอย่างยิ่งนะคะและสำหรับครีมนะคะที่ช่วยเรื่องสุขภาพของผิวหนังแล้วกันนะคะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวเนี้ยประหยัดได้มากจริงๆนะคะนะบางทีเราไปซื้อยานะที่เป็นพวกยาเคมีนะนะคะที่มันแรงๆเงี้ยก็เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเราอีกนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็จะมีความปลอดภัยสูงนะคะจากเปอร์เซ็นต์ที่เราใส่นะคะแล้วพอใช้จริงแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลดีนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะที่เราได้ใช้จริงมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะหรือว่าจะเป็นสัตว์นะคะบางทีนะบางท่านอาจจะอาจารย์สูตรครีมนะมันมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3อู้ปวดหัวทำยังไงดีนะคะนะก็แนะนำนะคะว่าทำง่ายๆค่ะก็คือเอาน้ำมันสมุนไพรเนี่ยที่เจียวได้อ่ะนะคะไปผสมกับแว็กนะแว็กกับวัสลีนก็ได
1: ้
0: นะหรือว่าเพราะว่าถ้าแว็กอย่างเดียวมันจะแข็งเกินไปไงนะเราก็เอาวัสลีนมานะคะอาจจะไปย้อนดูเทปเก่าของอาจารย์นะคะที่สอนทำยาหมองอ่ะนะทำคล้ายๆกับสูตรยาหมองอ่ะมันก็จะกลายเป็นปาล์มหรือน่าจะมีสูตรปาล์มสมุนไพรอยู่นะ
1: มีค่ะ
0: นั่นแหละนะคะเอาเข้าไปในสูตรปาล์มสมุนไพรอ่ะนะหลักๆก็คืออาจจะเป็นแว็กกับเชียร์บัตเตอร์หรือแว็กกับวัสลีนก็ได้นะแล้วก็ใส่น้ำมันสมุนไพรลงไปก็จะกลายเป็นขี้ผึ้งสมุนไพรนะขี้ผึ้งสมุนไพรเนี่ยก็จะมีข้อดีกว่าครีมอย่างนึงอาจจะมีข้อเสียตรงว่ามันอาจจะเหนอะมากกว่าครีมแต่ข้อดีคือมันก็กันน้ำนะสมมติว่าเท้าเธอเนี่ยไปลุยน้ำเนี่ยต้องทาสมมติว่าเป็นที่เท้าทายาทาครีมแล้วต้องไปลุยน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะชะออกไปได้เนาะแต่ถ้าเราใช้แว็กที่พึ่งนะคะซึ่งมีผสมของแว็กแล้ววัสลีนเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่ที่ผิวมันก็จะกันน้ำได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ส่วนใหญ่สมัยเนี้ยเขาชอบครีมมากกว่าเขามองว่าครีมเนี่ยมันทาง่ายแล้วมันก็ซึมอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่เหนอะหนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่เบสเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีน้ำมันสมุนไพรก็อาจจะมันนิดนึงนะเราก็อาจจะค่อยๆแตะค่อยๆทานะคะให้เขานะคะค่อยๆดูคือไม่ต้องโปะทีเดียวถ้าโปะทีเดียวมันก็มันแน่ๆนะคะนะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะนะตั้งแต่ต้นรายการมาเราก็อธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ขั้นตอนการทำเราก็พยายามทำให้ท่านผู้ชมดูให้ทันนะคะนะก็คงว่าจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมนะเพื่อนำไปใช้ในภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือต่อยอดนะคะเป็นอาชีพในอนาคตได้นะคะวันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วค่ะนะคะก็ผ่านมาพอสมควรเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะนะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายใช่ไหมของหลักสูตรนี้นะคะเจอกันใหม่เทอมหน้าค่ะนะคะนะดูติดตามเรานะคะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอะไรนะคะวันนี้ต้องขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนกันขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลือง

นะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นองค์ทัพเนอร์ University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไปหน่อยอะ
3: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
4: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
3: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: บีม
1: ว่าไง
0: ไปเจอกันนะ

0: สวัสดีครับผมอาจารย์จิตรินมงคลชัยนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรรัตนโกสินทร์ครับผมสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเรานะครับก็เป็นชมรมกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราได้ผ่านเข้ารอบแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับในกีฬาอวนะครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งกีฬามหาลัยที่มอวัยรักตอนต้นปีหน้าด้วยครับผมตอนนี้ชมรมกีฬาฟุตบอลของเรานะของมหาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแรกเราเข้ารอบลึกๆในส่วนของคัดภาคนะครับแต่ตอนนี้เราได้เป็นตัวแทนของภาคไปแข่งในกีฬามหาลัยความคาดหวังครับแน่นอนในอนาคตหรือความคาดหวังที่จะแข่งในรายการต่อไปคืออยากให้นักศึกษาทำเต็มที่แล้วก็เข้ารอบลึกที่สุดนะครับรวมถึงรางวัลที่ได้รับด้วยนะครับผมก็ขอให้นักกีฬาชมรมกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเรานะครับทุกคนนะครับเล่นอย่างเต็มที่มีสปิริตนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนะครับผมแล้วก็แสดงศักยภาพที่เราซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับผมครับก็เชิญชวนนักศึกษานะครับรวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับผมนายศักชัยศิโรรัตนมาเทนครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่ครับก็นะครับในทีมนะครับแล้วก็มีอาจารย์จอมครับพารากอนครับอยู่วังไกลกังวลนะครับเป็นอาจารย์อุดเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยการทำทีมฟุตบอลให้ดีขึ้นนะครับก็จะมีประสบการณ์ในการทำงานมาเยอะครับเกี่ยวกับฟุตบอลก็เข้ามาช่วยกันครับผมครับเราตั้งเป้าหมายครับกีฬามหาลัยเราต้องได้ไปรอบประเทศรอบมหกรรมทุกปีครับเรามีความคาดหวังที่จะพัฒนาแล้วก็อยากจะมีเหรียญติดไม้ติดมือจากกีฬามหาลัยรอบประเทศนะครับแล้วก็กีฬาอวครับผมก็น้องๆทุกคนก็มีความขยันนะครับในการซ้อมแล้วก็ตั้งใจซ้อมครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ในวันซ้อมครับแล้วไปลงแข่งด้วยความเต็มที่ของทุกคนครับผม
2: ครับสวัสดีครับผมยัดอดิศรวันเต้ครับ
3: สวัสดีครับชื่อแมนสรวิทย์มณีวงศ์ครับ
4: สวัสดีครับผมเจวรเมศแสงสุรีครับ
3: เป็นทีมมหาลัยครับชื่อทีมมหาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับคนที่ฝึกซ้อมให้ก็มีท่านอาจารย์แขกวิชาท้องท่าฉางครับแล้วก็โค้ชทอมครับ

0: แล้วก็อาจารย์จอมครับแล้วก็อาจารย์ทีครับ
1: อย่างแรกเลยครับก็ดีใจครับที่ทีมได้ผ่านเข้ารอบมหกรรมในกีฬามหาลัยรอบประเทศครับก็ทุกอย่างก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนครับที่แบบเต็มที่ในการซ้อมแล้วก็เวลาไปแข่งก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดครับก็เลยได้เข้ารอบมหกรรมไม่ได้ครับ
0: คือทางราชวงศ์คนรัตนโกสินทร์ครับได้ผ่านเป็นทีมเดียวครับในราชมงคลทั้งหมดครับ
1: ก็การที่เราเป็นหนึ่งเดียวในก้าวราชมงคลก็คือแบบเราเป็นทีมเดียวครับในก้าวราชมงคลที่ได้ผ่านเข้ารอบมหกรรมครับรอบกีฬามหาลัยรอบประเทศครับก็เป็นทีมเดียวในราชมงคลครับจากก้าวราชมงคลครับ
0: ทีมที่เข้ารอบในรอบประเทศมีทั้งหมด32ทีมครับแล้วเราคือหนึ่งในนั้นครับการแข่งขันรอบนี้อวนี่คือเป็นครั้งที่4ครับแล้วก็การแข่งขันกีฬามหาลัยรอบมหกรรมเป็นครั้งที่32ครับการแข่งครั้งนี้นะครับจะไปแข่งที่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมจะไปแข่งที่ขอนแก่นก่อนครับแล้วก็ช่วงประมาณเกือบสิ้นเดือนมกราคมนี่จะไปแข่งที่นครศรีธรรมราชครับ
1: ก็ทางทีมเราก็เตรียมความพร้อมตลอดทั้งปีเลยครับก็พวกเราก็ซ้อมหนักมาตลอดทั้งปีครับก็แทบจะไม่หยุดเลยด้วยซ้ำครับแบบเตรียมพร้อมทุกรายการที่จะส่งครับก็รายการนี้ก็พร้อมที่สุดครับ
0: ซ้อมแบบเข้มข้นครับซ้อมทั้งเช้าแล้วก็เย็นครับ
1: ก็สมาชิกในทีมเราก็จะเป็นนักส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่ครับก็เป็นเด็กต่างจังหวัดครับแล้วก็เด็กในกรุงเทพด้วยครับก็ผสมผสานกันไปครับก็ทำให้เกิดเป็นทีมครับเป้าหมายของทีมเราก็มีเป้าหมายทุกๆรายการอยู่แล้วครับที่ลงแข่งครับก็ที่ทุกรายการครับถ้าถามถึงเป้าหมายในอนาคตก็ทีมก็อยากได้แชมป์ก้าวราชมงคลอีกครั้งครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบกีฬามหาลัยรอบประเทศในทุกๆปีครับก็ทุกคนในทีมแล้วก็ทีมงานก็มีความมุ่งมั่นอย่างดีครับที่จะนำทีมเข้าสู่รอบมหกรรมแล้วก็รายการที่เราเตรียมพร้อมทุกๆรายการครับแล้วก็พยายามทำกันเต็มที่ซ้อมเต็มที่ซ้อมหนักก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เวลาแข่งขันครับ
0: อยากขอบคุณท่านอธิการบดีของมหาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์รวมถึงผู้บริหารทุกท่านและก็กองพัฒนาศึกษาครับที่ช่วยสนับสนุนทีมฟุตบอลราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
1: ฝากทุกคนครับเชียร์พวกเราครับทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับหนึ่งเดียวในก้าวราชมงคลครับที่ผ่านเข้ารอบมากรรมไปลุยกันครับ
0: ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับจะทำให้ดีที่สุดครับ
2: ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราทำให้เต็มที่ครับติดตามพวกเราได้ในเพจ Facebook ฟุตบอล IMUTRFC ครับแล้วก็มี Instagram IMUTRFC ครับขอบคุณครับ
3: ขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านหรือศิษย์เก่าทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามเพจ IMUTRFC ครับ Facebook นะครับแล้วก็ IG ก็จะมีRMUTRFC ใน IG เหมือนกันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมฟุตบอลราชมงคลรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเราต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยมากๆครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ท่านรองอธิการบดีทุกท่านผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ผอ.กองพัฒนานักศึกษาแล้วก็กองพัฒนานักศึกษาครับทุกท่านครับที่ช่วยสนับสนุนกีฬาฟุตบอลราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับให้มีในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความผาสุกของราษฎรในด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการศาสนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณูปโภคทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบทุกข์และภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆด้วยหรือผู้ที่ได้รับตำแหน่งพระราชแสนรับสั่งที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศพักการทำให้พระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงบรรเทาทุกข์ร้อนของบาปประสบต่อนั้นบรรลุผลและส่งถึงประชาชนเป้าหมายได้ทุกทีซึ่งบ่อยครั้งที่การปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชภารกิจให้ทรงเสด็จสวรรค์พิพัฒนาองค์กรพระเกียรติภูมิบุญทั่วสาร

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นต

ตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อ

ที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้

กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วย

0: แต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
4: วินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยและวิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตาม
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การนำเสนอดอกไม้ลวดกำมะหยี่นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างง่ายทำสะดวกงานสะดวกทำสะดวกคือการทำนี่ง่ายเด็กสามารถทำได้นะคะมีลวดกำมะหยี่เนี่ยนะคะแล้วก็มาทำแต่ข้อสำคัญคือต้องมีการขดลวดบีบลวดให้อยู่แน่นถึงจะใช้ได้นะคะสีสันสวยงามนะคะท่านผู้ชมนำไปประกอบกับของสดได้แล้วใช้ได้หลายโอกาสนะคะท่านผู้ชมนะคะวัสดุที่ต้องเตรียมนะคะก็จะต้องมีกรรไกรแต่ละชนิดนะคะลวดกำมะหยี่สีสันที่ต้องการอย่างเช่นวันนี้ทำเสนอการทำดอกทิวลิปนะคะจะมีดอกไม้สีของดอกไม้ทิวลิปจะเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าสีขาวแล้ว

แต่นะคะแต่วันนี้ผู้นำเสนอนั้นเสนอด้วยสีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยสดใสนะคะแล้วไม่จืดตานะคะสีเขียวนั้นสีเขียวนั้นสำหรับไว้ทำก้านนะคะเนี่ยนะทำก้านนะคะทำก้านทำดอกนะคะทีนี้วัสดุจะต้องมีกาวสำคัญนะคะปืนกาวนะคะนี่นะคะเราสามารถเวลาเราไม่ใช้เราต้องปิดได้นะคะเนี่ยนะคะปิดถ้าเปิดใช้แล้วก็เปิดนะคะถ้าเผื่อบางอย่างบางชนิดถ้าเผื่อไม่มีที่ปิดเนี่ยเวลานั่นน่ะน้ำกาวก็จะเลอะเปื้อนนะคะทีนี้กาวเนี่ยเวลาใช้นะคะเราก็เป็นกาวแท่งกาวแท่งคือเป็นพลาสติกนะคะเวลาใช้งานเราก็ใช้สอดโดยการสอดเข้าไปให้ไปถึงส่วนที่ของแท่งกาวนะคะแล้วก็หมดแล้วก็ค่อยๆสอดไปนะคะโดยสอดไปทางด้านหลังนี้แล้วถึงจะเปิดนะคะการใช้งานก็ต้องระวังนะคะเรื่องความร้อนเนี่ยนะคะร้อนมากก็จะเปื้อนมือได้และกลีบนี่จะต้องใช้ลวดกำมะหยี่นี้นะคะถึง1 2 3 4นะคะ4ก็เป็น8นะคะแล้วอีก1ชิ้นนะคะเป็นชิ้นนอกนะคะรอบนอกเพื่อที่จะพันนะคะจากนั้นนะคะเราเริ่มเลยนะคะเราก็พับครึ่งนะคะนะคะพับครึ่งของกลีบนะคะของเส้นลวดนะคะโดยหมุนให้แน่นนะคะนะคะจากนั้นเราก็หมุนให้แน่นต่อไปสอดไปอีกนะคะต้องบีบให้แน่นนะคะบีบไปส่วนกลางนะคะบีบไปส่วนกลางเลยค่ะบีบให้ขดอยู่ตรงกลางบีบให้แน่นแล้วก็บิดลวดนะคะบิดลวดให้แน่นนะคะเป็นสี่ห้าหกนะคะหกกลีบนะคะแปดนะคะแปดเส้นนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ขัดต่อไปอีกนะคะขัดลวดต่อไปนะคะนี่ก็จะได้แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เรียงให้ดีนะคะเรียงกันนะคะเราก็จะได้กลีบที่สวยงามนะคะ

ด่านนี้แล้วนะคะเราก็ลวดเส้นที่ยาวที่สุดนะคะพันปลายของดอกนะคะโคนดอกทนโคนกลีบนะคะแล้วก็แต่งให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะได้1กลีบได้นะคะเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำลวดมาอีกนะคะ4-8นะคะขดลวดนะคะกึ่งกลางนะคะ

นั้นขดลวดอีกนะคะไปตรงกลางเลยนะคะให้แน่นนะคะ

เรียงพยายามเรียงกลีบเรียงเส้นของลวดนะคะให้ชิดกันเล็กน้อยนะคะไม่มีช่องว่างนะคะ4 5 6 7 8นะคะสอดไปเลยนะคะเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะ

เราก็มัดให้แน่นนะคะบิดนะคะแล้วก็หันลงมาข้างล่างนะคะหักปลายลงมาข้างล่างนะคะ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดในพอทำหักแล้วมันจะได้แปดเส้นนะคะแต่ทำจากสี่เป็นแปดนะคะหักโดยหักครึ่งนะคะทีนี้เราก็หาส่วนที่พยายามทำกลีบให้เท่ากันนะคะพันนะคะมัดให้แน่นนะคะแล้วก็ให้ลงมาอยู่ข้างล่างตอนแรกจะแบบนี้นะคะแล้วก็กางเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชม

นะคะนี่ได้2 4เส้นนะคะทบครึ่งนะคะทบครึ่งเพื่อเป็นแนวนะคะพับแล้วจากนั้นต่อนะคะบิดนะคะบิดเนี่ยนะคะบิดก็ได้แบบนี้แล้วได้4นะคะเลยอีก

ต้องหาเป็นส่วนกลางนะคะนะคะเราทำค่อยหักที่หลังก็ได้นะคะนี่สามนะคะอันนี้ได้สามแล้วนะคะนี้เราก็หักอีกนะคะสอดไปเลยหักมุมบิดให้แน่นนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆนะคะโค้งนะคะโค้งกรีบนะคะ

มัดให้แน่นนะคะมัดส่วนปลายกลีบให้แน่นนะคะเราสามารถที่แต่งยืดออกได้อีกนะคะเนี่ยมันแคบไปตรงนี้มันเล็กไปแล้วก็ใช้ส่วนที่เราพันแล้วสามารถดึงแยกออกได้อีกนะคะเวลาทำเข้าประกอบนี่จะต้องให้มันโค้งเหมือนกับเป็นขานั่งเก้าอี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราดอกบอกอะไรเราก็จะเหมือนโค้งขาเก้าอี้นะคะนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาทำอันนี้ได้ของชิ้นที่ชั้นที่นะคะ4เส้นนะคะชั้นในก็ทำจำนวนเส้นเท่ากันแต่เล็กลงไปนิดนึงนะคะให้ส่วนกลีบในนี่เล็กลงไปหน่อยนึงนะคะ

ไว้ตัดช่วงทีหลังเพราะว่าถ้าเราตัดพอดีเสร็จแล้วเวลาทำเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะสอดนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นต่อไปอีกเช่นกันนะคะต่อบิดให้แน่นนะคะนะคะและอีกชิ้นหนึ่งตอดมันก็จะกลางแต่พอได้แล้วก็แต่งกลีบได้นะคะเนี่ยนะคะจากนั้นรวบกลีบรวบส่วนส่วนบนของกลีบนะคะแล้วก็รวบมานะคะทีนี้เราชิ้นด้านในนะคะเราก็จะรวบให้เท่ากันนะคะ

ใช้หาส่วนที่ยาวเล็กน้อยมัดให้แน่นนะคะเพื่อเป็นกลีบที่สวยงามนะคะแล้วต้องดูว่ามันเขาส่วนที่ทำผ่านไปแล้วนี่เสมอไหมด้วยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะได้3กลีบนะคะตรงนี้เหลืออีก3นะคะเหลืออีก1นะคะเป็น6กลีบนะคะ2 4ลวด4เส้นนะคะหักมุมหักเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ

เราก็สอดไปนะคะแล้วก็มัดนะคะบิดลวดนะคะนะคะบิดลวดนะคะจากนั้นสอดไปอีกนะคะข้างใดข้างหนึ่งได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็บิดลวดนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นส่วนนี้อีกเช่นกันนะคะบิดให้แน่นนะคะข้อสำคัญต้องบิดให้แน่นทีนี้พอได้รูปแบบนี้แล้วจากนั้นรวบมานะคะรวบลงมาส่วนปลายนะคะแล้วก็จะได้อีกนะคะได้กลีบเป็นกลีบที่จะทำดำเนินการต่อไปนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นช่อนะคะรวบตรงปลายนะคะจากนั้นบิดให้แน่นนะคะตอนนี้อย่างได้อย่างนี้แล้วไม่เป็นไรนะคะเราแต่งสามารถที่จะแต่งได้นะคะลวดกำมะหยี่นี้มีลักษณะที่บางเบา

ทีนี้มันจะมีลักษณะของเส้นที่ขนที่มันเป็นส่วนที่หนาแล้วมีส่วนที่บางจะเห็นเส้นง่ายนะคะมีนะคะเห็นเป็นเส้นขาวๆเลยเส้นที่มันของลวดนะคะเห็นเลยนะคะอันนี้ชิ้นเราก็ตัดให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะ

เราจะใช้กาวร้อนนะคะเวลาใช้กาวเราต้องเปิดทิ้งไว้นะคะเพื่อที่ความร้อนจะได้ใช้ได้เลยนะคะนี่กลีบในนะคะอันนี้กลีบนอกๆ นะคะต้องตัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

เราใช้ก้านของมีก้านเล็กอยู่ก้านหนึ่งนี่แหละค่ะเราต้องลักษณะนี้นะคะนี่นะคะถ้าเปิดทิ้งในนะคะทากาวนะคะยังไม่ร้อนเลยไม่เป็นไรนะคะคอยสักครู่หนึ่งนะคะ

็เริ่มประกอบนะคะเหมือนกับเก้าอี้นั่งนะคะเนี่ยเป็นรูปลักษณะนี้นะคะเหมือนเก้าอี้นะคะเราโค้งให้แล้วเป็นลักษณะเหมือนเก้าอี้นะคะเราจะทากาวนะคะที่สะดวกที่สุดคือกาวนะคะกาวร้อนค่ะท่านผู้ชม

ะท่านผู้ชมสามารถเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะข้อสำคัญต้องบิดให้เกลียวให้ดีนะคะบิดลวดให้แน่นนะคะ

เราจะตัดแต่งนิดนึงก็ได้นะคะตรงโคนเนี่ยนะคะให้มีส่วนที่เล็กค่อยๆเรียวนะคะหรือจะใช้ฟอลเทปมัดก็ได้นะคะเพราะอยู่ส่วนในนะคะ

พันนะคะเราเวลาพันพันและเทปเราก็ดึงเหมือนก็จะทำดอกไม้ทั่วไปนะคะดอกไม้แห้งนะคะถ้าเผื่อไม่ดึงมันก็จะไม่เรียบร้อยต้องดึงให้มันยืดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามรวบนะคะ

ถ้าเผื่อไงลองสำลีนะคะถึงจะดีมันมีความยืดหยุ่น

แล้วจะมีดอกไม้นะคะไอ้ใบไม้ทานโทษค่ะใบไม้ตองก้านนะคะสองใบนะคะแล้วก็บิดนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งซะก่อนนะคะแล้วก็บิด

นี่นะคะดอกทิวลิปก็เสร็จแล้วนะคะจากงานง่ายๆนะคะเราก็แต่งนี่ให้นิดนึงนะคะเวลานั่นแต่งกาวให้

ดอกไม้ทิวลิปนะคะจากลวดกำมะหยี่นะประโยชน์เนี่ยนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างนะคะไปจัดตกแต่งฐานที่ซึ่งเก็บเป็นเก็บงานเก็บไว้ได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ดอกเล็กหน่อยหนึ่งอยู่เตี้ยอย่างนี้นะคะเนี่ยดอกสูงนะคะสามารถนำไปตกแต่งฐานที่ได้หรือจัดเป็นช่อโบเก้นะคะระดับงานได้นะคะช่อโบเก้สำหรับงานต่างๆได้นะคะหรือตกแต่งประกอบกับดอกไม้แห้งที่เป็นช่อก็ได้นะคะ

เนี่ยนะคะเราก็ต้องแต่งนิดหนึ่งตกแต่งให้เขาอยู่ชิดกันนิดหนึ่งนะคะซ่อนปลายนิดหนึ่งนะคะใช้มือจับนะคะ

นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ดอกทิวลิปจากลวดกำมะหยี่ก็สามารถทำเสร็จในเวลาอันพอสมควรนะคะไม่ยากเลยนะท่านผู้ชมมีจำหน่ายนะคะราคาย่อมเยานะคะงานพวกนี้นะคะงานประดิษฐ์พวกนี้สมัยเป็นนักเรียนก็ชั้นเล็กๆอะค่ะชั้นมัธยมหรือประถมก็ทำนะคะสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เห็นว่ามีลวดกำมะหยี่เขาวางขายมากมายแล้วก็อยากจะทำคิดจะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ผู้ที่ชมคือนักศึกษานักเรียนชั้นเล็กๆเนี่ยสามารถนำมาทำได้นะคะดอกทิวลิปนี่ไม่ยากเกินไปนะคะประโยชน์นะคะทำให้เรามีสมาธิในการทำงานนะคะการเรียงกลีบนะการเรียงกลีบก็จะมีสมาธินะคะแล้วก็มีการดัดกลีบให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะจากดอกจากก้าน1ก้านนะคะ1ก้านยังใช้ไม่ได้ดอกทิวลิปจะใช้ต้องประมาณนะคะ4ก้านนะคะ4ก้านเป็น1กลีบนะคะฉะนั้น1กลีบในนี้มีจำนวนนะคะชิ้นนอก3ชิ้นใน3กลีบนะคะก็เป็นคำนวณไปเลยนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มีหาลวดนะคะลวดหรือไม้นะคะไม้แหลมก็ได้นะคะเนี่ยมาทำเป็นกลีบให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเห็นไหมคะแล้วก้านก็ทำก็ด้วยการทำด้วยการบิดนะคะบิดลวดกำมะหยี่ลวดกำมะหยี่นี่จะบางเบานะคะเราต้องบิดให้แน่นนะคะเพื่อที่จะ อยู่คงถาวรแล้วก็ออกมาเป็นกลีบที่สวยงามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการรีดกลีบให้เรียบร้อยด้วยนะคะเนี่ยนะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ก็สำเร็จลงแล้วนะคะในเวลาอันสมควรดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปในเรื่องของการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่อีกเช่นกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่

นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นะคะอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับวิชานี้นะคะปริพันธ์ของฟังก์ชันจะเป็นการนำฟังก์ชันมาหาปริพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาในส่วนของปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถกลับไปดูย้อนหลังในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้นะคะซึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันจะเป็นการหาฟังก์ชันย้อนกลับของฟังก์ชันอนุพันธ์ที่ได้เรียนมาซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราจะเรียนรายวิชานี้ได้ชัดเจนแล้วก็รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขอในสัปดาห์แรกนี้นะคะอาจารย์ขอมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำอะไรคะก่อนที่เราจะเอาฟังก์ชันใดๆนั้นไปหาปฏิพันธ์หรือเรียกว่าการอินทิเกรตกันนั่นเองค่ะมาดูความหมายของฟังก์ชันกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะนำฟังก์ชันนี้ไปหาปฏิพันธ์ใช่ไหมดังนั้นเรามาขอขยายความค่ะอาจารย์ขอมาขยายความคำว่าฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะคะมาดูการฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ใช่ไหมคะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย2ตัวแปรซึ่งเราจะเรียกเขาว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราจะพูดถึงฟังก์ชันอาจารย์ให้ความหมายคำว่าฟังก์ชันไปก่อนฟังก์ชันคือการพูดถึงความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์ของใครความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่ะระหว่างตัวแปรอย่างน้อยคำว่าสัมพันธ์ของตัวแปรก็อย่างน้อยกี่ตัวคะ2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่ง2ตัวนี้เขาจะเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระค่ะกับตัวแปรต่างกับตัวแปรต่างนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวแปรอิสระนะคะเราจะคุ้นเคยกับตัวแปรที่ชื่อว่าตัวแปร x นะคะและคำว่าตัวแปรตามหรือตัวแปรจะถืออ่ะโอเคโอเคตัวแปรตามส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค่าของตัวแปรที่ชื่อว่า y นั่นเองค่ะที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น x กับ y นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ x กับ y เอาเป็นความเข้าใจนะตอนนี้แล้วกันเนาะตัวแปรอิสระอาจารย์เขาเรียกเขาว่าตัวแปร x แล้วกันนะคะส่วนตัวแปรตามจะเป็นตัวแปร y เกิด x เกิดค่าตัวแปรอิสระนะคะอิสระต้องเกิดก่อนค่า y ก็จะตามมาเกิด x y ตามให้ค่า x เกิด y ตามในลักษณะนี้

นะคะเช่นดังนั้นเราจะต้องมาเขียนความสัมพันธ์ของ2ตัวเนี้ยค่ะทั้ง x ทั้ง y เนี่ยอยู่ในรูปของฟังก์ชันก่อนนะคะซึ่งคำว่า y มันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด x ขึ้นมาก่อนดังนั้นอาจารย์เขียนอย่างนี้ค่ะ y จะเท่ากับจะเกิด y หรือตัวแปรตามได้ต้องเกิดจากการแทนค่าของตัวแปรอิสระเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นๆดังนั้นความสัมพันธ์นั้นๆเป็นยังไงล่ะอาจารย์เขียนเขาว่า f ที่ x หรือกำลังพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของ x เมื่อเราแทนค่า x เดี๋ยวค่า y หรือตัวแปรตามก็จะตามมานะคะดังนั้น y จะเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x หรือ f ที่ x นั่นเองสมมุติอาจารย์สร้างฟังก์ชันง่ายๆดีกว่าอาจารย์อยากจะหาค่าของ y นะคะยกตัวอย่างเช่นค่าโพลินอมิลธรรมดา x ลบไป2แล้วกันค่ะอาจารย์สร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอาจารย์บอกว่า y นะตัวแปรตามนะตัวแปรตาม y นะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาค่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ x เนี่ยเอาไปลบออก2ค่ะเราก็จะเกิดค่า y ตามมาสมมติหน้าตาฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์เป็นโพลีโนเมียลดีกรี1ธรรมดาแบบนี้อาจารย์ก็อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติความสัมพันธ์ที่อาจารย์สร้างขึ้นสมมติอาจารย์แทนค่า x เข้าไปล่ะถูกไหมสมมติอาจารย์สมมติค่า x นะถามว่าถ้า x เป็น10ค่า y จะเป็นเท่าไหร่คะค่า y จะเป็นเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าถ้า x เนี่ยขยับเป็นเลข10อาจารย์ก็แทนตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข10เข้าไป10แล้วลบออกเท่าไหร่คะเอา x ไปลบออก2ดังนั้นค่า y ก็จะได้10ลบ2ได้8นั่นเองค่ะให้ค่า x สรุปว่าถ้าค่า x เท่ากับ10นะค่า y ก็จะได้เลข8ตามมานั่นเองถ้า x ขยับเป็นเลข5ล่ะสมมติอาจารย์ให้ x เป็นเลข5ลองเดาซิว่าค่า y จะเป็นเลขอะไรคะก็แสดงว่าอาจารย์มีตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์ก็จะแทนเลขอะไรเข้าไปคะ5กลายเป็น5ลบ2 5ลบ2เท่ากับ3ดังนั้นค่า y ก็เป็นเลข3เห็นไหมคะค่า x ขยับมาเป็น0ได้ไหมได้ค่ะ x เป็นสมมติเป็น x เป็นใดๆ x เป็น0ได้ไหมจำนวน x เล็กเป็น0อ่ะ y จะเป็นอะไรคะลองแทนตามนะ x ตรงนี้ขยับกลับเป็น0แล้วนะ0ลบออก2ก็ติดลบ2แสดงว่าค่า y เท่ากับลบ2ลองค่า x ติดลบบ้างค่ะ x เป็นลบ2ล่ะ x เป็นลบ2แทนในฟังก์ชันนี้ x เป็นลบ2ลบ2แล้วลบอีก2กลายเป็นลบ4นั่นเองเห็นไหมว่า y ก็จะกลายเป็นลบ4อ๋อแสดงว่าถ้าเรามีฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x แทน x เกิด y แบบนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันนะคะหรือจะเห็นได้จากที่อาจารย์แทนค่านี่แทนค่า x เกิดค่า y ตามมานั่นเองค่ะทีนี้พอรู้จักฟังก์ชันละฟังก์ชันหน้าตาที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น x ลบ2จะเป็น x ทำอะไรอยู่กับค่าคงที่หรือจะเป็น x ค่าเดียวก็ได้นะคะซึ่งสัมพันธ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลย x อาจจะเป็นดีกรีอื่นก็ได้เช่นฟังก์ชัน y นะอาจารย์จะสร้างความสัมพันธ์มาใหม่ความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y มีหน้าตา y จะเท่ากับ x กำลังสองบวกไปอีก1แล้วกันอาจารย์หาฟังก์ชันที่2ขึ้นมาค่ะสมมติเป็นฟังก์ชันสีม่วงนี้อาจารย์จะแทน x แล้วนะเกิด y ไหมแทน x เกิด y แทน x เกิด y ดังนั้นอาจารย์ลองแทนซิลอง x เป็นเลข8ดูก็ได้ค่ะ8ทำให้เกิดค่า y เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย88หรือเลขเยอะไปเลขเยอะไปอ่ะเลขน้อยๆดีกว่าเดี๋ยว x เท่ากับ3ก็ได้ค่ะ3กำลังสองเนาะ3 9 บวก1เป็น10เกิดค่า y เป็นเลข10เอา x น้อยๆแล้วกัน x เท่ากับ0 x เท่ากับ0แทนค่าไปค่ะแทนค่าตรงนี้0กำลังสองใช่ไหมบวกอีก1กลายเป็น y เท่ากับ1นั่นเองค่ะ x ติดลบก็ได้ x เป็นลบ1ก็ได้ค่ะ x เป็นลบ1เกิด y เป็นเลขอะไรคะลบ1ยกกำลังสองได้มา1 1บวกอีก1เป็น2เห็นไหมคะ

แทน x ก็เกิด y แทน x ก็เกิด y ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาฟังก์ชันที่เราเขียนไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงโดยเราใช้สัญลักษณ์ y เท่ากับ f ที่ x นั่นเองเพราะอะไรอ่ะเพราะหมดก้อนเนี้ยอาจารย์เรียกเขาว่าหน้าตาฟังก์ชันของ x หมดก้อนเนี้ยค่ะอาจารย์เรียกเขาว่าในพจน์ของ x ฟังก์ชันของ x นั่นเองอ่ะรู้จักหน้าตาฟังก์ชันละแทน x เกิด y ทีนี้หน้าตาฟังก์ชันมันมีกี่แบบเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันโพลิโนเมียลดีกรีหนึ่งค่ะอันนี้เรียกว่าโพลิโนเมียลดีกรีหนึ่งอันนี้เรียกว่าโพลิโนเมียล x ดีกรีสองค่ะซึ่ง x เนี่ยจะดีกรีอะไรก็ได้นะคะจะดีกรีอะไรก็ได้อ่ะจะยกตัวอย่างเพิ่มเช่น y อาจจะเป็น x ยกกำลังสามแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะมีเลขสองเติมเข้าไปยากเข้าไปอีกอ่ะลบสาม x อย่างนี้ก็ได้ค่ะบวกสิบอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็เรียกว่าหน้าตาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันที่เดียวกันค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่อาจารย์ไม่แทน x ให้ดูแล้วนะที่จริงมันแทนได้ใช่ไหม x เป็นค่าใดๆเต็มไปหมดเลยเหมือนสองโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นเมื่อกี้แต่ณตอนนี้อาจารย์อยากหาแทนค่าของฟังก์ชันดีกว่าอาจารย์ลองแทนอาจารย์ถามว่าจงหาค่าของฟังก์ชันหรือจงแทนค่าของฟังก์ชันเมื่อ f เท่ากับ x เป็นเลข1 f ที่เลข1นั่นเองความหมายคืออะไรอ้าวแล้ว f ที่เลข1แปลว่าอะไรอ่ะในเมื่อกี้อาจารย์กำลังบอกว่าอะไรนะ f ที่ x มันคืออะไรนะ f ที่ x มันคือ y นี่นาแล้วตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนจาก x ตรงนี้เป็นเลข1แปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าโจทย์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเมื่อกี้เมื่อ x เนี่ยตำแหน่งของ x เนี่ยค่ะเปลี่ยนไปเป็นเลข1เนี่ยค่าของ y จะเป็นเลขอะไรนั่นเองนั่นคือความหมายดังนั้นคำว่า f ที่เลข1ของฟังก์ชันข้อนี้ก็แปลว่าตรงไหนมี x ตรงไหนบ้างอะนี่ไงตรงไหนมี x เราจะแทนเลข1เข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าอาจารย์แทน f ที่เลข1อะไรว่า2เอามาจากไหนมันมีอยู่แล้วตรงนี้นะเจอ x แล้วค่ะเจอ x อาจารย์แทนเป็นเลข1เข้าไปยกกำลัง3ถูกไหมลบกับ3คูณเจอ x อีกแล้วค่ะแทนเลข1เข้าไปค่ะแล้วบวกอีก10นี่แหละค่ะคือการหาค่าของฟังก์ชันณ x ใดๆซึ่งตอนนี้อาจารย์อยากรู้ว่าณ x เป็นเลข1ถูกไหมอ่ะลองคำนวณซิได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะลงมาข้างล่างดีกว่า2คูณ1กำลัง3ก็ได้มา1เนาะลบออก3คูณ1บวกอีก10ค่ะได้2คูณ1ได้2ลบ3คูณ1ได้3บวกอีก10ค่ะกดเคเครื่องคิดเลขตืดตืด2ลบ3เหลือลบ1ลบ1บวกอีก10เป็น9ค่ะข้อนี้ตอบ9นั่นเองเห็นไหมคะอาจารย์เรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการหาค่าของฟังก์ชันนะ x ใดๆที่โจทย์อยากถามสมมติอาจารย์ไม่ถามตัวเดียวอาจารย์อยากถามด้วยอ่ะโจทย์ข้อนี้แหละอาจารย์อยากรู้ว่าณ f ที่เลขลบสองได้ไหมอ่ะ f ที่ลบสองอ่ะฟังก์ชันนี้ค่า y จะเป็นเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นการหาค่าของฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอาจารย์ลองนะ f ที่ลบสองแสดงว่าอาจารย์จะแทน f ที่ลบสองเข้าไปค่ะตรงไหนมี x แทนลบสองเข้าไปในไหนอ่ะในฟังก์ชันโจทย์อยู่นี่นะโจทย์อยู่นี่ตรงไหนมี x มีตรงนี้มี x ตรงนี้มี x อาจารย์แทนลบสองเข้าไปกลายเป็น2คูณลบสองยกกำลัง3ลบ3คูณลบ2บวกอีก10ถูกไหมอ่ะแทนค่าจากนั้นกดเครื่องคิดเลขอาจารย์ดูพจน์นี้ก่อนนะลบ2ยกกำลัง3แปลว่าอะไรนะลบ2คูณกัน3ตัวก็2 2 4 4 2 8ติดลบด้วยนะเพราะลบมันเป็นเลขจำนวนคี่ใช่ไหมยกกำลัง3รอบมีลบ2ลบ2ลบ2อยู่3ครั้งลบชนลบชนลบก็กลายเป็นลบกลายเป็นลบ8นะคะดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้2คูณลบ8ลบอาจารย์ชนแล้วนะ

พจน์ที่อาจารย์ขอชนเลยนะลบสามคูณลบสองชนก็คือคูณกันสามสองหกลบชนลบเป็นบวกนะคะกลายเป็นบวกหกแล้วก็บวกอีก10ตัวหน้าได้อะไรกันแน่เนี่ยสองคูณลบ8กลายเป็นติดลบใช่ไหมเพราะเลขสองเป็นไม่เขียนแต่ว่าบวกตรงนี้มีลบชนกันก็คือคูณกันลบชนบวกบวกชนลบเป็นลบนะคะเครื่องหมายต่างการคูณกันเป็นลบดังนั้น82 16บวกอีก6แล้วก็บวกอีก10ได้เท่าไหร่เนี่ย16 ลบ 16ได้ศูนย์ข้อนี้ตอบศูนย์พอดีค่ะนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าฟังก์ชันซึ่งโจทย์ของอาจารย์อยู่นี่แล้วอาจารย์ก็จะลองให้เราลองหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลขหนึ่ง f ที่ลบสองแบบนี้นั่นเองอาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันที่เป็นโพลีโนเมียลนะคะณอาจารย์กำหนดค่า x เป็นเลขใดๆเราสามารถแทนค่าของฟังก์ชันเป็นแล้วนะเพราะทำไมอาจารย์ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เราหาปริพันธ์ของฟังก์ชันน่ะจะต้องนำการแทนค่าเข้าไปใช้นะคะแล้วก็เลยคาบในเราก็เลยต้องทบทวนเรื่องนี้ให้แม่นยำก่อนนะคะแม่นยำอ่ะไหนดูตัวอย่างเพิ่มอีกไม่ยากเนาะไม่ยากนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดาอยู่เนาะไปต่อสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันเพิ่มดีกว่าอาจารย์ชันบางทีเขาก็เขียน y นะบางทีก็เขียน fx ไปเลยก็ได้ค่ะเขาก็เขียน fx เพราะอันเดียวกันแล้วก็เท่ากับอะไรครับสมมุติว่า2ลบ x กำลังสองอ่ะนี่คือโจทย์โจทย์ที่แท้จริงอาจารย์อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ค่ะนี่คือโจทย์นะจงหาอะไรดีเอาง่ายๆก่อนแล้วกันจงหา f ที่ลบสามแล้วกัน f ที่ลบสามแล้วก็ f ที่ a ก็ได้นะที่จริงเป็นตัวแปรก็ได้หรืออาจารย์อาจจะหา f ที่สองบวก b อย่างนี้ก็ได้นะเอ๊ะหน้าตาแปลกๆบ้างละเดี๋ยวเราค่อยๆหาทีละค่ากันอ่ะอาจารย์หาค่าแรกก่อนแล้วกัน f ที่ลบสามแปลว่าในโจทย์ของเราอะค่ะตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์จะแทนเป็นอะไรเข้าไปแล้วคะลบสามค่ะดังนั้นอาจารย์เจอเลขสองใส่เลขสองไว้ก่อนลบใส่ลบตามมาค่ะเจอ x เจอ x ในฟังก์ชันตรงนี้ละ x ตรงนี้มี x อาจารย์เปลี่ยน x เป็นอะไรคะลบสามไปแล้วนะลบสามยกกำลังสองดังนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยสองลบกับอะไรคะลบสามยกกำลังสองเราต้องยกตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะลบยกกำลังคู่กลายเป็นบวกสามสามเก้าได้เก้าค่ะจะได้เก้ามาค่ะดังนั้นสองลบสามค่ะเหลือสองลบสามอ๋อสองขอโทษสองลบเก้าสองลบเก้าได้ลบเจ็ดค่ะข้อนี้ตอบลบเจ็ดนั่นเองนะคะลบเจ็ดอ่ะไปข้อต่อไปข้อนี้ถามเลยนะ f ที่ a ต่อค่ะ f ที่ a ไม่ต้องตกใจมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง x ของเราในเมื่อฟังก์ชันไปไล่ดูซิว่าตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ก็แทนอะไรเข้าไปคะแทน a เข้าไปค่ะดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ2ลบเจอ a x แล้วนะแทน a ยกกำลังสองได้ละ2ลบ a กำลังสองทำอะไรต่อได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้ว2ลบ a กำลังสองดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบไปเลยค่ะคำตอบไปเลยโอเคเสร็จไปแล้ว2ข้อต่อไปคำถามนี้คำถามที่3 f ที่อะไรนะ2บวก b บ้างนะคะ2บวก b ความหมายก็เหมือนเดิมค่ะเดิมอาจารย์เขียน b สวยนิดนึงก่อนนะ2บวก b โอเคคอนเซปต์เหมือน a เมื่อกี้เลยค่ะคอนเซปต์เหมือน a เมื่อกี้เลยตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ตรงไหนมี x แทน a อาจารย์ก็เอา a ไปแทนก็เลยได้พจน์นี้เหมือนทํานองเดียวกันตรงไหนมี x ก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ไปแทนถูกไหมดังนั้น f ที่2บวก b ก็จะเท่ากับ2ลบกับวงเล็บเปิดเพราะว่ามันมีหลาย

วใช่ไหม x ตัวนั้นอ่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก็คือ2บวก b ค่ะแล้วค่อยยกกำลัง2ถามว่าอาจารย์แทนค่าตรงนี้จบหรือยังที่จริงจบตรงนี้ก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงนี้มันยังไม่โดนกระจายเลยบางทีก็เอ๊ะเขาจะทําต่อนิดนึงปรับพจน์ซิติดลบอาจารย์จะลองขยายพจน์นี้ซิว่าเขาจะขยายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์จะเติมตรงนี้นะกลายเป็นสัมประสิทธิ์อะไรนะเนี่ย2บวก b ก็เหมือนหน้าบวกทั้งหมดกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองค่ะกลายเป็นรูปแบบกำลังสองสมบูรณ์ดังนั้นอาจารย์กระจายเป็นกำลังสองสมบูรณ์จำสูตรได้ไหมหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นหลังโจทย์บอกว่าเขียนสูตรไปหน่อยบางคนบอกว่ากำลังสองสมบูรณ์คืออะไรนะกำลังสองสมบูรณ์เมื่อเรามีนอหนูกับลอลิงแบบนี้แล้วกันนะบวกกันอยู่ค่ะมีนอหนูกับลอลิงบวกกันอยู่ไม่ว่านอหนูกับลอลิงจะเป็นอะไรแล้วเขายกกําลังสองค่ะที่จริงก็คือที่จริงเราพจน์นี้สามารถเขียนเป็นอะไรคะก็เหมือนมีนอหนูกับลอลิงมีหน้าบวกหลังยกกําลังสองแปลว่ามีหน้าตาแบบนี้สองอันแต่แทนที่อาจารย์จะนั่งกระจายอาจารย์ก็ท่องไปเลยว่าหน้าในหน้ากําลังสองบวกสองสองอะไรนะสองขอโทษขอโทษสองสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองเขาพดเราเลยหน้าของเราตอนนี้คือสองหลังของเราคือ b ค่ะกลายเป็นสองยกกำลังสองนั่นเองสองกำลังสองใส่ไปเลยนะสองกำลังสองบวกสองคูณหน้าสองคูณหน้าหน้าคืออะไรนะสองเหมือนกันหลังคือ b บวกหลังกำลังสองโอเคงั้นก็สองลบใส่ในวงเล็บไปก่อนนะเราจะได้ไม่พลาดสองสองสี่บวกกับสองสองสี่กลายเป็น 4b นะบวกกับ b กำลังสองอ่ะอาจารย์ขอเคลียร์วงเล็บหน่อยเคลียร์วงเล็บแปลว่าติดลบนี่นะมันลบทั้งวงเล็บไปค่ะดังนั้นอาจารย์จะเทคลบเข้าไปทุกพจน์เลยเทคเข้าไปเทคเข้าไปก็คือคูณเข้าไปนั่นเองกระจายตัวเข้าไปกลายเป็นพจน์แรกเลขสองนี้อยู่นิ่งๆก่อนนะเทคติดลบเข้าไปค่ะลบสี่นั่นเองลบชนบวกก็เป็นลบกลายเป็นลบสี่บีค่ะลบชนบวกก็เป็นลบกลายเป็นลบบีกำลังสองยังไงดียังไงดีสัมประสิทธิ์สามารถบวกลบกันได้นะคะสองลบสี่ก็ได้เป็นลบสองลบสี่บีบวกแล้วก็ลบลบต่อค่ะลบบีกำลังสองอ่ะนี่แหละคำตอบของการแทนค่าของฟังก์ชันข้อคำถามที่สามนะคะ f ที่สองบวกบีนั่นเองโอเคเริ่มพอเข้าใจฟังก์ชันโพลิโนเมียลดีกรีหนึ่งดีกรีสองของอาจารย์บ้างละแล้วก็สามารถแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วนะตอนนี้ทุกคนเริ่มแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วนะคะอาจารย์ลองให้เราแทนค่าของฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขบ้างดีกว่านะอาจจะเจอฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขบ้างนะคะฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแปลว่าอะไรฟังก์ชันไม่ได้มีหน้าตาเงื่อนไขเดียวค่ะเหมือนเมื่อกี้มีเงื่อนไขเดียวบรรทัดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์มีอย่างนี้ล่ะอาจารย์มีฟังก์ชันเขาจะเท่ากับอะไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ x อีกทีหนึ่งนะสมมติเขาสร้างเงื่อนไขอย่างนี้เงื่อนไขของ x นิดนึงเมื่อไหร่ที่ x นะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เขาสร้างเงื่อนไขแรกบอกว่าถ้า x นะมีค่าไม่เกินศูนย์ไม่เกินศูนย์หน้าตาฟังก์ชันจะเป็น x กำลังสองแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งถ้า x ของฉันนะ x ก็คือตัวแปรอิสระใช่ไหม x เนี่ยสตาร์ทมาเยอะกว่าศูนย์น่ะค่ามันเยอะกว่าศูนย์ให้เอาฟังก์ชันหรือ y เนี่ยจะเท่ากับ x บวก4เอาไปใช้มีหน้าตาเงื่อนไขแบบนี้แล้วเขาถามก็ถามคำถามที่หนึ่งจงหา f ที่ลบสามเท่ากันอ้าว f ที่ลบสามแล้วใช้ฟังก์ชันไหนล่ะฉันก็จะต้องไปไล่หาฟังก์ชันก่อนว่าคำว่าลบสามเนี่ยเป็นค่าของ x x จะเข้าเงื่อนไขบนหรือเงื่อนไขล่างเนี่ย x เป็นติดลบติดลบก็ต้องเงื่อนไขบนค่ะเงื่อนไขบนเพราะ x

สองสามสามเก้าลบชนลบเป็นบวกข้อนี้ตอบเก้าเนี่ยอ่ะลองอีกสักคำถามหนึ่งอาจารย์อยากได้ f ที่เลขอะไรเนี่ย f ที่เลขศูนย์ล่ะ f ที่เลขศูนย์ล่ะเราก็ไปขึ้นไปเช็คเงื่อนไขเงื่อนไข x เท่ากับศูนย์อ้าวเข้าฟังก์ชันนี้นี่นะเพราะว่ามันไม่เกินศูนย์เอาฟังก์ชันนี้ลงมาใช้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ศูนย์ศูนย์ยกกำลังสองแล้วกันนะคะศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์ค่ะอีกสักคำถามนึงในข้อนี้ f ที่เลขห้าไปเลยแล้วกัน f ที่เลขห้าค่ะคำถามที่สามจงหาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x เป็นเลขห้าทำไงดีอ่ะอาจารย์ก็ขึ้นไปเช็คเงื่อนไข x เท่ากับห้า x เท่ากับห้าเอ้าเข้าเงื่อนไขล่างนี่นะ x มากกว่าศูนย์แสดงว่าฟังก์ชันไม่ได้เป็น x กำลังสองเหมือนสองข้อนั่นละต้องเอา x บวกสี่มาใช้ค่ะดังนั้น x บวกสี่ตรงไหนมี x ก็แทนเลขห้าเข้าไปเลยค่ะแล้วบวกอีกสี่ข้อนี้ตอบเก้านั่นเองค่ะเห็นไหมการแทนค่าของฟังก์ชันไม่ยากนะคะแค่หยิบฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดเนี้ยมาใช้ถ้ามันมีหลายบันไดหลายขั้นแบบนี้ก็อย่าลืมก่อนที่จะเอาฟังก์ชันมาใช้ต้องเช็คก่อนนะคะว่าเอ๊ะเราเข้าเงื่อนไขไหนของเงื่อนไขฟังก์ชันที่เขาสร้างไว้แล้วก็หยิบฟังก์ชันมาใช้นะคะแล้วก็มาแทนค่าอันนี้คือฟังก์ชันที่เจอบ่อยมากๆนะคะเพิ่งเป็นฟังก์ชันโพลีนอเมียลดีกรีกำลัง1 2 3 4กำลังอะไรก็ได้ค่ะกำลังต่างๆซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ก็จะเอามาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในคาบหน้าเหมือนกันแต่ตอนนี้เราลองแทนค่าของฟังก์ชันไปก่อนถามว่าฟังก์ชันมีแค่นี้ไหมไม่ได้มีแค่นี้มีฟังก์ชันหน้าตาแปลกๆเยอะมากๆเลยนะคะงั้นเราไล่ดูดีกว่าว่ามันมีฟังก์ชันอะไรนอกจากโพลีโนเมียล x ดีกรีต่างๆแล้วมันน่าจะถูกดึงมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการหาปฏิพันธ์กันนะคะเราไปดูฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน exponential ก่อนก็ได้ค่ะ exponential นะฟังก์ชันแปลกๆฟังก์ชันอื่นๆฟังก์ชัน exponential เช่น f ที่ x ตอนนี้นะไม่ใช่ x ยกกำลังต่างๆละแต่กลายเป็น a คือตัวเลขสมมติอาจารย์นิยามว่า a คือค่าคงที่ใดๆค่าคงที่ใดๆยกกำลัง x ต่างอ้าวเมื่อก่อนหน้านี้ที่เป็นโพลีโนเมียลอาจารย์เล่าแค่ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง3แต่ตอนนี้เป็นไง a ดันมายกกำลัง xนะคะเราเรียกว่าฟังก์ชัน exponential หน้าตาแบบนี้ก็จะถูกนำมาอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนยกตัวอย่างเช่นหน้าตา f ที่ x นะหรือเราจะเรียกเขาว่า y ก็ได้ใช่ไหมจะเท่ากับ2ยกกำลัง x แบบนี้ค่ะหน้าตาแปลกๆปกติ x มันยกกำลังสองแต่ตอนนี้สองยกกำลัง x แล้วโจทย์สั่งให้หาอะไรดีจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลขศูนย์แล้วกันค่ะ f ที่เลขศูนย์ไม่ลองหาแทนค่าของฟังก์ชัน f ที่เลขหนึ่งด้วยนะแล้วก็ f ที่เลขสามด้วยนะสมมติถามสามคำถามเราก็เริ่มเลยค่ะอยากหาแทนค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข0ใช่ไหมแปลว่าตรงไหนมี x เราก็จะแทนเลข0เข้าไปกลายเป็น2ยกกำลัง0ได้เท่าไหร่เนี่ย2ยกกำลัง0เลขคณิตศาสตร์บอกว่าอะไรนะตัวเลขชี้กำลังเป็น0จะเท่ากับอะไรเสมอนะจะเท่ากับ1เสมอดังนั้นคำถามแรก f ที่เลข0ตอบ1ค่ะในข้อนี้ไฮไลท์นี่คือโจทย์ก่อนแล้วนะนี่คือโจทย์นะต่อไปคำถามที่2 f ที่เลข1บ้างอาจารย์อยากรู้ f ที่เลข1แปลว่าตรงไหนมี x ในฟังก์ชันที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ก็แทนเลข1เข้าไป2ยกกำลัง1แปลว่ามี2คูณกัน1ตัวมีตัวเดียว2ก็คือเลข2นั่นเองอ่ะคำถามที่3ของข้อนี้ f ที่เลข3แปลว่าอะไร2ยกกำลังอะไรคะกำลังสามแปลว่าอะไรเนี่ยสองกำลังสามมีสองคูณกันสามตัวไงสองสองสี่สี่สองแปดค่ะวันนี้ตอบแปดนั่นเองเห็นไหมว่าฟังก์ชัน
exponential หรือฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็มักจะได้นำมาอินทิเกรต

หรือปริพันธ์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเจอในโจทย์ในคาบหน้าต่อไปนะคะมีฟังก์ชันอะไรอีกที่น่าสนใจมีฟังก์ชันล็อกกริทึมก็มีนะคะนอกจากเอ็กโพเนนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันพวกฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันลอนแบบนี้นะคะก็มักจะเอามาใช้เหมือนกันนะคะฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันลอนเช่นหน้าตาฟังก์ชันเป็นล็อกแบบนี้ค่ะสมมติอาจารย์สร้าง y คือฟังก์ชันของ x นะคะซึ่งฟังก์ชันของ x ซึ่งฟังก์ชันของ x หน้าตาเป็นล็อกล็อกอะไรดีล็อก x ฐาน5แบบนี้ค่ะล็อก x ฐาน5แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะแทนค่าของ x เข้าไปนะคะในฟังก์ชันนะคะเช่นสมมติอาจารย์สร้างฟังก์ชันเสร็จละข้อนี้นะฟังก์ชันข้อนี้นะข้อนี้นะจงหาอะไรดีจงหา f ที่เลข1และ f ที่เลข5 f ที่เลข1กับ f ที่เลข5อ่ะคำถามที่1 f ที่เลข1แปลว่าอะไรตรงไหนมี x ในฟังก์ชันที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ก็เราจะแทนเลขหนึ่งเข้าไปกลายเป็นล็อก1ฐาน5ล็อก1ฐาน5ได้เท่าไหร่เนี่ยเขานิยามไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีล็อก1ฐาน a ใดๆล็อก1ฐาน a ใดๆจำไว้นะล็อก1ฐานตัวเนี้ยเป็น a ใดๆล็อก1จะตอบ0เสมอค่ะล็อก1จะตอบ0เสมอดังนั้นข้อนี้ตอบ0ค่ะไม่ว่า A จะเป็นเลขอะไรตอนนี้ A เป็นเลข5เนาะตำแหน่ง A อ่ะข้อต่อไป F ที่เลข5ค่ะข้อนี้ก็กลายเป็นล็อกอะไรคะล็อก5ฐาน5เท่ากับคุณสมบัติของล็อกก็ต้องมาอีกจะตอบข้อนี้ได้ยังไงก็ต้องไปดูคุณสมบัติของล็อกบอกว่าเมื่อไหร่นะที่ล็อก A ฐาน A นะจะเท่ากับ1เสมอค่ะดังนั้นล็อก5ฐาน5ก็เลยตอบ1นั่นเองค่ะเห็นไหมความรู้ที่จริงแล้วถ้าอาจารย์ทวนเข้าไปลึกๆจริงๆอะนะเราจะต้องไปรู้ว่าที่มาของล็อกมันมายังไงคุณสมบัติของล็อกต่างๆแต่ละข้อมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนรู้ไปในคาบท้ายๆต่อไปนะคะตอนที่เราแทนค่านะคะอาจจะกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ x ยกกำลังปกตินะมันมีล็อกมันมีลอนมันมีเลขชี้กำลังที่เป็นฟังก์ชันตั้งเยอะตั้งแยะนะคะซึ่งเดี๋ยวจะถูกนำมาหาปริพันธ์ทั้งนั้นเลยนะคะโอเคแล้วปริพันธ์ที่พลาดไม่ได้เลยกับฟังก์ชันที่แบบต้องรู้ก่อนที่เราจะขึ้นปริพันธ์ของฟังก์ชันจะต้องรู้เรื่องนี้ค่ะตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติตรีโกณมิติใช้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการดิฟหรืออนุพันธ์หรือจะมาปริพันธ์ที่เราเรียกว่าเขาอินทิเกรตอยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็จะต้องฮอตมากเลยฟังก์ชันที่ถูกนำไปใช้นะคะตรีโกณมิตินั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาอะไรดีสมมติอาจารย์จะหาตรีโกณมิติเช่นอ่ะฟังก์ชัน y นะอยู่ในรูปฟังก์ชัน x ไม่ใช่ x ยกกำลังธรรมดาไม่ใช่ล็อกลอนละแต่มีคำว่าอะไรดีไซน์แล้วกันไซน์ x อ่ะมีคำว่าไซน์เข้ามามีคำว่าไซน์มีคำว่าตรีโกณมิติเข้ามาไซน์ x ที่จริงแล้วคอนเซปต์สมมุติอาจารย์อยากหาอะไรนะจงหา f ที่0องศา f ที่0 x เป็น0 f ที่0ปกติแล้วทำไงคะก็ไม่เห็นจะยากนะ f ที่เลข0ก็แปลว่าอะไรตรงไหนมี x อาจารย์ก็แค่ใส่เลข0เข้าไปค่ะตอบไซน์0แต่ไซน์0มันเป็นเท่าไหร่อ่ะไซน์0เป็นเท่าไหร่อ่ะยากละไซน์0เป็นเท่าไหร่เพราะเรายังไม่มีพื้นฐานตรีโกณมิติใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องไปหาไซน์0มาให้ได้ค่ะว่าไซน์0ของเราจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งที่จริงแล้วถ้าบางคนบอกว่าเรียนมาแล้วค่ะไซน์0ตอบ0ค่ะ
ก็ถูกไปเลยค่ะข้อนี้หาค่าฟังก์ชันของตรีโกณมิติเป็นหลักแต่บางคนบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าไซน์ศูนย์คือศูนย์ดังนั้นต้องไปทบทวนตรีโกณมิติมาก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อาจารย์ไล่ตรีโกณมิติให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามันคือยังไงแล้วเราจะได้มีพื้นฐานเอาไว้ไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนะคะบางคนติดอยู่ตรงนี้แหละบางคนติดตรงนี้เนี่ยทำไมมันเป็นศูนย์ดังนั้นอาจารย์ไปทวนตรีโกณมิตินิดหนึ่งตรีโกณมิติเนี่ยเข้ามาจากคอนเซปต์แบบนี้ค่ะคอนเซปต์ของตรีโกณมิติจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนพีทาโกรัสกฎพีทาโกรัสข้อนี้เรื่องนี้สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆอ่ะอาจารย์สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาใดๆแล้วอาจารย์ก็ไปสนใจมุมเซต้ามุมใดๆตรงนี้อาจารย์กำลังเล็งเซต้าอยู่ตรงนี้นะแล้วเขามันมีความสัมพันธ์ของด้านที่ประกอบให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีอยู่สามด้านใช่ไหมแต่ขอให้มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก่อนนะแล้วอาจารย์ก็อยากหาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมความยาวของสามเหลี่ยมสามด้านเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนกันได้บ้างเมื่ออาจารย์สนใจว่ามุมเนี้ยเรียกว่ามุมที่อาจารย์สนใจหรือมุมเซต้าจากนั้นอาจารย์มาสร้างความสัมพันธ์นี้ดีกว่าในเมื่อมันยาวมีความยาวของแต่ละเส้นสมมุติว่าอาจารย์มองว่าเส้นนี้นะเส้นนี้นะอาจารย์เอาอะไรดีสมมติบางคนก็ติด A แล้วกันยาว A เส้นนี้นะเส้นนี้นะอาจารย์เรียกเขายาว B แล้วกันและสุดท้ายเส้นนี้นะเส้นที่ยาวที่สุดตรงนี้นะและอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากที่อาจารย์สร้างไว้นะเป็นมุม4แล้วกันความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมนี้นะความสัมพันธ์ของความยาวสามเส้นนี้เขาบอกว่าพีทาโกรัสบอกว่า C ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบ A กำลังสองบวกกับ B กำลังสองอันนี้ก็จะเอามาช่วยในการตรีโกณนิดๆนะคะจะไล่ไว้ให้ก่อนอันนี้คือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมใดๆในนี้แต่ยังไม่ได้เอาเซต้าตรงนั้นมุมตรงนี้มาเกี่ยวนะแต่ถ้าจะอาจารย์เริ่มจะเอามาเกี่ยวล่ะสมมุติอาจารย์อยากเอาหาคำว่าสร้างคำว่าสายเซต้ามาก่อนเกิดคำพูดคำหนึ่งเรียกว่าอาจารย์เรียกเขาว่าสายแล้วก็เป็นมุมเซต้าเซต้าตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้นะมุมเดียวกันนี้นะอาจารย์กำลังพูดถึงมุมเซต้าตรงนี้ไซน์เซต้าจะเท่ากับเท่าไหร่เขานิยามไว้ว่าไซน์เท่ากับข้ามฉากบางคนฮะท่องมาบอกว่าข้ามฉากแล้วก็มีคำว่าคอสอีกนะคอสเซต้าชิดเขาท่องมาว่าไงนะชิดฉากแล้วก็มีคำว่าแทนเซต้าข้ามฉากที่ฉากแล้วก็ข้ามหารชิดทีนี้เราก็ไปไล่ดูสิว่าสิ่งที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คำว่าข้ามแปลว่าอะไรคำว่าข้ามแปลว่าอ๋อเขาอยากจะเอามุมที่อยู่ตรงข้ามตรงเนี้ยค่ะมาแทนเขาก็เลยท่องคำว่าข้ามมาดังนั้นทรายก็คืออยากเอาค่าอะไรคะค่า A มาหารกับท่องคำว่าฉากคำว่าข้ามแปลว่าตรงข้ามมุมที่เราสนใจคำว่าฉากคือตรงข้ามมุมฉากค่ะดังนั้นอ๋อคำว่าไซน์เซต้าก็คือการเอา A มาหาร C นั่นเองเพราะ A เขาท่องว่าข้าม C เขาท่องว่าฉากแล้ว B ท่องว่าอะไรก็ท่องว่าชิดค่ะท่องว่าชิดดังนั้นคอสเซต้าคืออะไรคะมองออกแล้วคอสคือชิดชิดก็คือ B หารฉากฉากคือตรงข้ามมุมฉากค่ะสีนั่นเองใช่ไหมสุดท้ายแทนล่ะแทนคือข้ามชิดข้ามคือ A ชิดคือ B ก็เลยเกิดคำว่าไซน์เซต้าคอสเซต้าและแทนเซต้าเอามาใช้ในคำว่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินั่นเองนั่นคือความสัมพันธ์ของด้านต่างๆในสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นนะคะเอามาจับมาหารกัน
นะคะถ้าเอาข้ามหารฉากก็เป็นคำว่าสายเอาชิดหารฉากก็เป็นคำว่าคอร์ดข้ามหาร

ชิกก็กลายเป็นคำว่าแทนนะคะก็เลยเกิดคำนี้ขึ้นมาดังนั้นที่จริงแล้วมีแทนเนี่ยที่จริงสามารถกระจายได้อีกนะแทนลึกๆแล้วแทนมันเกิดจากเอาไซน์เซต้าไปหารคอสเซต้าสมมุติเราแทนค่าเข้าไปเอาค่ามาหารฉากหารชิดหารฉากอีกทีนึงก็ปิ้นไปปิ้นมาก็จะเหลือค่ามาหารชิดนั่นเองเป็นคำว่าแทนจากนั้นมีคำว่าอะไรอีกเขาก็คิดต่ออีกจากตรีโกณนะที่มีคำว่าไซน์คอสแทนแล้วเคยได้ยินอะไรอีกคะเซกโคเซกคอสใช่ไหมเซกโคเซกคอสดังนั้นเซกคือตัวนี้ค่ะเซกโคเซกเซต้าแล้วก็คอสเซต้าสามตัวนี้คือตัวที่เราอยากเอาตัวแรกไปเป็นส่วนกลับเช่นไซน์เซต้าเนี่ยอยู่ดีๆใช่ไหมอาจารย์มีค่ามหารฉากแต่อาจารย์อยากเอาฉากไปหารค่ามบ้างอะปิ้นกันได้ไหมฉากไปหารค่ามก็ได้ค่ะดังนั้นอาจารย์เกิดคําว่าโคเซกขึ้นมาดังนั้นโคเซกคือฉากหารค่ามนั่นแหละหรือบางคนก็เรียกว่าส่วนกลับของไซน์นั่นเองค่ะแล้วคอสล่ะคอนเซปต์เดียวกันคอสอยากปิ้นเป็นฉากหารชิดใช่ไหมกลายเป็นส่วนกลับของคอสส่วนกลับของคอสก็เลยเรียกว่าเซกเซตาส่วนคอสล่ะเป็นส่วนกลับของใครคะส่วนกลับของแทนนั่นเองค่ะกับของแทนหรือจะเรียกคอสว่าอะไรคอสหารอะไรนะหารไซน์ก็ไม่ว่ากันนะก็พอได้นะคอสหารไซน์ก็ถูกนะคือคำว่าคอสนั่นเองคอสเซตาอ่ะรู้จักตรีโกณคร่าวๆแล้วทีนี้เราจะต้องมาหาค่าของฟังก์ชันบ้างพอรู้จักฟังก์ชันก็มาหาค่าของฟังก์ชันเราลองมาแทนค่าของฟังก์ชันเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยเป็นฟังก์ชันแบบนี้แล้วกัน f ที่ x เท่ากับไซน์อะไรดีไซน์ x ลบกับปนกับโพลีโนเมียลบ้างก็ได้ x กำลังสองลบบวกอีห้าจงหาอะไรดีจงหา f ที่เลขศูนย์หา f ที่เลขศูนย์แปลว่าตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลขศูนย์เข้าไปกลายเป็นไซน์ศูนย์ลบศูนย์กำลังสองแล้วขอบวกอีกห้าผสมกันแล้วนะมีทั้งตรีโกณมีทั้งโพลีโนเมียลดีกรีสองนะคะไซน์ศูนย์ได้เท่าไหร่กลับไปคำถามเดิมอีกอะไซน์ศูนย์ก็ไม่รู้อีกอะเมื่อกี้อาจารย์ท่องบอกว่าไซน์คืออะไรนะข้ามหารฉากแล้วยังไงต่ออะแล้วทำไมมันมาตอบศูนย์ได้ยังไงเมื่อกี้ที่จริงแล้วมันมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้ค่ะอาจารย์ขยายความนิดนึงก่อนที่เราจะทำไมมันเป็นศูนย์นะตรีโกณมิติตรงนี้ถ้าเราวาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาค่ะวงกลมหนึ่งหน่วยนี้เราจะสตาร์ทศูนย์องศาไว้ตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มเป็นจุดหมุนครั้งแรกที่ศูนย์องศาแล้วจากนั้นอาจารย์จะเริ่มขยับขึ้นไปค่ะอาจารย์จะขยับขึ้นไปโอเคขยับขึ้นไปวัดจากตรงนี้ศูนย์องศาแล้วขึ้นไปตรงนี้กี่องศาเนี่ยจากมาอย่างนี้นะใช่ไหมตรงนี้ศูนย์องศานะขึ้นไปก็เป็นอะไรเนี่ย90 องศาไปกันต่อ180 องศาไปกันต่อ270 องศาแล้วไปกันต่อ360 องศาถูกไหมอ่ะสตาร์ทที่ศูนย์ก่อนนะขึ้นไป90 องศาที่จริงแล้ว90 องศาเขาจะเรียกเป็นเรเดียนแล้วกันเนาะอาจารย์โจทย์แคลคูลัสส่วนใหญ่เขาจะพูดไม่ค่อยพูดองศาเขาพูดเป็นเรเดียนเอาใหม่อาจารย์หมุนใหม่นะศูนย์หมุนไปตรงนี้วนมาหนึ่งรอบเขาเรียกอะไรนะวนหนึ่งรอบ360 องศาแท้ถ้าระบบเรเดียนบอกว่าเรียกว่า2 พายค่ะวนหนึ่งรอบเรียกว่า2 พายแล้วถ้าอาจารย์หมุนสักครึ่งรอบล่ะหมุนสักครึ่งรอบอาจารย์เรียกเขาว่า1 พายสิเพราะ1 วงกลมเนี่ยได้ตั้ง2 พายถูกไหมถ้าอาจารย์อยากได้พายเดียวอาจารย์ก็หมุนครึ่งเดียวก็ได้1 พายโอเคแล้วถ้าอาจารย์หมุนแค่นี้ล่ะหมุนแค่90 องศาเรียกว่าอะไรก็ครึ่งพายก็พายส่วนสองนั่นเองค่ะอาจารย์เรียกเขาว่าพายส่วนสอง

แล้วข้างล่างนี้ล่ะอาจารย์เรียกว่า3พายส่วน2นั่นเองวันนี้เราจะเอากลมๆหนึ่งหน่วยแค่มุมที่ง่ายๆก่อนนะมุมที่อยู่บนพื้นฐานที่อยู่ในแกน x กับแกน y นี่ก่อนนะศูนย์องศาศูนย์มุมศูนย์มุมศูนย์มุมพายส่วนสองมุมพายมุม3พายส่วนสองและมุม2พายเรามาดูค่ากำกับกันว่าจุดแต่ละจุดบนเนี้ยขอแค่4จุดนี้ก่อนนะมีค่า x กับ y เป็นเท่าไหร่บ้างอ่ะจุดที่1ค่ะจุด x เป็นเท่าไหร่เนี่ยจุดตรงนี้เรียกว่า2พายหรือศูนย์เนี่ยหน่วยเป็นศูนย์เนี่ยยังไม่ได้หมุนไปไหนเนี่ยหรือจะหมุนแล้วก็ได้นะกลายมาเป็น2พายเนี่ยนะค่า x เป็นเท่าไหร่คําว่าวงกลม1หน่วยแปลว่าตรงเนี้ยมัน1หน่วยขึ้นไป1หน่วยมา1หน่วยแล้วก็ลงมา1หน่วยไปด้านละ1อะค่ะไปด้านละ1หมดเลยแปลว่าตรงนี้แกน x ถูกไหมนี่แกน x นะ x ขยับมาไหมเนี่ยขยับมาแล้วนะ x เป็น1ค่ะตรงนี้ x เป็น1ส่วน y y ล่ะ y ได้ขึ้นไปไหนไหมยังไม่ได้ขึ้นไปไหน y ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแสดงว่าหน้า2พาย y เป็น0ค่ะขึ้นไปมุมนี้ว่ามุมนี้มุมพายส่วน2ค่า x เป็นเท่าไหร่คะ x ไม่ได้ไปไหนส่วน y นั้นขึ้นไป1หน่วยแล้วค่ะมุมพายล่ะ x ติดลบแล้วค่ะมาด้านซ้าย y ไม่ได้ไปไหนค่ะข้างล่างล่ะ x ไม่ได้ไปไหนค่ะส่วน y ลงมาข้างล่าง1หน่วยเรียกว่า y เป็นลบ1จะเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือค่า x ตัวหลังคือ y ถูกไหมการเขียนควบดัดได้ได้อันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ x อันนี้คือ y นี่แหละ x y นี่แหละเราก็จำท่องไปเลยว่า x y คือไซน์กับคอสค่ะมันก็คือค่าไซน์กับค่าคอสที่เราทวนกันเมื่อกี้นั่นแหละดังนั้นจำไว้ว่าค่าไซน์เซต้าไซน์เซต้าคือค่าของใครค่าของ y ไซน์คือค่าของ y แสดงว่าค่าคอสคือค่าของใครคะคือค่าของ x เริ่มได้ละเริ่มได้ละแสดงว่าที่โจทย์ถามเมื่อกี้ไซน์ศูนย์ก็แปลว่าเราจะแทนเซต้าตรงนี้เป็นมุมศูนย์มุมศูนย์อยู่ไหนอยู่นี่เป็นค่าของตัวแปร y ค่าตัวแปร y คือเลขศูนย์ดังนั้นไซน์ศูนย์เขาก็เลยตอบศูนย์กันนั่นเองค่ะเห็นไหมตอบศูนย์ลบต่อหารลบศูนย์กำลังสองได้ศูนย์แล้วก็บวกอีก5ดังนั้นอาจารย์ได้คำตอบข้อนี้แล้วนะตอบบวก5นั่นเองค่ะนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองถ้าเรารู้ค่าไซน์ค่าคอสในเมื่อเรามีโจทย์ฟังก์ชันเป็นตรีโกณมิติเราก็จะได้ค่าต่างๆเอามาแทนค่าของฟังก์ชันพวกนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะอาจารย์ลองข้อยากๆสักข้อหนึ่งนะขอข้อยากๆสักข้อหนึ่งนะที่จริงยากไหมก็ไม่ยากหรอกเนาะลองดูลองดูสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x เป็นคอสบ้างคอสกำลัง 2x บวกกับอ่ะล็อกมาพร้อมกันเลยหาร2ของ 2x ส่วนพายล็อก 2x ส่วนพายฐาน2นะมีค่าฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้จงหาอะไรดีจงหา f ที่พายดูแล้วกัน f ที่พายจงหาข้อที่1หา f ที่พายจะตอบเท่าไหร่ f ที่พายก็แสดงว่าตรงไหนมี x ใช่ไหมตอนคอนเซ็ปต์ที่สอนไปเมื่อกี้ตรงไหนมี x เราก็จะแทนอะไรเข้าไปคะเนี่ยพายเข้าไปค่ะกลายเป็นคอสยกกำลังสองพายบวกกับล็อกสองสองอ่ะเจอ x ก็นะจันแทนพายส่วนพายฐานสองโอเคแทนแล้วก็
ไปหาคำตอบต่อเลยค่ะเหลือคอสพายกำลังสองคอสกำลังสองพายหรือคอสพายที่จริงแล้วคอสกำลังสองที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะความหมายที่แท้จริงก็คือเหมือนคอสพายแล้วยกกำลังสองที่จริงเขาความหมายคือแบบนี้นะแต่เขานิยมเขียนยกกำลังสองไว้ตรงกลางนะคะไปต่อค่ะบวกกับล็อกอะไรนะเอ๊ะมีอะไรตัดกันได้ไหมพายตัดพายก็เหลือแค่ล็อกอะไรเนี่ยเหลือแค่ล็อกสองฐานสองเอ๊ะคุณนะทำข้างหลังก่อนแล้วกันล็อกสองฐานสองเมื่อกี้เราเคยเจอไปแล้วนี่นะล็อก A ฐาน A ตอบเลยนะล็อก A ตอบฐาน A ไม่สิล็อก A ฐาน A ตอบใครจำได้บ้างล็อก A ฐาน A ตอบ1ถูกไหมตอบ1นะดังนั้นอาจารย์ได้ผลหลังเตรียมไว้รอแล้วค่ะไอ้หนึ่งค้างอะไรเนี่ยค้างตรงนี้ตรีโกณที่เราว่าอยู่นี่แหละคอสพายงั้นอาจารย์ขอขึ้นไปดูรูปเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมคอสพายคอสเป็นค่าของอะไรนะคอสเป็นค่าของเอ็กซ์แล้วมุมพายใช่ไหมมุมพายอยู่ไหนนี่ไงมุมพายเป็นค่าของเอ็กซ์ใช่ไหมนี่ไงเอ็กซ์แสดงว่าได้คำตอบแล้วนะคอสพายได้เลยคะลบหนึ่งนั่นเองนี่ไงค่ะเป็นค่าของ x ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งดังนั้นตรงนี้อาจารย์ได้ลบหนึ่งแต่คอสพายไม่ได้ธรรมดานะเขายกกำลังสองอ่ะเขายกตามเขาลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งข้อนี้ตอบแล้วคะตอบสองค่ะได้แล้วค่ะได้ตอบแล้วค่ะเห็นไหมพอเราเริ่มได้ค่าไซน์ค่าคอสเราก็จะเริ่มเป็นไงคะแทนค่าของฟังก์ชันได้แล้วค่ะอ่ะวันนี้เรากำลังทบทวนกันอยู่นะสรุปนิดนึงคอนเซปต์ที่ได้วันนี้เรารู้จักอะไรแล้วนะเรารู้จักฟังก์ชันแล้วนะซึ่งฟังก์ชันที่เราเรียนรู้วันนี้มีฟังก์ชันอะไรเนี่ยฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดา 2x ลบ1อะไรบาบาบาชันโพลีโนเมียลธรรมดาฟังก์ชันอะไรเลข3เหมือนกันยกกำลัง x แบบนี้ค่ะหรือว่าเลข10ก็ได้นะจริงอ่ะของให้มีค่าคงที่ยกกำลัง x อย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้แล้วเป็น exponential ใช่ไหมแล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกฟังก์ชันลอกการิทึมลอก x ฐาน8ล็อกอะไรก็ได้หรือบางครั้งเขาก็เป็นลอนนะเช่นลอน x แบบนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันหน้าตาประมาณนี้อีกมีอะไรอีกเนี่ยมีตรีโกณมิติที่มันเจอเมื่อกี้ไซน์เซต้าไม่เรียกเซต้าแล้วกันเดี๋ยวไม่ชินไซน์ x ใช่ไหมเราเจออะไรไปบ้างละเจอคอส x ใช่ไหมที่จริงแล้วก็มีแทนมีเซกโคเซกคอร์ดอะไรอีกมากมายเลยนะซึ่งแสดงว่าเป็นไงเราเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้ก็คือนี่ฟังก์ชันไม่ได้มีแต่อย่างนี้นะแต่มีแบบอื่นอีกมากมายเลยมีฟังก์ชันอีกหลายรูปแบบเลยเห็นไหมคะและพอเรารู้จักฟังก์ชันแล้วเราทำอะไรต่อเราก็เตรียมความรู้เรื่องแทนค่าของฟังก์ชันไว้แล้วค่ะเราแทนค่าไว้เรียบร้อยนะคะว่าฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ถ้าสมมุติเขาอยากให้แทนค่าฟังก์ชันเราทำคอนเซปต์มันเป็นยังไงเราได้คอนเซปต์สองตัวหลักนี้แล้วจากนั้นเราจะเอาความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปใช้ในสัปดาห์หน้าเป็นการหาอะไรต่อเรื่องหลักของเราปริพันธ์ของฟังก์ชันปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นเป้าหมายของรายวิชานี้นั่นเองหรือบางคนก็เรียกอินทิเกรตก็ได้อินทิเกรตก็ได้นะคะซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของการอินทิเกรตหรือปริพันธ์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่ศูนย์ของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการ

วิหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียน
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารพัชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 ของวันที่26 สิงหาคม 2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลัง
ูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำ

ข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงศ์บริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

บริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม 2570ณ เมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่าสมาร์ทองค์ประกอบของเราอยู่ในมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ป

กอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหก

0: อนแต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
1: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร2ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน3กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน4กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง5กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในช่อง DLTV 13ทุกๆท่านในวันนี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราสุวรรณประภาค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายค่ะสำหรับในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2568นี้นะคะเราจะมาพบกันนะคะในหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็คือหลักสูตรเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเมทริกซ์นะคะซึ่งเราก็จะศึกษาว่าเมทริกซ์มีอะไรบ้างนะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะพูดถึงการดำเนินการของเมทริกซ์นะคะชนิดของเมทริกซ์นะคะเพื่อที่จะปูพื้นฐานแล้วก็เราจะนำเมทริกซ์ไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะเราจะศึกษาในชั่วโมงต่อไปก็เกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์นะคะการศึกษาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์เมอินเวอร์สนะคะโคแฟกเตอร์ไมเนอร์โคแฟกเตอร์รวมถึงการนำเมทริกซ์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะศึกษากันเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของเมทริกซ์นะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเมทริกซ์กันก่อนนะคะเมทริกซ์หรือภาษาอังกฤษก็คือเมทริกซ์เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มของจำนวนนะคะซึ่งนำมาเรียงกันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นจำนวนนะคะหรือว่าเป็นตัวแปรก็ได้นะคะเป็นกลุ่มของจำนวนซึ่งนำมาเรียงกันภายในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหญ่นะคะในรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ดังเนี้ยนะคะก็คือที่อาจารย์ได้เขียนมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมทริกซ์นะคะในส่วนของชื่อของเมทริกซ์เนี่ยเราจะแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเมทริกซ์ A เมทริกซ์ B C D อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราจะนำสมาชิกนะคะมาเขียนไว้ข้างในภายใต้วงเล็บใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งสมาชิกข้างในเนี่ยเราจะนำมาเรียงกันเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะอย่างเมทริกซ์ที่อาจารย์เขียนมานี้ก็จะเป็น A11 A12 A13 ไปเรื่อยๆจนถึง A1N นะคะ A21 A22 ไปจนถึง A2N AM1 AM2 ถึง AMN ตัวสับสคริปต์เหล่านี้มันมีความหมายว่ายังไงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในการเขียนเมทริกซ์เราจะเขียนเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะลักษณะอันนี้เราเรียกว่าแถวที่หนึ่งนะคะสมาชิกที่อยู่ในแถวที่หนึ่งก็มี A11 A12 ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง A1N สมาชิกในแถวที่สองก็จะเป็น A21 A22 ไปเรื่อยๆจนถึง A2N นะคะไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ M เพราะฉะนั้นในการบอกแถวเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ

จะเป็นแถวที่สองแถวที่สองตัวธรรมาก็เป็นแถวที่สามแถวที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ M สังเกตนะคะสมาชิกตัว subscript หรือตัวห้อยเนี่ยนะคะเราจะเขียนเป็นสองตัวใช่ไหมคะตัวแรกจะบอกถึงเป็นแถวนะคะที่เท่าไหร่สังเกตแถวที่หนึ่งจะมีตัวแรกเป็นหนึ่งหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจนถึงหนึ่ง N นะคะตัวแรกจะเป็นหนึ่งนั่นบ่งบอกถึงแถวที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสองสองก็คือบ่งบอกว่าอยู่แถวที่สองนะคะถ้าสามก็จะบ่งบอกถึงแถวที่สามเพราะฉะนั้นพอไปจนถึง M เนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเป็นแถวที่ M นะคะในส่วนของตัวที่สองก็คือเป็นบอกบ่งบอกถึงหลักนะคะหลักที่หนึ่งนะคะตัวหลังเนี่ยนะเป็นตัวบอกหลักนะคะนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักที่สองหลักที่สามไปเรื่อยๆจนถึงหลักที่ N นะคะตัวสมาชิกตัวที่สองนะคะบ่งบอกถึงหลักอันนี้ก็เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามไปเรื่อยจนถึงหลักที่ N นะคะหนึ่งสองถึง N หนึ่งสองถึง N นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสมาชิก A หนึ่งหนึ่งก็หมายความว่าเป็นสมาชิกตัวนี้จะอยู่ในแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่ง A หนึ่งสองก็คืออยู่ในหลักที่ขออภัยค่ะอยู่ในแถวที่หนึ่งหลักที่สองบอกแถวก่อนแล้วก็ตามด้วยหลักนะคะเพราะฉะนั้น A สองหนึ่งก็คืออยู่ในแถวที่สองหลักที่หนึ่งนะคะ A สอง N ก็อยู่ในแถวที่สองหลักที่ N นะคะ A M N ก็คืออยู่ในแถวที่ M หลักที่ N นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเขียนเมทริกซ์นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะก็จะเขียนในรูปของเมทริกซ์ A I G แบบนี้นะคะขนาด M คูณ N เขาอาจจะเขียนขนาดห้อยไว้แบบนี้ค่ะข้างหลังตัววงเล็บนะคะวงเล็บ M cross N หรือมิติของมันนะคะก็คือM แถว N หลักนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเขียนในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าก็ต้องมีการกำหนดว่า AIJ คืออะไร I เป็นอะไรเป็น J เป็นอะไรใช่ไหมคะอันนี้ I ก็เป็นแถวแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าไงคะ I คือแถวแถวที่ I นะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น row นะคะแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักนะคะหรือก็จะเป็น column เพราะฉะนั้น I ก็จะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง M นะคะ I ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยจนถึง Mนะคะ M แถวแล้วก็ J ก็จะเป็นหลักก็ N หลักนะคะ J ก็เป็น1 2 3ไปเรื่อยจนถึง N นั่นเองนะคะพอเข้าใจเรื่องของสัญลักษณ์ของเมทริกซ์บ้างพอสมควรนะคะว่าการเขียน subscript หมายความว่าสมาชิกตัวแรกคือแถวนะคะสมาชิกตัวที่สองคือหลักแถวแนวนอนนะคะแล้วก็หลักก็คือแนวตั้งนั่นเองนะคะในกรณีที่สมาชิกในแนวทแยงมุมหลักนะคะก็คือเป็นสมาชิกที่อยู่ที่มี i กับ j ค่ะเท่ากันนะคะเราเรียกว่าเป็นสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำไว้ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลัก
ก็คือสมาชิก AIJ ใดๆโดยที่I เท่ากับ J นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกตัวไหนคือสมาชิกในแนวเส้นไทแองมุมหลักก็คือสมาชิก A11 ใช่ไหมมี I กับ J เท่ากันก็คือ1ใช่ไหมคะแล้วก็สมาชิก A22 I กับ J เท่ากันก็คือ2นะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็ต้องเป็น A2 A33 A44 A55 ไปเรื่อยจนถึงAMM หรือ ANN นะคะอันนี้จะต้องเป็นเมตริกที่มีแถวกลักเท่ากันนะคะถึงเราจะได้สมาชิกในแนวเส้นไทแองมุมหลักได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเมตริกนั้นนะคะเป็นเมตริกที่มีหนึ่งหลักนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเมตริกหลักนะคะหนึ่งหลักก็หมายความว่ามีสมาชิกแค่หลักเดียวอย่างเช่นมีแค่หลักเดียวนะคะมี A11 A21 A31 ถึง AM1 นะคะแล้วก็มีแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะเรียกว่าเมตริกหลักถ้าเกิดว่ามีสมาชิกแค่เพียงหนึ่งแถวเราก็จะเรียกว่าเมตริกแถวนะก็จะมีสมาชิกแค่แถวเดียวแต่มีหลายคอลัมน์นะคะก็จะเรียกว่าเมตริกแถวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของเมตริกสักนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นอะไรเขียนว่าเมตริกA คือเมตริก1 2 3 4 5 6แบบนี้เมตริกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือเป็นเมตริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับสองแถวนะคะอันนี้สองแถวแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองแล้วก็มีจำนวนหลักเท่ากับสามหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามเพราะฉะนั้นเวลาเขียนขนาดของตัวนี้ก็คือขนาด2 คูณ 3นะเราจะเขียนขนาดห้อยไว้แบบนี้ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ก็เข้าใจร่วมกันว่ามีสองแถวนะแล้วก็มีสามหลักนะนะคะงั้นสมาชิกตัวแรก A11 ก็เท่ากับ1ใช่ไหมอันนี้ก็คือ A11 อันนี้ก็คือ A2 อันนี้ก็คือ A13นะคะอันนี้ก็ A21 A22แล้วก็ A23นั่นเองนะคะรู้จักเมตริกซ์นะคะแล้วก็สมาชิกข้างในมันทีนี้เราเอามาดูโจทย์เกี่ยวกับเมตริกซ์สักนิดหนึ่งนะคะในการสร้างเมตริกซ์อย่างเช่นนะคะเรามีจงเขียนเมตริกซ์ AIJ ขนาด3 คูณ 2เมื่อกำหนดให้นะคะบอกว่า AIJ เนี่ยเท่ากับ2 ยกกำลัง i บวก j จะเห็นว่าเมตริกที่เขาต้องการให้เราเขียนหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเมตริกขนาด3 คูณ 2เพราะฉะนั้นเราต้องนึกภาพออกก่อนว่า3 คูณ 2นี่ก็คือมี3 แถวแล้วก็มี2 หลักนะคะ3 แถว 2 หลักแล้วเราก็จะต้องไปหา aij เท่ากับ2 ยกกำลัง i บวก j แน่นอนว่าอันเนี้ยเราต้องทราบว่าเราจะแทน i ตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสามนะคะ1 2 3แล้วก็แทน j เป็นอะไรคะ1 กับ 2นะคะเราจะได้สมาชิกจำนวนสมาชิกนะคะลืมแจ้งไปว่าจำนวนสมาชิกจะเท่ากับเอาแถวคูณหลักนะคะ3 คูณ 2ก็เป็น6 ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเมตริกซ์ AIJ ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ AIJ ขนาด3 คูณ 2ตัวนี้นะคะ
เดี๋ยวเราเขียนคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าจะต้องมีสมาชิกอะไรบ้างเริ่มต้นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็จะต้องมี A มี3 แถว 2 หลักนะคะ A11 A12อันนี้คือแถวที่1นะคะต่อไปก็ A21 A22นะคะแถวที่2นะคะแล้วก็แถวที่3ก็ A31 A32นะคะหน้าตาของเมทริกซ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด3 คูณ 2คือ3 แถวแล้วก็2 หลักนะคะทีนี้เราก็รู้ละเราจะเอา i เป็น1 2 3มา1 2 3แล้วก็ j เป็น1 กับ 2นะคะไปแทนในนี้เพื่อเราจะหาค่าของ a i j ในแต่ละตัวนะคะออกมาว่าคือเลขอะไรนะคะเราลองแทนเลยก็ได้ค่ะลองทดก่อนก็ได้เพื่อจะได้เอาไปเติมเลยก็ได้นะคะถ้า i เป็น1 j เป็น1ใช่ไหมตัวแรกนะคะเราก็จะได้ a11 คืออะไรคะ i เป็น1 j เป็น1ก็จะเป็น2 ยกกำลัง 1นะคะบวก1เพราะฉะนั้นมันก็คือ3นะคะต่อมาก็จะเป็น a12ก็คือ2 กำลัง 1บวก2นะคะ j เปลี่ยนเป็น2นะคะก็จะเป็น4นะคะต่อไปก็เป็น a21นะก็จะเป็น i เป็น2นะคะ2 กำลัง 2 บวก 12 กำลัง 2ก็ได้4 บวก 1ก็เป็น5นะคะต่อไป a22ก็เป็น2 ยกกำลัง 2 บวก 2ก็เป็น6นะคะต่อไปเป็น a1 a31 ก็เป็น2 ยกกำลัง 3นะคะ i เป็น3นะคะบวก1นะคะก็จะเป็น8 2 กำลัง 3ได้8นะคะบวก1ก็เป็น9ต่อไป a32ก็คือ2 กำลัง 3 บวก 2ก็คือจะได้10นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะคำตอบของเราก็คือเอามาเขียนในรูปของเมทริกซ์ขนาด3 คูณ 2นะคะ3 4 4 5ขออภัยค่ะ3 4ต่อไป21ก็คือ56แล้วก็31ก็คือ90นะคะกับ32นะคะก็จะได้เมทริกซ์ AIJ ขนาด3 คูณ 2นะคะต่อมาดูโจทย์ต่อมาสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ B นะคะกำหนดเมทริกซ์ B มาให้เลยนะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด2 คูณ 4นะคะมีตัวเลขคือ1 -2 -4 -5 -7 -3 -0 -3นะคะจงหา B12 + B21บวก B24 B ก็คือสมาชิกแต่ละตัวของเมทริกซ์ B นั่นเองนะคะไม่จำเป็นต้องแทนด้วย A ก็ได้นะคะเมทริกซ์ A เมทริกซ์ B เมทริกซ์ C เมทริกซ์อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีเมทริกซ์ B มาให้นะคะแล้วเราก็มีสมาชิกที่เราจะต้องการหาก็คือ B12 B21 แล้วก็ B24แล้วเอาสมาชิกทั้ง3ตัวมาบวกกันถามว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าสมาชิกแต่ละตัวอยู่ที่ตำแหน่งไหนตัวแรกตำแหน่งแถวที่1หลักที่2นะคะเดี๋ยวเราวงกลมไว้นะคะแถวที่1หลักที่2ก็คือลบ 2นะคะตัวที่2 B21 ก็แถวที่2หลักที่1นะคะก็คือ7นะคะต่อไป B24 ก็คือแถวที่2หลักที่4นะคะก็คือ3นะคะแล้วเอา3ตัวนี้มาบวกกันเ

ฉะนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้นะคะไม่ยากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรคะลบสองค่ะบวกเจ็ดแล้วก็บวกสามนะเจ็ดบวกสามก็สิบลบสองก็เลยเหลือแปดนะคะโอเคไม่ยากนะคะอันนี้ถ้าเราไม่รู้จักตำแหน่งของมันหรือว่าเราจำสลับกันนะคะคำตอบตัวนี้ก็อาจจะผิดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะในเรื่องของตำแหน่งนะคะแถวที่เท่าไหร่หลักที่เท่าไหร่ตัวแรกจะเป็นแถวตัวที่สองจะเป็นหลักนะคะต่อมานะคะพอเราเริ่มรู้จักกับเมทริกซ์แล้วเนี่ยเรามารู้จักชนิดต่างๆของเมทริกซ์กันนะคะเราอาจจะแบ่งเมทริกซ์ออกเป็นหลายๆชนิดเพื่อแนะนำให้เราได้รู้จักกันก่อนนะคะตัวแรกนะคะก็คือชนิดของเมทริกซ์เนี่ยค่ะอันที่หนึ่งก็คือเมทริกซ์ศูนย์นะคะศูนย์เมทริกซ์ศูนย์ก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือเขียนเลขศูนย์แล้วก็ขีดไปข้างบนขีดบ่าไปข้างบนหรือเราจะเขียนมิติหรือขนาดของมันห้อยไว้ด้วยก็ได้ค่ะเมทริกซ์ศูนย์ขนาดเท่าไหร่อ่ะ m คูณ n เมทริกซ์ศูนย์ก็ยังมีขนาดอยู่นะคะสมมติว่าเป็นขนาด2คูณ3เนี่ยนะคะก็จะเมทริกซ์ศูนย์นั้นก็จะมีสมาชิก6ตัวนะคะสมาชิกข้างในเป็นศูนย์หมดนะคะเขียนย่อๆนะคะจะมีสมาชิกเป็นศูนย์ทุกตัวอันนี้ไม่ยากนะคะสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์เรียกว่าเมทริกซ์ศูนย์นะคะอันที่สองก็คือเมทริกซ์จัตุรัสอันนี้เราก็จะใช้บ่อยๆนะคะจัตุรัสเมทริกซ์จัตุรัสเนี่ยก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักนั่นเองนะคะจะมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักพูดง่ายๆนะคะ i กับ j m กับ n เท่ากันนั่นเองนะคะหรือเราเรียกอย่างว่าเป็น square matrix ก็ได้นะคะต่อมาเมทริกที่สามก็คือเมทริกสามเหลี่ยมบนมันจะมีเมทริกสามเหลี่ยมบนกับเมทริกสามเหลี่ยมล่างนะคะบางคนชอบจำสลับกันนะคะสำหรับเมทริกสามเหลี่ยมบนก็คือเป็นเมทริกจัตุรัสก่อนนะคะแล้วเมทริกจัตุรัสนั้นนะคะมีสมาชิกที่อยู่ใต้แนวเส้นทแยงมุมหลักน่ะเป็นศูนย์จำได้ไหมคะอันนี้จะเป็นเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกใต้เส้นแทงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งเส้นทแยงมุมหลักด้วยนะคะแต่ว่าถ้าข้างใต้เป็นศูนย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะมีตัวเลขแค่สามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนเราเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมบนนะคะไม่ใช่สามเหลี่ยมบนเกิดจากศูนย์อยู่ข้างบนไม่ใช่นะคะคือเกิดจากการมีตัวเลขอยู่สามเหลี่ยมด้านบนนะแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆนะคะสมมติจะเขียนว่าเอเนี่ยเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนมันเป็นจัตุรัสก่อนใช่ไหมคะสมมติเขียนง่ายๆหนึ่งสองสามนะคะสี่

แบบนี้อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะ3แถว3หลักจะเห็นว่าเส้นทแยงมุมก็คือ1 4 6นะคะสมาชิกนี้นะคะสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมเนี่ยจะเป็น0นะคะ3ตัวนี้เป็น0แต่ว่าสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะมันเรียงตัวกันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่อยู่ด้านบนนะคะก็เรียกเลยเรียกว่าเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะสามเหลี่ยมบนนะในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างนะคะก็ตรงข้ามกันค่ะสามเหลี่ยมล่างก็จะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหมดนั่นเองนะคะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกเหนือเส้นทแยงมุมหลักนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนั่นเองนะคะข้างบนเป็นศูนย์นั่นเองแล้วก็สมาชิกที่เป็นตัวอื่นเนี่ยนะคะที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็นอะไรก็ได้ถามว่าเป็นศูนย์ได้ไหมก็ได้นะคะแต่เหนือเส้นทแยงมุมต้องเป็นศูนย์นะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเมทริกซ์ทแยงมุมนะคะเมทริกซ์ทแยงมุมก็คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเฉพาะในเส้นทแยงมุมหลักเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นศูนย์หมดนะคะหรือจะเรียกได้ว่าที่เมทริกซ์ที่เป็นทั้งเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนแล้วก็เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างด้วยก็ได้นะคะอันที่สี่อันที่ห้านะคะเมทริกซ์ทแยงมุมพูดง่ายๆก็คือมีสมาชิกเหนือและใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์นะคะนึกออกใช่ไหมคะถ้าเรามีเมทริกซ์จัตุรัสแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมก็เป็นศูนย์ใต้เส้นทแยงมุมก็เป็นศูนย์ก็คือเป็นทั้งสี่เหลี่ยมเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนแล้วก็เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างมีสมาชิกเฉพาะเส้นทแยงมุมนะคะอาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะในเส้นทแยงมุมนั้นนะคะต่อมานะคะเมทริกซ์ต่อมาที่หกเมทริกซ์เอกลักษณ์อันนี้เราก็จะพูดถึงบ่อยๆนะคะเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือเมทริกซ์ที่สมาเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมนะคะที่มีสมาชิกในแนวทแยงมุมเป็นหนึ่งทั้งหมดนะพูดง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมที่มีสมาชิกเป็นหนึ่งทั้งหมดนะคะคือมีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมอะค่ะเป็นหนึ่งทั้งหมดนอกนั้นก็จะเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะสำหรับเมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ I นะ identity นะคะนั่นเองนะคะ identity matrix ก็แทนด้วย I ห้อย N ไว้ก็ได้ค่ะที่จริง n ตัวนี้ก็คือขนาดของมันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราบอกว่าขนาดก็คือ m cross n หรือ m คูณ n นั่นนะคะก็ขนาด m แถว n หลักแต่เนื่องจากมันเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะเราก็ให้มันเป็น n ห้อย n ไว้เลยเช่น i 1ก็มีสมาชิกตัวเดียว i 2ก็มีสมาชิก4ตัวเพราะเป็นขนาด2คูณ2 i 3ก็มีสมาชิก9

ตัวก็คือมีขนาด3คูณ3นะคะเป็น9 3แถว3หลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเขียนตัวอย่างให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะเราเขียนว่า i 3ก็คือมีขนาด3คูณ3นะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมก็จะเป็น1นะคะก็เป็น1 0 0 0 1 0แล้วก็0 0 1นั่นเองนะคะมีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็น1นะคะเนี่ยนะคะนอกนั้นก็จะเป็น0นั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือประมาณนะคะเมทริกซ์สมมาตรถ้าพูดถึงเมทริกซ์นี้สมมาตรกันเมทริกซ์สมมาตรนะคะก็หมายความว่าเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์มีนิยามมานิดหนึ่งนะคะจะมีสมาชิก aij เท่ากับ aji นะคะนั่นหมายความว่าสมาชิกตำแหน่งที่ ij กับ ji จะต้องมีสมาชิกเท่ากันนั่นเองนะคะถึงจะเป็นเมทริกซ์สมมาตรนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราเขียนว่าเมทริกซ์ a คือเมทริกซ์เอาเป็น3คูณ3มันจะได้เห็นชัดนะคะสมมติเขียนว่าตรงนี้เป็น0ลบ1ลบ2นะคะแล้วก็อันนี้เป็น1ลบ3ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสมมติเขียนตรงนี้มาก่อนนะแล้วก็2แบบนี้นะคะเพื่อจะได้ให้เห็นชัดนะสมาชิกถ้าเป็น i เป็น1 j เป็น1มันก็คือ1 1สลับกันมันคือตัวเดิมใช่ไหมก็คือเลข0นะแต่ถ้าเป็น1 2ใช่ไหม a 1 2 a 1 2จะต้องเท่ากับ a 2 1ตอนนี้เรามี a 1 2ก็คือเลขลบ1นะคะแถวที่1ไหม2เพราะฉะนั้น a 2 1ก็คือตรงนี้นะคะจะต้องเป็นสมาชิกที่เท่ากันถึงจะเรียกมันสมมาตรเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตรงเนี้ยเป็นลบ1นะคะต่อมา a 1 3ก็จะเท่ากับ a 3 1นะคะ a 1 3ต้องเท่า a 3 1ก็จะเป็นอะไรคะ a 1 3ก็คือลบ2ตรงนี้ a 3 1ก็จะเป็นลบ2ตรงนี้นะคะแถวที่3หลักที่1อีกตัวหนึ่งคือเรามี a ลบ3นี่ก็คือ a 2 3คือลบ3ใช่ไหมจะต้องเท่ากับ a 3 2แถวที่3หลักที่2ต้องเป็นลบ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1 2เท่ากับ2 1 1 3เท่ากับ3 1แล้วก็2 3เท่ากับ3 2นะคะถึงจะเป็นเมทริกซ์สมมาตรกันนั่นเองก็คือเช็คเรียกว่าเช็คสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทแยงมุมหลักเพราะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยมันจะมี i กับ j เท่ากันก็คือสมาชิกตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะนอกนั้นเราต้องเช็คตัวที่อยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักนั่นเองนะคะว่าเป็นเมทริกซ์สมมาตรหรือเปล่านะคะต่อมานะคะเราจะมาดูการดำเนินการของเมทริกซ์บ้างนะคะสำหรับการดำเนินการของเมทริกซ์เราจะพูดถึงการเท่ากันของเมทริกซ์การบวกการลบนะการคูณด้วยค่าคงที่รวมถึงการสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ด้วยนะคะสำหรับอันที่1ที่เราต้องพูดถึงก็คือการเท่ากันของเมทริกซ์นะคะการเท่ากันของเมทริกซ์เมทริกซ์2เมทริกซ์จะเท่ากันนะ A กับ B จะเท่ากันสมาชิกที่อยู่ในเมทริกซ์ตำแหน่งเดียวกันจะต้องเท่ากันนั่นเอง

นะคะเสร็จแล้วเราจะแทนด้วย a เท่ากับ b สมาชิกตำแหน่งเดียวกันของ a และ b จะต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ที่เท่ากันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาไว้ใช้กับการแก้สมการเกี่ยวกับเมทริกซ์นะคะอย่างเช่นมีเมทริกซ์เขาบอกว่าให้เมทริกซ์มา2เมทริกซ์ก็คือ c x บวก y แล้วก็x นะคะ x บวก2อันนี้เมทริกซ์ที่1นะคะแล้วเท่ากับมีอีเมทริกซ์หนึ่งก็คือ4 5 2แล้วก็ y นะคะบอกว่าจงหา x y z นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็น x บวก z นะคะ x บวก z น่าจะใช่นะคะทีนี้เรามาดูพิจารณาดูนะคะสองเมทริกซ์นี้เท่ากันเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าตัวเลขตัวแรกนะคะ4กับ4ตัวนี้เท่ากันอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาต่อมาเรามาพิจารณาตัวนี้ x บวก y ก็จะเท่ากับ5นะใช่ไหมคะต่อมา x เท่ากับ2นะแล้วก็ x บวก z เท่ากับ y นะเราจับมาเขียนก่อนก็ได้ค่ะเราจะได้เห็นภาพนะคะตอนนี้เรามี4เท่ากับ4อันนี้ไม่ต้องมาพิจารณาแล้วนะคะต่อไปเรามาดู x บวก y เท่ากับ5นะแรกที่เราได้ใช่ไหมต่อมาเราดูอีกคู่หนึ่งก็คือ x เท่ากับ2นะแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือ x บวก z เท่ากับ y นะใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เราทราบก็คือตอนนี้เราทราบ x เท่ากับ2ก่อนนะคะเราก็ไปหาตัวอื่นต่อได้เราเอามาแทนในสมการที่1นะคะเราทราบว่า x เป็น2ใช่ไหมคะ2บวก y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราสามารถหา y ได้ค่ะ y ก็เท่ากับ5ลบ2ก็เท่ากับ3นะคะเราได้ x เป็น2 y เป็น3นะเราก็เอามาแทนในสมการสุดท้ายได้ x บวก z เท่ากับ y เรารู้ว่า x เป็น2บวก z เท่ากับ y ก็คือ3เพราะฉะนั้นเราสามารถย้ายข้างหา z ได้นะคะ z เท่ากับ3ลบ2ก็คือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นสามารถตอบได้เลยค่ะว่า x y z นะคะเท่ากับ x เท่ากับ2 y เท่ากับ3แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากนะคะนำมาเท่ากันนะคะอันที่2ในเรื่องของการบวกการลบการคูณด้วยค่าคงที่ค่ะการบวกการลบการคูณด้วยค่าคงที่เราจะมีเราแยกออกเป็นข้อๆดังนี้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราเอา2เมตริกบวกกันนะคะ a บวก b หมายความว่าเราจะเอาสมาชิกข้างในแต่ละตัวมาบวกกันนั่นหมายความว่าเราจะเอา a i j บวกด้วย b i j นะคะอย่าลืมว่าเวลาเราจะเอาเมตริกบวกกันลบกันเนี่ยเมทริกซ์สองเมทริกซ์นั้นจะต้องเป็นขนาดเดียวกันด้วยนะคะขนาด m คูณ n เหมือนกันไม่งั้นก็จะบวกกันไม่ได้นะคะต้องขนาดเท่ากันเพราะนั้นถ้าเราจะเอามันมาลบกันa ลบ b ก็หมายความว่ามันคือ a บวกด้วยลบ b นั่นเองนะคะ a บวกด้วยลบ b นะคะก็คือเอาสมาชิก aij ลบ bij ได้เลยขนาด m คูณ n เหมือนกันนะคะในส่วนอีกอันนึงก็คือการคูณด้วยค่าคงที่ถ้าเรามีค่าคงที่ c คูณกับเมทริกซ์ a การคูณค่าคงที่เข้าไปในเมทริกซ์นะคะเราจะ

าไปคูณกับสมาชิกทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอา C เนี่ยคูณกับ AIJ ทุกตัวค่ะนะคะขนาด M คูณ N นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเอาง่ายๆก่อนก็ได้นะคะสำหรับตัวอย่างเดี๋ยวเราเอาไปรวมโจทย์รวมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีเมทริกซ์เมทริกซ์สองเมทริกซ์นะคะขนาดสองคูณสองหนึ่งสองสี่ห้าเมทริกซ์นี้นะคะถ้าเราเอาไปลบเลยก็ได้นะคะไปบวกก็ได้ค่ะไปบวกก่อนไปบวกกับเมทริกซ์อีกเมทริกซ์หนึ่งจะต้องเป็นเมทริกซ์ขนาดเท่ากันด้วยนะคะก็เป็นสมมติว่าเป็นศูนย์ลบสามห้าแล้วก็เจ็ดถามว่าสองเมทริกซ์นี้บวกกันได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะว่ามันมีเท่ากันนะคะสองคูณสองเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ก็คือเราจะเอาสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะมาบวกกันได้เลยนะคะก็คือตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งต่อไปก็สองกับลบสามบวกกันก็เอามาลบกันได้เลยนะคะลบหนึ่งสี่บวกห้าก็เป็นเก้าแล้วก็ห้าบวกเจ็ดก็เป็น12นะคะไม่ยากนะคะบวกลบกันก็เหมือนกันค่ะลบกันแล้วก็เอาสมาชิกมาลบกันได้เลยนะคะการคูณด้วยค่าคงที่สำหรับการคูณด้วยค่าคงที่ก็ไม่ยากค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะสมมติว่ามีห้าเลขห้าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะคูณกับเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่นะคะการที่เราเอาเลขห้าคูณเข้าไปก็หมายความว่าเราจะต้องคูณกับสมาชิกทุกตัวที่อยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีค่าเท่ากับ515 520 535 540เราก็จะได้เมทริกซ์นี้นั่นเองไม่ยากนะคะสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์หรือว่าเมทริกซ์สลับเปลี่ยนนะคะอันที่สามนะคะเมทริกซ์สลับเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าเป็นทรานสโพสของเมทริกซ์นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์เอแล้วก็ยกกำลังที T ใหญ่แบบนี้นะคะเรียกว่า A transpose นะคะtranspose คืออะไรคือมันจะเป็นเมทริกซ์ Cij ใดๆขนาด n cos m ถ้าเกิดว่าเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด m cos n นะคะ m คูณ n นะคะแต่เมทริกซ์ transpose ก็คือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนเอาแถวของเมทริกซ์ A เนี่ยมาเขียนเป็นหลักแทนนะคะเอาแถวมาเขียนเป็นหลักโดยที่มีเงื่อนไขว่าโดยที่นะคะ Cij จะเท่ากับ AjiCij Cij จะเท่ากับ AjiCij นั่นเองนะคะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์มีเมทริกซ์ A คือ1 2 3นะ4 5 6แบบนี้ก็ได้ค่ะเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยค่ะเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ3นะคะ2คูณ3นะฉะนั้นเราจะได้ว่า A transpose ของเราเนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาดจาก2คูณ3จะเป็น3คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่เป็นทรานสโพสเนี่ยจะมี3แถว2หลักนะคะเราสามารถเอาสมาชิกนะคะใน
เนี่ยค่ะแถวที่หนึ่งมาเขียนเป็นหลักที่หนึ่งได้เลยแล้วเอาสมาชิกในแถวที่สองมาเขียนเป็นหลักที่สองได้เลยเพราะฉะนั้น A transpose จะเท่ากับ1 2 3นะคะแล้วก็4 5 6นั่นเองนะคะจะเห็นว่าสมาชิกของ A transpose ตัวใหม่เนี่ยคือ C A J ที่เราได้นะคะจะเป็นสมาชิก A J I มาก่อนนะคะนะคะลองไล่ดูก็ได้นะคะอย่างนี้หนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกเป็น1 2ก็จะเป็น2 1นะคะเลขสามก็จะเป็น1 3ตัวนี้ก็จะเป็น3 1ตำแหน่งมันจะสลับกันนะคะเพราะนั้นพูดง่ายๆคือเอาแถวเนี่ยค่ะมาเขียนเป็นหลักได้เลยแถวมาเขียนเป็นหลักได้เลยจะเป็น transpose ของ A นั่นเองนะคะหรือ A transpose นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหานิดนึงนะคะก่อนจะไปไม่ใช่โจทย์ปัญหาโจทย์ที่มีความยากมากขึ้นนะคะก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับเมทริกซ์นิดนึงนะคะทฤษฎีบทที่สำคัญกันแล้วกันนะคะที่เราอาจจะได้นำไปใช้และอยากแนะนำให้รู้จักนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือสำหรับทุกๆเมทริกซ์นะคะA กับ B นะคะถ้าเกิดว่า A บวก B แล้วเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์เราจะกล่าวได้ว่า B เป็น inverse การบวกของเมทริกซ์ A นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้า A บวก B เท่ากับเมทริกซ์ศูนย์นะคะเราจะกล่าวได้ว่าแล้วจะได้ว่า B เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมตอินเวอร์สการบวกนะคะอินเวอร์สการบวกของเมทริกซ์ A นั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะในส่วนอันที่สองก็คือเกี่ยวกับทรานสโพสนะคะถ้าเราเอา A ทรานสโพสแล้วทรานสโพสอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะกลับมาเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมนะคะและถ้าเราเอาข้างที่ A คูณเมทริกซ์ A แล้วทรานสโพสนะคะจะเท่ากับ A คูณ A ทรานสโพสเอา A ทรานสโพสก่อนแล้วค่อยเอาข้างที่คูณจะมีค่าเท่ากันนะคะลองพิสูจน์ได้นะคะอันที่สามก็คือ A บวก B ทรานสโพสนะจะเท่ากับ A ทรานสโพสบวก B ทรานสโพสนั่นเองนะคะเอา A ทรานสโพสแล้วค่อยมาบวก B ทรานสโพสก็ได้นะคะนั้นในส่วนนี้เราลองมาดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะตัวอย่างสักอันหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะกำหนดให้เมทริกซ์ A คือเมทริกซ์นี้นะคะขนาด2 คูณ 4นะคะ W 1 2 Y Y 4 3 4นะคะแล้วก็มีเมทริกซ์ B คือ Z 1 2 V แล้วก็ W นะคะแล้วก็ X U 3 Z ว่าถ้า A ลบ B แล้วเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์นะคะแล้วจงหานะคะค่าของ U V W แล้วก็ X Y Z นะคะเราก็เอาความรู้ที่เราเ

รับเมื่อสักครู่เนี่ยมาทำโจทย์ข้อนี้กันไม่ได้ยากเกินไปนะคะมี2เมทริกซ์ A กับ B มันสามารถลบกันได้เพราะว่า A กับ B มีขนาดเท่ากันคือขนาด2คูณ3ของ2คูณ4นะคะ2แถว4หลักทั้งคู่ลบกันได้แล้วเท่ากับเมทริกซ์0เพราะฉะนั้นเรามาตั้งโจทย์กันนะคะ A ลบ B ก็คืออะไรคะเราก็จะต้องเอาสมาชิกแต่ละตัวลบกันแต่ละตำแหน่งอะค่ะลบกันได้เพราะฉะนั้นหมายความว่า w ลบ z นะต่อไปก็1ลบ1ใช่ไหมคะตัวต่อมา2นะคะ2ลบ2 v แล้วก็ y ลบ w นะในแถวที่2ก็จะมี y ลบ x 4ลบ u 3ลบ3แล้วก็4ลบ z นะคะเมทริกซ์นี้ลบกันนะคะจะเท่ากับเมทริกซ์0เพราะฉะนั้นอันนี้เราทราบว่าเมทริกซ์0คือมีสมาชิกทุกตัวเป็น0แล้วต้องมีขนาดเดียวกันกับเมทริกซ์ a ลบ b ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือขนาด2คูณ4นะคะมันก็ต้องเป็น0 0 0 0 0 0 0 0แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ค่ะไม่ยากนะคะพิจารณาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยค่ะจะต้องเท่ากันก็คือแต่ละตัวเท่ากับศูนย์อยู่แล้วทางขวามือเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเราก็จะได้อะไรบ้างคะเราก็จะได้ว่า w ลบ z เนี่ยเท่ากับศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะกับ3ลบ3เลยนะคะต่อมา2ลบ2 v ก็เท่ากับศูนย์ y ลบ w เท่ากับ0 y ลบ x เท่ากับ0นะคะ4ลบ u เท่ากับ0แล้วก็4ลบ z เท่ากับ0นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะได้ตรงนี้คือเราดูที่มีตัวแปรตัวเดียวนะคะอย่างอันแรกนี่มี2ตัวแปรเดียวข้ามไปก่อนนะคะตัวนี้2ลบ2 v เท่ากับ0ฉะนั้น2เท่ากับ2 v v ก็จะเท่ากับ2หาร2ใช่ไหมคะก็คือ1ค่ะเราก็จะได้ v เป็น1ต่อมาเรามาดูตัวนี้กันค่ะ2ตัวล่างนี้น่าจะคำตอบได้เลย4ลบ u เท่ากับ0เพราะฉะนั้น4ก็เท่ากับ u ถูกไหมคะ u ก็เท่ากับ4นั่นเอง4ลบ z เท่ากับ0เพราะฉะนั้น4เท่ากับ z หรือ z เท่ากับ4นะคะตอนนี้เราทราบ v u z ละนะคะทีนี้เราเอา3ตัวเนี้ยไปหาคำตอบของตัวอื่นๆได้นะคะเพราะนั้นจากตัวนี้ตัวแรกได้แล้วค่ะเราทราบว่า z เป็น4เพราะฉะนั้น w ลบ4 w ลบ z ก็คือ w ลบ4นะคะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น w ก็เท่ากับ4นะคะแล้วก็เราได้ w แล้วเรามาหา y ตัวนี้ตัวที่3นะคะ y ลบ w ก็ y ลบเท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ4นะคะและตัวสุดท้ายนะคะ y ลบ x เท่ากับ0 y เราทราบแล้วว่าเป็น4ลบ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้หมดแล้วค่ะ x w v y u z นั่นเองนะคะตอบอีกทีนะว่า x เท่ากับ4 y เท่ากับ4 w เท่ากับ4 v เท่ากับ1 u เท่ากับ4หรืออะไรคะแล้วก็ z เท่ากับ4นั่นเองนะคะโอเคก็วันนี้เราก็ได้แนะนำนะคะเรื่องของเมทริกซ์ให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าเมทริกซ์มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะความหมายสัญลักษณ์แล้วก็การดำเนินการของเมทริกซ์เราจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะพบกันใหม่ทีนะคะสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่9แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อทักษะดิจิทัลที่จำเป็นทักษะดิจิทัลทุกท่านรู้ไหมคะหมายความว่าอย่างไรความหมายอย่างง่ายเลยนะคะดิจิทัลสกิลนะคะหมายถึงทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันทักษะนี้หมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผู้ที่มีดิจิทัลสกิลนะคะสามารถใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นอีเมลหรือแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ดิจิทัลสกิลนะคะยังรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์หรือการใช้การทำงานโปรแกรมออกแบบหรือวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่มีทักษะนี้นะคะสามารถได้ความรู้ใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและฝึกฝนตนเองผ่านสื่อดิจิทัลได้และยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์การมีดิจิทัลสกิลจะช่วยให้โอกาสในการทำงานและประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาเพราะว่าในองค์กรส่วนใหญ่นะคะต้องการบุคลากรที่ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอและต้องการผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดิจิทัลสกิลนะคะยังเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถป้องกันตนเองได้จากภัยคุกคามจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะด้านนี้นะคะจะช่วยให้ทุกท่านนะคะให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นรากฐานในการเรียนรู้การทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตด้วยค่ะความสำคัญในโลกยุคดิจิทัลนะคะความสำคัญในโลกยุคใหม่หรือที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันทั่วโลกนะคะและโลกยุคใหม่เราเรียกว่าดิจิทัลอีราหรือยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกนะคะก็สามารถเชื่อมโยงกันได้สามารถติดต่อกันได้ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากนะคะสมาร์ทโฟนนะคะยังช่วยในเรื่องของเรื่องธุรกิจการค้าและการทำงานนะคะที่ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อความสะดวกและก็ทันสมัยการเรียนรู้นะคะไม่มีที่ขีดจำกัดจะอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะแต่เปิดกว้างนะคะบนโลกดิจิทัลนะคะที่มีข้อมูลมหาศาลผู้คนเข้าถึงความรู้และพัฒนาทักษะได้ด้วยตนเองนะคะจะฝึกตอนไหนก็ได้ช่วงเวลาใดก็ได้นะคะสังคมในโลกดิจิทัล

ั้นนะคะก็ยังเกิดโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาชีพการลงทุนการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะคะการสื่อสารระหว่างประเทศเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลก็จะช่วยผลักดันให้เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซและสตาร์ทอัพองค์กรต่างๆนะคะก็ใช้ข้อมูลตรงนี้แหละค่ะและใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะคะเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและในขณะเดียวกันทุกท่านนะคะจะต้องตระหนักถึงในเรื่องของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของเราด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะทำให้ทุกท่านนะคะจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีเป็นยาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นเคยในเรื่องของ AI นะคะและ Big Data เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคนี้เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโลกดิจิทัลนะคะยังสร้างเวทีใหม่ๆนะคะให้กับการแสดงออกและก็การความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ร่วมสมัยผู้ประกอบการรายเล็กๆก็สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีนะคะต้องมีจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะร่วมกันอยู่ได้นะคะความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันนะคะจึงเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสในความท้าทายของมนุษย์นะคะในศตวรรษที่21ซึ่งเราจะต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคใหม่การสร้างคุณค่าใหม่ๆและโลกสังคมนะคะดังนั้นนะคะโลกดิจิทัลนะคะไม่จำเป็นนะคะจะเป็นแต่เครื่องมือแต่เป็นวิถีใหม่ๆที่จะหล่อหลอมอนาคตของมนุษยชาติด้วยเรามาดูในหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะเราต้องมีความรู้พื้นฐานนะคะในด้านดิจิทัลก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อที่1การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลนะคะการใช้สมาร์ทโฟนนะคะคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะการติดต่อสื่อสารสมาร์ทโฟนนะคะถือเป็นอุปกรณ์นะคะที่ติดต่อได้อย่างสะดวกแล้วก็พกพาได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารผ่านข้อความเสียงแอปพลิเคชันและผู้คนนะคะสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนครอบครัวและสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะในยุคโซเชียลมีเดียนอกจากนี้นะคะยังสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นคอมพิวเตอร์นะคะหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยยังใช้นะคะในเรื่องของการทำงานด้านเอกสารการเขียนโปรแกรมการออกแบบหรือว่าหลายๆบริษัทหลายๆมหาวิทยาลัยสถานศึกษาเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์นะคะในการทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะอยู่ระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยมีจอขนาดที่พอเหมาะแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้ง่ายนะคะเหมาะกับการวาดรูปนะคะหรือว่าอ่านหนังสือออนไลน์วาดภาพดูวิดีโอหรือว่าเรียนในแบบเรียนต่างๆหรือแบบดิจิทัลนะคะยุคการศึกษาออนไลน์เนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยสมาร์ทโฟนจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะก็เหมือน anyway anytime นะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็ลดข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางด้วยนะคะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการวิจัยการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆเช่นระบบการชำระเงินออนไลน์ธุรกรรมการเงินผู้ใช้นะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้บริการต่างๆเพียงแค่เรามีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็ติดตามขนส่งได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะแท็บเล็ตนะคะยังจะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดนตรีแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่การใช้งานมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพหลายๆท่าน

คงอาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาการอะไรคะปวดตาหรืออาการติดหน้าจอดังนั้นก็ควรใช้อย่างพอดีนะคะแล้วก็พักสายตาของเราด้วยนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้อย่างแท้จริงเราจะต้องรู้จักใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้คนในสังคมด้วยค่ะการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาพื้นฐานนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเรายังสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องไม่ต้องประหยัดเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแทนที่เราจะต้องส่งศูนย์นะคะแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้นะคะความรู้พื้นฐานมันมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับค่าเครือข่ายการตั้งค่าเสียงหรือการปรับสว่างหน้าจอนะคะเพื่อลดระดับสายตาของเราไม่ให้ทำงานหนักเกินไปนะคะก็ถือเป็นขั้นตอนแรกนะคะที่จะช่วยให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เกิดปัญหาน้อยลงนะคะผู้ใช้ควรเริ่มตรวจสอบในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานอาจจะต้องรีสตาร์ทใหม่นะคะนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบสายไฟหรือการใช้อุปกรณ์เสียบปลั๊กอย่างถูกวิธีด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องอัปเดตระบบนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันไม่อัปเดตไดรเวอร์ใช่ไหมคะอุปกรณ์ต่างๆเช่นการ์ดจอหรือว่าเครื่องพิมพ์ต่างๆเนี่ยมักจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสนะคะแล้วก็การสแกนหาไวรัสต่างๆก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในด้านเครือข่ายหากเราต้องใช้งานเป็นประจำนะคะเราจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราเกิดปัญหาเวลาใช้คอมเช่นการใช้ Wi-Fi ไม่เสถียรนะคะเราต้องตรวจสอบสัญญาณก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะหากยังไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องเชื่อมต่อสายแลนด้วยนะคะเพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ไร้สายเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ส่วนปัญหาซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรมค้างหรือผลผิดพลาดนะคะก็มักจะแก้ไขด้วยการปิดโปรแกรมค่ะค่ะในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องใหม่นะคะถ้าเรารู้ว่าโปรแกรมเรานะคะมีการผิดพลาดนะคะก็แก้ไขในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องใหม่ได้นะคะแล้วก็ผู้ใช้นะคะยังต้องเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น Task Manager นะคะหรือใน Windows นะคะหรือ Activity Monitor นะคะใน Mac เพื่อดูว่าโปรแกรมใดนะคะใช้ทรัพยากรมากเกินไปอีกทั้งยังต้องสำรองข้อมูลนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลเราหายนะคะแล้วก็เกิดปัญหารุนแรงดังนั้นการตั้งค่านะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆเวลาที่เราต้องเปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิดมือถือไปต้องเรียนรู้คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นคำว่า restart นะคะก็คือปิดนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตแล้วก็ back up นะคะ restore นะคะแล้วก็ settingนะคะและคำศัพท์มากมายหลายอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาขจัดปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนทำให้เราเกิดความมั่นใจก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะเพราะเทคโนโลยีนะคะมันมีได้มันก็เสื่อมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องต้องตรวจดูนะคะระบบทุกครั้งก่อนการใช้งานค่ะต่อไปเรามาดูการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการค้นหาข้อมูลนะคะหรือว่าเวลาเราเซิร์ชไปใช่ไหมคะเราก็ต้องกระบวนการใช้กระบวนการนะคะที่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อแสวงหาข้อมูลนะคะข่าวสารเนื้อหาหรือเราต้องมีเครื่องมือในเรื่องของการเซิร์ชเช่น Google นะคะหรือ Yahoo หรือว่าจะค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องพิมพ์เข้าไปในตัวคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเพื่อค้นหาข้อมูลแล้วก็นำไปประมวลผลการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีนะคะดัชนีและอัลกอริทึมนะคะที่

ับซ้อนเพื่อจัดลำดับความสำคัญนะคะของข้อมูลการค้นหาข้อมูลวิธีที่รวดเร็วสะดวกและครอบคลุมนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้นะคะหรือว่าฐานข้อมูลผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ตัวกรองหรือการค้นหาขั้นสูงเพื่อจะเจาะจงข้อมูลนะคะให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นเช่นในเรื่องของการกำหนดช่วงระยะเวลาประเภทไฟล์หรือแหล่งที่มาซึ่งช่วยให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำและก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีการค้นหาแบบภาพนะคะ image นะคะเสียงแล้วก็ในเรื่องของการเซิร์ชและวิธีนะคะรู้จำต่างๆนะเข้ามาช่วยทำให้ประสบการณ์ค้นหาเนี่ยสะดวกแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะประโยชน์นะคะของการค้นหาข้อมูลนะคะออนไลน์ก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยสามารถอัปเดตข้อมูลนะคะใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนะคะเราควรมีทักษะที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะเพื่อคัดกรองนะคะข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือนนะคะค้นหาข้อมูลออนไลน์นะคะไม่เพียงแต่เราพิมพ์คำถามเข้าไปแต่ยังต้องใช้กระบวนความคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เลือกใช้ข้อมูลนะคะอย่างชาญฉลาดการใช้เครื่องมือนะคะจะถูกต้องนะคะจะต้องมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะคะเราต้องมีทักษะสำคัญด้วยนะคะของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่ายุคดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีมันครอบคลุมไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราค้นหาข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่กดเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูการใช้อีเมลนะคะและการประชุมออนไลน์เป็นวิธีที่นิยมสื่อสารนะคะในโลกดิจิทัลนะคะจะช่วยให้การติดต่อธุรกิจในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะคำว่าอีเมลนะคะก็ย่อมาจาก electronic mail หมายถึงว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะก็จะช่วยส่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแนบไฟล์หรือก็เอกสารเข้าไปนะคะจะทำให้การสื่อสารแล้วก็การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้อีเมลใช่ไหมคะเราก็จะมีการอินบ็อกซ์เข้าไปนะคะสำหรับเก็บข้อมูลที่เข้ามาแล้วก็มีเอาบ็อกซ์นะคะสำหรับข้อความที่เราส่งออกไปนะคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเขียนข้อความโดยใช้นะคะ subject หรือหัวข้อเพื่อเปิดข้อมูลเพื่อการสื่อสารให้ชัดเจนนะคะและปิดท้ายด้วย signature ก็คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากอีเมลแล้วเนี่ยเรายังมีโปรแกรมประชุมออนไลน์ด้วยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของการ work from home นะคะในเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะหรือว่าต้องการความสะดวกสบายเวลาที่เราพิมพ์ข้อมูลต่างๆอยู่คนละสถานที่ใช่ไหมคะไม่ได้ประชุมที่ทำงานแล้วก็สามารถที่จะ work from home ได้นะคะประชุมออนไลน์โปรแกรมแพลตฟอร์ม Zoom ใช่ไหมคะที่คุ้นเคยแล้วก็ Microsoft Teams หรือ Google Meet นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นหน้าผู้พูดนะคะคุยแบบเรียลไทม์ได้นะคะแล้วก็มีกล้องวิดีโอนะคะมีการแชร์หน้าจอนำเสนอข้อมูลบันทึกการประชุมได้แล้วก็เอากลับมาทบทวนภายหลังนะคะแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะคะสามารถที่จะรับข้อมูลได้ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีความอินเทอร์เน็ตจะต้องมีความมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้อีเมลและการประชุมออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็การไปศึกษาเล่าเรียนก็มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ายังช่วยในประสิทธิภาพในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทันสมัยและที่สำคัญรวดเร็วด้วยนะคะค่ะทักษะการสื่อสารดิจิทัลนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียนะคะก็ปลอดภัยใช่ไหมคะก็จะมีอย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัลมากนะคะเพราะว่าผู้คนน่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มนะคะเช่น Facebook Instagram Twitter แล้วก็ใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความปลอดภัยนะคะลดการโจมตีทางไซเบอร์นะคะเพียงแค่เราเขียนหัวข้อไปเนี่ยเราอาจจะไปเปิดกระทู้หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นนะอาจจะเป็นการละเมิดน
นะคะในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลก็ได้นะคะผู้ใช้เนี่ยเขาควรรู้จักตั้งรหัสผ่านนะคะแล้วก็รัดกุมนะคะไม่ซ้ำกันเพื่อป้องกันการถูกแฮกนอกจากนี้เมื่อเราเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนถึง2ครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะเราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หรือบัตรประชาชนนะคะอาจจะถูกโจมตีแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลไปนะคะยังผู้อื่นได้นะคะแล้วเมื่อเราเข้าไปเล่นในโซเชียลนะคะการแชร์ข้อมูลนะคะควรคิดก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปนะอาจจะเป็นร่องรอยในเรื่องของการในเรื่องของการสื่อสารผ่านยุคดิจิทัลด้วยนะคะอาจจะส่งผลอนาคตกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าการเรียนชื่อเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะบนโลกออนไลน์นะคะก็ควรใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะไม่แสดงท่าทางรังเกียจหรือว่าเป็นในเรื่องของบูลลี่นะคะไม่ส่งต่อข้อความที่มันปลอมข่าวสารที่ปลอมนะคะเมื่อมันแพร่ขยายในวงกว้างใช่ไหมคะเมื่อแพร่ขยายในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ที่ได้เป็นตกเป็นจำเลยในเรื่องของข่าวสารนั้นนะจะต้องเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวผู้ใช้ควรใช้ทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็แยกแยะว่าส่วนใดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนอกจากนี้ยังต้องจำกัดเวลาใช้งานด้วยนะคะเพื่อป้องกันการปัญหาสุขภาพสายตานะคะในเรื่องของการนอนหลับแล้วก็สุขภาพจิตด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่จำกัดเวลาเราเล่นตลอดก็ไม่ได้พักใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งปลอดภัยนะคะแล้วก็มีทั้งไม่ปลอดภัยด้วยนะคะต้องรู้จักในเรื่องของสิทธิ์ของตนเองเคารพผู้อื่นแล้วก็มีวินัยในการใช้งานให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่นะคะปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะก็ต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะการใช้นะคะเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนนะคะเราก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สมาร์ทโฟนได้การเรียนรู้นะคะตลอดชีวิตนะคะเป็นแนวคิดที่ทุกคนนะคะต้องมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของความสามารถใหม่ๆในการทำงานนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าโลกของการทำงานในยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วยนะคะการทำงานร่วมกันการสื่อสารนะคะก็เป็นทักษะที่นายจ้างนะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้างานของเราเนี่ยนะคะมองหาอยู่เสมอนอกจากนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การทำงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าจัดเอกสารการใช้แพลตฟอร์มนะคะออนไลน์สำหรับการประชุมการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะการเรียนผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเช่นแอปพลิเคชันหรือว่า Learning Management นะคะ System นะคะLearning Management System นะคะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ทบทวนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่เราทำงานหรือก็ในเรื่องของการเรียนด้วยนะคะการใช้เพื่อการเรียนรู้เนี่ยยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนนะคะฝึกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความจำเป็นนะคะต่อการก้าวหน้าในอาชีพการสร้างนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะคะการผสมผสานการเรียนรู้และการทำงานยังส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาตนเองการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลและก็องค์กรจึงทำให้เราเตรียมสำหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะเรามาดูในเรื่องของการทำงานออนไลน์นะคะเรามีเครื่องมือมากมายนะคะเวลาที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือนะคะในเรื่องของ Google นะคะ Workspace นะคะแล้วก็ Microsoft นะคะการทำงานในยุคดิจิทัลเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะคะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพหนึ่งในเครื่องมือที่เรานิยมอย่างมากก็คือ Google นะคะ Workspace นะคะซึ่งรวมบริการหลายอย่างในระบบข่าวนะคะสำหรับอีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
อย่างเป็นทางการและก็สะดวกต่อการค้นหานอกจากนี้ยังมี Google

เป็นไดรฟ์สำหรับเก็บไฟล์เก็บข้อมูลนะคะเพื่อแชร์ให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้ด้วยนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยค่ะค่ะเรามาดูการใช้ Google Doc นะคะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารได้นะคะแล้วก็แก้ไขแบบ real time ได้ส่วน Google Sheet นะคะก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการคำนวณนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เหมือนโปรแกรมตารางคำนวณทั่วไปนะคะอย่างอีกทางนะคะยังมี

กันนะคะ Microsoft นะคะ365เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังนะคะเพราะว่าในเรื่องของการจัดเก็บจัดการกับพวกอีเมลปฏิทินแล้วก็เก็บไฟล์อะไรนะคะเช่นเดียวกับ Google Drive ด้วยนะคะและก็ใช้สร้างเอกสารอย่างละเอียดนะคะเป็นโปรแกรมตารางคำนวณที่มีฟังก์ชันนะคะและสูตรนะคะหลากหลายแล้วก็ใช้ทำสไลด์อย่างเป็นมืออาชีพด้วยการใช้ Microsoft Teams นะคะก็มีเหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องของการประชุมออนไลน์ได้สะดวกทั้ง Google Workspace นะคะมีความสามารถในเรื่องของการทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเอกสารนะคะได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ anyway anytime นะคะสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความรวดเร็วในการทำงานนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นไม่จำกัดสถานที่องค์กรแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้นะคะยังสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัลนะคะแล้วก็ช่วยให้บุคคลเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ได้เมื่อเราใช้อย่างถูกวิธีเรียนรู้แล้วก็การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูในเรื่องของการเก็บข้อมูลบนคลาวด์หลายๆท่านก็ไม่ทราบในตรงนี้ใช่ไหมคะการเก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมนะคะในโลกยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลนะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์แบบเดิมเมื่อก่อนเราจะใช้ดิสนะคะหรือฮาร์ดดิสเนี่ยเข้าไปหรือเราอาจจะต้องใช้แฟลชไดรฟ์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปเซฟงานใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคะเราสามารถใช้นะคะข้อมูลนะคะในเรื่องของการตั้งศูนย์ข้อมูลซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่แล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ข้อดีของการที่เราเก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยมันก็คือสะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะหายเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเนื่องจากผู้ให้บริการมีระบบสำรองข้อมูลและระบบเข้ารหัสเพื่อป้องกันการรั่วไหลค่ะค่ะ Cloud Storage นะคะยังเอื้อในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการแชร์ไฟล์แล้วก็การแก้ไขเอกสารต่างๆพร้อมกันแบบเรียลไทม์ก็จะส่งผลให้ทีมงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นลดต้นทุนนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ข้อมูลจำนวนมากอย่างไร Cloud Storage นะคะก็มีข้อควรระวังเช่นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การพึ่งพาอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้นะคะเครือข่ายอาจจะทำให้เข้าถึงข้อมูลไม่ได้ชั่วคราวทั้งนี้นะคะก็ในเรื่องของความท้าทายแต่ Cloud Storage นะคะก็ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นหนึ่งในทักษะดิจิทัลที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจแล้วก็ใช้งานอย่างถูกวิธีได้ค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักษาความปลอดภัยของโลกยุคดิจิทัลกันนะคะเราต้องตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะเมื่อโลกยุคใหม่ของเรานะคะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของโลกไซเบอร์ด้วยนะคะความปลอดภัยด้านแรกนะคะเราต้องตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลของเราจากผู้ไม่หวังดีรหัสผ่านที่ดีนะคะเราควรจะมีความยาวใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นเวลาเราตั้งรหัสผ่านนะคะเป็นอย่างน้อย 8-12 ตัวใช่ไหมคะใน 8-12 ตัวเนี่ยจะต้องมีอักษรพิมพ์เล็กทั้งอักษรพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์พิเศษด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของข้อมูลถูกเดาง่ายหรือว่าถูกแฮกเช่นวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราอาจจะไปเซิร์ชข้อมูลได้ใช่ไหมคะหรือว่าชื่อเล่นก็ได้การตั้งระยะการตั้งรหัสผ่านเนี่ยเป็นระยะนะคะเช่นตั้งไปแล้ว3เดือนเปลี่ยนทีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้รหัสที่แตกต่างกันนะคะไม่ตรงกันนะคะสำหรับแต่ละบัญชีเพื่อป้องกันข้อมูลมันสูญหายแล้วก็ถูกแฮกนะคะจากผู้ไม่หวังดีหรือว่าในเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะการใช้โปรแกรมนะคะจะช่วยจัดเก็บรหัสผ่านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทั้งความสะดวกปลอดภัยนะคะในโลกยุคดิจิทัลนี้ด้วยนะคะเรามาดูรู้จักกับภัยคุกคาม

0: นะคะเช่น phishing คืออะไรทุกท่านรู้จักไหมคะภัยคุกคามทางยุคดิจิทัลเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักค่ะเรามาดูนะคะคำว่า phishing หมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของภัยคุกคาม phishing หมายถึงการถูกหลอกลวงทางอีเมลหรือข้อความเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นรหัสผ่านหรือเลขบัตรเครดิตจากผู้ที่ใช้งานนะคะที่อาจจะตกเป็นเหยื่อได้อีกภัยคุกคามก็คือไวรัสซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกมาเพื่อทำลายหรือลักลอบแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และก็มือถือการติดไวรัสอาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลงข้อมูลสำคัญอาจจะสูญหายได้นอกจากนี้นะคะมัลแวร์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะอันตรายทุกรูปแบบสำหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลนะคะแล้วก็ถูกคุกคามนะคะจากผู้ใช้แล้วก็สปายแวร์นะคะที่แอบเก็บข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเห็นคำว่าสปายใช่ไหมคะสปายแวร์นะคะก็จะมีผู้ที่แอบเก็บข้อมูลจากเรานะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหากผู้ใช้นะคะไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำให้เกิดสูญเสียเงินทองแล้วก็ความเป็นส่วนตัวดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆการใช้มือถือบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญนะคะในเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็ให้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์เพื่อใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเรามาดูนะคะในหัวข้อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปแล้วก็เว็บไซต์นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เนี่ยให้ความสนใจเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลก็จะถูกนำไปใช้โดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตเราก็จะเห็นมิจฉาชีพมากมายเลยนะคะที่รู้ข้อมูลจากเรานะคะการเปิดใช้งานรหัสผ่านที่รัดกุมการยืนยันตัวตน2ชั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องมาตรฐานได้ความปลอดภัยนะคะการจำกัดสิทธิ์และการเข้าถึงเช่นกล้องไมโครโฟนพิกัด GPS หรือช่วยลดการเสี่ยงจากการถูกติดตามหรือละเมิดนะคะพวกนโยบายความเป็นส่วนตัวจากเรานะคะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่เข้าใจว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้ยกตัวอย่างเช่นการใช้เบราว์เซอร์ที่ปลอดภัยการลบคุกกี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการเก็บร่องรอยออนไลน์นอกจากนี้นะคะยังเรื่องของการปรับแต่งการแสดงโฆษณาทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมนะคะในการใช้งานแล้วก็ข้อควรระวังในการกดยอมรับเงื่อนไขอ่านรายละเอียดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การสิทธินะคะแล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้มีอิสระและก็ขนาดใช้งานอย่างมั่นใจค่ะ
1: อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ท่านผลิตของเรา300กิโลเมตรกลางทะเลอ่าวไทยมอนิเตอร์จากที่นี่ห้องนี้จริงๆแล้วนะครับมันเป็นความพิเศษมากเพราะว่าหลายๆนวัตกรรมของเชฟรอนเนี่ยเกิดจากห้องนี้แหละครับ
2: เชฟรอนเนี่ยนอกจากจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ยังจะเน้นในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย
1: ต้องมีการสอบด้วยนะครับเพื่อให้ผ่านแล้วถ้ากดผิดซ้ำอีกคราวนี้จะมีเริ่มอีเมลแล้วก็ CC เจ้านายแล้ว
2: เอาละเริ่มฟ้องเจ้านายแล้วสวัสดีค่ะพบกันใน Digital Thailand กับเอิ้นปานระพีเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของคนในยุคนี้เลยนะคะถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็เจอกันเป็นประจำก็คือแก๊ง call center การหลอกลวงออนไลน์แล้วก็เสียเงินกันเป็นแสนเป็นล้านกันมาแล้วแล้วถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆระดับชาติระดับโลกล่ะเขาจะต้องยิ่งระมัดระวังกันขนาดไหนและจะมีวิธีการจัดการยังไงเอิ้นพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะสำนักงานใหญ่เชฟรอนประเทศไทยเราจะพามาดูกันนะคะว่าบริษัทพลังงานระดับโลกแบบนี้เขาจะมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์กันยังไงตามเอิ้นมาเลยค่ะ

0: รีสารสนเทศบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดหรือว่าคุณบอยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พอพูดถึงเชฟรอนเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักกันดีในชื่อนี้อย่างเอิ้นตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเอิ้นจะเห็นเชฟรอนเยอะมากแล้วก็คือรู้จักดีเลยแต่ว่าคนไทยอีกหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเชฟรอนประเทศไทยทำอะไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเชฟรอนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมา60ปีแล้วนะครับแล้วมีบทบาทสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศนะครับแล้วได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรารวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันดิบนะครับและก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรามีการนำเทคโนโลยีเยอะมากมายนะครับนำมาช่วยในการตอบโจทย์ความต้องการพลังงานของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับให้กับบริษัทอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยได้ปฏิบัติตามด้วยเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีห้องเนี้ยที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่เนี้ยนะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเออเป็นห้องสวยๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษมากกว่านั้นใช่ไหมคะ
1: ห้องนี้จริงๆแล้วนะครับมันเป็นความพิเศษมากเพราะว่าหลายๆนวัตกรรมของเชฟรอนเนี่ยเกิดจากห้องนี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: เพราะห้องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถที่จะจำลองการติดต่อสื่อสารกับแท่นผลิตที่อยู่กลางทะเลนะครับระยะห่างจากเราเนี่ย300 กิโลเมตรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่นั่นเลย
0: เป็นแนวทางที่เชฟรอนเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำหรือเปล่าคะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรของเชฟรอนเลยนะครับคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีinnovationเป็นinnovationด้วยตัวเองนะครับ
0: และได้ยินมาว่าเชฟรอนเนี่ยนอกจากจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ยังจะเน้นในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยทำไมถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยอะคะเอาเรื่องเทคโนโลยีก่อนทำยังไงอะคะ
1: จริงเทคโนโลยีของเชฟรอนเนี่ยเรามีความให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับปกติคุณเอิ้นเนี่ยใช้ USB อยู่แล้วไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เชฟรอนเนี่ยเราไม่ใช้ USB แล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอคะ
1: เราบล็อก USB หมดเลย
0: ถ้าเราไม่ใช้ USB แล้วเวลาเราเอาไฟล์ออกจะส่งจากคนนึงไปอีกคนนึงคือเราใช้วิธีไหนอะคะ
1: เรามีระบบของเราเองนะครับที่เรามั่นใจว่าเรามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเต็มที่ในการทรานสเฟอร์ข้อมูลระหว่างกันภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
0: สาเหตุที่เราไม่อนุญาตให้ใช้ USB เนี่ยเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่า USB ที่เข้ามาเนี่ย
0: นำไวรัสมาได้
1: ใช่แล้วครับ และเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยที่จะนำเข้ามาโดยที่เจ้าตัวที่ถือเข้ามาเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาความเสี่ยงนั้นเข้ามาเราป้องกันความเสี่ยงเลยดีกว่านะครับ
0: นี่เป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้าม
1: ใช่แล้วคร
0: ับ แต่ว่าที่นี่ไม่ได้มองข้ามนะคะ
1: ใช่แล้วอีกอย่างนึงนะครับอย่างเช่นการเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับจริงๆเนี่ยเรามีระบบป้องกันความปลอดภัยค่อนข้างดีมากๆเรามีเทคโนโลยีที่ดูเว็บไซต์อื่นด้วยนะครับแล้วถ้าเทคโนโลยีนั้นบอกว่าเว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยงสูงมากเราจะบล็อกไม่ให้เข้าเลย
0: โอเค
1: แล้วในบางครั้งเนี่ยจะเข้าเว็บอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงบางครั้งเราจำเป็นต้องเข้าจะต้องมีวิธีการในการขออนุญาตให้เข้าได้ด้วยซึ่งคนที่จะอนุญาตให้เข้าได้นะครับจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรา implement ในเชฟรอน
0: คิดขึ้นมาเองเหรอคะตัวเทคโนโลยีที่จะไว้สอดส่องดูว่าเว็บไซต์ที่จะเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่อะคะ
1: จริงๆเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทเชฟรอนในระดับ enterprise เลยนะครับทั่วโลกมีการนำไปใช้ถูกประดิษฐ์หรือถูกคิดค้นจากเชฟรอนนี่แหละครับ
0: เป็นองค์กร innovation จริงๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีเนี้ยค่ะคือระบบดีแค่ไหนเทคโนโลยีดีแค่ไหน process ดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าโดยทั่วไปแล้วจุดอ่อนมันอยู่ที่คนนะคะ
1: แ
0: ล้วที่นี่จัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
1: ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากต่อให้เรามีระบบที่ดีแค่ไหนมีเทคโนโลยีที่ดีแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่คนเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยได้รับอีเมลได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: ทุกอย่างเข้ามาผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วแค่หนึ่งคลิกเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิต
0: อาจจะเสียเงินกันทีเป็นร้อยล้านได้เลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในเชฟรอนเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากให้ความสำคัญยังไงนะครับเรามีการให้ความรู้นะครับกับทุกคนในองค์กรนะครับว่าจะใช้ระบบของเชฟรอนเนี่ยจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยเรามีการให้พนักงานเราเนี่ยอบรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ทุกปีแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานยากขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: มีเป็นเลเวลด้วย
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากการอบรมเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการสุ่มเทสนะครับ
0: คือถ้าอบรมเนี่ยมันธรรมดาไปใช่ไหมคะคือมันก็เหมือนนักเรียนอ่ะฟังแล้วบางทีก็นั่งหลับบ้างกินขนมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางทีก็ฟังผ่านๆไปเราต้องเทสด้วย
1: เราต้องเทส
0: เหมือนคุณครูทำข้อสอบเนี้ยเหรอ
1: ใช่ครับเราต้องเทสโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกเทสอยู
0: ่เพราะถ้าเขารู้ตัวเดี๋ยวเขาเตรียมตัวมาดีอันนี้คือแปลว่าเทสว่าแบบรู้จริงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วหัวข้อที่เทสเนี่ยก็ต้องเป็นหัวข้อที่ดึงดูดให้เขากดด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่งสุ่มเทสไปหัวข้อที่เราใช้เป็นเรื่องของเงินเดือนเป
0: ็
1: นเร
0: ื่องของใจแบบนี้
1: ใช่ไหมฮะเราจะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยความตระหนักรู้ของพนักงานในองค์กรเราเนี่ยมีแค่ไหนนะ
0: เทสที่ว่านี่คือทำยังไงคะส่งเป็นอีเมลไปแล้วพูดเรื่องเงินเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เลยครับทุกคนจะได้อีเมล

0: ที่คุยกันถึงเรื่องเงินเดือนนะครับแล้วก็ตัวหัวข้อเนี่ยจะทำเหมือนจริงด้วยนะครับแล้วเราจะดูว่ามีคนกดหรือเปล่าพอกดตรงนั้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานส่วนกลางเนี่ยจะเห็นข้อมูลตรงนั้นนะครับคนที่กดไม่ถูกต้องก็จะได้อีเมลที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าเรียนรู้มาแล้วยังกดผิดอยู่ก็ต้องเรียนรู้ซ้ำใช่ไหมครับแต่การเรียนรู้นี่ก็จะยากขึ้นนะครับต้องมีการสอบด้วยนะครับเพื่อให้ผ่านแล้วถ้ากดผิดซ้ำอีกคราวนี้จะมีเริ่มอีเมลแล้วก็ซีซีเจ้านายแล้ว
1: เอาละเริ่มฟ้องเจ้านายแล้ว
0: เริ่มจะมีซีซีเจ้านายแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังกดผิดซ้ำๆนะครับจนถึงระดับหลายๆครั้งคราวนี้ก็ต้องมีการเรียกพูดคุยกันส่วนตัวละกับผู้บริหารระดับสูงละ
1: มีคนโดนเยอะไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วในเชฟรอนเนี่ยผมว่าเราอยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือเพียงแค่อบรมอย่างเดียวมันไม่พอไงคะมันต้องมีวิธีการเทสแต่วิธีการเทสเนี่ยมันก็ต้องเทสให้ได้ผลด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: มีระบบทั้งการป้องกันการรับมืออะไรต่างๆดีขนาดนี้เนี่ยนะคะเคยโดนโจมตีทางไซเบอร์บ้างไหมคะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆแล้วการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแน่ๆแหละแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราป้องกันยังไงไม่ความเสียหายมัน
1: สามารถจำกัดความเสียหายได้
0: ใช่เลยครับซึ่งมาตรการของเราเนี่ยแบ่งเป็น5หลักใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วมันคือการที่เราต้องค้นหาให้เจอเร็วที่สุดว่าตอนนี้เราเกิดแล้วนะ2คือเกิดที่ไหนใช่ไหมครับ3คือแล้วเราป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไงนะครับ4คือสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงและสุดท้ายเราจะ recover ทั้งหมดกลับมาได้ยังไงนี่เป็น5มาตรการสำคัญนะครับยกตัวอย่างเราเคยเกิดเคสนะครับที่พนักงานเนี่ยทำอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทหายคนที่เก็บได้เนี่ยมีความสามารถเข้ามาในระบบเชฟรอนได้แหละอันนี้ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของไซเบอร์พอเราเริ่มรู้พนักงานบอกแล้วนะว่าเขาทำหายเราก็ต้องนั่งดูแล้วว่าเครื่องไหนหายเราก็ต้องโปรเทคสิ่งที่ยังอยู่ในระบบก็คือเราเอาระบบหรือเครื่องนั้นออกจากระบบทิ้งไปเลย
1: ตัดการเข้าถึงระบบภายในของเชฟรอนออกไปเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเครื่องนั้นเองก็ยังมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะคอนเน็กจากที่นี่ไปเครื่องนั้นได้รีโมทลีแล้วก็ลบระบบลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทออกจากเครื่องนั้นทิ้งไปเลยนะครับ
1: ซึ่งพอเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นๆเลยตั้งแต่สเต็ป1มาจนถึงสเต็ปที่5การรีคอเวอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยระบบที่เราทำทิ้งทั้งหมดนะฮะเราใช้เวลาน้อยมาก
1: ๆ
0: เราสามารถที่จะตัดระบบทุกอย่างได้เนี่ยไม่เกินภายใน10นาที
1: แล้วเชฟรอนทำยังไงอะคะเนื่องจากว่าเครื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องของพนักงานซึ่งจริงๆเป็นเครื่องส่วนตัวด้วย
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ไปลืมวางทิ้งไว้แต่เราเข้าไปจัดการอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ยังไงในเครื่องของพนักงานนะคะ
0: เราก็ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะทำให้พนักงานเนี่ยสามารถแบ่งแยกได้ว่าอันนี้คือส่วนตัวอันนี้คือเรื่องงานแล้วสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะไปเห็นเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นเราไม่สามารถเห็นในสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวพนักงานได้จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของ data privacy ที่เป็นหนึ่งใน hot topic ปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับเป็นความสมัครใจของพนักงานในการที่ใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารของเขาเข้ามาในระบบของเราได
1: ้ครับก็คือถ้าเราบอกว่าเราขอใช้นะก็คือเอามาให้ทางเชฟรอนเนี่ยจัดการลงซอฟต์แวร์แล้วก็เซตอัพอะไรต่างๆให้แล้วจากนั้นก็ใช้ได้แต่ก็มีการดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของ privacy ด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: โดยระบบของมันเองสามารถแยกแยะได้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
0: ใช่แล้วครับ
1: เมื่อเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือดูเชฟรอนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในระดับผู้นำเลยแหละของเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยได้มีการนำความรู้ไปให้กับคนภายนอกด้วยไหมหรือว่าองค์กรอื่นๆภายนอกด้วยไหมคะ
0: จริงๆเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับก
1: ็
0: คือเรามีการทำงานกับบริษัทคู่ค้าเรานะครับบริษัทซัพพลายเออร์ของเรานะครับแล้วก็สังคมนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเชฟรอนแต่ปัญหาของสังคม
1: ค
0: ือเป็นปัญหาของประเทศดังนั้นเราอยากให้สังคมแล้วก็ประเทศเนี่ยได้มีความสามารถในการป้องกันเรื่องนี้ด้วย
1: ก็ได้ออกไปช่วยสังคมช่วยคนอื่นๆด้วย
0: ใช่เลยครับ
1: โอ้ตอนนี้ฟังเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้กันไปแล้วแต่ไหนๆเอิ้นมาถึงที่ออฟฟิศนี้แล้วอะค่ะพาไปดูสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเชฟรอนเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆอีกบ้างอะค่ะ
0: ได้เลยครับคุณเอิ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของเชฟรอนที่เกิดขึ้นจากห้องนี้แหละ
1: งั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: ว้าว
0: ครับนี่คือห้องที่เรียกว่า IOC นะครับ Integrated Operation Centers นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย IOC เนี่ยเป็นนวัตกรรมของบริษัทเชฟรอนที่เราผลิตพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่า จะมีคอมพิวเตอร์เยอะไปหมดเลยนะครับมีพี่ๆเขานั่งทำงานอยู
1: ่
0: จอคอมพิวเตอร์ทุกๆคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่ๆก็กำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมฮะเขากำลังมอนิเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ท่านผลิตของเรากลางทะเลอ่าวไทย300กิโลเมตรจากที่นี่นะครับเราสามารถดูทุกอย่างได้นะครับจะเห็นกล้อง CCTV ที่ติดตั้งที่ท่านผลิตของเรา
1: อย่างภาพที่เราเห็นในจออย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือแท่นของจริงเป็นภาพแท่นจริงๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคุณเอิญแท่นนี้เป็นแท่นของจริงเราเห็นจาก CCTV มาเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแท่นเนี่ยเรามีมากกว่า1ที่นะครับแหล่งผลิตของเราเนี่ยมี3ที่หลักๆเรียกว่าแหล่งผลิตเบญจมาศนะครับไพลินเหนือนะครับแล้วก็ไพลินใต้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ๆเนี่ยเขาต้องเดินทางไปทำงานที่แท่นเลยนะครับแต่พอเรามี IOC เนี่ยพี่ๆก็สามารถทำงานจากที่นี่ได้เลยนะครับซึ่งนี่คือประโยชน์ของ IOC นะครับ IOC เนี่ยนอกจากการที่พี่ๆเขาเนี่ยทำงานปลอดภัยขึ้นไม่ต้องเดินทางไปที่นู่นใช่ไหมครับข้อ2ก็คือทำให้ productivity เขาเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายเนี่ยการไม่ต้องเดินทางไปเนี่ยมันช่วยลดเรื่องลดคาร์บอนได้ด้วยนะครับ
1: ก็คือลดการปล่อยคาร์บอนแหละ
0: ใช่เลย
1: เพราะเวลาเขาเดินทางไปนี่เขาไปกันยังไงอะ
0: เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ครับแล้วเฮลิคอปเตอร์ต้องใช้น้ำมันด
1: ัง
0: นั้นการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ต้องมีการปล่อยก๊าซเป็นกระจกออกไปใช่ไหมครับการไม่ต้องเดินทางมันทำให้เราลดโลว์คาร์บอนลดการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย
1: บริษัทเชฟรอนเนี่ยก็เป็นบริษัทพลังงานนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องของแบบคาร์บอนนิวทรัลลิตี้หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนที่มันเป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้แล้วทุกคนกำลังมุ่งไปสู่เรื่องนี้เนี่ย อย่างนี้เชฟรอนก็ต้องได้รับผลกระทบแหละ มีการปรับตัวยังไงหรือว่ามีแนวทางยังไงในเรื่องนี้บ้างอะคะ
0: เชฟรอนเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากนะครับในการผลิตพลังงานที่สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆทั้งปัจจุบันและอนาคตเรามี3วิธีการหลักๆนะครับวิธีการแรกนะครับเรามาดูในบ้านเราเองนะครับว่าในประเทศไทยของเราด้วยนะครับที่มีการตั้งเป้าหมายในปีค.ศ.2065
1: นี่เราเร็วกว่าเป็น15ปีเลยนะ
0: ใช่ครับและนี่เองเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรามีความใส่ใจนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆ
1: ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบอยมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่อง Cyber Security ให้เราฟังนะคะแล้วก็ยังพาชมห้อง IOC ซึ่งเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งคิดค้นโดยทางทีมของเชฟรอนเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะการรู้เท่าทันนะคะข้อมูลนะคะเราต้องรู้ทักษะในเรื่องของการอ่านแล้วก็แปลความหมายของข้อมูลนะคะเป็นสิ่งสำคัญเช่นการตีความข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่างๆการใช้กราฟใช้ตารางแผนภูมินะคะจะช่วยง่ายนะคะในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะคะนำหยิบยกข้อมูลนั้นไปใช้ผู้ที่มีทักษะนี้ก็จะสามารถสรุปผลนะคะได้อย่างแม่นยำแล้วก็อ่านอย่างมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดข้อผิดพลาดของข้อมูลด้วยนะคะทักษะนี้นะคะจำเป็นในเรื่องของการเรียนรู้การทำงานการทำวิจัยในโลกยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลจะทำให้เราได้ประโยชน์จากข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูการใช้เครื่องมือพื้นฐานนะคะตรงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะต้องเคยใช้มาบ้างแล้วใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น Excel ใช่ไหมคะ Google Sheet นะคะก็เป็นทักษะยุคดิจิทัลที่สำคัญในการเรียนและการทำงานเป็นทักษะพื้นฐานเลยล่ะค่ะจะช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลได้อย่างมีระบบมีการใช้ระบบตารางการใช้ข้อมูลการบันทึกข้อมูลนะคะมีความเป็นระเบียบแล้วก็เข้าใจง่ายอีกทั้งในเรื่องของสูตรคำนวณต่างๆเพื่อหาผลรวมนะคะในเรื่องของการทำวิจัยเนี่ยเกลี่ยดีข้อคำนวณทางคณิตศาสตร์สร้างกราฟสร้างแผนภูมินะคะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะคะยกตัวอย่างเช่นใช้ฟิลเตอร์นะคะช่วยในเรื่องของการค้นหาข้อมูลจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังจัดรูปแบบเงื่อนไขนะคะเพื่อเน้นสิ่งสำคัญซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนอกจากเนี้ย Excel Google Sheet นะคะก็ยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะ Google Sheet นะคะค่ะการทำงานเป็นทีมนะคะการทำงานเป็นทีมเวิร์กจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะช่วยในเรื่องของการกองการจัดเตรียงข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องมือทั้งสองนะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะในเรื่องของการช่วยให้ผู้เรียนและผู้ทำงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะถ้าเรารู้ระบบมากขึ้นว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลแบบไหนทำแบบใดนะคะแล้วก็พวกข้อมูลการนำเสนอต่างๆให้ใช้อย่างชาญฉลาดแล้วก็มืออาชีพด้วยนะคะและ อย่างหนึ่งนะคะเทคโนโลยีเนี่ยยังช่วยในเรื่องของ

การแก้ปัญหาแล้วก็การตัดสินใจด้วยเพราะว่าในเรื่องของในยุคโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะเราจะต้องนำข้อมูลสารสนเทศเนี่ยนำมาเมื่อเราค้นหาแล้วเนี่ยคะเราก็ต้องรู้จักใช้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นAI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะคะเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่เราจะใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะคะยังช่วยในเรื่องของการบริหารด้วยนะคะระบบข้อมูลนะคะเพราะว่าระบบการบริหารเนี่ยจะต้องนำไปตัดสินใจวางแผนนะคะเพื่อให้งานนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีจึงช่วยลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็เพิ่มความถูกต้องด้วยในเรื่องของการทางออกนะคะทางเลือกทางออกที่เหมาะสมในเรื่องของการใช้นะคะไม่เป็นไม่ช่วยให้เรานะคะในเรื่องของช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะแล้วก็ยังช่วยสร้างคุณค่าแล้วก็โอกาสใหม่ให้กับบุคลากรนะคะแล้วก็ให้บุคคลในองค์กรของเราด้วยนะคะเรามาเรียนรู้นะคะเทคโนโลยีใหม่นะคะเราจะต้องมีการปรับตัวนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการที่เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็จะกลายเป็นนะคะข้อมูลพื้นฐานจะช่วยให้เราเนี่ยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่จะส่งผลในเรื่องของการทำงานนะคะยังส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการใช้ชีวิตประจำวันความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถเผชิญปัญหากับความท้าทายใหม่ๆได้นะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นเครื่องมือสำคัญจะช่วยสร้างความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและก็สามารถอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัลค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ออนไลน์นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้นวัตกรรมในเรื่องของการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะเข้าถึงข้อมูลเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ anyway anytime นะคะการใช้แพลตฟอร์มนะคะที่หลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่น YouTube นะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยุคดิจิทัลนะคะใช้เทคโนโลยีนะคะการเรียนรู้นะคะไม่เป็นเพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะนะคะในเรื่องของความรู้แล้วนะคะยังจะเพิ่มในเรื่องของการความสามารถนะคะในการช่วยเหลือตนเองในเรื่องของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยนะคะตามความถนัดแล้วก็ความสนใจนอกจากนี้นะคะการเรียนรู้ออนไลน์นะคะยังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจผ่านในระบบรูปแบบวิดีโอนะคะบทความแล้วก็แบบฝึกหัดที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการประมวลผลประเมินผลและยังช่วยให้ผู้เรียนนะคะมีพัฒนาการของตนเองอย่างชัดเจนมีการสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ช่วยเข้าใจเนื้อหาผ่านภาพแล้วก็เสียงแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะที่มีมาตรฐานระดับโลกเนี่ยช่วยในเรื่องของเลือกระบบออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำงานค่ะสรุปแล้วนะคะในเรื่องของทักษะดิจิทัลที่จำเป็นเนี่ยยังสามารถนะคะจะช่วยให้เรานะคะดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถทำงานในโลกยุคปัจจุบันนะคะได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและก็ช่วยให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่นะคะที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้คนนะคะก็ต้องใช้ทักษะในเรื่องของการปรับตัวทักษะในพื้นฐานนะคะในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลนะคะหรือเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะใช้ข้อมูลการทำงานเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตการใช้อีเมลการประชุมออนไลน์ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและก็การทำงานนอกจากนี้นะคะยังต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารดิจิทัลและก็รู้เท่าทันสื่อออนไลน์นะคะการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ผู้เรียนแล้วก็ผู้ทำงานและผู้ใช้งานเนี่ยยังต้องเรียนรู้องค์รวมเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะรวมถึงทำงานร่วมกันออนไลน์แล้วก็เก็บข้อมูลข่าวเพื่อความสะดวกและก็ความยืดหยุ่นและความปลอด

ภัยนะคะสุดท้ายแล้วการรักษาความปลอดภัยนะคะของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยและก็ปรับตัวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะคะถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะทำให้มนุษย์นะคะก้าวทันโลกอนาคตอย่างมั่นคงค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรารู้เท่าทันสื่อนะคะในเรื่องของยุคดิจิทัลแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้นะคะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ปัจจุบันนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะนำไปปรับใช้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะในการใช้สื่อและรู้เท่าทันเทคโนโลยีในสังคมออนไลน์ในโลกอนาคตค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่10นะคะเราจะไปท่องโลกยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังออนพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้รายการเครื่องหอมนี้นำเสนอเรื่องการทำบูงาดอกไม้สดซึ่งเป็นดอกไม้หอมซึ่งได้จากธรรมชาติที่มีจากพื้นบ้านก็จะมีกุหลาบมะลินะคะมะลิหอมนะคะแต่ถ้าเผื่อจะซื้อนั้นจะต้องซื้อมะลิบ้านนะคะที่มันดอกขาวๆซึ่งไม่ใส่ยานะคะท่านผู้ชมอย่าไปซื้อมะลิที่มันมีสีที่มันคล้ำเหลืองๆนะคะเขาจะใส่ยานะคะถ้าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าปลูกสามารถปลูกเองสักต้น2ต้นนี่ก็จะได้ดอกที่ใช้ได้นะคะกุหลาบมันจะมีกุหลาบมอญนะคะกุหลาบมอญจิตรดาสีชมพูอันนี้ผู้สาธิตนั้นจะใช้กุหลาบซึ่งซื้อจากปากคลองตลาดเพราะว่ากุหลาบนี่เขาจะไม่ใส่ยานะคะจากนั้นกระดังงาสงขลาหรือกระดังงาไทยถ้าเผื่อมีกระดังงาไทยก็จะมีค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะคะดอกละ1บาทนะคะตอนนี้แต่นี่สงเป็นกระดังงาสงขลานะคะคือจะมีสีเหลืองเรามาลนไฟการใช้กระดังงาต้องลนไฟจะมีกลิ่นหอมนะคะทีนี้จากนั้นมะลิกุหลาบนะคะใบเตยหอมเตยหอมนั้นจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะครึ่งเซนนี้นะคะท่านผู้ชมทีนี้จากนั้นเราก็มีวัสดุซึ่งได้เข็มกรรไกรนะคะปักคีบนะคะตัวตกแต่งให้มันสวยงามนะคะเป็นเทปนี่ราคาก็ไม่ย่อมเยานะคะท่านผู้ชมหาซื้อได้แถวแหล่งที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พวก อุปกรณ์พวกนี้นะคะที่ของที่ชะนิยมไปคือพาหุรัตหรือจตุจักรนะคะของเรานะคะจากนั้นนะคะก็มีหัวน้ำหอมซึ่งเราไว้ฉีดตอนจบฉีดเฉพาะถุงการฉีดนั้นเราไม่ฉีดไปในดอกไม้มันงั้นจะตายนึ่งนะคะฉีดเฉพาะตรงขอบของถุงที่เราเย็บแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะแนะนำว่าการทำนั้นเราก็ต้องตัดผ้าเตรียมไว้เลยนะคะจะเย็บด้วยจักหรือได้ด้วยมือก็ได้เดี๋ยวทำให้ชมนิดนึงนะคะนะคะได้นะคะเราก็ต้องเตรียมผ้าโปร่งเรียกใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะมันจะเป็นเหมือนตาพริกไทยนะคะผ้าโปร่งนะคะเนี่ยตัดไปแล้วนะคะตัดพยายามอย่าให้ตรงให้เป็นบีขอบด้านข้างเท่านั้นนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะใช้เข็มนะคะเย็บนะคะต้องพันได้ก่อนการพันได้นั้นนะคะการพันได้นะคะเราใช้พันนะคะหัวเข็มนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดไปเป็นการพันได้ที่ไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะปมมันเกิดนิดนึงเราก็ตัดออกนะคะจะใช้ได้เส้นเดียวหรือได้คู่ก็ได้นะคะทีนี้ผู้สาธิตก็จะทำให้ดูการเดินนั้นนะคะเดินเป็นเส้นตรงได้ด้นตะลุยนะคะแล้วก็เข็มหมุดกลัดไว้ก่อนนะคะ

คะค่อยเดินไปร่วมกันรู้นะคะสอดเข็มจากด้านหนึ่งไปพบอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วค่อยสอดเข็มนะคะลงไปแล้วขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จนจบนะคะเป็นแนวเส้นตรงนะคะจากนั้นเราก็ต้องด้นถอยหลังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ด้นถอยหลังเนี่ยจะหลุดได้นะคะเกิดการขาดได้นะคะนี่นะคะกลับนิดหนึ่งนะคะเราก็เหมือนขมวดพรมนะคะปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ในกรุงเทพค่อยทำกันนะคะก็พยายามจะให้เด็กรู้จักดอกไม้นำมาใช้ผู้ที่สนใจนำมาใช้ดอกไม้ที่มีอยู่นะคะแล้วเข้ามาใส่บรรจุซึ่งง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะจบด้านนี้แล้วจากนั้นนะคะนั้นค่อยๆเรายังไม่กลับด้านนี้นะคะเราก็ค่อยๆเนี่ยนะคะเนี่ยให้มันอยู่สภาพนี้ก่อนแล้วเราค่อยๆเดินลูกไม้นะคะจะใช้ติดกาวก็ได้นะคะนี่อันนี้เสร็จสำเร็จเย็บด้วยมือนะคะติดกาวได้เลยนะคะ

จะใช้เย็บจักก็ได้นะคะแต่เราต้องพับตรงด้านนี้นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะค่อยวางไปนะคะค่อยวางให้ลูกไม้ขึ้นข้างบนนะคะนะคะติดกาวนี่มันจะค่อนข้างนั่นนิดนึงนะคะมันจะเป็นส่วนที่ยืดเยื้อนิดนึงนะคะส่วนตรงที่เหลือนะคะเนี่ยนะคะ

ำก่อนนะคะจากนั้นเราก็ติดกาวไปโดยรอบนะคะให้เป็นลักษณะแนวเส้นตรงนะคะบางท่านบอกว่าเย็บได้ไม่เป็นเย็บผ้าไม่เป็นนี่ก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็เย็บส่วนนี้นะคะตัดออกส่วนเกินตัดออกนะคะอันนี้ติดโต๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ออกได้นะคะพันได้ก่อนนะคะขมวดปมได้นะคะหมุนไป 2-3 รอบนะคะจากนั้นลูดนะคะก็จะเป็นปมได้นะคะทีนี้เราเย็บจากด้านบนลงไปหาด้านล่างนะคะ

าเผื่อทำด้วยกาวทากาวนี่มันจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะคะมันจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงมันจะค่อนข้างแข็งนะคะเพราะว่าไอ้เนื้อของกาวมันเป็นพลาสติกมันเกิดความร้อนแล้วมันก็ละลายเสร็จแล้วก็จากนั้นก็มาเราก็ติดตัวนี้ได้นะคะ

เผื่อใช้จักรนะคะเดินก็เสร็จเร็วขึ้นนะคะแต่นี้บางเด็กบางท่านเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่มีจักรทำไม่ได้ก็ใช้มือเนี่ยนะคะนะคะได้เลยใช้สนได้เข็มนะคะแล้วก็กาวทำไม่ได้ก็ใช้กาวช่วยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนะคะจากนั้นกลับนะคะกลับเป็นถุงนะคะ

คะเย็บไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้เลยนะคะสำหรับบรรจุบูงาจากนั้นขั้นตอนของการทำบูงานะคะข้อสำคัญคือใบเตยจะต้องแช่น้ำอบไทยนะคะนะคะจะใส่ขันอันนี้นะคะตัดใบเตยเป็นส่วนขวางของใบเตยนะคะกว้างครึ่งเซนนะคะจากนั้นน้ำไทยเราจะต้องอบใบเตยไว้นะคะน้ำอบไทยจะเป็นส่วนผสมมีแป้งเนี่ยเป็นตัวหรือดูดซับกลิ่นให้อยู่กับน้ำอบไทยนะคะเนี่ยนะคะเราแช่หมักไว้เลยนะคะนะคะเขาเอาไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้นะคะจากนั้นเราก็มาเด็ดกุหลาบเกล็ดกุหลาบนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะเราทำเฉพาะหนึ่งถุงนะคะที่กับเตรียมสาธิตนี้นะคะ

ระดังงานะคะถ้าเผื่อท่านต้องลนเปลวไฟนิดนึงนะคะเวลานั้นท่านต้องใช้ลนด้วยเปลวไฟเปลวเทียนนะคะจะเป็นเทียนขาวก็ได้เทียนเหลืองก็ได้นะคะจากนั้นถ้าเผื่อท่านทำนะคะก็ต้องลนเปลว

ะคะจากนั้นบีบให้ขั้วหลุดจากดอกกระดังกลีบกระดังงาให้หลุดจากขั้วจะได้มีกลิ่นหอมนะคะอันแตะส่วนนี้ก็หอมอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะหอมกระดังงาไทยหาไม่ได้ก็เป็นกระดังงาสงขลาก็ได้นะคะ

เข้าให้เข้ากันนะคะเข้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใบเตยนะคะเราก็จะดูว่าใช้ได้หรือยังนะคะก็จะดูดซับหัวน้ำหอมให้ติดอยู่นะคะทีนี้เราก็จะเตรียมนะคะบุหงาถุงบุหงานะคะได้คอยบูงาอีกนิดหนึ่งนะคะได้สนเข็มเวลาสนเข็มเราจะไม่ให้เกินไปกว่า1ศอกเกินได้นิดเดียวนะคะ

สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบูงาดอกไม้สดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องเป็นทำเป็นพวงมาลัยนะคะทำเป็นมาลัยชายเดียวนะคะมาลัยขาเดียวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปให้ผู้ใหญ่ได้หรือจะไปกราบไหว้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้หรือจะให้งานในงานมงคลอะไรก็ได้นะคะนิยมใช้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยได้ถุงสำเร็จแล้วนะคะด้วยการทำเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะจะใช้ถุงมือก็ได้ไม่ใช้ถุงมือก็ได้นะคะเราจะผสมใบเตยหรือผสมไม้นะคะนะคะได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองถ้าเผื่อมีดอกพิกุลก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะพิกุลนะคะแล้วบรรจุแล้วนะคะ

ราอย่าใส่แน่นเกินไปนะคะมันจะใส่บรรจุแน่นเกินไปนะคะบรรจุตรงนึงนะคะ

นะคะจากนั้นใช้เข็มด้นด้นตะลุยอีกนะคะขมวดปมนี่ขมวดปมแล้วยังไม่ได้ขมวดนะคะอันนี้ขมวดปมแล้วก็ปมเล็กนิดเดียวนะคะเราก็ต้องทำโดยพันได้ที่ส่วนบนของเข็มนะคะแล้วก็ลูดลงไปส่วนล่างของเข็มก็จะเกิดเป็นปมขึ้นมานะคะระวังมันจะพันกันนิดนึงนะคะ

ตะลุยไปนะคะแล้วก็ใส่ลิปบิ้นลงไปด้วยนะคะวางลิปบิ้นลงไปนะคะต้องดูค่ะเวลานั่นนะคะจะต้องดูนะคะส่วนนี้กว้างกับยาวนะคะก็จะออกมาเป็นส่วนของลักษณะหูหิ้วหูหิ้วของบูงานะคะหูแขวนบูงานะคะต้องมีสัดส่วนถ้าไปยาวเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะคะ

มตะลุยไปเลยนะคะต้นตะลุยนะคะ

นะคะแล้วก็ได้พันนะคะพันไปนะคะจะได้ตัวแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะติดริบบิ้น

ผูกก่อนนะคะท่านผู้ชมผูกริบบิ้นให้สวยก่อนแล้วถึงจะติดริบบิ้นนะคะนะคะทำให้ชม2ครั้งนะคะทำให้ชม2ชิ้นนะคะ

องดึงให้ส่วนทองด้านล่างนิดหนึ่งนะคะหรือทากาวนะคะ

ต้องมีกลีบเลี้ยงข้างในนิดนึงเวลาวัดนะคะวัดนะคะแล้วก็วัดจนแบบนี้แล้วก็ตัดออกมาเป็นสายนะคะเนี่ยนะคะ1นะคะ1 2นะคะก็จะได้ส่วนที่เป็นของหูหิ้วนะคะหูของบูหงานะคะแบบนั้นนะคะ

้นตะลุยนะคะเดินลงไปตรงๆสอดเข็มจากด้านหนึ่งข้างบนลดลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็สอดเข็มมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่ส่วนที่ติดนี่นะคะส่วนที่ติดกับเนื้อผ้าผ้านี้ใช้ผ้าตาพริกไทยนะคะเห็นไหมคะเป็นมันจะเป็นเม็ดเหมือนตาพริกไทยผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะเป็นผ้าโปร่งผ้าโปร่งนี้เป็นเนื้อมันจะกลิ่นของดอกไม้นี่ออกไปได้อีกนะคะจะส่งกลิ่นหอมนะคะ

นะคะเสร็จแล้ววันนี้รายการบูงาดอกไม้สดของของเครื่องหอมไทยนะคะเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยซึ่งจะไม่ค่อยปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยเห็นทำกันเหมือนสมัยก่อนนั้นนะคะจะเป็นส่วนอื่นซะมากกว่านะคะซึ่งโบราณเนี่ยเป็นเด็กๆก็จะได้รับเห็นพวกนี้สืบทอดมานะคะก็เสียดายนะคะก็เลยอยากจะให้เด็กเนี่ยทำงานเวลามีงานอะไรเนี่ยนะคะวันเกิดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยด้วยการมงคลต่างๆก็จะได้นำมาใช้ได้นะคะ

ทำวิธีซึ่งเมื่อกี้นี้เป็นการพันลิปบิ้นใช่ไหมคะนี่มีบอกว่าเด็กบางคนบอกบางคนท่านบอกว่าทำไม่ได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจับอย่างนี้นะคะจับแล้วก็นะคะเนี่ยแค่นี้นะคะเราจับเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะด้านที่อยู่นะคะบางท่านบอกทำเป็นได้ง่ายนิดเดียวนะคะแต่บางท่านทำไม่เป็นก็อาจจะงงนิดนึงเนี่ยนะคะจับเนี่ยก็ได้แล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมจากนั้นใช้ได้พันนะคะก่อนที่จะพันด้วย

ดิ้นทองนะคะถ้าเผื่อพันด้านดิ้นทองนี่ทีเดียวมันจะลื่นนะคะหลุดลุยง่ายนะคะลำบากหน่อยนึงเราพันได้ตะก่อนหนึ่งรอบนะคะ

ดได้ออกแล้วแล้วก็การตัด

ะคะให้มันอยู่นะคะมันจะได้ไม่ลื่นนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะการทำริบบิ้นนะคะนี่สามารถจะไปตกแต่งอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้นิยมเสื้อที่เป็นริบบิ้นติดด้วยนะคะทำริบบิ้นสวยๆติดเสื้อก็สวยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้จากที่เราทำหนูหงาเนี่ยนะคะทำหนูหงาเนี่ยนะคะสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการไม่ใช่ฉีดน้ำหอมลงไปส่วนนี้นะคะทั้งตัวนี้ถ้าเปิดฉีดตรงนี้เป็นตายนึ่งดอกไม้ตายนึ่งได้นะคะเราก็จะฉีดเนี่ยฉีดส่วนบนนี้นะคะส่วนบนกับริบบิ้นในพวกนี้นะคะเนี่ยเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะให้ท่านฉีดอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะประโยชน์ของการทำหูหงาดอกไม้สดนั้นจะทำให้รู้จักผู้ที่สนใจเนี่ยได้ทำคือดอกไม้ที่มีอยู่ก็คิดขึ้นมาทำดอกบูงาดอกไม้สดมีมะลิมีกุหลาบดอกไม้หอมซึ่งหลายชนิดเนี่ยนะคะดอกไม้หอมของไทยมีจำนวนมากแล้วแต่ท่านจะเลือกพิกุลก็สามารถทำได้ดอกชมนาทก็ได้นะคะดอกอะไรที่มีกลิ่นหอมสามารถรวมกันได้นะคะแต่จะต้องใช้ใบเตยเป็นตัวที่ดูดกลิ่นน้ำอบไทยซึ่งจะมีกลิ่นของน้ำอบไทยอยู่นะคะหอมนะคะนะคะมันจะได้เป็นการให้รู้จักดอกไม้ของไทยที่มีกลิ่นหอมนำมาใช้เกิดประโยชน์นะคะท่านสามารถเลือกได้ดอกไม้นะคะที่ท่านชอบแต่บานไม่รู้เลยเราไม่ได้ใส่ทั้งหมดถ้าเปิดจะทำดอกบานไม่โรยแล้วก็จะใช้นิดเดียวเองเพื่อให้มันมีสันของบูงาสีสันเพิ่มขึ้นนะคะประโยชน์นะคะสามารถท่านที่ทำเป็นเนี่ยสามารถเพิ่มเป็นรายได้เสริมทำให้

ีรายได้เพิ่มขึ้นได้นะคะจากการทำงานประดิษฐ์นะคะการประดิษฐ์ที่นี้นะคะก็เป็นงานที่มีคุณค่านะคะเป็นภูมิปัญญาของไทยนะคะท่านสามารถทำเองได้นะคะไม่ต้องไปจ้างเขาเย็บถุงเองหนึ่งจะต้องมีผ้าโปร่งผ้าโปร่งบางทีท่านไม่มีท่านก็สามารถซื้อได้นะคะแต่เราไม่ใช้ผ้าที่มันเป็นชนิดมันๆนะคะที่มันเป็นแก้วเราไม่ใช้นะคะถ้าเผื่อจะทำบุหงาดอกไม้สดนี่ต้องใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะที่เหมาะสมที่สุดเพราะดอกไม้นี่เราจะออกจากกลิ่นของช่วงที่มันเป็นส่วนของเหมือนเม็ดตาพริกไทยเนี่ยนะพริกไทยนะคะมันก็จะออกมาได้เพราะว่าเดี๋ยวดอกไม้ตอนนี้ยังไม่ข้ามพอข้ามดอกไม้จะบานเราอย่าให้แน่นเกินไปด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดแน่นเกินไปมันจะส่งกลิ่นไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านทำเองเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะทำผ้าเสร็จผ้าโปร่งเสร็จอบร่ำไว้ก่อนในหีบหรือในหม้อต้องเป็นหม้อเคลือบนะคะใส่น้ำหอมลงไปสำลีลงไปในหม้อนั้นแล้วก็ผ้าลงไปอบทิ้งไว้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมมันก็จะผ้าโปร่งนี่ก็จะดูดกลิ่นนะคะดูดกลิ่นแล้วก็ลิปบิ้นอะไรพวกนี้เราก็ทำสามารถที่จะทำลงไว้ก่อนได้แล้วก็อบร่ำไว้เลยอบร่ำทำเราไม่ต้องใช้ถ้าเผื่อไม่มีหีบเนี่ยใช้หม้อเคลือบได้เป็นวัสดุที่เคลือบนะคะไม่เราไม่ใช้หม้ออลูมิเนียมนะคะหรือหม้อดินเราไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันซึมซับไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะควรจะเป็นหม้ออลูมิเนียมหม้อเคลือบหม้อเคลือบนะคะหม้อสแตนเลสเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนะคะประโยชน์ก็สามารถเป็นรายได้เสริมสามารถทำเองใช้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็เป็นรายได้นะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะตอนนี้ได้รู้จักการเรียนเครื่องหอมไทยแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยดอกไม้ถ้าเผื่อท่านใส่มะกรูดหั่นลงไปอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะมะกรูดมันเป็นมีน้ำหอมระเหยได้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยเวลาก็ได้หมดลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอญโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีค่ะนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทับปิดพันสกินแคร์บำรุงผิวและฟื้นฟูผิวนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทพุนค่ะ
0: หาจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายคือตอนที่9นะคะของรายการนี้นะคะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างนะคะใบหน้าเนาะก็จะเป็นเจลล้างหน้าแตงกวานะคะแล้วก็ตัวอะโลเวร่าคินเซอร์วิปโฟมนะคะซึ่งตัววิปโฟมเนี่ยปัจจุบันก็กำลังนิยมนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวในวันนี้เป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดใบหน้านะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนี่นะคะเราก็จะมีรายละเอียดว่าตัวโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยนะคะเราจะมีเทคนิคอะไรให้บ้างเพื่อดึงดูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามจนจบตอนนะคะอย่างเจลล้างหน้าแตงกวาเนี่ยนะคะเราก็พัฒนานะมาเรื่อยๆค่ะนะคะจน เรียกได้ว่าผู้เข้าอบรมหรือว่าผู้ที่นำไปผลิตนะคะขายนั่นน่ะนะคะขายได้ผลดีอ่ะนะคะได้ผลดีนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความคงตัวแล้วแล้วก็ถูกปรับมาหลายครั้งมากนะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเองแล้วก็นำมาใช้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ชมจะติดใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ดีมากตัวหนึ่งนะคะนะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นอะโลเวร่าคลีนเซอร์วิปโฟมนะตัวนี้นะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อาจารย์โจจะมีอธิบายอะไรเกี่ยวกับ
1: วิปโฟมนะคะ
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้ลูกเล่นของเขาก็คือเรื่องของโฟมของฟองอะค่ะอาจารย์
0: ของฟอง
1: ใช่ค่ะของฟองนะคะคือสัมผัสได้แบบฟองเยอะๆคนไหนที่ชอบแบบกลุ่มที่แบบชอบเน้นฟองเยอะๆเวลาล้างหน้านะคะก็คือแนะนำเป็นตัววิฟโฟม
0: นะคะวันนั้นคงจะนึกภาพออกเนาะเพราะว่าวัยรุ่นจะชอบกันเยอะนะคะนะไม่ว่าหนุ่มสาวก็ชอบนะคะวันนั้นน่ะผลิตภัณฑ์ของวันนี้เนี่ยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้ก่อนที่จะลงในรายละเอียดของสูตรเนาะของการสาธิตในการทำเนี่ยเราก็จะแนะนำอุปกรณ์ก่อนซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะนะ

0: ยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีวิกเกอร์แก้วอันนี้เอาไว้ใช้ผสม
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: แล้วก็มี
1: เป็น
0: โหลแก้วแต่พวกนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีอย่างนี้นะเราใช้เป็นเซรามิกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะหรือหม้อสเตนเลสก็ได้นะคะนะนะแต่อันนี้เราต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเนื้อนะก็เลยเอาโถแก้วมาเอาบิ๊กเกอร์มานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กเกอร์นะคะก็เป็นที่คนสมมติว่าเราใช้เซรามิกถ้วยเซรามิกไม่ได้ใช้อันนี้นะที่คนเนี่ยอาจจะเป็น
1: ตะกร้อ
0: ก็ได้นะตะกร้ออย่างเงี้ยค่ะได้นะคะนะแล้วก็หรือว่าช้อนสเตนเลสก็ได้นะคะแต่อันนี้จะดีกว่าม
1: ัน
0: ทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตะกร้อเนี่ยตรงปลายตรงตัวตะกร้อให้เป็นสแตนเลสด้ามเนี่ยอาจจะเป็นสแตนเลสก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้หรือไม้ก็ได้แต่ไม้ให้ระวังนิดนึงถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะผุกร่อนน
1: ะ
0: เดี๋ยวมันลงในเนื้อผิดพันธุ์ได้นะคะนะแล้วก็จะมีช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ช้อนสแตนเลสนะคะเอาไว้ตักสารคนสารนะคะแล้วก็ตัวนี
1: ้พายซิลิโคน
0: พายซิลิโคนนะคะตัวนี้ก็จะทนความร้อนแล้วก็เป็นฟู้ดเกรด
1: ใช่
0: ใช้ทำอาหารก็ได้นะคะตัวนี้ก็ใช้ในการเกลี่ยใช้ในการคนนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงร่อนนะคะซึ่งจะใช้ร่อนตัวที่เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะโดยเฉพาะผงเจลนะคะหรือพวกไฮยาลูรอนิกนะที่ผ่านมาเนาะจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เพราะว่ามันจะทำให้ตัวของผงเนี่ยกระจายตัวทำให้มันเวลาเราคนเนี่ยมันเข้ากับส่วนผสมได้ง่ายไม่ต้องรอนานแต่ถ้าเราไม่กระจายเราเทไปกระจุกเนี่ยบางทีเป็นจะเป็นก้อนแล้วมันจะผสมยากนะคะเนาะบางทีก็รอนานอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ต้องใช้เวลา
0: เนาะนะคะอันนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้เราจะแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะทำเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะผิดพันเนี่ยนะฮะทุกท่านเนี่ยคงจะคิดว่าผิดพันที่มาใช้กับใบหน้าเนี่ยมันต้องสะอาดนะคะต้องผ่านกรรมวิธีที่สะอาดใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าสกปรกเนี่ยก็ไม่กล้าใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ภายนอกก็ตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาสาธิตให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปปฏิบัติหรือนำไปทำใช้เองก็ได้ทำขายก็ได้เนี่ยเราก็จะแนะนำวิธีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นพื้นฐานนะคะแต่ถ้าในโรงงานมันจะทำเยอะกว่านี้อีกนะคะนะโดยการที่เราจะใช้แอลกอฮอล์ 70% ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะอันนี้เวลาที่เราทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดทุกอย่างอันนี้คือเราทำมาหมดแล้วนะแต่ว่าจะสาธิตนิดนึงนะคะเราก็จะฉีดไปทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่รีบที่จะใช้ที่จะทำนะสามารถตั้งไว้แล้วก็ให้มันระเหยไปจนแห้งได้เองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้เราต้องรีบจะสาธิตเรารอไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะคะหรือสำลีที่ไม่มีขนนะที่มีคุณภาพไม่มีขนคือเช็ดแต่เวลาเช็ดเนี่ยเราเช็ดแค่หมาดๆนะคะเราไม่ได้เช็ดจนแห้งนะเพื่อให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถระเหยไปได้อีกนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการฆ่าเชื้ออย่างดีที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับตัวเรามีอะไรบ้างอาจารย์โจตัวเราควรจะ
1: ถ้าตัวเรา
0: ใส่อะไรบ้างนะคะ
1: หนึ่งเลยก็คือหมวก
0: คุม
1: ผมนะคะเพื่อไม่ให้ผมของเราเนี่ยมันร่วงลงไปใน
0: หมวกคุมผมที่บ้านก็มีทุกคนเนาะ
1: ใช่ค่ะสองก็คือมีแมสนะคะสำหรับปิดเพื่อไม่ให้หนึ่งแหละป้องกันผมต่างๆที่มันจะเข้าไปสู่ร่างกายเราด้วยอย่างเช่นผงเบาๆอย่างตัวของพวกคาร์โบพาวนะคะ
0: สองก็มีเป็นแบบผงแล้วบางคนก็เซ็นไงนะคะอาจจะปิดจมูกไว
1: ้
0: อย่างนั้นก็
1: กัน
0: ตัวเราด้วย
1: ตัวเราออกไปสู่ข้างนอกนะคะก็จะมีสองอย่างก็คือแมสนะคะ
0: ตอนนี้แมสก็มีทุกบ้านแล้วเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีติดบ้านนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีนะเยอะแล้วก็มีขายเยอะนะ
1: คะสุดท้ายก็คือถุงมือ
0: ถุงมือนี่ก็มีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ถุงมือนะเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มืออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้นะคะฉีดที่มือแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราทำใช้เองนะคะเราไม่ได้ทำออกขายเนาะเพราะนั้นอุปกรณ์ก็จะอย่างนี้แต่ถ้าในระดับโรงงานเนี่ยอุปกรณ์จะไฮเทคกว่านี้นะคะแล้วก็เครื่องจะใหญ่กว่านี้เนา
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ราคาจะแพงอะไรประมาณนี้แต่ว่าอุปกรณ์ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชม

0: รู้ไหมว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะไม่ได้ต่างกันมากนะคะนอกจากบางผลิตภัณฑ์ที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือนะแต่หลายๆผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือระดับถุงก็ได้นะคะใช้ได้ระดับที่เราเนี่ยมาสาธิตนะคะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราได้ทำความสะอาดสาธิตการทำความสะอาดนะคะแนะนำเรื่องอุปกรณ์เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบในสูตรและนะคะแต่ละสูตรเนี่ยเราจะเริ่มทำอะไรก่อน
1: เป็นเจลก่อนเลยค่ะท่าน
0: เราจะเริ่มเจลล้างหน้าแตงกวาก่อนนะคะก็คือทางด้านนี้นะคะนะองค์ประกอบในสูตรมีอะไรบ้างคะอาจารย์โจ
1: ก็จะมีตัวน้ำนะคะ
0: เราแบ่งเป็น4ส่วน
1: เอ้ยเป็น6เลยค่ะ
0: 6เลยนี่นะคะ6เลยเนาะอย่างอันนี้คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะส่วนที่1
0: ส่วนนี้น้ำนี่คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือส่วนที่2คือสารก่อเจลเนา
1: ะ
0: อันนี้คือส่วนที่3นะคะคือตัว TAA หรือไตรเอทโทรไมด์นะ
1: คะ
0: ส่วนที่4จะเยอะสุดก็จะเป็นพวกน้ำพวก SLS นะพวกสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่5จะเป็นกลิ่นตัวที่6จะเป็นสีนะคะอาจารย์โจเชิญเลยนะค
1: ะทีนี้ส่วนที่1เลยนะคะก็คือน้ำนะคะตัวนี้ใช้ในเรื่องของการทำละลายพวกสารต่างๆอะค่ะให้มาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเราไม่มีน้ำในสูตรมันก็จะไม่สามารถที่จะก่อให้เป็นตัวเนื้อเจลขึ้นมาได้นะคะดังนั้นน้ำก็สำคัญนะคะแล้วก็น้ำที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นพวกน้ำดื่
0: ม
1: นะคะน้ำแร่
0: น้ำกรองที่บ้านเราก็ได้
1: ใช่ค่ะน้ำกรองที่บ้านก็ได้นะคะ
0: แต่อย่าใช้น้ำแร่นะคะเพราะว่ามันมีพวกแร่ธาตุแล้วก็พวกน้ำบาดาลอย่างเงี้ยมันก็มีแร่ธาตุนะเพราะว่าพวกนี้มันจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสูตรนะคะแล้วก็อะไรนะน้ำประปาน้ำประปาเนี่ยมันมีคลอรีนเราอาจจะต้องต้มก่อนนะคะเพื่อระเหยคลอรีนออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะนำมาใช้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะ
0: น้ำก็มีปริมาณ 83.4 กรัมปริมาณในสูตรเนี่ยเราจะทำเป็นกรัมหมดเลยนะคะเพื่อให้มันง่ายนะคะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นผงก็ตามเราจะชั่งเป็นกรัมหมดแล้วก็หนึ่งสูตรเนี่ยจะมีปริมาณ100กรัมหรือ 100% นะคะซึ่งทำไมเราทำเป็น 100% เพราะว่าเกิดท่านทำไปแล้วท่านชอบท่านติดใจอยากทำขายอย่างเงี้ยท่านก็สามารถเอาสูตรนี้จดแจ้งอย.ได้เลยเพราะว่าสูตรที่จะจดแจ้งอย.นั้นต้องเป็น 100% อันนี้เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่ละสูตรเนี่ยเราก็ผ่านห้องแลบนะตรวจเช็คความคงตัวอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วมีค่า pH ที่อยู่ในระดับของผิวนะคะเรียบร้อยทุกอย่างนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะต่อได้เลยนะคะ
1: ทีนี้ส่วนที่2นะคะตัวนี้จะเป็นสารก่อเจลนะคะชื่อว่าคาร์โบเพล940นะคะจริงๆตระกูลนี้ค่ะอาจารย์มันมีหลายเบอร์มากนะคะ
0: ม
1: ีตั้งคือลักษณะของเบอร์นะคะมันขึ้นอยู่กับความข้นและทำละลายที่ง่ายนะคะแต่ที่เลือกใช้คาร์โบเพล940เนี่ยหนึ่งแหละด้วยราคาที่ต้นทุนไม่แพงมากนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยก็ถือว่าอยู่สวยนะคะก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่ข้อเสียแค่ว่าละลายจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคาร์โบเพล บางตัวนะคะที่เห็นมันราคาสูงบางที1ละลายได้ง่ายแค่นั้นนะคะ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะต้องใช้เวลากับเขาในการเตรียมการละลายให้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะว่าถ้าเราละลายตัวนี้ไม่ดีตั้งแต่แรกอะค่ะมันจะทำให้
0: เนื้อผิดพันธุ์จะไม่สวย
1: ใช่ค่ะเนื้อเจลจะเป็นก้อนๆนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดตอนผสมอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่3นะคะจะเป
0: ็
1: นตัวปรับค่า pH นะคะในสูตรเพื่อให้ pH เนี่ยมันบาลานซ์กับผลิตภัณฑ์บาลานซ์กับผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวคาร์โบเพลนะคะในส่วนที่2เนี่ยเขาจะต้องอาศัยตัวด่างทุกครั้งเวลาที่เราซื้อสารตัวคาร์โบเพลมาค่ะเราจะเห็นว่ามันจะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวด่างเข้ามาร่วมตลอดนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ก่อเป็นเจลขึ้นมาให้เรานะคะ
0: กลุ่มๆตัวคาร์โบพ่อเนี่ยต้องมีด่างด้วยถึงจะก่อตัวเป็นเจลทีนี้อันนี้คือคาร์โบพ่อใช่มั้ยคะ TAA นี่คือด่างนะ2ตัวนี้เจอกันถึงจะเป็นเนื้อเจลแต่ถ้าเอาแค่คาร์โบพ่อลงในน้ําเฉยๆเนี่ยมันจะข้นๆเหมือนน้ําเชื่อมอะไรแ
1: ค่
0: นั้นเองจะไม่ก่อตัวเป็นเจลนะคะเมื่อเราใส่ด่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะค่า pH มันจะพอเหมาะที่จะก่อตัวเป็นเจลได้นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะณตอนสาธิตนะคะ
1: ต่อไปก็คือส่วนที่4นะคะ
0: ส่วนที่4คือส่วนนี้นะคะ
1: ตัวแรกเลยนะคะก็คือ SLS นางหรือตัวทำความสะอาดนะคะ

0: LS เนี่ยมีในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับมีในรูปแบบที่เป็นผงก็มีนะคะอันนั้นก็คือความเข้มข้นแบบเพียวเลยนะคะเราจะต้องเอามาเตรียมทำละลายเองนะคะ
1: มันก็จะเสียเวลา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เขาตอบโจทย์เราง่ายขึ้นนะคะก็คือหา SOS ที่ละลายมาให้แล้วนะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่าย
1: เป็นลักษณะแบบน้ำแล้วนะคะใช้ง่ายขึ้นนะคะ
0: พวกนี้ก็จะทำความสะอาดพวกคราบน้ำมันสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวของเราอะค่ะนะคะให้ออกไปนะคะตัวต่อไปก็คือกีเซรีนนะคะ
1: ตัวนี้ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะจะเป็นตัวที่นิยมในพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า
1: ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ใช่ค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ตัวนี้ก็สกัดมาจากน้ำมันพวกน้ำมันพืชเลยพวกนี้นะคะ
0: ต่อไปก็คือเอทานอลนะคะ 95% นะคะ
1: ตัวนี้ค่ะ
0: ตัวนี้ก็คือ
1: แอลกอฮอล์นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แอลกอฮอล์ 95% นะคะค่ะ
0: หนึ่งเลยนะคะก็คือทำความสะอาดผิวได้นะคะสองก็คือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลที่ต้องการเนื้อใสอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเรามีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เนื้อเจลอะค่ะมันมีความใสขึ้นนะคะก็จะให้คุณสมบัตินะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือฟีโนสแตทนะคะ
1: อัน
0: นี้จะเป็นสารกันเสียนะคะไม่มีไม่ได้นะคะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่มีไม่ได้
1: พอดีผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะคะถ้าเราไม่มีกันเสียนี่คือมันจะเสียง่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: อันนี้ก็ถือว่าถ้าตัวฟีโนสเตตนะคะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนโยนกับผิวนะคะไม่ระคายเคืองนะคะ
1: ต่อไปนะคะ
0: ต่อไปก็คือสารสกัดแตงกวานะคะตัวนี้ก็กระชับรูขุมขนนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิว
1: ส่วนที่ห้า
0: ส่วนที่ห้าจะเป็นกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือแต่งเพื่อดึงดูดความน่าใช
1: ้
0: ของผลิตภัณฑ์นะคะ
1: คือคนไทยเนี่ยชอบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่กลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ขอให้กลิ่นหอมแต่รู้ไหมว่าถ้าหอมมากเนี่ยโอกาสที่จะระคายเคืองโอกาสที่จะทำให้เกิดสิวมีมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กลิ่นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องเลือกกลิ่นที่มีโอกาสแพ้น้อยมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสิวน้อยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้กลิ่นที่มันแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ควรจะใช้กลิ่นอ่อนๆและปริมาณที่ใช้เราก็ใช้ไม่เยอะนะคะอย่างในสูตรนี้เราใช้แค่ 0.3 นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะก็คือแต่งเพื่อความน่าใช้เหมือนกันนะคะก็สีนะคะเราใช้สีเขียวละลายในน้ำนะคะเพราะว่าล้อไปกับตัวใช่ค่ะ
1: คือถ้าทำเสร็จหมดแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งสีเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเป็นเจลขาว
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็แต่งสีเขียวเพราะว่าเป็นอะไรนะคะเจลล้างหน้าแตงกวานะคะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนสารสกัดแตงกวาให้เป็นสารสกัดตัวอื่นนะเจลล้างหน้ามอนเจลล้างหน้าอะไรสเอมเทศอะไรประมาณนี้นะท่านก็เปลี่ยนสีตามสมุนไพร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ท่านต้องการนะคะ
0: ก็จะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการผสม
1: ทีนี้มาดูการผสมนะคะ
0: เราจะต้องเอาส่วนที่1นะคะกับส่วนที่2นะคะเอามารวมกันนะคะทีนี้เราก็จะเทส่วนที่1นะคะลงไปในภาชนะที่เราจะผสมนะคะต่อไปก็คือการใส่ตัวคาร์โบพอลลงไปนะคะเราจะต้องแนะนำเลยนะคะว่าต้องผ่านตัวตะแกรงร่อนนะคะ
1: แล้วเราก็คนไปด้วยนะคะ
0: ถ้ากล้อง
1: เวลาคนเนี่ยก็ค่อยๆนะคะค่อยๆก็คือว่าอย่าแรงมากมันจะทำให้เกิดฟองนะคะ
0: นี่ค่ะในตะแกรงร่อนจะเห็นว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ
1: ท่านผู้ชมลองให้ท่านผู้ชมสังเกตนะว่าทีแรกก็เป็นน้ำแต่พอผงตัวคาร์โบพอลลงไปน
0: ะ
1: มันก็จะเริ่มข้นนะคะแต่มันจะยังไม่เป็นก้อนเจลนะเพราะว่าต้องรอเติมอะไรฮะไตรเอทโธมาไมด์ไปก่อนนะคะ
0: ไปก่อนตัวก้อนที่อยู่ในตะแกรงร่อนนี่แหละค่ะจะเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นนะคะถ้าเราไม่ผ่านตะแกรงร่อนเลยเนี่ยนะคะคือถ้าเทลงไปเลยอารมณ์มันจะเหมือนเม็ดสาคูอะค่ะข้างนอกใสๆข้างในเป็นสีขาวนะคะ
1: เหมือนเม็ดสาคูเนาะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันต้องแช่เป็นคืนนะคะมันถึงจะมาผสมต่อได้นะคะอันนี้เพื่อทำให้เราไม่เสียเวลานะคะเราจะตัวนะคะอาจารย์ขอใช้หน่อยค่ะเราจะให้เขาผ่านตะแกรงร่อนแบบนี้ล่ะค่ะบีเอาเป็นก้อนของเขา

0: แล้วค่ะบัวพ่อนะคะอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของความชื้นนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเขาเจอความชื้นเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเลยแล้วเราก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะคะอันเนี้ยเวลาเปิดใช้งานแล้วนะคะควรปิดฝาหรือมัดถุงให้สนิท
1: แล้วก็คนให้มันละลายให้หมดนะคะ
0: บางท่านที่ทำเยอะนะคะทีนี้ เราสามารถแช่คาร์โบพอลนะคะทิ้งเอาไว้ได้หนึ่งคืนนะคะบางท่านอาจสมมุติทำเป็นหลัก
1: 100 โล
0: ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแช่
1: ไม่ต้องมาคนอย่างเราไม่ต้องมาล่อนนะก
0: ็
1: คือว่าถือว่าถ้าเราทำเยอะนะคะเราต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก็คือว่าเทน้ำลงไปแล้วเอาผงคาร์บอนพอลนี่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดไว้นะคะเอาอะไรแรปก็ได้หรือเอาฝาปิดน
0: ะ
1: นะคะพอเช้ามาอีกวันนึงก็มาดูนะคะมันก็จะละลายหมดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ก็คือ1กับ2แบบนี้ล่ะค่
1: ะ
0: แล้วก็แช่ลงไปแล้วก็แรปไว้เลยนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรารีบใช่ไหมคะเรารีบแล้วมันเกิดเป็นก้อนขึ้นมาวิธีแก้ก็ใช้ตะแกรงนี่แหละค่ะ
0: บี
1: นะตักเอาส่วนที่เป็นก้อนใส่ตะแกรงนี้แล้วก็บี้แล้วก็ใส่ลงในภาชนะนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะนะก็เริ่มละลายแบบไปเยอะแล้วนะคะ
0: การละลายที่ดีอะค่ะหนึ่งเขาจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็คือจะไม่มีก้อนเป็นก้อนเหมือนเม็ดสาคูเลยอะค่
1: ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือ
1: ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่า
0: จะต้องละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเติมสารอื่นๆต่อได้นะคะ
1: จะเห็นว่าเราจะไม่มีก้อนเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาคนเราก็คนประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราคนแรงเนี่ยบางทีมันเกิดฟองนะคะเกิดฟองแล้วมันก็ทำให้เรามองอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
0: เพราะถ้าเรายังละลายก้อนไม่ดีอะค่ะแล้วเติมในส่วนที่3นะคะตัวไตลงไปเนี่ย มันก็จะเนื้อทั้งมีเป็นส่วนเจลก็เป็นนะคะเป็นก้อนก็เป็นนะคะเอาเป็นว่าเนื้อมันดูไม่น่าใช้นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเข้ากันแล้วนะคะ
1: น่าจะเข้ากันหมดแล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะ
1: เราก็เติม
0: นี่แหละค่ะ
1: TA นะคะแต่เอทโนไมล
0: ์ดูได้นะคะว่าตอนเติมตัวนี้นะคะม
1: ัน
0: จะทำปฏิกิริยา
1: ดูนะคะตอนนี้ก็จะข้นๆนิดๆนะแต่ว่าพอเติมไตเอทโนไมล์แล้วเนี่ยมันจะจับตัวเป็นเจลยังไงนะคะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ

0: โอเคเห็นไหมคะเป็นเนื้อจิ๋วแล้วนะคะ
1: เป็นเนื้อจิ๋วแล้วนะคะพอเป็นเนื้อเจลอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือเติมส่วนที่4ลงไปนะคะการเติมส่วนที่4ลงไปเนี่ยโดยเฉพาะตัว SLS น้ำอะค่ะ
0: อ
1: ันนี้พอเติมไปแล้วค่ะ
0: ต้องค่อยๆคน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นจะเป็นฟองนะเพราะว่า SLS นี่มันเป็นตัวให้ฟองนะคะเป็นสารชะล้างนะคะเอาใช้ช้อนดีไหมพูดถึงคนไทยก็ติดฟองเหมือนกันนะบางทีพวกสบู่พวกเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฟองก็รู้สึกจะไม่รู้สึกไม่สะอาดนะคะ
1: เนี่ยค่ะต้องกวนไปในทางเดียวกันแบบนี้นะ

เห็นไหมคะที่ว่าขึ้นขาวๆนี่ก็คือฟองนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคนแรงกว่านี้เนี่ยฟองมันจะขึ้นมากกว่านี้นะคะก็ต้องค่อยๆคนนะคะ

แล้วก็พอสังเกตก็คือให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเติมตัวกิซาลีนนะคะลงไปได้เลย

0: ันนี้ก็จะเป็น
1: เอทานอล
0: เอทานอลนะคะ
1: ใส่เข้ามาได้เลยนะ
0: ใส่ลงไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวเอทานอลนี่มันจะทำให้เจลใสขึ้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวฟองมันจะขึ้นเยอะนะคะตอนเสร็จใหม่ๆเนี่ยสูตรเนี้ยมันจะดูเหมือนกับว่าขาวๆขุ่นๆอย่างเงี้ยละค่ะนะแต่เราทิ้งไว้สักครู่มันก็จะใสเหมือนกับที่เราเห็นตามร้านขายพวกตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะ
1: ใช่ค่ะฟีโนสแตทค่ะ
0: เราก็ใส่ฟีโนสแตทนะคะแล้วก็ใส
1: ่
0: ต
1: ั
0: วน้ำผึ้งนะคะ
1: ถ้าเราเผลอไปทำให้เกิดฟองนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือรอให้เขายุบนะคะฟองยุบตัวนะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นฟองแล้วมันก็สามารถใช้ได้ล่ะค่ะแต่ถ้าเรา
0: สกัดแตงกวานะคะ
1: แต่ถ้าเราเอาไปบรรจุลงหลอดนะคะมันจะทำให
0: ้ทีนี้กลิ่นนะคะกลิ่นเราใส่น้อยมากนะคะเราใช้กลิ่นอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะ

0: สีมาได้เลย
1: สีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสีเข้มมากเราชอบอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆหยดดูทีละนิดทีละนิดนะคะว่าจะตามที่เราชอบไหมนะคะหยดได้อีกนะคะ
0: สีที่เราใช้เป็นชนิดละลายในน้ำนะคะ
1: ค่ะ
0: สีถ้าไปซื้อนะครับบางทีมันจะมี2แบบด้วยกันชะลายในน้ำกับน้ำมันแต่ถ้าเลือกสูตรนี้นะคะแนะนำว่าเป็นชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะถ้าเลือกละลายในน้ำมันมาเนี่ยมันจะทำให้สีไม่กระจายตัวแล้วก็จะไม่เกิดสีขึ้นมานะคะ
1: ก็ได้เจลล้างหน้านะคะสูตรแตงกวาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้เนี่ยนะคะเจลมันจะใสขึ้นอันนี้มันจะดูเหมือนขุ่นๆเขียวๆนะแต่จริงๆแล้วตัวจริงเขาเนี่ยจะใสเป็นสีเขียวอ่อนๆใสสวยนะคะนะเราจะต้องตักใส่อะไรไหมหรือว่าเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน
0: ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนก็ได้เขารู้สึกจะใส
1: ตัวนั้นนะคะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็คือสูตรวิฟโฟมนะคะส่วนประกอบเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในสูตรวิฟโฟมนี้นะคะนะก็คืออันนี้คือส่วนที่1
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่2นะคะนะส่วนที่1นะคะอาจารย์โจ
0: ส่วนที่1ก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นตัวทำละลาย
1: คือตัวนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นกีเซอร์ตัวที่2นะคะก็คือกีเซอรีนนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือ 2NA EDTA นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้สูตรคงตัวก็คือลดการตกตะกอนของสูตรนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือทวีน20นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยให้น้ำมันในสูตรนะคะบางตัวมันเข้ากันนะคะเพราะบางทีเราอาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปหร
1: ือ
0: ใส่พวกน้ำมันบางตัวเข้าไปช่วย
1: ก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากัน
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็เป็นสารกันเสียก็คือไกลแดนนะคะที่ใส่เข้าไป
1: ต่อมาส่วนที่สองค่ะ
0: ส่วนที่สองนี่จะเป็นพวกสารชำระล้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวแรกเลยก็คือโคโค่โฟ
1: ม
0: นะคะ
1: คือตั
0: วนี้นะคะลูกเล่นก็คือว่าทำให้เกิดฟองเยอะเพราะว่าสูตรนี้พอวิฟโฟมอะค่ะมันต้องมีเรื่องของฟองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นการเกิดฟองของผลิตภัณฑ
1: ์ต้องให้ฟองดูเยอะดูซอฟดูละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แต่ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดนะคะไม่ได้มากแต่จะเด่นในเรื่องของฟองนะคะถ้าเป็นโคโค่โฟมนะคะตัวนี้ได้จากน้ำมันมะพร้าว
1: โคโค่โฟมนี้ได้จากน้ำมันมะพร้าวนะ
0: คะ
1: ตัวต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือไมวอร์ดค่ะตัวนี้จะใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เราจะเห็นพวก
1: แสดงว่าสูตรนี้นี่จะเด็กก็ใช้ได้นะคะ
0: นะมันโยนนะคะตัวนี้ก็คืออ
1: ันนี้ก็เป็นเหมือนหัวสบู่นั่นแหละนะหัวสบู่แต่ว่าเป็นหัวสบู่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเด็กอะไรเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: เขาเรียกว่า My Wash อะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะ
0: โคคามิโดโพพิววีเทนค่
1: ะ
0: ตัวนี้จะเป็นชำระล้างที่ทำความสะอาดจับทั้งได้ที่เป็นน้ำมันสิ่งสกปรกอะค่ะที่มากับน้ำมันที่อยู่บนผิวเรากับน้ำนะคะที่อยู่บนผิวเรานะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้าไปอ่านตามฉลากของแบรนด์ใหญ
1: ่ๆ
0: หร
1: ือจะมีตัวนี้เยอะ
0: ใช่ค่ะจะมีตัวนี้เยอะมาก
1: แบรนด์เนมที่ว่าเนาะที่ว่าขายตามท้องตลาดจะใช้ตัวนี้เยอะนะคะ
0: ตัวนี้เยอะนะคะ
1: เพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่มฟอง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าฟองเยอะคนก็จะชอบนะคะตัวต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือตัวสารสกัดว่านหางค่ะ
1: ตัวนี้ก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองด้วยนะคะตัวนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อันนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วเนาะที่คุณโจสาธิตนะคะ
0: วิธีการผสม
1: วิธีการทำนะคะ
0: ไม่ยากเลยนะคะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะผสมรวมกันเลยนะคะเราอาจจะ

0: ต่อไปนะคะเป็น EDTA นะคะตัวนี้ก็ทำให้สูตรคงตัวนะคะอันนี้ก็จะละลายในน้ำได้ดีค่ะต่อไปก็เป็นทวิน20นะคะตัวนี้ก็จะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะจะเห็นว่าสูตรทำไม่ยากเลยทำง่ายมากนะขอให้มีครบนะคะช่างได้ถูกต้องนะคะ
1: ไปก็คือไกลแดนหน้าสารกันเสีย
0: ที่เหลือก็จะเป็นหัวสบู่นะคะ
1: แต่ขอแบ่งน้ำไว้ละลาย
0: เอาไว้ล้างหัวสบู่บ้างด้วยก็ดีเพราะหัวสบู่ก็จะข้นๆหน่อยนะคะ
1: แล้วก็ละลายส่วนที่หนึ่งนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นั้นค่ะสูตรนี้ข้อควรระวังก็คืออย่ากวนแบบว่าผสม
0: คนแรง
1: ใช่ค่ะคนแรงนะคะ

0: นะคะทำเครื่องสำอางเนี่ยบางทีก็ต้องใจเย็นๆนะคะ
1: สิ่งที่ต้องสังเกตในส่วนที่หนึ่งก็คือตัว EDTA อะค่ะ
0: เพราะเป็นตัวเดียวที่เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็คือให้มันละลายให้หมด
1: ใช่

0: ขออนุญาตดูนะคะยังมีอยู่บ้าง
1: ยังมีอยู่ก็คนต่อนะคะก็คนต่อไปเรื่อยๆค่ะนะฮะ
0: สังเกตมันจะนอนที่ก้นนะคะจะเป็นผงขาวๆเล็กๆนะคะถ้าเป็น EDTA ถ้าดู

0: สำหรับสูตรเดี๋ยวเขาก็คงขึ้นหน้าจอให้นะคะน่าจะขึ้นแล้วนะคะนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายได้นะคะเราพยายามทำให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยตามดูได้นะพยายามให้ตามดูได้ทุกขั้นตอนนะบางคนบอกว่าละลายให้หมดละลายยังไงถึงจะเรียกว่าหมดนะคะก็ต้องได้เห็นจริงๆว่าหมดจริงๆนะคะให้สังเกตดูที่ก้นใช่ไหมอาจารย์โจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าที่ก้นน่ะยังเป็นผงขาวๆอยู่แม้ว่าจะนิดๆเนี่ยนะคะก็ต้องให้มันละลายจนหมดเลยนะคะ
1: เพราะด้วยสูตรนี้นะคะเนื้อมันจะเหลว มันจะไม่ข้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้การนอนก้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดถ้าแบบเราละลายไม่ดีอะค่ะแต่สูตรนี้ลูกเล่นนะคะจะไปอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ
0: บรรจุภัณฑ์ก็ต้องสวยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์เขาจะดูสวยแล้วเวลาบีบออกมาก็จะเป็นฟองเยอะๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในสูตรที่มันมีทั้งตัวที่เพิ่มฟองนะมีทั้งตัวที่ทำให้ฟองละเอียดแล้วก็มีสารชะล้างสารชะล้างในสูตรนี้ก็จะเป็นสารชะล้างที่เป็นแบบไมล์นะคะไมล์วอทก็คือว่าเด็กๆก็ใช้ได้นะคะแต่สามารถที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกได้นะคะ
1: น่าจะได้แล้วค่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวต่อไปก็คือใส่ในส่วนที่2นะคะ
0: ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นพวกหัวสบู่ต่างๆนะคะอันนี้นะคะ
1: ทีนี้การเทนะคะ
0: เวลาเราจะต้องคนเบาๆนะคะเวลาหัวสบู่ลงนะคะอย่าใจร้อนนะคะ

0: ตัวนี้ถ้าผสมเสร็จหมดแล้วก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างใสนะคะนะแต่ว่าท่านก็สามารถแต่งสีได้เหมือนเจลแตงกวาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะสูตรนี้นี่จะนำไปพัฒนาเป็นวิปโฟมที่ล้างมือก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนหัวสบู่ที่เป็นไมวอทเนี่ยคือพอดีมันแพงเนาะมันอ่อนโยนสลับเด็กเนี้ยแล้วก็ไม่แพ้เนี้ยอาจจะเป็นหัวสบู่ที่อาจจะแรงขึ้นหน่อยนึงที่ว่าใช้กับมือแล้วไม่เป็นไรนะคะนะก็เปลี่ยนแค่หัวสบู่ตรงไมวอทให้เป็นตัวอื่นแค่นั้นเองนะคะเห็นสบู่ล้างมือเขามีออกมาเยอะเลยแบบประเภทบีบออกมาแล้วฟองมันหัวออกมาเยอะๆนะคะค่ะ
1: สูตรนี้เป็นสามารถทำได้
0: ค่ะเดี๋ยวพอผสมเสร็จแล้วเราจะลองใส่ในแพ็กเกจแล้วก็คือบีบออกมาให้ดูนะคะสูตรที่เราต้องการฟองเยอะๆเนี่ยผิดพันธุ์อย่าข้นมากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปผสมผิดพันธุ์แล้วเนี่ยมันข้นใช่ไหมก
1: ็
0: คือตัวผิดพันเนี่ยเนื้อผิดพันเนี่ยมันข้นเวลาบีบฟองออกมาเนี่ยฟองจะออกมาน้อยนะคะต้องเหลวๆลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เพิ่มฟองเข้าไป

0: วดสุดท้ายนะคะสารสกัดว่านหางจระเข้
1: สารสกัดนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะอย่างสูตรนี้เราใช้ว่านหางจระเข้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะใช้สารสกัดตัวไหน
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้เราไม่ได้แต่งกลิ่น
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถแต่งกลิ่นได้นะคะแต่ว่าปริมาณไม่ควรจะเยอะมากนะคะไม่ควรจะเยอะมากเพราะว่าเบสสุดอย่าเล่นเป็นน้ำแต่ว่าถ้าเราใส่กลิ่นที่มันมีความเป็นน้ำมันอยู่บ้างเนี่ยพอดีมันมีหัวสบู่อยู
0: ่
1: มันอาจจะสามารถที่จะละลายเข้าไปได้นะคะอาจจะสามารถละลายกันเข้าไปได้แต่ว่าปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอาจจะใส่แค่ 0.5 อะไรประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะทีนี้เราจะเอามากรอกใส่แพ็กเกจนะคะ
0: อย่างสูตรนี้นะคะแพ็กเกจเนี่ยจะเห็นว่าหัวปั๊มอะค่ะมันจะต้องสามารถปั๊มเป็นโฟมออกมาได้นะคะ
1: คือสูตรนี้นะถ้าเกิดว่าหัวปั๊มไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันก็จะไม่เป็นฟองนะคะ
0: ค่ะใช่ค
1: ่ะถ้าเกิดว่าใครไปใช้หัวฉีดแบบสเปรย์เนี่ยมันไม่เป็นฟองนะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นหัวปั๊มลักษณะนี้นะคะ
0: นะคะ
1: ต้องเป็นหัวปั๊มลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอาจารย์กรอกให้

สำหรับเจลนี้นะคะเราอาจจะใช้หลอดนะคะใช้หลอดแล้วก็ใช้ถุงบีบขนมเค้กอะถุงบีบแต่งเค้กอะ

0: อะไรเงี้ยหัวกลมๆนะแล้วก็เอาเกลใส่ในถุงแล้วก็บีบเข้าไปในหลอดได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำด้วยมือนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีเครื่องบรรจุนะคะอันนี้ก็เป็นบีบโฟมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จูลองลองบีบ
1: เดี๋ยวขอไล่ฟองโอเคค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะฟองออกมาเยอะนะคะ
1: นี่ค่ะ
0: นะคะ
1: จะได้ฟองแบบนี้เลยใครที่ชอบสัมผัสตอนล้างหน้าแล้วแบบให้ฟองนุ่มๆนะคะก็เลือกสูตรนี้ไปลองทำ
0: ที่สำคัญนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะต้องเป็นหัวอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเป็นหัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เลือกดูให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทำไมอาจารย์บอกมันจะเป็นฟองแล้วพอไปใส่หัวฉีดแล้วไม่เป็นฟองเราต้องดูด้วยว่าหัวฉีดเป็นลักษณะไหนนะคะ
1: แบบหัวปั๊มธรรมดาก็ไม่ได้นะคะ
0: หัวปั๊ม
1: เฉพาะของเขา
0: อาจจะเป็นเฉพาะมันถึงจะออกมาเป็นบีฟโฟมนะคะ
1: นะ
0: ทีเนี้ยอันนี้นะคะวิธีใช้นะก็เราอาบน้ำเช้าเย็นเราก็ใช้ล้างหน้าเช้าเย็นนะคะเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะคะวิธีการเก็บก็เก็บอุณหภูมิปกติได้นะคะพวกนี้มักจะอยู่ในห้องน้ำนะคะไม่จำเป็นต้องไปแช่ตู้เย็นอะไรนะคะทีนี้เนื่องจากว่าสูตรนี้มีน้ำนะคะมีน้ำเยอะเพราะนั้นเราต้องใส่สารกันเสียนะคะสารกันเสียที่เรามีให้ในสูตรนี้ใช้ได้สามารถคุมเชื้อได้เนี่ยประมาณ 2-5 ปีนะคะแต่ตามหลักเกณฑ์ของอย.แล้วเนี่ย
1: 2
0: ปีนะ2ปีแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถเก็บได้นานนะคะถึงจะเลย2ปีไปแล้วถ้ามันยังมีฟองอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะอันใช้เองนะไม่ใช่ทำขายนะแต่ทำขายเนี่ยคือ2ปีนี้2ปีต้องเก็บลงเชลแล้วอะนะคะต้องเก็บออกจากเชลแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำขายนะคะก็แนะนำให้เข้าไปในเพจอย.นะคะเข้าไปในเพจอย.แล้วก็ไปดูว่าการจดแจ้งนะคะมีกี่อย่างการทำโรงงานมีกี่อย่างการทำโรงงานเนี่ยอย่างโรงงานจดแจ้งเนี่ยก็จะมีแค่สถานที่ผลิตกับเก็บวัตถุดิบเขาเรียกว่าโรงงานจดแจ้งนะค
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้สามารถทำขายในประเทศได้ไม่ต้องลงทุนสูงนะคะอีกโรงงานนึงเป็น GMP เนี่ยน่าจะลงทุนสูงเพราะฉะนั้นนะท่านสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจโดยการทำโรงงานจดแจ้งได้นะคะท่านสามารถติดต่อไปที่อย.
1: ก็ถ้าในเรื่องของ
0: เพิ่มเติมว่าทั้งสองตัวว่าจะทำยังไงนะคะจะมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะ
1: ข้อควรระวังนะคะในการทำตัวของเจลอะค่
0: ะ
1: ก็คือถ้าเราผสมไปแล้วอะค่ะมันเกิดฟองเยอะจนเกินไปไม่แนะนำให้บรรจุลงบรรจุภัณฑ์เลยนะคะ
0: อย่าเพิ่ง
1: บรรจุนะคะลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอทิ้งไปนานๆนะคะฟองมันจะยุบแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์จะได้น้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเติมอีกนะคะแนะนำว่าทำเจลอะค่ะเจลล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะรอให้ฟองเขายุบตัวลงก่อนนะคะประมาณ 1-2 วันนะคะแล้วค่อยเริ่มบรรจุลงตัวของบรรจุภัณฑ์นะ
0: แบบนี้แบบนี้ที่มันขาวๆอยู่เนี่ยคือยังมีฟองอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นทิ้งจนกระทั่งมันใสนะคือฟองยุบหมดมันใสแล้วค่อยบรรจุนะคะนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สวยเดี๋ยวพอบรรจุปุ๊บเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่ใสเนี่ยนะลูกค้าก็จะเอ๊ะทำไมเจลถึงไม่ใสน
1: ะ
0: อันนี้ของเราเคยผ่านมาแล้วนะคะน
1: ะ
0: เลยบอกให้ทราบนะคะค่ะ
1: แต่ถ้าอย่างตัวของวิโฟมเนี่ยสามารถบรรจุได้เลยแต่ข้อที่จะต้องดูก็คือตัวของบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: บรรจุภัณฑ์นี้คือสำคัญนะคะหัวต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นบีฟโฟมนะคะ
1: มีประมาณนี้ค่ะ
0: นะคะสารสกัดก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าต้องการทำเป็นสบู่ล้างมือก็แค่เปลี่ยนหัวสบู่ไมวอสให้เป็นตัวอื่นนะเช่นพวก D2
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรเงี้ย
1: D2เป็นจริงๆเป็น SLS ก็ได้นะ
0: SLS ก็ได้นะสามารถที่จะใช้แทนไมวอสได้นะคะ
1: ต้นทุนก็จะถูกลงไปอีก
0: นะคะตัวนี้ก็สามารถแต่งสีได้นะแต่งสีได้นะคะนะก็สามารถที่ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ตัวนี้เราก็เป็นพื้นฐานมาให้ชมนะคะนะไม่ทราบว่าเวลาเนี่ยนะหมดแล้วใช่ไหมคะนะเราก็เดี๋ยวเราเวลายังมีอีกนิดหน่อย

0: เดี๋ยวเพิ่มเกร็ดความรู้อะไรให้ท่านผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับหัวสบู่ก็ได้นะคะมันมีกลุ่มอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะถ้าในท้องตลาดนะ
0: คะ
1: สารชำระล้างเนี่ยมันจะมีหลักๆเลยก็คือ4ประจุด้วยกันถ้าเราจะเห็นนะคะไปศึกษาข้อมูลดู
0: ค่ะ
1: ประจุแรกก็คือประจุลบนะคะประจุลบเนี่ยจะเป็นประจุที่จับกับพวกส่วนที่เป็นน้ำมันที่อยู่บนผิวเราเท่านั้นจะไม่จับกับส่วนที่เป็นน้ำก็คือสมมตินะคะเราเอาน้ำมันมาลงบนผิวแล้วเราต้องการล้างน้ำมันออกถ้าปกติเราเอาน้ำมาล้างอะค่ะน้ำมันมันก็ยังอยู่บนผิวนะคะแต่สารชำระล้างที่เป็นประจุลบอะค่ะเขาจะจับกับพวกน้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันออกบนผิวนะคะนั่นคือการทำงานของประจุลบนะคะประจุลบก็ยกตัวอย่างอย่างสูตรที่เป็น
0: สูตรของเรามีอะไรบ้างที่เป็นประจุลบ
1: ก็จะมีตัวของสูตรเจลว่านหางนะคะจะมีตัว SLSนะคะตัวนี้เขาก็นิยมใช้ในหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะใช้กับผิวกายก็ได้หรือผลิตเกี่ยวกับพวกน้ำยาล้างจานอะไรก็ใช้แต่ว่าอันนี้นะคะการใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเสริมพวกกลุ่มให้ความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยนะคะต่อไปก็คือกลุ่มที่เป็นบวกลบนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างในสูตรก็จะมีโคคามิโดโพรฟิลบีเทน
0: อยู่ในสูตรนี้นะอยู่ในสูตรที่2เนี่ยสูตรอโลเวร่าวิปโฟมเนี่ยนะคะสูตรนี้นะคะ
1: ตัวนี้นะคะจะมีทั้ง2กลุ่มค่ะด้วยการบวกกับลบดังนั้นเนี่ยการทำงานของเขาอะค่ะจะจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันสิ่งสกปรกที่เป็นน้ำมันที่อยู่บนผิวเรากับสิ่งสกปรกที่เป็นน้ำนะคะที่อยู่บนผิวเราดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะในท้องตลาด
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างสะอาดหมดจด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแน่นอนนะคะ
1: ต่อไปก็คือประจุบวกประจุบวกเป็นประจุที่เขาจะใช้กับพวกกลุ่มครีมนวดนะคะจะไม่ค่อยเอามารวมกันกับพวกชำระล้างเพราะประสิทธิภาพของเขาค่ะการชำระล้างมันไม่ดีนะคะต่อไปก็คือไม่มีประจุนะคะชนิดนี้จะใช้เน้นในพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะกลุ่มส่วนใหญ่จะมาจากน้ำจะได้จากพวกน้ำมันจากธรรมชาตินะคะต้นราคาจะสูงนะคะที่เอามาใช้อะค่ะอันนี้ก็จะใช้กับเด็กเน้นความอ่อนโยนนะคะก็คือจะเน้นกลุ่มนี้เป็นหลักนะคะ
0: แต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอันนี้มีทั้งที่หัวสบู่ที่ใช้กับเด็กได้แล้วก็เป็นตัวที่ชำระล้างส่วนที่ละลายในน้ำมันกับส่วนที่ละลายในน้ำได้นะคะในสูตรนี้นะคะแต่ทีนี้สูตรนี้นี่สูตรแตงกวาเนี่ยนะคะหัวสบู่จะเป็นในแนวไหนคะ SOS เป็นประจุไหนนะเนี่ย
1: SOS เนี่ยเป็นประจุลบค่ะ
0: เป็นประจุลบ
1: ก็ค
0: ื
1: ออันเนี้ยพวกที่เป็นน้ำมันความมันบนผิวเยอะ
0: ๆ
1: ยิ่งสูตรเนี่ยจะเหมาะ
0: นะแต่ว่าในสูตรของแตงกวาเราก็ใส่ไม่เยอะนะมันอาจจะ SOS นี่อาจจะทำการชำระล้างสูง
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าเราใส่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็มีสารหลายตัวเลยที่เป็นสารที่ปกป้องผิวให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นน่ะสูตรนี้ก็จะไม่ทำลายผิวนะคะนะทีนี้อาจารย์โจมันมีตัวนึงถ้าเราไม่ใช้ SOS ในสูตรเนี้ยเราสามารถใช้ตัวไหนได้ที่ไม่ใช่กลุ่ม SLS อ่ะเกิดท่านผู้ชม
1: จริงๆอ่ะค่ะมันมีตัวนึงมันคือ SLS นะคะบางคนคิดว่ามันระคายเคืองนะคะเราสามารถใช้มาจากธรรมชาติก็มีเหมือนกันค่ะที่เป็นประจุลบอย่างเช่นโซเดียมโคโค่ซัลเฟตที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะคะ
0: อันนั้นอยู่ในกลุ่มของ SLS มั้ยไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะคนละกลุ่มค่ะ
0: แต่ถ้ามาจากธรรมชาตินี่มันจะไอ้นั่นไม่ใช่หรือฟองมันจะน้อย
1: ใช่ค่ะข้อเสียก็คือฟองจะน้อยนะคะ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาดูถ้าเป็น SOS เนี่ยถ้าเราใช้ปริมาณน้อยมันก็ไม่ระคายเคืองเท่าไหร่เนาะไม่ระคายเคืองหรอกนะเพราะว่าเรามีทั้งตัวที่ปกป้องการระคายเคืองอยู่นะมีตัวให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มันเป็นแค่ตัวชะล้างแป๊บเดียวก็ออกไปใช่มั้ยคะนะแต่ว่ามันจะได้ปริมาณฟองที่เยอะคือเรียกได้ว่าการชะล้างเนี่ยคือเราจะชอบอ่ะคนไทยชอบอะไรที่ฟองเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นสารอีกตัวนึงที่อาจารย์โจแนะนำเนี่ยเป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยมันชะล้างได้เหมือนกันแต่ฟองมันจะน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ความรู้สึกของคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สะอาดอะไรประมาณเนี้ยฟองน้อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยก็มีหลายตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องหัวสบู่
1: ใช่ค่ะ
0: หัวสบู่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะคะอะไรก็หาใน Google ได้
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็แหล่งที่ซื้อนะแหล่งที่ซื้อเนี่ยที่เราซื้อสารเคมีมาสาธิตในวันนี้น่ะนะคะเรียกได้ว่าหาได้ง่ายคือสารเคมีแต่ละตัวในสูตรเนี่ย มีเกือบทุกร้านนะคะเรารับประกันว่ามีเกือบทุกร้านท่านสามารถหาซื้อได้และปัจจุบันเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์พอฟังรายการอาจารย์ฟังอาจารย์สอนแล้วจะหาซื้อวัตถุดิบที่ไหนนะคะบางคนก็ติดที่ว่าต้องไปซื้อที่ร้านจริงๆแล้วทุกวันนี้เขามีการขนส่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสั่งตรงหน้าเว็บไซต์ได้แล้วก็ให้เข้ามาส่งนะส่งเคอรี่ส่งอะไรเงี้ยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยสะดวกส่งถึงหน้าบ้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจะหาสารเคมีได้ตามสูตรที่อาจารย์บอกไม่มีค่ะนะคะเพราะเราพยายามหาสูตรที่สารเคมีองค์ประกอบในสูตรเนี้ยหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีขายเกือบทุกร้านนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะคะนะทีนี้มีอะไรที่จะอย่างตัวเนี้ยตัวค่า pH นี่เราพูดในทุกผิดพันธ
1: ุ์
0: แต่ว่าถ้าเป็นตัวล้างหน้าเนี่ยอาจารย์โจแนะนำค่า pH ที่หนึ่งเกี่ยวกับตัวล้างหน้า
1: ค่า pH
0: น่าจะอยู่ในระดับไหน
1: จริงๆถ้าเน้นการทำความสะอาดที่ดีนะคะค่า pH นะคะอาจจะอยู่ประมาณสัก7ถึง8นะคะอันนี้สำหรับคนที่เน้นการทำความสะอาดเป็นหลักแต่ถ้าแบบเน้นแบบความอ่อนโยนก็อยู่ช่วงประมาณ 5.5 ก็ได้ค่ะ
0: 5.5
1: ใช่ค่ะ 5.5
0: ส่วนใหญ่ผิดพันธุ์มาตรฐานเนาะแบนทั้งหลายแบนทั้งหลายเนี่ยคือ 5.5 เป็นส่วนใหญ่นะอย่างยูสลีนก็มี 5.5
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราเพิ่มเติมให้นะคะนะก็จะชะล้างได้ดีเนาะนะคะทีนี้นอกจากตัวที่ค่า pH แล้วนี่นะคะนะพวกโฟมต่างๆหรือพวกเจลล้างหน้าต่างๆนี่นะคะอย่างตัวเจลล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใส่หลอดบรรจุเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โฟมนี่ก็ใส่ขวดอย่างนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เสียดายไม่ได้เอาหลอดมาแต่ว่าเขาเตรียมให้มันเป็นขวดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรจุลงไปได้นะคะนะแต่ถ้าเป็นหลอดเนี่ยอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปต้นรายการว่าเราสามารถใช้ไอ้ที่บีบอะไรนะบีบเค้กอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งหน้าเค้กอ่ะนะแต่หัวต้องเป็นหัวลูกกลมๆนะหัวลูกกลมแล้วก็ขอให้เล็กกว่าหัวของหลอดนะคะสามารถที่จะบีบเจลลงไปในหลอดได้แต่ว่าท่านก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะบีบไปแล้วก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าใช้ในเรื่องของเราทำไม่กี่หลอดอ่ะเราอาจจะทำ10-20หลอดอะไรเงี้ยได้อยู่นะแต่ถ้าเราทำเป็น100เนี่ยคงต้องใช้เครื่องบรรจุเครื่องบรรจุเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าแบบเม้นหัวนะคะแบบใช้แรงของเรานะคะก็ประมาณสัก 7-8,000 บาท
0: เก็บไปพันบาทคือใช้แรงใช่ไหมใช้แรงนี่คือเราสามารถที่จะตั้งว่าให้มันลงกี่กรัมได้ใช่ไหม
1: สามารถที่จะตั้งได้ค่ะเพื่อลงกี่กรัมก็แล้วก็โยกเอาเขาจะเป็นแบบโยกอย่างนี้นะคะร่างกายก็จะแข็งแรงหน่อย
0: และอัตโนมัติอ่ะ
1: อัตโนมัติเนี่ยใช้ลมค่ะ
0: ใช้ลมอ๋อ
1: ใช้ลมแล้วก็เหยียบอย่างเดียว
0: เ
1: หย
0: ีย
1: บแล้วก
0: ็ปั๊มใช่
1: ไหมค่ะแล้วก็เซตค่าของตัวเครื่องนะคะว่าเราจะกำหนดว่าเราจะบรรจุกี่กรัม
0: บรรจุแต่ละแพ็กเกจเนี่ยกี่กรัมแต่ว่าท่านก็อย่าวางใจนะมันจะต้องคอยตั้งนะเพราะว่าพอเราบรรจุไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเคลื่อนนะมันจะต้องคอยตั้งอ่ะเราก็นอกเรื่องไปเยอะหลายเรื่องนะคะนะตั้งแต่ต้นรายการเราก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมหลายเรื่องนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้รายการนี้นะคะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็หวังว่าในเทอมหน้านะคะนะเราจะมีรายการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ความงามผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้เราก็คงได้พบกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ยังเป็นรายการที่นำความรู้ทางด้านธุรกิจนะครับมารวบรวมครับเพื่อจะจัดทำเป็นแผนธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำความรู้ในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยลงไปสู่ภาคทำธุรกิจอย่างจริงๆนะครับโดยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ความรู้ต่างๆมากนะครับในการที่เราจะทำธุรกิจขึ้นมาหนึ่งอย่างและแผนธุรกิจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นคัมภีร์หรือว่าเป็นแผนในการรบของแต่ละธุรกิจว่าเราจะต้องมีการวางแผนอย่างธุรกิจตัวเราเองแผนการตลาดหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็ได้นำเสนอเนื้อหาที่ดีไปแล้วนะที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็จะเป็นการดีมากนะครับที่จะได้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับมาช่วยในการที่เราจะเสริมนะครับในความรู้ของแผนธุรกิจเพราะต้องบอกเลยว่าในเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าทำความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องแนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมให้ความรู้กับเราวันนี้ก็คืออาจารย์นิชการกลับดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางธุรกิจที่เขาเรียกว่าเราใช้กันอยู่แล้วในการที่ทำธุรกิจแต่ทีนี้อาจารย์จะมาเสริมในเรื่องของวิธีการคิดหรือแนวคิดให้มันให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดไอเดียมากขึ้นนะฮะแต่อื่นก่อนอื่นเนี่ยดูเมื่อคราวที่แล้วสักนิดนึงนะคะว่าเราพูดไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์นะฮะแล้วเราก็พูดไปถึงการวิเคราะห์ SWOT analysis ไปแล้วนะฮะว่าการวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยเป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจทีนี้อยากให้อาจารย์นิชการเนี่ยให้ความรู้กับท่านผู้ชมอีกนิดนึงว่าไอ้เครื่องมือ SWOT เนี่ยมันสำคัญแล้วมันใช้งานได้อย่างไร
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเครื่องมือ SWOT analysis เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าสุดแสนจะเบสิกเลยนะคะแต่ว่าคลาสสิก timeless นะคะไม่มีวันตายตลอดนะข้อSWOT analysis เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์ในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะจริงๆแล้วเครื่องมือ SWOT analysis เนี่ยข้อดีของเขาคือสามารถที่จะวิเคราะห์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถนำเครื่องมือนี้นะคะวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสมบัติคุณลักษณะนิสัยของคนได้นะคะเราสามารถนำเครื่องมือตัวนี้ไปวิเคราะห์สิ่งของอย่างเช่นสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของสินค้าได้ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรแล้วก็โอกาสและอุปสรรคสำหรับสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่านะคะ SWOT เนี่ยสามารถใช้วิเคราะห์ในเรื่องของ organization หรือว่าองค์กรได้นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะแต่ว่าสามารถที่จะมองเห็นในเรื่องของข้อที่ดีและข้อที่เสียในหลายๆมิตินะคะเราก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้เนี่ยตลอดนะคะโดย SWOT เนี่ยก็มีหลักการง่ายๆนะคะก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสมบัติจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยเราจะเขียน SWOT เนี่ยเป็นข้อความสั้นๆนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นเลยโดยที่เราจะไม่ได้มีการบรรยายอะไรมากมายนะคะเพื่อให้คนที่มาอ่านบทวิเคราะห์เนี้ยสามารถที่จะเข้าใจตรงกันได้ง่ายนะคะนี่คือจุดเด่นของ SWOT นะคะ
0: หรืออยากให้อาจารย์นิชการยกตัวอย่างการเขียนสักอย่างละข้อที่อาจารย์นิชการบอกว่าเราต้องพูดแบบอะไรนะเป็นสั้นๆเป็นหัวข้อว่านักธุรกิจเนี่ยหรือผู้ประกอบการเนี่ยเวลาจะใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเขาจะต้องเขียนยังไงนะคะอย่างเช่นอ่ะในเรื่องของจุดแข็งก่อนปัจจัยตัวที่1เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนSWOT ในตัวจุดแข็งหรือ strength เนี่ยว่าอย่างไร
1: อ่ะก่อนอื่นก็ต้องท้าวความไปก่อนนะคะว่า SWOT analysis เนี่ยนะมันถูกแบ่งเป็น4ช่องใช่ไหมคะดังที่จะเห็นได้ในเอกสารเนี่ยในส่วนที่เป็น strength กับ weakness เนี่ยนะคะเราจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยภายในที่อยู่ในตัวธุรกิจก่อนนะคะก็คือเป็นตัว internal factor นั่นเองนะคะส่วน opportunities นะคะโอกาสแล้วก็ threat ที่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะคะเราจะวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกหรือว่า external factor นะคะทีนี้ตัวอย่างเขียนอย่างไรเอาสมมติว่ากรณีเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของร้านคาเฟ่ละกันนะก็เป็นร้านกาแฟในสมัยนี้คาเฟ่ก็เป็นที่นิยมนะจันเขมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของธุรกิจของคาเฟ่เนี่ยนะคะอย่างเช่นจุดเด่นสมมุติว่าคุณอาจจะมีบุคลากรที่มีความสามารถนะคะคุณอาจจะเขียนประเด็นไปเลยค่ะว่าบาริสต้าได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็อะไรได้รางวัลอะไรเป็นต้นก็จะสื่อแสดงให้เห็นเลยว่าใจความสำคัญของธุรกิจคาเฟ่เนี่ยคือนอกจากการบริการที่ดีแล้วนะคะเอมเบียนซ์หรือว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบาริสต้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจุดแข็งของธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของบาริสต้าเนี่ยมีความชำนาญมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการันตีจากรางวัลที่ได้รับนะคะ
0: จุดอ่อนเหรอคะเป็นจุดอ่อน
1: อย่างจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจคาเฟ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็อาศัยว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเปิดที่บ้านบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเปิดในสถานที่หรือทรัพยากรที่มีอยู่แล้วจุดอ่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้งเช่นอาจจะเดินทางยากก็เขียนไปเลยค่ะเดินทางยากอาจจะต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรืออาจจะต้องมีการต่อขนส่งมวลชนเนี่ยหลายต่อ
0: ทีนี้การใช้คำเนี่ยต้องเป็นทางการไหมหรือว่าเราเขียนไปเลยตามที่เราเข้าใจอย่างนี้หรือว่าต้องยังไงการใช้คำหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือการเขียนสวอตเนี่ยนะคะเราเน้นว่าคล้ายว่าเป็นการเขียนโน้ตให้ทีมงานที่เรากำลังระดมสมองหรือว่า brainstorm เนี่ยเข้าใจตรงกันดังนั้นเนี่ยควรจะเป็นคำที่ไม่ซับซ้อน
0: แล้ว
1: เข้าใจง่ายเข้าใจในทันทีนะคะแต่ก็ยังคงต้องเป็นคำสุภาพอยู่เนาะนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจเลยในทันที
0: เป็นโอกาสบ้างตัวอย่างการเขียนโอกาส
1: อย่างเช่นโอกาสในธุรกิจเดิมเช่นอาจจะธุรกิจคาเฟ่เนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 200% อันนี้เป็นข้อมูลตัวเลขสมมุตินะคะก็คือเขียนไปเลยว่าเฮ้ยตลาดอ่ะมันมีการเติบโตนะนะคะก็
0: คืออัตราการเติบโตที่รวดเร็ว
1: ใช่หรือจะเขียนให้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกก็ได้นะคะเพื่อที
0: ่ให้มันชัดเจนขึ้น
1: ชัดเจนไปเลยว่าอ๋อนี่มันเติบโตในปริมาณเท่านี้นะคะ
0: ตัวอย่างสุดท้ายคือเทรดหรืออุปสรรค
1: ค่ะแน่นอนค่ะอัตราการเติบโตของตลาดเนี่ยเนาะมันมักจะมาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงค่ะเทรดหรืออุปสรรคเนี่ยนะว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เราก็อาจจะเขียนไปเลยค่ะว่าคู่แข่งเยอะ
0: คู่แข่งเยอะ
1: การแข่งขันสูง
0: การแข่งขันคู่แข่งมากอะไรอย่างนี้เขียนได้เลย
1: ใช่เขียนได้เลย
0: ทีนี้ดูจากการเขียนสวอตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุกท่านที่ฝึกเขียนสวอตเนี่ยจะต้องใช้คำที่อาจารย์นิชการบอกก็คือว่าง่าย
1: เข้าใจในประเด็น
0: เข้าใจในประเด็นแล้วก็อยากเขียนอะไรที่มันซับซ้อนว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยแค่เขียนไปเลยว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีถูกไม่ถูก
1: ใช่ค่ะในการเขียนสวอตเนี่ยสมมตินะคะในกรณีกลับกันจากตัวสวอตที่แสดงไปเนี่ยนะคะสมมติเราบอกว่าเรามีจุดอ่อนคือบุคลากรเนี่ยเราก็เขียนไปเลยค่ะว่าบุคลากรของเราเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกก
0: ็
1: คือเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรที่น้อยอะไรที่มากอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีคือเราต้องเขียนให้ชัดเจนเพราะถ้าคุณเขียนไม่ชัดเจนในการตีความของแต่ละคนหรือแต่ละคนที่อยู่ในทีมอะค่
0: ะ
1: มันก็จะตีไม่เหมือนกันพอทีนี้พอตีความไม่เหมือนกันเนี่ยในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การคิด strategy หรือกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะ
0: ไม่เป็นในทาง
1: เพี้ยนภาษาพูดก็คือมันก็จะไม่ไปในทางเดียวกันมันก็จะบิดเบี้ยวออกไปทีนี้เนี่ย target หรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคำแนะนำที่อาจารย์นิติการได้ฝากไว้ว่าการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยต้องเขียนให้เข้าใจง่าย
1: ถูก
0: แปลความแล้วเธอกับฉันและทีมงานต้องแปลความได้ตรงกันนะครับเพราะนั้นก็ท่านที่ดูรายการอยู่นะตอนนี้จะเห็นได้ว่าการเขียนสวอตเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแรกที่สำคัญเนาะคือมันเป็นคลาสสิกอย่างที่อาจารย์นิชการบอกแล้วแต่ต้องใส่ใจในการเขียนเพราะว่าหลังจากนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ทีนี้มีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะสมมุติเราเขียนตามที่อาจารย์บอกเรียบร้อยแล้วครบแล้วเราสามารถเอาสวอตเนี่ยไปทำอะไรต่อหรือว่าจบแค่นี้เลยเราก็สามารถวางแผนได้เลยไหมหรือเราสามารถไปพัฒนาต่ออะไรได้บ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสวอตเนี่ยนะคะเราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นในองค์ประกอบทั้ง4อย่างของสวอตนะว่าองค์กรเรามีจุดแข็งอย่างไรจุดอ่อนอย่างไรโอกาสอุปสรรคเป็นอย่างไรแต่มันจะไม่สามารถที่จะนำไปสู่กลยุทธ์ได้นะคะมันจึงมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าTau Matrix นะคะ
0: ซึ่งหมายความว่าหลังจากจบ SWOT แล้วเนี่ยก็ยังเอาข้อมูลที่เราอุตส่าห์วิเคราะห์เนาะเอามาต่อยอดเพื่อที่จะทำเป็นกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการอีกทีนึง
1: ก็
0: คือวันนี้ก็เลยจะมาพูดกันถึงการใช้เครื่องมือที่อาจารย์นิสกาบอกไปแล้วก็คือ Tau Matrix
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์นิสกาเล่าก่อนว่าTau Matrix เนี่ยในเครื่องมือทางบริหารธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงมันเอาไว้เพื่ออะไรหรือความหมายโดยรวมมันเขาไว้ทำอะไร
1: จริงๆแล้วเนี่ย Tau Matrix หรือว่าหลายๆท่านอาจจะเรียกว่า Tau Matrix นะคะก็สามารถอ่านได้ทั้ง2แบบนะคะถ้ามองดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่า Tau Matrix เนี่ยมันคือคำว่า SWOT กับด้าน
0: เห็นไหมคะให้ดูก่อนช้าๆ
1: ให้ดูก่อน
0: ให้เขียนดูว่า SWOT นะเป็นอย่างนี้นี่คือตัวของว่า SWOT แต่พอเป็น Trial ปุ๊บเนี่ยตัว S มาอยู่ตรงนี้แล้วเขียนสลับกันเป็นทริคในการจำว่าต่อไปต้องทำแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ Tau Matrix เนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือสร้างกลยุทธ์เลยค่ะย้ำว่าเป็นเครื่องมือสร้างกลยุทธ์ดังนั้นจึงไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์อะไรในเครื่องมือนี้แล้วดังนั้นจะทำ Tau Matrix ได้ต้องผ่านการทำ SWOT Analysis มาก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการจับคู่ค่ะจับคู่สิ่งที่เราวิเคราะห์จากเครื่องมือ SWOT เนี่ยมาคู่กันนะคะโดยที่พิจารณาว่าธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์อะไรและเราควรที่จะใช้กลยุทธ์แบบไหนในการที่จะแก้ไขหรือป้องกันนะคะกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเปลี่ยนไปแน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันนะคะวันนี้เราอาจขายดีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะคะวันนี้เราเป็นเจ้าครองตลาดอยู่แต่ในปัจจุบัน
0: อาจจะหายไปจากตลาด
1: ใช่อย่างที่ทราบกันอย่างเช่นประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นจีนเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการค้าขายในประเทศไทยค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยนะคะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเหมือนใช้ตลอดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ตลอดนะคะมันก็ทำให้เราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมได
0: ้ทีนี้มาดูในตัวของ หลักการนะคะเมื่อกี้อาจารย์นิสการได้พูดถึงว่าทำไมเราต้องทำ Tau Matrix เนาะแล้วเคล็ดลับในการจำถ้าใครแบบTau Matrix เป็นยังไงก็คือให้เอาคำว่า SWOT เนี่ยมาเขียนกลับด้านนะว่าจาก SWOT นะจำง่ายๆว่าพอได้ SWOT ปุ๊บเราก็เอามาทำเครื่องมือนี้ต่อได้เลยทีนี้มาถึงวิธีการทำบ้างอ่ะกระบวนการในการเขียนเห็นว่าจะต้องแบ่งเป็น4ช่องเหมือนเดิมเพราะเราอ้างอิงมาจากตัว SWOT Analysis
1: ถูกต้องค่ะทีนี้เวลาที่เราทำTau Matrix เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการจับคู่นะคะระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก
0: อีกครั้งนึงปัจจัยภายในคือตัวstrength กับ weakness จุดแข็งกับจุดอ่อนอันนี้เป็นปัจจัยภายในแล้วปัจจัยภายนอกก็คือ opportunity กับ threat ก็คือโอกาสกับอุปสรรค
1: ค่ะ Tau Matrix นะคะเราจะใช้วิธีการจับคู่ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเข้าด้วยกันแล้วคิดออกมาเป็นกลยุทธ์นะคะขอเริ่มอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นการจับคู่นะคะระหว่าง strength กับopportunity นะคะ
0: ก็คือวิธีการจับคู่เนี่ยเราต้องจับคู่ภายในคู่กับภายนอกเท่านั้น
1: ถูก
0: ถ้าสมมุติจับคู่ภายในกับภายในอย่างนี้ได้มั้ย
1: ภายในกับภายในไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะนั้นผู้ประกอบการหรือทุกท่านที่จะนำ Tau Matrix ไปใช้เนี่ยอย่าลืมว่า Tau Matrix มันมีพื้นมาจากการวิเคราะห์ SWOT เป็นซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย2อย่างคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาจับคู่มันก็ต้องควรจับคู่ทั้ง2ปัจจัยเข้าด้วยกันจะมาภายในคู่กับภายในไม่เกิดประโยชน
1: ์อย่างนี้ค่ะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะ คิดว่าน่าจะอาจารย์เขมน่าจะอธิบายไปบ้างแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยนะมันถูกฟรอสหรือว่าถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งขออธิบายสั้นๆว่าปัจจัยภายในเนี่ยมันคือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้และอยู่ในกิจการของเรานี่แหละนะคะกับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันเปลี่ยนไปตามเทรนด์หรือตามสถานการณ์โลกสิ่งที่เราทำได้คืออาจจะแค่หลีกเลี่ยงหรืออาจจะแค่รับมือเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยในการที่เราดำเนินธุรกิจจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจับคู่ปัจจัยข้างใดข้างหนึ่งไว้ด้วยกันแล้วเราก็เดินต่อไปเนาะมันเหมือนกับว่า
0: เราเดินขย่งขา
1: คือเหมือนเราเดินขย่งขาแล้วอีกอย่างนึงเราแบบว่าเราเดินไม่สนใจใครอ่ะใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเราจับคู่กันภายในเนี่ยแปลว่าเราสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยมาจับคู่เป็นกลยุทธ์โดยที่เราไม่ได้มองว่าแฟกเตอร์หรือว่าเรื่องราวความเป็นจริงของโลกภายนอกเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทำให้ธุรกิจเราเดินต่อได้นี่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทาวน์แมทริกซ์เนี่ยจำเป็นจะต้องจับคู่ไขว้กันระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูนะคะเริ่มจากกลยุทธ์แรกนะคะกลยุทธ์แรกคือการจับคู่ระหว่างสเตรนท์นะ
0: สเตรนท์ตัวนี
1: ้ค่ะจุดแข็งนะคะกับopportunity

0: ตี้
1: โอ
0: ค่ะกับ
1: ก
0: โอ
1: าส
0: กา
1: ตัว
0: ส
1: นี้นะฮะคู่ที่1ก็คือคู่นี้
0: ค่ะ
1: ตัวจุดแข็งกับ opportunity เดี๋ยวเขียนตรงนี้นะจ
0: ค
1: ุด
0: ่ะ
1: คู่ที่1ตรงนี้
0: เชิงรุกค่ะ
1: ทีนี้กลยุทธ์ SO บางคนอ่านแล้วงงเขียนไปเลยกลยุทธ์เชิงรุกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะกลยุทธ์เชิงรุกเป็นยังไงเนาะอันนี้จับคู่ก่อนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คู่ที่2
0: คู่ที่สองค่ะเป็นการจับคู่กันนะคะระหว่าง weakness
1: weakness ตัวนี้
0: ค่ะกับ threat
1: กับ threat ซึ่งแปลว่าอุปสรรคก็คือแปลว่าจุดอ่อนก
0: ก
1: ับ
0: ับ
1: ออุ
0: ุป
1: ป
0: ส
1: ส
0: ร
1: ร
0: ร
1: ร
0: ค
1: คเพราะนั้น
0: เราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่ากลยุทธ์เชิงรับค
1: ก
0: ่ะ
1: ลยุทธ์เชิงรับคู่ต่อไป
0: คู่ต่อไปกลับไปที่ strength เหมือนเดิมค่ะจัน
1: strength
0: เข
1: ค่ะ
0: มเราจะจับคู่ strength กับ threat ค่ะ
1: อยู่ที่นี่โยกกันนะฮะท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เรา SO ไปแล้วเนาะต่อไปเรา S กับอุปสรรคตัวนี้
0: ค่ะ
1: ไขว้กัน
0: ไขว้กันน
1: เป
0: ะ
1: ็
0: ค
1: น
0: ะ
1: คู่ที่
0: คู่ที่สามค่ะ st นะ
1: ค
0: ค
1: ู่
0: ะ
1: ที่3เราจะเรียกว่า ST
0: ท
1: ม
0: ี
1: ี
0: นี
1: ช
0: ้
1: ื่
0: ช
1: อ
0: ื่
1: ภ
0: อ
1: าษ
0: ภ
1: า
0: าษ
1: ไท
0: ายไ
1: ไ
0: ท
1: หม
0: ย
1: ฮะ
0: นะคะก็คือกลยุทธ์เชิงป้องกัน
1: เช
0: ค่
1: ิ
0: ะ
1: งป้องกันอุ้ยรับด้วยป้องกันด้วยเห็นไห
0: อ
1: ม
0: ุดทุกทางเล
1: อุ
0: ย
1: ด
0: ค
1: ท
0: ุ่ ะ
1: กทาง
0: เพื่อให้ปลอดภัย
1: ให้
0: น
1: ม
0: ะ
1: ัน
0: ค
1: ปลอ
0: ะ
1: ดภัยและคู่สุดท้าย
0: คู่สุดท้ายค่ะเป็นการจับคู่ระหว่าง weakness
1: วิกเตอร์คือตัวนี้
0: กับ opportunity ค่ะ
1: opportunity คือไขว้กันตรงนี้
0: ใช่ไขว้กันนะคะ
1: ไขว้กันเป็นคู่สุดท้ายก็
0: เป็
1: ค
0: น
1: ือ
0: คู
1: ค
0: ่
1: ู่
0: สุ
1: ท
0: ด
1: ี่
0: ท้า
1: ส
0: ย
1: ี่
0: ค่ะ WO ค่ะ
1: คู่ที่4คือ WO ชื่อภาษาไทยมันคือ
0: กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1: เช
0: ค่
1: ิ
0: ะ
1: งแก้ไข
0: มาครบนะคะ
1: มาร
0: ุ
1: ค
0: ก
1: รบเล
0: รับ
1: ยเห็
0: ป
1: น
0: ้
1: ไ
0: อ
1: หม
0: งกันแก้ไขนะค
1: ท่าน
0: ะ
1: ผู้ชมจะเห็นแล้วว่าสวอตเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละที่เราอุตส่าห์อะไรนะ
0: เพียน
1: เพียรวิเคราะห์มาว่า1 2 3 4 5เน
0: ถ
1: าะ
0: ู
1: ในธุ
0: ก
1: รกิจบางธุรกิจเนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์สวอตกันเนี่ยเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องเอามาใช้ในเป็นกลยุทธ์อย่างนี้นี่เองมันจึงต้องให้ความสำคัญว่าเฮ้ยเวลาเราวิเคราะห์แต่ละตัวของสวอตเนี่ยทุกคนต้องเขียนออกมาแล้วเข้าใจตรงกันไงเพราะว่าเวลาเอามาทำเป็นกลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเธอเข้าใจอย่างหนึ่งฉันเข้าใจอย่างหนึ่งเราไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของคู่ที่จับมาแล้วนะของกลยุทธ์ชาร์ลส์เมสทริกมาซึ่งมาจากสวอตมากลยุทธ์ที่1เลยที่อาจารย์นิสการบอกเมื่อกี้ SO คือถ้าแปลเป็นแปลตัวมันก็คือจุดแข็งกับโอกาสหรือกลยุทธ์เชิงรุกอันนี้เป็นกลยุทธ์แบบไหนอาจารย์นิสการเชิงรุก
0: ตามชื่อเลยค่ะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกนะคะนั่นหมายความว่าเราจะจับคู่นะจุดแข็งของเรา
1: จุดแข็ง
0: กับโอกาสที่เราได้รับ
1: บ
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: กโอกาสไปอีกโห
0: นะค
1: อัน
0: ะ
1: นี้มันก็เหมือนกับแบบ
0: บวกบวก
1: เฮงบวกเฮงอะสิ
0: ใช่เฮงบวกเฮงเฮงเฮง
1: คื
0: น
1: อ
0: ะคะ
1: จุดแข็งเราก็เก่งอยู่แล้ว
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ถมยังมี
0: โอ
1: ส
0: ก
1: ้ม
0: าส
1: หล่
0: เ
1: น
0: นี่ย
1: อีก
0: มาซัพพอ
1: ม
0: ร
1: า
0: ์ต
1: ซัพ
0: มา
1: พอร์ตเราอีก
0: ส้มหล่นเลยเหรอคะอาจารย์
1: ส้มหล่นเลยค่ะโอกาสเดี๋ยวเรียกว่าส้มหล่นเลยนะคะ
0: โอเคยกตัวอย่างดีไหมคะจอนจะได้เห็นภา
1: ใช
0: พ
1: ่
0: มากขึ้
1: ส
0: น
1: ้ม
0: อ
1: หล
0: ่ะ
1: ่น
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะสมมุติว่าเรากำลังทำธุรกิจคาเฟ่เหมือนเดิม
1: คาเฟ่
0: คาเฟ่เหมือนเดิมจุดแข็งของเราคืออาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มอร่อยนะคะเรามีจุดแข็งคือเราทำเก่งแต่ตอนนี้ opportunity อะไรกำลังมาคะกระแสความนิยมอะไรกำลังมาอ่ะยกตัวอย่างที่จบไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็คือละครเรื่องพรหมลิขิตนะคะละครเรื่องพรหมลิขิตกับบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะคะก็เป็นที่กล่าวขานนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติดังนั้นกระแสที่อนุรักษ์ในเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยมาแน่นอนนะคะดังนั้นเทรนด์หรือกระแสลักษณะนี้เนี่ยเราจัดว่าเป็น opportunity หรือว่าเป็นโอก
1: โอ
0: าส
1: กาสทาง
0: ด
1: ธ
0: ั
1: ุ
0: ง
1: ร
0: นั้
1: ก
0: น
1: ิจ
0: เราเก่งคาเฟ่อยู่แล้วบวกกับกระแสที่เข้ามาดังนั้นกลยุทธ์ที่ได้ก็อาจจะเป็นการปรับหรือเพิ่มเมนูนะคะที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้มีลักษณะในการที่จะมีความเป็นไทยมากขึ้น
1: คือใช้ใช้การพูดว่าตามกระแสไป
0: ต
1: เล
0: ามกระ
1: ย
0: แสไปเลยถูกต้องค่ะ
1: คือเอาอีกระแสนั่นแหละเอามาทำเป็นจุดแข็งของเราซ
0: จุ
1: ะ
0: ดแข็งของเรา
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องเขาเรียกนะหูตาเป็นสับปะรด
0: ใช่ต้อง
1: อะ
0: ไว
1: ไร
0: นิด
1: ม
0: นึ
1: าง
0: ค
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ไรไปอะไรอยู่ในเทรนอะไรกำลังนิยมต้องทัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการอยู่แ
0: ถ
1: ล้ว
0: ู
1: ด
0: ก
1: ้วย
0: แต่มีทริคนิดนึงสำหรับคนที่ทำธุรกิจการบริการอาหารเนาะคือนอกจากเราจะต้องตามกระแสหรือตามเทรนด์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าในเรื่องของการเบลนด์หรือทำให้มันเข้ากันระหว่างตัวตนของแบรนด์กับกระแสที่

0: กำลังมาเนี่ยถ้าเราเอามาเบรนด์ให้เข้ากับเป็นตัวตนของเราในแบบของเราอะอาจารย์มองว่ามันก็จะยั่งยืนกว่าการที่เราตามเข้าไปเฉยๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ประกอบการจะเห็นว่าอาจารย์ยิสการได้แนะนำว่าโอเคเรามีโอกาสจริงเราตามกระแสจริงแต่ไม่ใช่ตามจนสูญเสียความเป็นเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเราก็ยังทำไมยังจะต้องอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านหลงประเด็นว่าถ้าอุ๊ยอาจารย์นิสการแนะนำแบบนี้งั้นต่อไปนี้มีเทรนอะไรมาทำหมดเลยโดยที่แบบไม่สนใจเลยว่าที่สุดท้ายแล้วเราคือใครอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะหยิบแค่บางโอกาสมาผสมเนาะพูดกันเบรนให้มันรวมกันหรือเกลี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแต่โดยที่เราก็ยังคงเป็นเราอยู่นี่แหละ
0: ใช่
1: กลยุทธ์ SO เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จับคู่แล้วเลือกกลยุทธ์ SOจะต้องนี่เลยจำง่ายๆมีจุดแข็งด้วยโอกาสด้วยคือส้มหล่นอะกลยุทธ์ส้มหล่น
0: ใช่กลยุทธ์ส้มหล่น
1: เพราะนั้นอยู่ดีๆเราเกิดจับกระแสได้เป็นตามธุรกิจของเราและสามารถไปด้วยกันได้จัดการเลยกลยุทธ์นี้นะฮะมากลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ WT หรือเชิงรับ
0: ค่ะสำหรับกลยุทธ์นี้นะคะค่อนข้างที่จะรวมเชิงลบไปด้วยกันเนาะก็คือมีวีคเนสนะคะกับจุดอ่อนกับอุปสรรคไว้ด้วยกันนะคะ
1: ดูแล้วมันแบบดูน่ากลัวนะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอะเมื่อกี้ดูแบบ
0: เฮงใช่ไหม
1: อันนี้ดูหงอยจุดอ่อน
0: ไม่มีอะไรที่ดี 100% เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะงั้นมันถึงเรียกว่ากลยุทธ์เชิงรับค่ะดังนั้นก็คือถอยไม่ได้ก็รับไปเถอะนะคะดังนั้นกลยุทธ์นี้เนี่ยนะคะก็คือมันเป็นการที่เราก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วประกอบกับเรามีคู่แข่งเอาโทษทีค่ะเราม
1: ี
0: อุปสรรคนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่เราวิเคราะห์สวอตกันใช่ไหมคะว่าธุรกิจคาเฟ่ของเราเนี่ยจุดอ่อนของเราคือทำเลที่ตั้งเนาะจุดแข็งของเราก็คือคู่แข่งเยอะทีเราจะทำยังไงให้มันรอดอยู่ได
1: ้
0: อ่ะก็อาจจะใช้วิธีการเช่นจัดโปรโมชั่นในการที่จะชนะคู่แข่งขัน
1: คืออาจารย์กำลังนิสการจะสื่อว่าในกลยุทธ์นี้เราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้จุดอ่อนของเราเนี่ยเราเก่งเลย
0: ใช่เราก็ไม่ได้เก่ง
1: เราก็ไม่ได้เก่งเราก็เหมือนเดิมนี่แหละเราก็ไม่ได้สู้ใครได้แถมยังจะมีไอ้ตัวเทรดที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมาจู่โจมเราอี
0: ก
1: จากส้มหล่นอันนี้ส้มไม่หล่นใส่แล้ว
0: ส้มร่วงเลย
1: ส้มร่วงหมดแล้วแทนที่เราจะลุกไปข้างหน้าเราก็อย่าเพิ่งเลยใจเย็นๆ
0: คือกลยุทธ์นี้เนี่ยประมาณว่าให้นั่งเฉยๆอยู่กับที่แล้วตั้งสติแล้วพร้อมตั้งรับจะดีกว่า
1: พร้อมจะดีกว่าทีนี้การตั้งรับได้แก่อะไรบ้างการตั้งรับเช่น
0: อย่างเช่นถ้าจากในกรณีศึกษาเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่บอกว่าคาเฟ่เนี่ยอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีคาเฟ่คู่แข่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโปรโมชั่นเซลลิ่งโปรโมชั่นต่างๆเช่นอาจจะเหมือนกลยุทธ์นี้อาจจะต้องมีการสละบางอย่างเพื่อยังคงรักษาธุรกิจให้คงอยู่ใช่มีการลดราคามีการลดแลกแจกแถมต่างๆ
1: แต่ยังไม่ต้องเพิ่มไลน์ product อะไรทั้งสิ้น
0: ยังไม่ควร
1: ไม่ควรเพราะนั้นตรงนี้มันจะแตกต่างกับ SO สิ้นเชิงเลยนะ SO นี่คือสู้เริ่ม
0: ใช
1: ่แต่พอ WT นี่คือ
0: พัก
1: อยู่เฉยๆ
0: ตั้งสติ
1: เราอย่าเพิ่งไปไหนนะเราทําที่เดิมๆของเราให้ดีก่อนตอนนี้เพื่อรอโอกาสให้มันวนกลับมาใหม่เนาะเพราะว่าไซเคิลของธุรกิจเนี่ยมันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมเพราะน
0: ั้
1: นธุรกิจไหนที่อยู่ในช่วง WT เนี่ยดูน่าสงสารจังเลยกลยุทธ์นี้กลยุทธ์เชิงรับเนี่ยก็อย่าเพิ่งเสี่ยงกําลังใจว่าอุ๊ยฉันแย่แน่เลยอย่าเพิ่งเรามีทางออกว่าให้เราอยู่นิ่งๆพร้อมกับทำเดิมๆให้เสมอไปก่อนแล้วพ้นวิกฤตนี้เมื่อไหร่ค่อยมาว่ากัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: กลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่3เชิงป้องกันหรือ ST
0: ค่ะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดูมีความหวังขึ้นมาเลยนะคะก็เป็นการ
1: เมื่อกี้ริบรีแล้ว
0: จากเมื่อกี้ที่ท้อแท้นะคะนี่ก็ฮึบขึ้นมาใหม่นะคะมีการจับคู่ระหว่างจุดแข็งนะคะกับอุปสรรคค่ะ
1: อุปสรรคเพราะว่าในทางธุรกิจเนี่ยอุปสรรคเป็นคำที่นักธุรกิจไม่ชอบเน
0: า
1: ะ
0: แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเจอ
1: คือบางคนเนี่ยพอเราพูดเรื่องสวอทแล้วพูดว่างั้นเราไม่เอาอุปสรรคได้ไหมอ่ะบอกโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่อาจารย์ยิสการบอกแล้วว่าธุรกิจมันถูกกำหนดด้วยปัจจัยอยู่2ตัวคือภายในกับภายนอก
0: ถูกต้อง
1: เพราะนั้นเราจะมาแกล้ง

0: ที่เราไม่รับรู้อุปสรรคมันก็จะดูเข้าข้างตัวเองเกินไป
1: ค่ะ
0: ถ้าเข้าข้างตัวเองแบบนี้ทำธุรกิจเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเราปิดตาข้างเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: เราไม่เห็น
1: เดินไปไม่ถูกทางเลย
0: เราไม่เห็นข้อเท็จจริงของธุรกิจเรามันเลยทำให้ธุรกิจเราเนี่ยอาจจะเพลี่ยงพล้ำได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ป้องกันเป็นยังไงธุรกิจเชิงป้องกัน
1: อ่ะธุรกิจเชิงกลยุทธ์เชิงป้องกันเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดเด่นเนี่ยกลบอุปสรรคที่เรา

0: เราเนี่ยมีบาริสต้าเน
1: า
0: ะ
1: า
0: ที ่ได้รางวัล
1: แล้
0: วก็มีความเชี่ยวชาญมากในการชงกาแฟนะคะแต่ว่าอุปสรรคของเราคือคู่แข่งเยอะเราจะเอาชนะจากคู่แข่งได้เนี่ยนะคะก็คืออาจจะใช้ในเรื่องกลยุทธ์การตลาดเข้ามาช่วยเลยค่ะเช่นการเพิ่มไลน์โปรดักต์หรือการเพิ่มเมนู
1: การเพิ่มเมนู
0: ที่อาจจะเป็นสเปเชียลตี้เมนูหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มันแตกต่างหรือถ้ายังไม่ทำอะไรกับโปรดักต์ราคาข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งปรับอะไรตอนนี้นะคะอาจจะขยายในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายจากเดิมที่อาจจะหน้าร้านแล้วก็มี delivery ด้วยเราอาจจะต้องมีบริการอย่างเช่นเป็น delivery แต่ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันแต่เป็นของร้านเองนะเพื่อเก็บลูกค้าที่เป็นบริเวณ area โดยรอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะชนะคู่แข่งขันได้โดยการใช้จุดเด่นเนี่ยในเรื่องของการที่เรามีบาริสต้าที่เก่งเนี่ยนะคะคิดค้นในเรื่องของเมนูแล้วก็ขยายช่องทางออกไป
1: แต่กลยุทธ์เนี้ยเมื่อกี้เห็นใจกันพูดอย่างหนึ่งจุดแข็งเราต้องจุดแข็งจริงๆนะ
0: ถูกค่ะ
1: คือกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราวางกลยุทธ์เนี่ยอย่างหนึ่งเราอย่าแอบเข้าข้างตัวเองมันถึงบอกว่า SWOT analysis เนี่ยมันถึงต้องเขียนคำที่บอกมาสักครู่นี้ว่าเราต้องเป็นคำที่เข้าใจกันตรงกันเพราะว่าถ้าเราเกิดเราไม่แข็งจริงสมมติเนาะอย่างที่อาจารย์จะบอกว่าโอเคเพิ่งป้องกันอู้ฉันมีแต่เราแบบเอ้ยเราไม่ได้เก่งจริงอ่ะมันจะกลายเป็นเราทำไปแล้วเสียประโยชน
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอยากเป็นช่องทางให้คู่แข่งลอกไปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: เพราะนั้นทุกท่านจะต้องตอนวิเคราะห์สวอตเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรนะต้องละเอียดรอบคอบกับมันถึงมันจะง่ายดูง่ายเนาะเขียนข้อความสั้นๆเองออกมาแต่ละตัวแต่ไอ้ความง่ายเนี่ยมันต้องแฝงไปด้วยความละเอียดและเป็นจริง
0: เราก็อย่าลืมตัวตนของเราใช่ค่ะเวลาทำธุรกิจเนี่ยอาจารย์มองว่าการที่ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเนี่ยคือแบรนดิ้งต้องชัดเจนความเป็นตัวตนและแบรนดิ้งเนี่ยต้องชัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอาจารย์เคน
1: แล้วเดี๋ยวเราคราวหน้า
0: เดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของ
1: ทำแบรนดิ้งยังไง
0: แบรนดิ้งยังไง awareness ยังไงนะคะ
1: ทีนี้มากลยุทธ์ที่สี่คู่ที่สี่แล้ว WO เชิงแก้ไขอันนี้มันดูคล้ายๆกับเชิงรับไหมหรือว่าคนละอันกันเลย
0: มีความคล้ายคลึงค่ะก็คือว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นการจับคู่เนี่ยระหว่างจุ
1: ดอ
0: ่
1: อน
0: กับโอกาสนะคะก็คือจะเป็นลบกับบวกมาเจอกันนะเนาะทีนี้เนี่ยข้อดีของกลยุทธ์นี้ก็คือว่ามันมีความส้มหล่นนิด
1: ๆนะคะมีความมีเพราะมีโอกาส
0: เพราะมีโอกาสมานะคะมันก็จะช่วยซัพพอร์ตเราได้ประมาณหนึ่งทีนี้เนี่ยวิธีการค่ะก็คือเราจะใช้โอกาสในการที่จะลดจุดอ่อนหรือว่าใช้โอกาสเนี่ยมาควบคุมให้จุดอ่อนเนี่ยมันไม่แสดงความอ่อนแอหรือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากจนเกินไป
1: คือใจที่การหมายความว่าจริงๆอะไอ้จุดอ่อนเราก็ต้องยอมรับแหละว่าเราไม่เก่งเลยเนาะธุรกิจมันก็ไม่ได้มีใครเก่งแต่ทุกเรื่องไอ้จุดอ่อนที่เราพลาดพลั้งหรือเพี้ยงพล้ำอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทิ้งมันไปแต่เผอิญมันมีความส้มหล่นเล็กๆว่ามันมีโอกาสเข้ามาเพราะโอกาสมันคือปัจจัยภายนอก
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันเกิดแล้วมันทำให้เราโชคดีอะว่าง่ายๆเฮงอะแล้วก็ทำจัดการกับมันยังไงเราจะคิดยังไงดีออกมาเป็นแก้ไขเชิงแก้ไข
0: กลับมาที่สวอตที่เราวิเคราะห์มาสักครู่เนี้ยนะคะที่จุดอ่อนของเราคือในเรื่องของทำเลที่ตั้งเนาะแล้วก็โอกาสเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของตลาดเนี่ยมันเติบโตแล้วก็มีปัจจัยภายนอกอื่นนะคะเช่นในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเนี่ยในปัจจุบันสามารถที่จะทำได้ง่ายมากดังนั้นการที่จะสร้างว่าเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรืออยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้โอกาสในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของความนิยมเนาะเพราะว่าในเรื่องของอัตราการเติบโตของตลาดเนี่ยนะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความนิยมในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะคะในการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักเรานะคะหรืออย่างง่ายที่สุดคือใช้ในเรื่อง

0: ของ Google Business ในการปักว่าเราอยู่ตรงไหนของแมพ
1: คืออยู่ของโลกนี้
0: อยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการใช้โอกาสมาเพื่อแก้ไขจุดด้อยนะคะนะคะเพื่อให้เรายังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะ
1: ทีนี้เรารู้ทั้ง4ตัวนี้แล้วเรารู้ความหมายหมดแล้ว1 2 3 4เนี่ยทีนี้เวลาเราเลือกใช้อะเราเลือกใช้อะหรือเราบางคนบางเจ้าของเนี่ยบางแบบอุ๊ยถ้างั้นทุกอันดีหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าฉันก็เชิงรุกก็ได้เชิงรับก็ได้ป้องกันก็ดีแก้ไขก็ออมนะอย่างเงี้ยเรายังไงดีเราจะเลือกใช้มันยังไงให้ถูกต้องดี
0: อ่ะสำหรับการเลือกใช้เนี่ยนะคะเราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราประเมินสถานการณ์ก่อน
1: ประเม
0: ินสถานการณ์ก่อนว่าณเวลาปัจจุบันนะคะสถานการณ์เป็นยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของยอดตกไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องคู่แข่งเลยตอนนี้เราอาจจะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์เชิงรุกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราประสบปัญหาที่เป็นในเรื่องของการที่มีจุดอ่อนเนี่ยเข้ามาแอตแทคหรือว่าทำให้ส่งผลกระทบกับเรามากๆเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่เป็นในเรื่องของการป้องกันหรือว่าแก้ไขก็ได้
1: ก็นั่นหมายความว่าตอนที่เราพอทำสวอตเสร็จอย่างน้อยก็ต้องมีการระดมสมองเบรนสตอร์มมิ่งว่าซีเควนซ์ที่สำคัญที่สุดของธุรกิจเราณตอนนี
0: ้คืออะไร
1: เราต้องการอะไรก่อนอันดับหนึ่งเราต้องการอะไรก่อนอันดับหนึ่งและอันดับนั้นเนี่ยเราต้องเจอกับมันจริงๆนะเราต้องการแก้ไขมันก่อนเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเอามาเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้มันใช้หมดเลยได้อะสมมติมันเข้ากันหมดเลยได้ไหมเป็นไปได้ไหมใช้ทั้ง4ตัวนี้เลย
0: เป็นไปได้ค่ะในการประยุกต์ใช้ทาวแมสติกไปทำจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเราสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้เลยซึ่งมันอาจจะใช้คู่เดียวอาจจะใช้2คู่หรืออาจจะใช้ทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ต้องให้เรียงเหมือนว่า priority ลำดับความสำคัญว่าเราควรต้องทำอะไรก่อนหลังทำไมเราต้องทำจัดในเรื่องของ sequence ให้ดีเพราะเนื่องจากว่ากลยุทธ์พวกนี้นะคะที่ทำออกมาเนี่ยมันก็จะกระทบในเรื่องของต้นทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางด้านการเงินหรือว่าต้นทุนทางด้านเวลานะคะเพราะงั้นการทำธุรกิจเนี่ยอย่าง2สิ่งสำคัญเนาะคือเงินกับเวลาเนี่ยเราก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญว่าเราทำอะไรแล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่ากันนะคะ
1: ก็จะย้อนกลับไปเหมือนที่บอกให้ทุกท่านทราบเมื่อสักครู่เลยว่าเราคือตัวตนอะไรก่อน
0: ถูกต้อง
1: หนึ่งเราคือตัวตนอะไรสองเราเจออะไรอยู่จริงๆณปัจจุบันเพราะนั้นในการทำสวอตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูง่ายเนาะเห็นเขียนแค่ไม่กี่ตัวเองแต่มันต้องเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอะฮอตจริงๆหรือสำคัญจริงๆนะตอนนั้นแล้วเป็นปัญหาจริงๆเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสจริงๆของธุรกิจที่จะเอาเข้ามาเพื่อให้เนี่ยแหละเหตุผลที่บอกท่านผู้ชมมาแล้วว่าเราต้องละเอียดอ่อนกับการวิเคราะห์สวอตเพราะว่าจากที่ดูการวิเคราะห์สวอตตรงนี้แล้วนะฮะจากดูการวิเคราะห์สวอตตรงนี้แล้วเนี่ยเราพอได้ออกมาจริงๆแล้วเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นข้อๆเลยเนาะอาจารย์ชการเราก็จะเรียนเนี่ยมีข้อเอ้ยตรงข้อนี้แหละพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องมานั่งระดมสมองเนาะว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเราเนี่ยอะไรมันคืออะไรที่เราต้องการแก้ไขปัญหาจากนั้นถึงจะมาทำการเขาเรียกว่าชาวเมสซิหรือจับคู่นะทีนี้ตอนจับคู่ก็เหมือนกันมีทริคไหมฮะว่าเราจะเลือกจับคู่ยังไง
0: จริงๆแล้วในการวิเคราะห์สวอตเนี่ยนะคะมันไม่ได้วิเคราะห์เหมือนตัวอย่างนะวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ววิเคราะห์แบบอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันมีเยอะมากกว่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยนะคะให้เลือกตัวที่ดีที่สุดในช่องนั้นมาจับคู
1: ่
0: ดีที่สุด
1: ของปัจจัยภายใน
0: ไม่หมายถึงว่าสมมติว่าถ้าคุณจะจับคู่สมมติ SO อย่างเงี้ยจับคู่ระหว่างจุดเด่น
1: จุดเด่น
0: กับโอกาสให้เลือกอันที่ดีที่สุดและคิดว่าจะ effective ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
1: คือเลือกดีที่สุดแล้วคิดว่าเราจะ
0: ทำได้
1: ด้วยนะไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยมันก็เขาก็บอกอุ้ยธุรกิจต้องไปให้ถึงดวงดาวแต่ดวงดาวมันไกลกว่าที่เราจะไปเนาะเราต้องเป็นไปได
0: ้ขยายความดีที่สุดนิดนึงคือดีที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดในโลกใบนี้แต่หมายความว่าดีที่สุดเท่าที่เราร
1: ับ
0: มือไหวและทำได้นะคะทุกตัวเป็นให้เลือกแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นทาวเมสทริกเป็นเรื่องที่ สำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญเลย
0: ถูกต้อง
1: กับการเลือกใช้เครื่องมือทางธุรกิจเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วว่าพอมาเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์หาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์สรุปปุ๊บเราออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์ออกมาเป็น 5C คิดเรียบร้อยแล้วก็มาเป็น SWOT analysis เรียบร้อยทีนี้พอวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยวันนี้ก็มาวิเคราะห์เป็น Townmetric ซึ่งทำให้ถึงมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าจะเปรียบเทียบคู่มือเป็นเหมือน
0: อาวุธค่ะ
1: อาวุธเราตอนนี้เรากำลังเลือกใช้อาวุธแล้ว
0: ถูก
1: โอ้ก็แปลว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกนะว
0: ่
1: าเราจะเอาอาวุธอันเนี้ยไปสู้กับอะไร
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราเราต้องสู้กับอะไรเพราะฉะนั้นมีข้อพึงระวังไหมฮะการใช้เครื่องมือทาวเมสทริกในการเลือกใช้
0: ข้อควรระวังเนี่ยนะคะคือจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นข้อควรระวังเนาะแต่ว่าอยากจะให้ประเมินและจับคู่บวกทั้งคิดกลยุทธ์เนี่ยอยู่บนสถานการณ์ของความเป็นจริง
1: คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าเข้าข้างตัวเองเนาะพูดภาษาธุรกิจ
0: หนึ่งไม่เข้าข้างตัวเองสองในการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมอง worst case หรือกรณีที่จะเกิดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก่
1: อ
0: นนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการประหยัดต้นทุนน่ะ
1: เพราะว่าในทางธุรกิจเนี่ยเรื่องของเงินมันก็เป็นเรื่อง
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมาก
0: ต้อง
1: ดอกจันเลยเนาะเรื่องของงบประมาณเพราะว่าเราทำธุรกิจนะเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นะคะในการทำเพราะฉะนั้นเวลาเราทำSWOTหรือเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็ต้องดูความเป็นจริ
0: ง
1: ไม่เข้าข้างตัวเองนะแล้วก็ประเมินสิ่งที่คิดว่ามันจะเลวร้ายที่เขาจะเกิดก่อนเพื่อเราจะได้นำมันเป็นข้อแรกในการคิดแล้วก็ดูในเรื่องของประมาณให้มันอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะโอเวอร
0: ์อย่าเกินตัวแล้วก็ต้องคิดว่าทำแล้วเนี่ยต้องได้มากกว่าเสีย
1: ต้องได้คืออาจจะลงทุนแหละแต่ต้องผลต้องมีกลับมานะไม่ใช่แบบทิ้งตู้มไปเลยแล้วหายไปเลยอย่างนี้ธุรกิจก็ไม่ต้องการ
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเครื่องมือทางธุรกิจเนี่ยมันมีอีกเยอะมากมีอีกหลายตัวอย่างที่บอกเนาะว่าเราเคยคุยกันแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ให้มัน
0: เหมาะที่สุด
1: เหมาะที่สุดกับตัวเรากับสถานการณ์ที่เรา
0: สถานการณ์นั้น
1: ๆนั้นต้องที่จะเกิดขึ้นที่เราพยากรณ์ไว้เป็นอย่างว่าเราก็ไม่ใช่หมอดูที่จะมาบอกว่าเอ้ยอีก3เดือนข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเราเลือกไม่สามารถทำงานทำได้นะก็นี่ก็เป็นเครื่องมือที่อาจารย์นิชการได้แนะนำไปว่าการใช้ Townmetric เนี่ยเป็นสิ่งที่นำไปเลือกอาวุธเนาะในการที่เราจะเอาไปใช้อาวุธของเราเนี่ยเราจะเอาไปใช้กับอะไรซึ่งในคราวหน้าก็เห็นว่าอาจารย์นั้นอยู่กับเราโดยจะมีอีกเครื่องมือนึงรู้สึกว่าอันนี้เครื่องมืออันนี้ค่อนข้างที่จะแบบมันกว่าอันนี้อีกเครื่องมือที่จะพูดในคราวหน้าว่ามีเครื่องมืออะไรอีกบ้างที่เราจะสามารถนำมาmanage กับธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดในคราวหน้าว่าเครื่องมืออะไรนะในทางธุรกิจที่เราจะเอามาใช้ในการทำธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยที่เราก็อยู่ได้ไปได้ด้วยความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงทางธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็น่าเสียดายว่าเวลาหมดลงแล้ววันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรายังเจอกันอยู่กับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นิชการด้วยนะครับที่มาแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราก็ต้องมาเจอกับอาจารย์อีกเพื่อที่จะนำเสนอเครื่องมือทางธุรกิจดีๆอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมแล้วก็อาจารย์นิชการเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็พบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารได้ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวิดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อ

0: ความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมัน

0: ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ให้ต่อท่อทางต่างๆดัง

0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมานะคะพบกันในสัปดาห์นี้กับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่9เราจะมาพูดเรื่องของการหาร้อยละสูญเสียนะคะหรือ percent loss กันแบบเจาะลึกอีกครั้งนึงค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของการหานะคะร้อยละผลผลิตที่ได้หรือ percent yieldซึ่งถ้ามี percent yield นะคะก็ต้องมี percent loss นะคะเป็นของที่มาคู่กันนะคะเรื่องของการคำนวณหา percent yield percent loss ในครั้งนี้เนี่ยพอเราพูดนะคะมาถึงเรื่องราวของการหาร้อยละการสูญเสียการสูญเสียนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับใหญ่นะคะในระดับอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าจะเป็นระดับแบบ lab scale นะคะคือในห้อง labที่เราทำการเรียนการสอนกันในส่วนของวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะอย่างเรื่องของการแปรรูปอาหารก็จะต้องมีส่วนที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์มีผลผลิตที่ได้เกิดขึ้นและก็ในทางตรงข้ามกันก็จะมีในเรื่องของการสูญเสียนะคะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันการสูญเสียส่งผลอะไรบ้างนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยถ้าพูดถึงในภาพรวมนะคะฟู้ดเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เกิดการสูญเสียก็จะเรียกว่าเป็นฟู้ดเวสต์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวของการรณรงค์นะคะเรื่องของซีโร่เวสต์เกิดขึ้นก็จะมีภาคที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอาหาร

นะคะเป็นส่วนใหญ่ภาพใหญ่ที่เราได้เห็นกันอย่างเช่นการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่านะคะแล้วก็เรื่องของการรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารให้หมดนะคะในแต่ละมื้อเพื่อไม่ให้เหลือในส่วนที่เป็นฟู้ดเวสต์เนี่ยมากจนเกินไปเพราะว่าจะส่งผลกระทบนะคะทั้งในส่วนของการใช้เงินนะคะที่ต้องจัดการเวสต์ในส่วนนี้ในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษนะคะจากการจัดการฟู้ดเวสต์เหล่านี้เช่นเดียวกันซึ่งพอมาดูในส่วนของกระบวนการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในภาพใหญ่ถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะเกิดฟู้ดเวสต์นะคะเกิดในส่วนที่เป็นการสูญเสียได้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เป็นในส่วนของวัตถุดิบนะคะระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่ได้รับมาก่อนที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีในเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการขนส่งการนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในเบื้องต้นการล้างการคัดแยกแล้วก็กระบวนการผลิตนะคะสืบเนื่องไปถึงตลอดกระบวนการเลยจนมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือ finished product ออกมาแล้วเมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะคะก็จะต้องมีการกระจายสินค้าขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของการไปจัดเก็บเพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการที่จำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับหรือว่าบริโภคสินค้านั้นๆซึ่งทุกขั้นตอนนะคะก็จะเกิดการลอสเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสูญเสียก็จะมีให้เห็นควบคู่กันไปกับเรื่องของผลผลิตที่ได้นะคะตลอดทั้งกระบวนการอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าถ้าเรามองตั้งแต่ภาพต้นทางจนถึงปลายทางนะคะอย่างในเรื่องของกระบวนการแปรรูปอาหารเราก็จะได้ยินในเรื่องคำว่า from farm to table from farm to fork นะคะที่มีการดูแลการผลิตตั้งแต่เป็นวัตถุดิบไปจนถึงเป็น finished product หรือเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เราบริโภคที่เราอุปโภคกันในส่วนของเวสต์นะคะถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยก็เวสต์ที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดการสูญเสียไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็จะเรียกเป็นเวสต์และในส่วนที่เป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่พอเป็นเวสต์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนำไปเปลี่ยนรูปแบบนะคะอาจจะไปนำในเรื่องของการทำเป็นปุ๋ยนะคะหรือการแยกส่วนแต่ละพาร์ทที่ได้จากแต่ละขั้นตอนนำไปทำประโยชน์ต่อไปในขั้นตอนที่ยังไม่ถึงจะมาเป็นเวสต์ที่เน่าเสียซะทั้งหมดเนี่ยอาจจะนำแต่ละส่วนเนี่ยไปทำการศึกษาวิจัยต่อนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสำคัญหรือคุณประโยชน์ที่ดีขึ้นกว่าการที่จะให้กลายเป็นเวสต์หรือของเสียในขั้นตอนสุดท้ายโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของเวสต์นะคะที่เกิดขึ้นถ้าเรามองในภาพรวมนะคะมองในภาพเศรษฐกิจก็จะรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเงินทั้งนั้นที่จะต้องสูญเสียไปยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์นมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่เราทำการเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างเราจะบริโภคในส่วนที่เป็นน้ำนมโคนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มโคนมก็จะต้องมีในส่วนของการที่เกิดลอสเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเกิดลอสในกระบวนการของการดูแลแม่วัวนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยก็จะมีภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเกิดโรคเต้านมอักเสบนะคะแล้วทำให้คุณภาพของน้ำนมไม่ได้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำนมที่ควรได้นะสูญเสียไปอันนี้ก็เป็นส่วนลอสในช่วงแรกถัดมานะคะก็คือการนำน้ำนมเนี่ยเข้ามาในกระบวนการรีดนมนะคะอันนี้ก็จะมีขั้นตอนของการสูญเสียนะคะจากการคัดเลือกคุณภาพนะคะของน้ำนมที่จะนำไปใช้นะคะในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นนมพร้อมดื่ม pasteurized นะคะนม UHT หรือผลิตภัณฑ์นมในชนิดต่างๆนะคะต่อไปอันนี้ก็จะมีกระบวนการเกิดขึ้นดังนั้นในทุกภาคส่วนค่ะเราก็จะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่บอกว่าทำการเก็บน้ำนมนะคะ
ในเรื่องของการขนส่งน้ำนมมาตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพก็ต้องเก็บน้ำนมนะคะบางส่วนมาตรวจสอบแล้วเราก็จะต้องไม่สามารถที่จะนำกลับเข้าไปในกระบวนการได้ต่อก็จะถือว่าเป็นส่วนที่เวสต์ไปนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนแล้วก็คำนวณปริมาณให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเปอร์เซ็นต์ลอสให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคเราก็จะพบว่าโอกาสที่จะเกิดการลอสการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมีทุกกระบวนการดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการคำนวณเพื่อทำการรู้ค่านะคะของการหาร้อยละการสูญเสียหรือเปอร์เซ็นต์ลอสเพื่อที่จะได้ทำการวางแผนในการทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าจะเกี่ยวกับการเรียนอย่างการทดลองวิจัยพัฒนาเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วก็คำนวณเรื่องของร้อยละการสูญเสียหรือ percent loss ให้ได้ค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็พอได้ยินนะคะคำว่าร้อยละการสูญเสียร้อยละการสูญเสียผลผลิตกันบ่อยขึ้นนะคะเราก็เริ่มตระหนักถึงละเรื่องของการที่เราจะต้องหาค่าคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ลางเหล่านี้เนี่ยให้ได้ในเรื่องของการเรียนนะคะในการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์การอาหารก็จะต้องทำการศึกษาในเรื่องของการคำนวณร้อยละการสูญเสียให้ได้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยของการคำนวณ นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราคำนวณได้เราก็จะทราบนะคะว่าร้อยละการสูญเสียเนี่ยสูญเสียเกิดจากปัจจัยต่างๆแล้วเราจะควบคุมปัจจัยนั้นได้อย่างไรการสูญเสียผลผลิตนะคะอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดหรือว่าการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตซึ่งก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลเพื่อทำการควบคุมนะคะในแต่ละขั้นตอนให้มีเปอร์เซ็นต์ของการผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ลอสนะคะออกมาเนี่ยมีค่าให้น้อยที่สุดนั่นเองแล้วก็การสูญเสียผลผลิตนะคะอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไรและก็ประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการผลิตถ้าเกิดจะทำการต่อยอดหรือการขยายการผลิตจากเป็น lab scale เราอาจจะ up scale ขึ้นนะคะเป็น pilot scale แล้วก็เป็นใน scale up ที่ใหญ่ขึ้นถ้าจะทำเป็นเชิงธุรกิจต่อก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็กำไรมากขึ้นก็มีปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของการทราบร้อยละการสูญเสียนั่นเองค่ะการสูญเสียนะคะยังช่วยนะคะให้เราเนี่ยรู้นะคะว่าเราเนี่ยควรที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต่อหรือพอแค่นี้นะคะซึ่งก็จะดูได้นะคะว่าการที่เราลงทุนไปในตอนแรกกับเอาท์คัมที่จะได้เนี่ยมีความคุ้มกันหรือมากน้อยอย่างไรอย่างเช่นเราเห็นนะคะในบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะทำการลอนช์ออกมาเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อดูการตอบรับทางการตลาดแล้วเราก็จะเห็นว่าอาจจะหายไปไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยกลับมาใหม่นะคะก็จะเป็นการ trial ดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความคุ้มทุนกับการทำหรือไม่อย่างไรนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารเราก็จะเห็นในหลายๆอย่างนะคะที่เราเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ไม่นานนักนะคะอาจจะออกมาในช่วงสักไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ไม่เห็นผลิตภัณฑ์นี้อีกนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยออกมาจากความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการแปรรูปอาหารนั่นเองในส่วนของกระบวนการนะคะเราก็จะรู้ว่ากระบวนการในการไม่ว่าจะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมนะคะหรือจะเป็นเชิงในเรื่องของการเรียนการสอนก็จะต้องมีอินพุตที่เข้าไปในโปรเซสแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะต้องได้เอาพุตออกมาซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่ก็ตามแต่ input เมื่อเข้าไปแล้วก็จะได้ output ออกมาซึ่งถ้าเราสามารถที่จะไล่ตามสเต็ปต่างๆนะคะแล้วก็วางแผนให้แต่ละสเต็ปนะคะของขั้นตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าแต่ละขั้นตอนนะคะมีเปอร์เซ็นต์นะคะของการที่เราจะได้ผลผลิตออกมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียเนี่ยแต่ในละขั้นตอนในอย่างไร
เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรที่จะต้องควบคุมนะคะใน

ขั้นตอนไหนให้รัดกุมเพื่อที่จะได้ในภาพรวมสุดท้ายแล้วเนี่ยผลิตหรือว่าทำการต่อยอดต่อไปนั่นเองโดยสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องทราบด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของ yield จาก loss นะคะแล้วก็จะต้องรู้เรื่องของผลผลิตที่ได้แล้วก็เรื่องของ mass balance นะคะที่จะต้องรู้ตลอดทั้งกระบวนการดังนั้นเมื่อรู้2ตัวนี้นะคะก็หา loss ได้นั่นเองค่ะจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดกันไปถึงการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ yield เราก็จะมีสูตรนะคะสูตรก็คือปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราใช้ตามจริงนะคะอย่างกรณีครั้งที่แล้วเรายกตัวอย่างเรื่องของการผลิตน้ำส้มนะคะน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ในการทำน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ที่ใช้น้ำส้มจากธรรมชาติเราก็จะมีการรับส้มสดใช่ไหมคะและส้มสดทั้งผลเนี่ยก็จะต้องมีส่วนที่สามารถเอามาทำเป็นน้ำส้มได้ส่วนที่ทำไม่ได้เราก็จะตีเป็นส่วนที่เกิดการสูญเสียหรือก็เป็นเปอร์เซ็นต์ลอสที่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงเปอร์เซ็นต์ยิลเราก็จะดูแต่ในปริมาณทั้งหมดที่ใช้ตามจริงก็จะเป็นหน่วยที่เราสามารถคำนวณเป็นตัวเลขแล้วก็เอาค่านั้นเนี่ยมาใช้ในการคำนวณหาก็จะดูในส่วนของปริมาณน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขใช่ไหมคะอย่างรับมา20กิโลกรัม50กิโลกรัมแล้วก็ใช้ไปตามจริงปริมาณเท่าไหร่นะคะก็ทำการชั่งนะคะน้ำหนักในหน่วยเดียวกันเริ่มต้นจากหน่วยกิโลกรัมนะคะในการที่จะนำปริมาตรมาหักลบมาทำการคำนวณก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยกิโลกรัมนั่นเองจากนั้นเมื่อเข้าสูตรนะคะก็จะเป็นปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราใช้มาทำน้ำส้มจริงๆหารกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่รับมาอย่างเช่นที่บอก20กิโลกรัมแล้วก็คูณด้วย100เพื่อหาค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองในส่วนของเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะก็ตรงข้ามกันเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะก็คือปริมาณการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดตามจริงปริมาณทั้งหมดที่รับมานะคะจะมีส่วนที่ใช้จริงในการทำน้ำส้มกับบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้อย่างเปลือกส้มเมล็ดส้มเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลงไปในน้ำส้มใช่ไหมคะแล้วก็จะตีมาเป็นส่วนของการสูญเสียที่เกิดขึ้นเราก็นำข้อมูลในหน่วยกิโลกรัมของส่วนสูญเสียนั้นเนี่ยมาหาเปอร์เซ็นต์ลอสตามสูตรนั่นเองปริมาณการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงหารปริมาณทั้งหมดที่รับมาคูณ100ก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ลอสออกมาหรือนะคะถ้าอธิบายกันให้ชัดเจนก็เขียนว่าร้อยละการสูญเสียหรือเปอร์เซ็นต์ลอสก็คือปริมาณทั้งหมดที่เรารับมาลบกับปริมาณทั้งหมดที่ใช้จริงก็คือปริมาณสูญเสียที่เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็หารปริมาณทั้งหมดที่รับมาคูณ100อันนี้ก็คือความหมายเดียวกันนะคะหรือจะเป็นการที่เรานำเปอร์เซ็นต์ลอสโดยที่บางครั้งเนี่ยในการคำนวณเราเนี่ยจะทำการหาเปอร์เซ็นต์ยิลมาก่อนเปอร์เซ็นต์ลอสจะไม่ค่อยหาเปอร์เซ็นต์ลอสมาก่อนนะคะพอเราได้ร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ลอสออกมาเราก็จะเอา100นะคะมาลบกับเปอร์เซ็นต์ยิลก็จะได้เปอร์เซ็นต์ลอสหรือร้อยละการสูญเสียออกมานั่นเองนี่ก็เป็นการคำนวณนะคะที่ได้มาซึ่งค่าของเปอร์เซ็นต์ลอสนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นนะคะมีอินพุตออกมาเป็นเอาต์พุตนะคะเอาต์พุตผลผลิตนะคะผลผลิตมีผลผลิตที่ได้เกิดขึ้นได้ค่าสูงนะคะผลลัพธ์หรือเอาต์คัมที่เราได้ก็สูงนะคะดังนั้นก็จะมีผลต่อเรื่องของกำไรนะคะแต่ถ้าต่ำก็อาจจะขาดทุนแล้วเราก็จะต้องรู้เรื่องของต้นทุนแล้วก็งบประมาณที่ต้องใช้ในการผลิตนะคะหรือการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เราจะทำการคำนวณกันในเรื่องของการหาร้อยละการสูญเสียในครั้งนี้ก็ยังเดิมนะคะโจทย์เดิมของเราที่เราคุยกันตอนเป็นร้อยละผลผลิตที่ได้เราก็พูดกันไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนของร้อยละเปอร์เซ็นต์ลอสในร้อยละเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะของโจทย์ถ้าเราจะทำน้ำส้มนะคะน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์เรามีน้ำส้มมา10กิโลเราก็มีกระบวนการผลิตนะคะโดยใช้เครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ออกมาเราก็จะเห็นว่าเมื่อเรามีอินพุตเอาต์พุตก็จะออกนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะก็
็จะดูที่ส่วนที่เราไม่ได้มาทำน้ำส้มเปลือกส้มไม่ได้มาทำน้ำส้มเนื้อส้มบางส่วนที่ติดมากับเปลือกนะคะก็ไม่ได้มาทำนะคะแล้วก็เมล็ดส้มนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มาทำน้ำส้มเช่นเดียวกันในส่วนของการหาค่านะคะอาจทวนจากครั้งที่แล้วนะคะร้อยละการสูญเสียหรือเปอร์เซ็นต์ลอสจากส้มสดเริ่มต้นที่10กิโลกรัมได้ค่าออกมานะคะเราก็จะนำมาทำน้ำส้มคราวนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าร้อยละการสูญเสียที่เกิดจากการทำน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์จากส้มสด10กิโลนี้เนี่ยมีร้อยละการสูญเสียเท่าไหร่นะคะเราก็มานั่งตีโจทย์ส้มสด10กิโลผ่านกระบวนการคั้นนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำส้มอ่ะก็ชั่งตวงวัดนะคะในหน่วยกิโลกรัมแล้วก็ไปหาเปอร์เซ็นต์ยิลส่วนถ้าจะหาเปอร์เซ็นต์ลอสแบบการใช้สูตรนะคะสูตรที่ให้มาร้อยละการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ลอสเท่ากับเปอร์เซ็นต์ปริมาณที่สูญเสียหารกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่รับมาคูณกับ100เราก็ต้องมาดูว่าเราสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่ส้มสด10กิโลผ่านกระบวนการคั้นน้ำส้มนะคะก็จะมีเปลือกส้มกับเนื้อส้มบางส่วนที่ติดมากับเปลือกนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ตีเป็นส่วนที่สูญเสียนะคะอยู่ที่5กิโลกรัมเรานำไปชั่งแล้วส่วนนี้ส่วนที่เป็นเมล็ดส้มนะคะก็คัดแยกออกมานะคะอยู่ที่400กรัมส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ทำน้ำส้มนะคะส่วนที่ได้น้ำส้มกับเนื้อส้มบางส่วนอันนี้ก็ไปหาเปอร์เซ็นต์ยิลถ้าเราจะหาแต่เปอร์เซ็นต์ลอสเราก็จะดูแค่ในส่วนของเปลือกส้มกับเนื้อส้มที่ติดมาแล้วก็เมล็ดส้มรวมกันนะคะก็จะได้เป็น 5.4 กิโลกรัมเข้าสูตรเลยร้อยละการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ลอสเท่ากับปริมาณที่สูญเสียคือ 5.4 กิโลกรัมนะคะหารปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่รับมาคือ10กิโลกรัมหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยต้องดูนิดนึงอย่างกรณีของเมล็ดส้มเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็น400กรัมหน่วยจะเป็นกรัมนะคะเราก็ต้องทำให้เป็นกิโลกรัมก็คือ 0.4 นะคะ5บวก 0.4 ก็ได้ 5.4 นะคะคูณ100หาร10ก็ได้ออกมาเป็น54ดังนั้นร้อยละการสูญเสียนะคะของการทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์โดยเริ่มจากส้มสด10กิโลนะคะในการผลิตนี้ก็จะมีร้อยละการสูญเสียอยู่ที่54นั่นเองหรือเปอร์เซ็นต์ลอสเท่ากับ54นั่นเองค่ะเข้าสูตรเราก็รู้อยู่แล้วว่าได้ออกมา54หรืออย่างที่ได้บอกไปในครั้งที่แล้วนะคะคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์อ่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนึงว่าเทียบบัญญัติไตรยางค์ยังไงอันนี้เนี่ยถ้าเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะก็ไม่ต้องสนใจสูตรเลยก็ได้นะคะเราก็จะมาดูจากโจทย์เมื่อกี้นะคะถ้าเทียบหาเปอร์เซ็นต์ลอสจากการใช้การคำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ถ้ามีส้ม10กิโลกรัมแสดงว่าอันเนี้ยคือ 100% ใช่ไหมคะเขา10กิโลเนี่ยคือเริ่มต้นมา10กิโลกรัมก็คือ 100% เลยแต่ในกระบวนการผลิตน้ำส้มพาสเจอไรซ์ไม่มีทางได้10กิโลกรัมเท่าเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้ามีส้ม10ถ้ามีปริมาณอยู่10กิโลคิดเป็น100แต่ส้มนะคะที่เราเกิดการสูญเสียเนี่ย 5.4 กิโลกรัมแล้วก็จะคิดเป็น 5.4 คูณ100หาร10เห็นไหมคะว่าถ้าคิดโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ก็เหมือนกับการใช้สูตรนั่นเองนะหรือถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะจำสูตรจำวิธีการแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ก็คือการคำนวณเดียวกันนะคะสามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่าร้อยละการสูญเสียเท่ากับร้อยละ54จากข้อมูลนะคะเราก็จะเห็นว่าการคำนวณไม่ได้ยากนะคะอาจจะมีการใช้ทับศัพท์นะคะหรืออาจจะทำการหาในแต่ละขั้นตอนของการทดลองวิจัยทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็จะต้องหาเปอร์เซ็นต์ลอสเปอร์เซ็นต์ยิลออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะสามารถต่อยอดไปได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรารู้ลอสแล้วนะคะหาไม่ยากใช่ไหมคะเราหาไม่ยากปุ๊บเราก็จะต้องรู้อีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันก็คือเปอร์เซ็นต์ยิลก็เอาร้อยลบกับร้อยละการสูญเสียก็คือลบ54ก็จะเท่ากับ46ดังนั้นร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิลก็จะเท่ากับ46นั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะที่เราสามารถมองภาพแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการคำนวณเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
แล้วก็ในส่วนของกระบวนการผลิตนะคะก็นอกเหนือจากการทำน้ำส้ม

แพสเจอร์ไรซ์เราอาจจะมีกระบวนการอื่นๆหลากหลายกระบวนการมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของการผลิตอาหารอุตสาหกรรมอาหารหรือแม้แต่การทดลองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเองก็แล้วแต่เนี่ยก็มีหลากหลายวิธียกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะต้องทำในเรื่องของการคัดเลือกนะคะหรือการตกแต่งนะคะวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาใช้ต่อในกรณีจากภาพนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าในกระบวนการนะคะแปรรูปอาหารในพาร์ทต้นๆ นะคะจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดวัตถุดิบที่เราได้รับมานะคะวัตถุดิบที่เราได้รับมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้มาจากผู้ผลิตผู้ปลูกนะคะก็จะอาจจะยังไม่ได้มีการทำการคัดล้างโดยการใช้การล้างแบบเปียกเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไปสัมผัสกับวัตถุดิบเนี่ยอาจจะมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเรื่องของการเน่าเสียเพราะถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณความชื้นให้กับวัตถุดิบนะคะอาจจะทำให้จุลินทรีย์นะคะที่ติดมากับวัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะใช้น้ำหรือความชื้นในส่วนนั้นเนี่ยเพื่อทำการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนทำให้วัตถุดิบสดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่สั้นลงนะดังนั้นในช่วงที่เป็นพาร์ทของการรับวัตถุดิบมานะคะที่จะเอามาผลิตเอามาเก็บเพื่อทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการล้างการคัดเลือกเกิดขึ้นในกรณีถ้าเราได้เป็นวัตถุดิบสดนะคะเราก็จะต้องทำการคัดเลือกถ้าเราจะทำลายผลิตนะคะปลายทางออกมาเนี่ยเป็น finish product เป็นของสดเราได้วัตถุดิบสดออกมานะคะเราก็จะแพ็คเป็นผักผลไม้สดขายนะคะก็อาจจะมีการคัดเลือกอีกแบบนึงคืออาจจะต้องดูในเรื่องของตำหนิในเรื่องของสีนะคะในเรื่องของรูปลักษณ์ทางกายภาพเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้า finished product ของเราแปลปลายทางสมมุติเป็นซอสอาจจะเป็นซอสพริกนะคะหรืออาจจะแปรรูปเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆอย่างเป็นในปลากระป๋องที่ต้องใส่พริกลงไปด้วยนะคะการคัดเลือกวัตถุดิบในตอนแรกสเปคก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะรูปทรงนะคะไม่ได้ซีเรียสมากนักเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องแปรรูปเดี๋ยวต้องทำการลดขนาดนะคะต้องทำการตัดตกแต่งแต่ในส่วนสำคัญที่จะต้องควบคุมก็ในเรื่องของการเน่าเสียนะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัวความสม่ำเสมอนะคะของสีเพราะอาจจะมีผลต่อสีของ finished product ถ้าผลิตนั้นเนี่ยไม่ได้มีการใช้สีในการสีสังเคราะห์ในกระบวนการเท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็จะต้องเน้นพิเศษสำหรับขั้นตอนแบบนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นการสูญเสียก็จะแตกต่างกันไปแม้ว่าต้นทางที่เราได้รับ raw material หรือเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นเหมือนกันถ้าปลายทาง finished product คนละชนิดกันก็จะมีการสูญเสียในค่าที่คำนวณออกมาได้แตกต่างกันนะคะในขั้นตอนเริ่มต้นเราก็จะต้องรู้นะคะปริมาณตั้งต้นที่ได้รับมาตอนเป็นวัตถุดิบได้รับพริกมานะคะเท่าไหร่นะคะจำนวนเท่าไหร่ต้องเป็นค่าที่สามารถนำมาคำนวณและเป็นค่าที่มีอยู่จริงนะคะส่วนใหญ่ก็จะชั่งเงินเป็นใช้เป็นแมสเป็นน้ำหนักก็คือเป็นกิโลกรัมนะคะแล้วก็มาทำการแยกส่วนที่ใช้ได้เอาไปผลิตได้กับส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาหาเปอร์เซ็นต์ลอสเปอร์เซ็นต์ยิลด์ได้นั่นเองค่ะหรืออย่างในขั้นตอนนะคะของกระบวนการทางด้านการลดขนาดบ้างเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะทดลองวิจัยแปรรูปอาหารนะคะก็จะต้องมีมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักที่ให้สารอาหารในกลุ่มของโปรตีนนะคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนที่จะ
พูดถึงก็เป็นเรื่องของการตัดแต่ง

การตัดแต่งอาจจะตัดแต่งเพื่อให้เหมาะต่อรูปแบบของตอนเป็น finish productหรืออาจจะตัดแต่งเพื่อทำการลดขนาดแล้วก็แยกส่วนนะคะเพราะว่าการลดขนาดเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของ

ที่ติดมากับอาหารเพราะว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่วัตถุดิบที่ติดมาเนี่ยจะมีในส่วนที่ปริมาณที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเมื่อทานอาจจะก่อให้เกิดโรคได้ความร้อนนะคะก็จะถูกนำมาใช้ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าทำการลดขนาดหั่นชิ้นให้มีความสม่ำเสมอในการผลิตนะคะที่มีปริมาณเยอะๆนะคะก็จะสามารถควบคุมนะคะการให้ปริมาณความร้อนระยะเวลาแล้วก็คุณภาพที่จะได้ของทุกผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอกันนั่นเองขั้นตอนนี้ก็จะเกิดการลอสเช่นเดียวกันนะคะอาจเกิดการลอสนะคะจากในส่วนของการตัดแต่งนะคะการลอสจากการที่เราจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะในบางครั้งถ้าเราใช้เครื่องจักรเข้าด้วยแล้วเครื่องจักรเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการเสียเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการลอสที่เป็นปริมาณมากๆได้นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องมีการควบคุมดูแลแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการนำเครื่องมือมาใช้นะคะก็จะสามารถควบคุมนะคะในเรื่องของการทำงานได้ในภาพรวมที่ใหญ่แล้วก็มีสเกลในการผลิตที่เยอะต่อครั้งนั่นเองนะคะแต่ก็จะต้องดูแลบำรุงรักษาแมนเทนเนนซ์เครื่องจักรให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการลอสที่ทำให้เกิดการขาดทุนได้นั่นเองนะคะหรือในส่วนอย่างถ้าเป็นการ เก็บรักษานะคะวัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตามร้านค้าทั่วไปหรือเราอยากจะศึกษานะคะก็อาจจะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยที่มีปริมาณที่มากถ้าไม่ได้เป็นระบบในการควบคุมดูแลมากนักนะคะอาจจะเป็นระบบที่ เป็นระดับครัวเรือนนะคะก็จะต้องทำการควบคุมถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำการเก็บรักษาเอาไว้นะคะหรือที่บ้านเนี่ยประกอบเป็นในส่วนของทำสวนทำไร่นะคะแล้วเราก็อยากที่จะเก็บรักษาวัตถุดิบในรูปแบบสดเอาไว้ให้ได้นานก็จะต้องมาดูนะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเปอร์เซ็นต์ลอสได้มากนะคะรูปแบบการเก็บรักษาหรือว่าในส่วนของการขายแบบ first in first out นะคะหรือการดูแลควบคุมจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบนะคะเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานนะคะความชื้นความร้อนก็มีผลทำให้จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มจำนวนเจริญเติบโตมากขึ้นก็อาจจะส่งผลนะคะให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดการ อยู่ในระยะที่ไม่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อวัตถุดิบนั้นๆในช่วงแบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะต้องทำการหาแล้วก็คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ลอสเปอร์เซ็นต์ยิลด์เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ระดับอุตสาหกรรมนะคะระดับครัวเรือนนะคะระดับร้านค้าระดับตลาดสดก็จะต้องควรที่จะทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ลอสเพื่อที่จะได้วางแผนในการทำธุรกิจของตัวเองอย่างมากเช่นเดียวกันก็รวมไปถึงในส่วนของการแปรรูปอาหารนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะอาจจะเป็นในระดับครัวเรือนอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าจะต้องทำการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ลอสเช่นเดียวกันเพราะว่าในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านขายกับข้าวนะคะหรือว่าร้านขายข้าวแกงนะคะทั่วไปนะคะก็จะมีการเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อการขายในแต่ละวันเนี่ยเวลาหมดลงนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของการที่จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ลอสก็จะเป็นเรื่องของการเซลล์การลดราคาอันนี้ก็ทำให้การสูญเสียรายได้เนี่ยลดลงไปนะคะหรือถ้าทำการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ลอสในแต่ละครั้งก็จะได้รู้ว่าในครั้งหน้านะคะจะทำการวางแผนแก้ไขเพื่อไม่ให้เปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะได้อย่างไรนะคะเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยไม่ควรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยควรที่จะต้องลดลงแล้วก็ต้องลดลงให้ได้มากที่สุดนะคะถึงจะดีต่อผู้ที่ประกอบการในส่วนนั้นๆดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับใหญ่ระดับอุตสาหกรรมระดับกลางนะคะหรือว่าระดับเล็กนะคะหรือระดับเริ่มต้นนะคะหรือการเรียนการสอนก็ตามเรื่องของเปอร์เซ็นต์ลอสที่เกิดขึ้นนะคะก็เ

เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องตระหนักถึงแล้วก็สามารถทำการคำนวณได้อย่างง่ายๆเราก็จะเห็นพูดถึงเปอร์เซ็นต์ลอสก็ถ้านึกก็อาจจะรู้สึกแล้วทำยังไงคำนวณยังไงแต่พอเรามาทำความเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อการหาเปอร์เซ็นต์ลอสไม่ได้ยากอย่างที่คิดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดในแต่ละสเต็ปนะคะที่มีอินพุตเข้ามาในโปรเซสแล้วก็เอาท์พุตออกมาเนี่ยแต่ละช่วงนะคะเกิดเปอร์เซ็นต์ยิลด์เปอร์เซ็นต์ลอสเท่าไหร่แล้วก็เอามาทำคำนวณอย่าหาทีเดียวทั้งช่วงนะคะแล้วก็เอาค่าที่ได้เปอร์เซ็นต์ลอสที่มีค่าเดียวของการผลิตควรที่จะแบ่งโปรเซสเนี่ยออกเป็นช่วงๆนะคะที่สำคัญอย่างช่วงของการคัดเลือกช่วงของการลดขนาดช่วงของการนำมาแปรรูปปรุงแต่งนะแล้วก็ช่วงของการบรรจุขายนะคะอันนี้เราก็เก็บข้อมูลไปเพื่อจะได้วางแผนนะคะต่อยอดของการทำหรือการผลิตหรือการทดลองในครั้งต่อๆไปให้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ทำความรู้จักนะคะกับเรื่องของการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในกระบวนการของการแปรรูปอาหารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะทั้งระดับใหญ่ระดับกลางระดับเล็กนะคะแล้วเราก็ทำความเข้าใจกันแล้วแหละว่าการคำนวณร้อยละการสูญเสียเนี่ยควรจะคำนวณอย่างไรก็ฝากนะคะคุณผู้ชมเอาไว้นะคะเผื่อจะได้นำไปใช้นะคะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการเรียนอาจจะเรื่องงานการทดลองการวิจัยนะคะหรือเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะใช้การคำนวณง่ายๆนะคะของเปอร์เซ็นต์ลอสหรือเรื่องร้อยละการสูญเสียได้ตลอดนั่นเองค่ะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้านะคะก็ยังมีเรื่องราวของการคำนวณพื้นฐานนะคะวิทยาศาสตร์การอาหารมาฝากกันอีกก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียง

0: แล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับเพราะสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็
2: คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ย

ไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับพบกับอาจารย์นะครับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการบัญชีภาษีอากรนะครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะเหมือนเดิมนะครับเมื่อนะครับเทปที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็นะครับพูดถึงนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับวิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับฐานภาษีธุรกิจเฉพาะรวมไปถึงอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะครับมาในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเนื้อหานะครับเพิ่มเติมนะครับจากบทที่แล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือนะครับ1คือการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ2รายรับที่ไม่ต้องนำไปรวมเป็นคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ3นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจ4การจัดทำรายงานและการเก็บเอกสารเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ5การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ6การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะและ7เบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดโทษนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไปดูครับว่าในส่วนของการคำนวณนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับเขาจะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์เงินสดหมายถึงเกณฑ์ที่รับรู้นะครับรายรับเมื่อได้รับชำระค่าบริการหรือค่าตอบแทนเกณฑ์10นะครับหมายถึงเกณฑ์ที่รับรู้นะครับรายรับเมื่อเกิดสิทธิ์เรียกร้องนะครับให้ชำระค่าบริการหรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะได้รับชำระในขณะที่เกิดสิทธิ์หรือไม่ก็ตามซึ่งในการคำนวณนะครับรายรับเมื่อเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกวิธีนั้นตลอดไปเว้นแต่ว่านะครับจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงได้การนำรายรับตามเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์เงินสดเนี่ยมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเราจะต้องนำฐานคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยมาคูณกับอัตรานะครับที่กำหนดที่เราเรียนไปเมื่อเทปที่แล้วและให้เราคำนวณภาษีนะครับบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่เราคำนวณได้พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

แบบพ.ท. 40ประจำเดือนภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนั่นเองซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยกิจการนะครับเขาก็รับรู้ตามเกณฑ์สิทธินะครับบางกิจการเขาก็รับรู้ตามเกณฑ์เงินสดดังนั้นแล้วเนี่ยการรับรู้ไม่ว่าเราจะรับรู้เป็นเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์เงินสดหน้าที่เดียวคือเราก็ต้องเสียภาษีทุกกิจกรรมเหมือนเดิมแต่การรับรู้นะครับการใช้เกณฑ์ในการรับรู้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจการนั้นๆด้วยนะครับจะต้องรับรู้ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของตัวเองซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราต้องใช้เกณฑ์นั้นตลอดไปนะครับไม่ใช่ว่าปีนี้เนี่ยเราใช้เกณฑ์เงินสดปีหน้าเราใช้เกณฑ์สิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเกณฑ์เงินสดเนี่ยเราก็ต้องใช้เกณฑ์เงินสดตลอดไปเปลี่ยนไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าเราจะไปขออนุญาตจากท่านอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเกณฑ์สิทธิ์อย่างนั้นถึงจะเปลี่ยนได้หรือว่าเราจะเลือกใช้เกณฑ์สิทธิ์ยาวไปเลยนะครับเราก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะไปขออนุมัติจากท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับถ้าเกิดเราไปขออนุมัติเนี่ยเขาท่านอนุญาตนะครับเราถึงจะเปลี่ยนเกณฑ์การรับรู้ได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกณฑ์ที่เขาใช้รับรู้ส่วนต่อมาครับรายรับนะครับที่ไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะรายรับที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5รายรับด้วยกันนะครับหรือ5กรณี1ก็คือรายรับของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นกิจการวิเทศธนกิจ2รายรับที่เป็นดอกเบี้ยของกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มีอะไรบ้าง1ก็คือกรณีบริษัทในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงิน2กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำเงินทุนเงินกู้ยืมนะครับเงินเพิ่มทุนหรือเงินอื่นนะครับที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคารหรือจัดซื้อตั๋วเงินสำหรับสถาบันการเงินและกรณีสุดท้ายก็คือว่ากรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมของพนักงานหรือกองทุนอื่นนะครับเพื่อพนักงานหรือเราจะนำกองทุนนี้เนี่ยออกให้พนักงานเป็นสมาชิกให้กู้ยืมเป็นสวัสดิการถ้าเกิดรายรับนะครับที่เป็น3ข้อดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดเป็นรายรับของกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายรับที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีที่3นะครับคือกรณีประกอบธุรกิจธนาคารธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจหลักทรัพย์ให้ยกเว้นจากการซื้อขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงในหนี้ในแต่ละเดือนภาษีเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนจากกรณีดังกล่าวในเดือนภาษีนั้นกรณีที่4ก็คือกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ยกเว้นสำหรับกำไรที่ได้จากการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราขายหลักทรัพย์แล้วเนี่ยถูกไหมครับแล้วเรามีกำไรจากการขายหลักทรัพย์นั้นเนี่ยเขาบอกว่ากำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ตัวนั้นเมื่อเราโอนไปให้ผู้อื่นแล้วกำไรตัวนั้นเนี่ยไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายรับเพื่อนำไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับกรณีที่5นะครับคือกรณีการค้าอสังหาริมทรัพย์ให้เรายกเว้นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินเนี่ยสำหรับรายรับอันเนื่องนะครับจากการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเราค้าขายอสังหาริมทรัพย์แต่เราเนี่ยเป็นแค่การค้านะครับเพียงจัดสรรที่ดินถ้าเกิดรายได้จากการจัดสรรที่ดินตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นรายรับนะที่เราไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องนำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะครับต่อมาครับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเราจะคำนวณได้อย่างไรนะครับนะการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะถ้าเกิดเราจะคำนวณหาภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเราจะหาได้นะครับจากฐานภาษีนะครับคูณกับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเมื่อเราได้ภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเราต้องมาทำอะไรครับเสียภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ10นะครับวิธีการคิดก็คือเราเอาภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับที่เราคำนวณได้เนี่ยนะครับมาคูณนะครับอัตรา 10% นะครับมันก็จะออกมาเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้นนะครับก็ต้องเอาภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับบวกกับภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับเราก็จะได้เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับที่เราเสียนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนะเรามาดูครับเมื่อเราคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะได้แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการหรือหลักการบันทึก
บัญชีนะครับเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับกรณีที่1ก็คือการบันทึกภาษีธุรกิจเฉพาะทุกครั้งนะครับเมื่อมีการรับเงินเนี่ยเป็นรายได้เกิดขึ้นเราก็จะเดบิตด้วยเงินสดเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะเครดิตด้วยรายได้นะครับและเครดิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายนะครับหรือบันทึกภาษีธุรกิจเฉพาะเพียงครั้งเดียวก็ได้ในวันสิ้นเดือนนะครับโดยเราจะต้องเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเครดิตภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายนะครับซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับเราก็จะบันทึกณวันที่เกิดรายการก็ได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไปบันทึกรวบยอดเลยทีเดียวตอนสิ้นเดือนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยข้อควรระวังนะถ้าเราจะไปบันทึกตอนสิ้นเดือนทีเดียวเนี่ยนะครับเราต้องจดข้อมูลไว้ดีๆนะครับบางทีข้อมูลเนี่ยอาจจะตกหล่นไปก็ได้ดังนั้นแล้วนะครับแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดนะครับมีการนะครับเขาเรียกว่าการเกิดการขายนะครับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดขึ้นนะครับก็ให้เราบันทึกณวันที่เกิดรายการไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าข้อมูลเนี่ยจะได้ครบถ้วนและไม่ตกหล่นนะครับนะเสี่ยงที่ว่าเราเนี่ยจะไม่โดนเบี้ยปรับด้วยนะนะครับเราจะได้ไม่ต้องเจอบทกําหนดโทษแต่ถ้าเรายื่นผิดเนี่ยเราก็จะโดนเบี้ยปรับนะครับมีบทกําหนดโทษนะครับต่อมากรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่นะครับเมื่อนําภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับไปชําระต่อกรมสรรพากรเมื่อเราตั้งภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรานําไปจ่ายเงินเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดบิตอะไรครับเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับกรณีที่3นะครับเมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแน่นอนครับเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเรามีรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ถือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการนะครับซึ่งเราสามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้เดบิตด้วยนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นจํานวนเงินนะครับที่เราเสียนะครับพร้อมไปกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาบันทึกบัญชีและเราก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีถ้าเกิดเราจะบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ณวันที่เราเนี่ยรับเงินมัดจำตามสัญญาเราก็จะเดบิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารแล้วเราก็จะเครดิตด้วยเงินมัดจำรับล่วงหน้าณวันที่เราจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเราก็จะนะครับบันทึกบัญชีด้วยเดบิตธนาคารหรือจะเดบิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารก็ได้เดบิตด้วยเงินรับล่วงหน้าเดบิตด้วยค่าธรรมเนียมในการโอนเดบิตด้วยภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายและเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะหลังจากนั้นล่ะครับด้านเครดิตเราก็จะบันทึกด้วยเครดิตรายได้จากการขายที่ดินแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารก็ได้หมายเหตุครับอาจารย์บอกว่าในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับและภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลหักณที่จ่ายให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายจริงแล้วแต่ว่าราคาใดจะสูงกว่าให้เราใช้ราคาที่สูงกว่านั้นมาเป็นฐานในการคำนวณแต่สำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนให้เราใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินทีนี้ครับเรามาดูครับนะตัวอย่างของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะตัวอย่างครับโรงรับจำนำนะครับสิริชัยมีรายรับในเดือนพฤษภาคมดังนี้มีดอกเบี้ยรับจากการรับจำนำ 60,000 บาทมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน 5,000 บาทมีนะรายรับจากการขายของหลุดจำนำจำนวน 20,000 บาทและมีค่าธรรมเนียมชำระดอกเบี้ยล่าช้าจำนวน 10,000 บาทนั่นแสดงว่านะครับ
ธุรกิจโรงรับจำนำตัวรายรับที่เขาจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเนี่ยมีแค่3ตัว3ตัวมีอะไรบ้างครับมีดอกเบี้ยการรับจำนำมีรายรับจากการขายของหลุดจำนำแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับจากการชำระดอกเบี้ยล่าช้าส่วนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับเป็นรายรับที่เราไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นรายรับจากเงินที่เรานำไปฝากกับธนาคารถือว่านะครับเป็นรายรับที่ไม่ต้องนำมาคำนวณนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูครับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับนะเราสามารถคำนวณได้ดังนี้นะครับดอกเบี้ยจากการรับจำนำ 60,000 นะบวกกับรายรับนะครับของรถจำนำจำนวน 20,000 บาทบวกกับค่าธรรมเนียมนะครับชำระดอกเบี้ยล่าช้าเนี่ยจำนวน 10,000 บาทรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ 90,000 บาทภาษีนะครับธุรกิจเฉพาะนะครับที่เขาจะต้องเสียเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรงรับจำนำเขาจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 นะครับเราก็นํา 90,000 นะครับมาคูณกับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะคือเท่าไหร่ครับ 2.5 นะครับนะ 2.5% เราก็จะได้ภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็คือ 2,250 บาทและเราอย่าลืมครับเมื่อเราได้ภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเนี่ยเราต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ10นะครับเราก็นำภาษีธุรกิจเฉพาะที่เราคำนวณได้ก็คือ 2,250 คูณ 10% นะครับเราก็จะได้เท่ากับ225บาทดังนั้นแล้วรวมภาษีนะครับธุรกิจเฉพาะที่เขาจะต้องเสียนะครับสำหรับรายรับของโรงรับจำนำสิริชัยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะเสียทั้งสิ้นจำนวน 2,475 บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการบันทึกบัญชีบ้างเอ๊ะแล้วโรงรับจำนำสิริชัยเนี่ยเขาจะบันทึกบัญชีแบบใดการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะของสิริชัยนะครับการบันทึกบัญชีในวันสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับสิริชัยเขาก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,475 บาทแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายนะครับ 2,475 บาทพอมาถึงวันที่เขาเนี่ยจะต้องชำระภาษีให้กับกรมสรรพากรเขาก็จะต้องเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดจำนวนเงินทั้งสิ้น2,475 บาทเช่นกันเรามาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทน้ำใจจำกัดนะครับประกอบกิจการนะครับขายบ้านจัดสรรนะครับกิจการเนี่ยต้องยื่นนะครับแบบแสดงรายการภาษีนะครับและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับในขณะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในอัตราร้อยละ 3.3 ซึ่งในอัตราร้อยละ 3.3 เนี่ยรวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้วซึ่งรวมกันอย่างไรนะครับแน่นอนครับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3% แต่อย่าลืมครับเราต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกในอัตราร้อยละ 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะในข้อนี้เนี่ยเขาจึงเอานะครับ3นะครับร้อยละ3เนี่ยคูณกับ 10% มันก็จะได้เท่ากับ 0.3 นะครับเมื่อเราจะคำนวณทีเดียวนะครับเราก็สามารถใช้นะครับแต่ตา 3.3 ได้เลยนะครับก็คือเอาร้อยละ 3% นะครับบวกกับภาษีบำรุงท้องถิ่นอีก 10% ก็คือ 0.30 ก็จะได้เป็นร้อยละ 3.3 นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนนะครับมกราคม 25X1 เนี่ยกิจการนะครับมีรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้มกราคมวันที่5นะครับกิจการรับเงินมัดจำนะครับตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตา 20%ของราคาขายจำนวนเท่ากับ8ล้านบาทนั่นแสดงว่านะครับวันที่เขาเนี่ยทำสัญญาเนี่ยนะครับวันที่5นะคนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้องวางเงินมัดจำ 20% ของ8ล้านก็เท่ากับล้าน6ในวันที่12มกราคมนะครับกิจการบริษัทน้ำใจเนี่ยก็ได้รับชำระค่าที่ดินในส่วนที่เหลืออีก 80% เนี่ยเป็นเช็คในวันนี้เนี่ยนะครับเขาได้จดทะเบียนนะครับสิทธิ์และนิติกรรมณกรมที่ดินซึ่งราคาประเมินที่เขาใช้นะครับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6ล้าน5แสนบาทเขาได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินจำนวน 2% ภาษีหักหน้าที่จ่ายอีก 1% และภาษีธุรกิจเฉพาะอีกในอัตรา
3.0%ซึ่งรวมภาษีท้องถิ่นไปแล้วซึ่งรายรับนะครับที่เราจะนำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะให้เราใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยโดยเราจะต้องเลือกราคาที่สูงกว่ามาคำนวณภาษีตามโจทย์ข้อนี้เนี่ยราคาขายจริงเนี่ยอยู่8ล้านแต่ราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยคืออยู่ที่6ล้าน5นั่นแสดงว่าฐานคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเราต้องใช้อัตรานะซื้อขายจริงก็คือ8ล้านมาคิดเพราะว่ามันสูงกว่าราคาประเมินนั่นเองการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทน้ำใจเนี่ยณวันที่เขารับเงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 20% เนี่ยบริษัทน้ำใจนะครับเขาก็จะบันทึกนะครับโดยเดบิตเงินฝากธนาคารแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินมัดจำนะครับจำนวน1,600,000 บาทต่อมานะครับณวันที่12มกราคมนะครับเขาบันทึกรับชำระเงินส่วนที่เหลือและมีค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับภาษีหน้ากรมที่ดินนะครับในวันที่เขาจดนะครับทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนะครับเขาก็จะเดบิตด้วยเงินฝากธนาคารเดบิตด้วยเงินมัดจำเดบิตด้วยค่าธรรมเนียมในการโอนเดบิตด้วยภาษีเงินได้ถูกขังณที่จ่ายเดบิตด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินฝากธนาคารแล้วก็จะเครดิตอีกตัวนึงนะครับเป็นรายได้จากการขายที่ดินนะครับเรามาดูตัวแรกครับเงินฝากธนาคารนะครับ6,400,000 บาทก็คือเป็นจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากเงินมัดจำก็คือเขาเอา8ล้านคูณ 80% ก็ได้นะครับก็ได้6,400,000เหมือนกันนะครับหรือเราจะนำ8ล้านนะครับมาลบกับเงินมัดจำก็คือล้าน6ก็จะได้เท่ากับ6,400,000เหมือนกันนะครับเงินมัดจำนะครับเราก็นะครับนำมาใส่คือ1,600,000 บาทนะครับตามที่เราได้รับเงินมัดจำมาในวันที่5มกราคมค่าธรรมเนียมในการโอนค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยนะครับตามกฎหมายเขาบอกว่าให้ใช้ราคาประเมินนะครับของกรมที่ดินนะครับมาเสียค่าธรรมเนียมในการโอนก็คือ 6,500,000 คูณ 2% เท่ากับ 130,000 บาทนะครับภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายให้ใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินที่สูงกว่ามาคิดดังนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยราคาซื้อขายจริงเนี่ยสูงกว่าถูกไหมครับเขาจึงนำ8ล้านมาคูณ 1% ก็เท่ากับ 80,000 บาทนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแน่นอนต้องเลือกนะครับจากราคาซื้อขายจริงนะครับเพราะว่ามันสูงกว่ามาคูณในตาร้อยละ 3.3 นะครับซึ่งรวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ 264,000 บาททางด้านเครดิตครับเงินฝากธนาคารนะครับ 474,000 บาทตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นณวันที่เขาจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมก็คือเป็นค่าอะไรครับเป็นค่าธรรมเนียมโอนนะครับ 130,000 บาทเป็นภาษีถูกหักณที่จ่าย 80,000 บาทนะครับเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 264,000 บาทนะครับเมื่อค่าใช้จ่าย3ตัวนี้รวมกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเสียนะครับณวันที่เขาจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็คือ 474,000 บาทส่วนรายได้จากการขายที่ดินเนี่ยเขาก็บันทึกในราคาซื้อขายจริงก็คือ8ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนในส่วนของการบันทึกนะครับรับชำระเงินนะครับส่วนที่เหลือและค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องนั่นเองส่วนต่อมาครับเรามาดูครับในส่วนของการจัดทำรายงานนะครับและการเก็บนะครับเอกสารภาษีธุรกิจเฉพาะเขาบอกว่าผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการออกใบนะครับคือออกใบรับหรือออกใบเสร็จนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการรับเงินนะครับสองก็คือจะต้องจัดทำนะครับรายงานนะครับแสดงรายรับนะครับหรือนะครับที่ก่อนหักรายจ่ายภายใน3วันนะครับทำการรับตั้งแต่วันที่มีรายรับนะครับและรายงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องถูกจัดเก็บนะครับไว้ในสถานประกอบการเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าการจัดทำนะครับนะใบรับเนี่ยนะครับใบเสร็จรับเงินนะครับที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างนะครับใบเสร็จรับเงินนะครับจากกรมที่ดินนะครับเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะทำไมอาจารย์ถึงยกตัวอย่างกรมที่ดินเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นรายหลักเลยที่คอยเก็บนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะให้และนำส่งกรมสรรพากรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยดำเนินเกี่ยวกับการธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นนะครับเมื่อใครไปทำการ
นะครับโอนอสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือขายที่ดินขายอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่ที่กรมที่ดินนะครับอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของกรมที่ดินมาให้พอนักศึกษาลองดูนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของใบเสร็จรับเงินนะครับของกรมที่ดินเราไปดูครับว่าเอ๊ะแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมันจะถูกโชว์ในแบบไหนนะครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็จะถูกโชว์นะครับนะ36,000 บาทเห็นไหมครับรายได้ส่วนท้องถิ่นก็คือเนี่ยภาษีบำรุงท้องถิ่นนั่นแหละนะครับในอัตรา10%ของภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับซึ่งนะครับอาจารย์จะบอกนะครับว่าโดยปกตินะครับเวลาเราไปทําการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะในปัจจุบันละกันนะครับในปัจจุบันในเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับเขาก็มักจะใช้ในเรื่องของราคาซื้อขายทําไมเพราะว่าราคาประเมินเนี่ยมันก็ยังประเมินที่ต่ํานะครับต่ํากว่าราคาซื้อขายจริงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายจริงเนี่ยนะครับมันก็จะสูงกว่าราคาประเมินนะครับเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยเวลาเขาประเมินที่ดินเนี่ยสมมติว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยอาจารย์ซื้อมาในราคา10 ล้านนะครับบางทีเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยเขาอาจจะประเมินแค่5 ล้านก็เป็นได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกเสียเนี่ยเราก็ต้องเลือกเสียที่มากกว่านะครับแล้วเราก็ต้องเลือกเสียในส่วนของราคาซื้อขายจริงนะครับที่สูงกว่านั่นเองต่อมาครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างของบัญชีนะครับแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งกิจการเนี่ยนะครับเขาจะต้องจัดทํารายงานตัวนี้เนี่ยภายใน3 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเข้ามาต่อมาครับการยื่นแบบแสดงรายการนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับจะต้องยื่นแบบพ.ท. 40พร้อมกับชำระนะครับภาษีเนี่ยเป็นรายเดือนทุกเดือนจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนนั้นๆเนี่ยนำมาคำนวณภาษีนะครับซึ่งเขาจะต้องยื่นพ.ท. 40ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเว้นแต่ว่ากรณีถ้าเกิดยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเขาก็จะขยายระยะเวลาได้ไปอีก8 วันแต่ถ้าเกิดนะเรายื่นในกรณีถ้าเกิดเราขายอสังหาริมทรัพย์ทางการค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับเราจะต้องยื่นแบบและชำระภาษีณวันที่เราจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินนะครับวันนี้เขากำลังบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดเรายื่นเป็นเปเปอร์เราก็ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับก็ไปยื่นที่กรมสรรพากรแต่ถ้าเกิดเราจะยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถบวกเพิ่มไปได้อีก8วันก็คือยื่นแบบออนไลน์นะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ณกรมที่ดินเราจะต้องเสียภาษีณกรมที่ดินเลยทันทีก็ตามที่อัตราที่เขากำหนดนะครับว่าเขาจะต้องเท่าไหร่นะครับเรามาดูครับตัวอย่างนะครับของแบบแสดงรายการนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะนะตามประมวลรัษฎากรนะครับหรือที่เรียกกันว่าพ.ท.40นะครับซึ่งพ.ท.40เนี่ยเขาก็จะมีนะครับรายละเอียดให้สถานประกอบการเนี่ยกรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะครับเลข13 หลักนะครับเราก็กรอกลงไปสาขาที่นะครับถ้าเกิดเรายื่นเป็นสาขาที่1นะครับก็อาจจะเป็น0001นะครับหรือถ้าไม่เป็นสำนักงานใหญ่แล้วกันถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ก็อาจจะเป็น05 ตัวนะครับชื่อผู้ประกอบกิจการนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นชื่อบริษัทเรานะครับเราก็ใส่ชื่อบริษัทเราลงไปนะครับชื่อสถานประกอบการนะครับก็อาจจะใส่ชื่อสถานประกอบการลงไปถ้ามีนะครับนะใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่มีอะไรบ้างมีอาคารนะครับเลขที่นะครับหรือตั้งอยู่ในหมู่บ้านก็ใส่ไปนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับหมู่อะไรนะครับตอกซอกซอยไหนนะครับอยู่บนถนนอะไรนะครับอยู่ตำบลหรือแขวงไหนนะครับอยู่อำเภอหรือเขตไหนนะครับเราก็ใส่ไปและอยู่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยนะครับรวมถึงเราจะต้องนะครับใส่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับของเราลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับนะเขาจะมีช่องให้เราเลือกว่าเอ๊ะยื่นปกติหรือยื่นเพิ่มเติมถ้าเกิดเรายื่นครั้งแรกเนี่ยนะครับยื่นเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยเราก็ติ๊กคำว่ายื่นปกติแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเกิดเรายื่นปกติไปแล้ว1 รอบแล้วเรายังยื่นขาดอีกบางตัวเราก็ติ๊กว่ายื่นเพิ่มเติมนะครับเฉพาะส่วนที่เรายื่นขาดไปนะครับ
นะช่องสําหรับติ๊กเดือนเนี่ยเราก็ติ๊กไปนะครับว่าเรายื่นสําหรับเดือนไหนนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เนาะส่วนทางด้านนะครับขวามือเนี่ยเขาบอกว่ากรณีถ้าเกิดมีสาขาเนี่ยนะครับให้เรายื่นแบบแสดงรายการโดยให้เราติ๊กเลือกนะครับว่าเออเราจะแยกยื่นนะครับเราก็ยื่นได้จะยื่นเฉพาะสํานักงานใหญ่ก็ได้หรือจะยื่นให้สาขาไหนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะยื่นรวมเราก็ติ๊กข้อ2ว่ายื่นรวมนะครับยื่นรวมที่ไหนถ้าเราจะไปยื่นรวมที่สาขานะครับเราก็ไปติ๊กที่สาขาแต่ถ้าเกิดเราจะยื่นรวม

อะไรถูกไหมเราได้รายได้เนี่ยมาจากไหนถูกไหมครับฐานรายได้เราจากอะไรนะครับถ้าเกิดเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจธนาคารอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปดูครับรายได้ดอกเบี้ยหรือส่วนลดค่าธรรมเนียมเรามีกี่บาทเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ภาษีที่เราเสียเขาก็จะมีให้เราก็คูณออกมาได้เท่าไหร่เราก็ใส่ไปหรือจะเป็นธุรกิจประกันชีวิตนะครับรายรับจากไหนนะครับนะเราก็ใส่รายรับไปในช่องของในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตนะครับแล้วก็มาคูณกับอัตรานะครับหรือจะเป็นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์นะครับเราก็ยื่นไปนะครับขายอสังหาริมทรัพย์นะครับช่องไหนเนี่ยเราก็ใส่ช่องนั้นไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเราก็ดูง่ายๆครับว่ารายละเอียดนะครับที่เราจะต้องกรอกในแบบพอทอ40เนี่ยเราก็ดูครับว่ากิจการเราเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับมีรายได้ประเภทอะไรฐานภาษีที่เราได้รับเนี่ยเราได้รับมาจากฐานไหนนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเนี่ยไปอยู่ที่ฐานนั้นแล้วก็จะต้องเสียภาษีเนี่ยตามร้อยละนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นยังไม่เสร็จครับเราจะต้องมาให้ผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยลงนามด้วยนะครับอาจจะเป็นกรรมบริษัทอาจจะเป็นผู้จัดการไหมนะครับแล้วก็พร้อมกับประทับตรานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจะเสียภาษีเท่าไหร่นะครับมันก็จะลงนะครับมาอยู่ในช่องสุดท้ายนั่นเองแล้วก็นําตัวนี้เนี่ยไปชําระภาษีนะครับธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของการขอคืนนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับว่าเอ๊ะใครบ้างล่ะจะขอคืนได้แล้วการขอคืนเนี่ยมันจะขอคืนได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมีอยู่3กรณีก็คือกรณีที่1ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เสียภาษีซึ่งได้ชําระภาษีไม่เกินหรือชําระภาษีผิดหรือชําระภาษีซ้ํานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยยื่นภาษีซ้ํากันไปหรือว่ายื่น2รอบก็ขอคืนได้หรือยื่นผิดนะครับยื่นเกินไปนะครับก็ขอคืนได้หรือยื่นภาษีตัวนี้ซ้ําไป3รอบเนี่ยเราก็ขอคืนได้นะครับกรณีที่1กรณีที่2ก็คือว่าผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชําระภาษีไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าใครที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยแต่นะครับชําระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้เนี่ยก็สามารถขอคืนได้เหมือนกันนะครับกรณีที่3ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีสิทธิ์ขอคืนเงินภาษีได้นะครับโดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีนะครับพูดง่ายๆว่าเนี่ยใครที่อยากจะขอคืนภาษีถูกไหมล่ะนะครับก็มีสิทธิ์ขอคืนกันทุกคนนะครับถ้าเกิดนะเราจดแล้วเรายื่นผิดยื่นซ้ำเนี่ยเราก็ขอคืนได้หรือเราไม่มีหน้าที่เสียเนี่ยแต่เราเสียเนี่ยเราก็ขอคืนได้นะครับโดยเราจะต้องไปเขียนคำร้องนะครับขอคืนเงินภาษีได้ที่กรมสรรพากรนั่นเองนะครับต่อมาครับนะหัวข้อสุดท้ายนะครับของนะครับบทนี้ก็คือนะครับเบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดโทษนะครับเบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดโทษเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างในกรณีนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยนะไม่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเราต้องเสียเบี้ยปรับ2เท่านะครับของภาษีที่ต้องเสียในแต่ละเดือนหรือนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนแล้วแต่ว่าอย่างใดจะมากกว่าถ้าสมมุตินะครับว่าเอ๊ะเรามีภาษีที่ต้องเสียเนี่ยอยู่500นะครับนะ2เท่าก็คือ 1,000 นะครับเราก็เสีย 1,000 นะครับเพราะว่ามันเท่ากันหรือนะครับเราจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ย300บาทถูกไหมเบี้ยปรับ2เท่าก็คือ600เราต้องเสียเท่ากับเท่าไหร่ 1,000 เพราะเราต้องเลือกอันที่มากกว่านะครับกรณีที่2ก็คือกรณีไม่ได้ยื่นแบบภายในกำหนดระยะเวลาจะต้องเสียเบี้ยปรับ2เท่านะครับของภาษีที่ต้องเสียในแต่ละเดือนนะครับและกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่3ก็คือกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ไม่ถูกต้องต้องเสียเบี้ยปรับ1เท่าของภาษีที่คาดเคลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดเพิ่มกำหนดโทษนะครับสำหรับใครนะครับไม่ว่าเราจะเสียภาษีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีหน้าที่นะครับที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับเราควรจะต้องเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เสียเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับโดนนะครับสรรพากรตามไ

ทีหลังได้นะครับถ้าเกิดเขาตามไปทีหลังเนี่ยรับรองครับว่าเราจะเสียภาษีเป็นดับเบิลนะครับทวีคูณนะครับเพราะว่าจะโดนทั้งเบี้ยปรับจะโดนทั้งเงินเพิ่มจะโดนทั้งบทกำหนดโทษนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่านะครับเราจะนะครับทำธุรกิจนะครับและกฎหมายกำหนดให้เราทำอะไรกฎหมายกำหนดให้เราจดภาษีอะไรเนี่ยเราก็ต้องนะครับปฏิบัติตามนะครับเมื่อเราปฏิบัติตามเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นกับธุรกิจเรานะครับเมื่อเราปฏิบัติตามกฎหมายที่เขากำหนดนะครับก็นะครับหัวข้อนี้นะครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับของนะครับการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอาจารย์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านะครับการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับจะช่วยนะครับให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับผู้ที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผู้ที่ได้รับยกเว้นนะครับรายได้ที่นํามาเป็นฐานนะครับหรือรายรับที่ได้รับการยกเว้นนะครับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับรวมไปถึงวิธีการคํานวณนะครับการยื่นแบบต่างๆการขอจดทะเบียนต่างๆนะครับรวมไปถึงเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับและบทกําหนดโทษนะครับอาจารย์หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราเนี่ยจะนําไปใช้นะครับในการนะครับการเรียนการสอนหรือนะครับในการดําเนินชีวิตได้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่านะครับขอให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะปฏิบัติตามนะครับกฎหมายกําหนดนะครับเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดที่เราจะได้รับได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวนี้ติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็ปิดเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็กมันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะ

ตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัตของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด

6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดัน

ให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์

มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับก็มาพบกับชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับวันนี้นี่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับซึ่งวันนี้จะบรรยายภายใต้หัวข้อสุนทรียะทางทัศนศิลป์ซึ่งภายใต้หัวข้อนี้นี่มีหัวข้อย่อยอยู่8หัวข้อนะครับได้แก่1ศิลปะคืออะไร2ศิลปะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ํามือของมนุษย์3มนุษย์คือผู้สร้างและก็เสพศิลปะ4ศิลปะสร้างความบันเทิงสร้างความรื่นรมย์และก็เป็นส่วนรวมของมนุษยชาติ5ศิลปะเพื่ออะไร6ช่างฝีมือกับศิลปิน7แนวคิดในการสร้างสรรค์8พรสวรรค์พรแสวงนะครับทั้ง8หัวข้อนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรมาว่ากันทีละหัวข้อนะครับเอามาพบกันหัวข้อแรกก่อนก็คือศิลปะคืออะไรในหนังสือองค์ประกอบศิลปะของท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี่ท่านเขียนไว้อย่างนี้นะครับศิลปะประกอบขึ้นด้วยจินตนาการกับทักษะนะครับ2 อย่างนี้เป็นงานศิลปะจินตนาการนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญประการแรกของศิลปะนะครับซึ่งโดยรวมหมายถึงพลังทางจิตที่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ให้มีขึ้นหรือสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีความหมายมีความพิสดารมากยิ่งขึ้นนะครับมีนักวิชาการศิลปะอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.ชันรงค์พรรุ่งโรจน์ได้กล่าวไว้ในบทความของท่านไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับท่านกล่าวไว้ว่าศิลปะเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างขวางและยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนได้สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์เท่านั้นทุกวันนี้นี่เรายังคงหาข้อสรุปอันเป็นคำจำกัดความที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวไม่ได้นะครับเพราะศิลปะเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ศิลปินพยายามจะใช้แนวคิดและรูปแบบที่แตกต่างแปลกไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือศิลปะสามารถปลุกเร้าอารมณ์ให้เราสามารถรับรู้ศิลปะเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสนะครับซึ่งประสาทสัมผัสทั้งสองทางที่สามารถที่จะรับรู้งานศิลปะได้ก็คือทางตาและก็ทางหูศิลปะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาตินะครับโดยมีจุดเริ่มแรกของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในสุนทรียภาพที่มีอยู่ในมนุษย์นั่นเองศิลปะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนเรานะครับในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะพบเจอกับศิลปะอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางทัศนศิลป์เนี่ยศิลปะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจประสบการณ์ที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับเพื่อจะลงใจซึ่งกันและกันอาจจะสื่อสารออกมาเป็นเสียงสูงต่ำประกอบกันเป็นท่วงทำนองลีลาทางดนตรีนะครับกลายเป็นบทเพลงเพราะหรือเขียนเป็นตัวอักษรออกมาเป็นบทกวีเป็นร้อยแก้วร้อยกลองหรืออาจจะเขียนเป็นภาพเขียนเป็นงานจิตรกรรมในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับสวยงามหรืออาจจะเป็นงานประติมากรรมงานสื่อผสมหรืองานสถาปัตยกรรมนะครับและก็งานนาฏยกรรมละครเวทีตลอดไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางภาพยนตร์ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นแค่การสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญนะครับในการสื่อสารที่แสดงถึงความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ศิลปะเป็นการแสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินให้มีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกและในบางครั้งจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของมนุษย์ศิลปะนี่ไม่เพียงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการเรียกร้องความสนใจของมนุษย์นะครับแต่ศิลปะยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารเชื่อมโยงความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์สื่อสารถึงกันและกันศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละกลุ่มในสังคมในแต่ละสังคมได้อย่างชัดเจนศิลปะเนี่ยก็คือภาษาชนิดหนึ่งนะครับที่มนุษย์ทั้งโลกใช้แสดงออกทางความคิดสื่อสารถึงกันและกันและสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะนี่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจมีจุดมุ่งหมายไปสู่ความดีและความงามนะครับเอาละครับมาสู่หัวข้อที่2ก็คือศิลปะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ความงามของธรรมชาติโดยรอบๆตัวเราความงามของดอกไม้ความงามของก้อนเมฆความงามของแสงอาทิตย์ยามเช้าหรือแสงที่ไปตกกระทบบนผิวน้ำและเกิดความระยิบระยับมีความสวยงาม
น่าประทับใจนะครับหรืออาจจะไปเที่ยวทะเลเราจะเห็นโขดหินหรือเห็นมวลหมู่ปะการังที่ใต้ท้องทะเลสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ว่าจะมีความสวยงามสุดแสนจะประทับใจเพียงไรแต่ก็เป็นเพียงความงามที่เกิดขึ้นเองตามวิสัยทัศน์ของธรรมชาตินะครับมนุษย์สามารถมองเห็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติสัตว์ไม่สามารถมองเห็นตรงนี้ได้นะครับแต่ความงามที่เราเห็นในธรรมชาตินี้นี่ไม่ได้เป็นศิลปะนะครับเพราะศิลปะต้องเป็นผลผลิตที่มาจากฝีมือของมนุษย์เท่านั้นนะครับศิลปะนี่มาจากการใช้สมองแล้วก็ใช้ฝีมือของเราในการสร้างผลงานที่มีความสวยงามออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายลวดลายสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนหรือผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกศิลปะนี่ต้องเกิดจากการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของมนุษย์ในการใช้วัสดุทั้งที่ได้จากธรรมชาติและก็จากการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นการกระทำที่ออกมาจากน้ำมือของมนุษย์ก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นผลงานศิลปะนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเภทเดียวที่ทำงานศิลปะได้คงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับที่จะหาข้อสรุปในเหตุผลที่จะมาหาคำอธิบายให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรศิลปะเป็นอย่างไรซึ่งไม่เหมือนกับโจทย์ของคณิตศาสตร์หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้เพราะว่าศิลปะนี่เป็นเรื่องของความคิดจินตนาการและความรู้สึกเป็นสภาวะของผู้ที่ปัญญาดังนั้นสำหรับศิลปะแล้วเนี่ยคำตอบแบบ1บวก1ผลลัพธ์เท่ากับ2หรือหากจะตอบว่าผลลัพธ์เท่ากับ20ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผลและก็มีความหมายอยู่ในตัวของตัวเองแสดงถึงความซับซ้อนความหลากหลายศิลปะไม่เป็นเพียงแค่การสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงออกของความคิดความรู้สึกและความหมายที่มีคุณค่าอย่างลึกซึ้งของมนุษย์ศิลปะสามารถสะท้อนสถานการณ์ทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนศิลปะมีอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองความเข้าใจของบุคคลในทุกยุคทุกสมัยได้นะครับการเข้าใจศิลปะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตที่ลึกซึ้งคำว่าศิลปะเนี่ยมีการเขียนอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือศิลปะที่ไม่มีสระอะแบบที่2ก็คือคำว่าศิลปะที่มีการันอยู่ที่ตัวปอปลานะครับเราอ่านว่าศิลป์นะครับไม่ได้อ่านว่าศิลปะแต่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าศิลปะที่มีสระอะก็อ่านว่าศิลปะเหมือนกันนะครับทั้ง3คำนี้นี่ก็หมายถึงฝีมือทางช่างการทำให้เกิดวิจิตรพิสดารและแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆนี่คือคำอธิบายที่ผมยกมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นเรื่องน่าทึ่งและก็มหัศจรรย์เป็นการแสดงถึงพลังความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดของมนุษย์ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดฝันและจินตนาการจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจึงมีรูปแบบและลักษณะที่หลากหลายปรากฏความงดงามในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดความประทับใจและสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมนอกจากนี้ผลงานศิลปะยังสามารถแสดงถึงพุทธปัญญาแห่งสุนทรียภาพได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นการแสดงถึงความลึกซึ้งและความรู้สึกทางศีลธรรมปรากฏซึ่งความงดงามที่หลากหลายก่อเกิดความสะเทือนอารมณ์สร้างความสะเทือนใจสิ่งนี้คือพุทธิปัญญาแห่งสุนทรียภาพคำว่าพุทธิปัญญาเนี่ยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยได้อธิบายไว้ดังนี้นะครับคำว่าพุทธิหมายถึงปัญญาและก็ความฉลาดนะครับส่วนคำว่าปัญญาก็คือความรอบรู้พุทธิปัญญาก็คือความรู้สาระที่สอนเราเข้าใจเกี่ยวกับความจริงและความหมายของชีวิตซึ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมในการปรับพฤติปฏิบัติในชีวิตที่ดีตามหลักธรรมะพุทธิปัญญาช่วยเรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในโลกและชี้แนวทางในการสร้างความสุขและความสงบสุขในชีวิตศิลปะเนี่ยในความหมายที่กว้างสุดนะครับหมายถึงการทำงานด้วยทักษะฝีมือและความสามารถพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญเช่นการจัดดอกไม้อย่างสวยงามการทำอาหารที่อร่อยการพูดออกมาอย่างมีเสน่ห์หรือแม้กระทั่งการต่อสู้ในบางกรณีที่ต้องใช้คำว่าศิลปะการต่อสู้นะครับบางครั้งนี่การต่อสู้ที่ไม่มีศิลปะแม้ว่าแรงมากกว่าอาจจะแพ้ได้
แต่ถ้ามองให้แคบลงมาเฉพาะผลงานด้านทัศนศิลป์แล้วเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ว่าศิลปะก็เป็นกระบวนการที่การนำทัศนธาตุต่างๆนะครับมารวมกันด้วยเทคนิคกรรมวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดการประสานกันขององค์ประกอบต่างๆอย่างเหมาะสมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือความงดงามในท้ายที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าศิลปะเป็นผลของการสร้างสรรค์ผลงานที่ผลิตจากการผสมผสานระหว่างความชำนาญทางฝีมือความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่ได้เข้าชมหรือมีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรศิลปะเมธากุลนะครับได้เขียนถึงศิลปะไว้ว่าคือสิ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการของจิตใจได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะสมไว้เป็นประสบการณ์ใช้สติปัญญาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงสีสันเรื่องราวโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกเป็นอีกท่านนะครับท่านเขียนไว้ในเอกสารทางวิชาการไว้ถึงความหมายของศิลปะไว้อย่างน่าสนใจและก็กระจ่างชัดดังต่อไปนี้นะครับท่านเขียนไว้ว่าศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงออกซึ่งความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและความจริงซึ่งประจักษ์แจ้งขึ้นมาในจิตใจของศิลปินเองด้วยภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์แล้วก็เขียนต่อว่าดังนั้นคำว่าศิลปะมีความหมายที่หลากหลายและก็ซับซ้อนซึ่งอาจจะมีการตีความแตกต่างกันไปตามมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและก็ไม่มีคำว่าผิดหรือถูกในการตีความเนื่องจากความหมายของคำว่าศิลปะนั้นมีความหลากหลายและก็เปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองและแนวคิดของแต่ละบุคคลนั่นเองหากเราจะกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของคำว่าศิลปะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่หลากหลายตามมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถอธิบายได้ในหลายๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงของความรู้สึกของมนุษย์การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะหรือการสร้างความสันติสุขในสังคมมนุษย์นี่มีความแตกต่างจากสัตว์ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ยังมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาตนเองได้อีกด้วยการมีการพัฒนาการแล้วก็วิวัฒนาการทางจิตใจของมนุษย์คาดการให้สิ่งต่างๆทำให้เกิดเรียกว่าสามารถแก้ปัญหารวมถึงการหล่อหลอมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเสถียรภาพผู้นั้นศิลปะนั้นเกิดขึ้นจากความคิดที่เชื่อมโยงกับการแสดงออกทางจิตใจของมนุษย์การเข้าใจและเข้าถึงศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับปูมหลังของประสบการณ์ชีวิตการศึกษารวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ของแต่ละบุคคลนะครับสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าความสวยงามและความรู้สึกต่อศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจริยธรรมและสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นความดีงามจึงไม่ผิดและไม่เป็นการแตกแยกในมุมมองและในเรื่องของทางความคิดแต่อย่างใดนะครับทีนี้มาถึงหัวข้อที่3ก็คือมนุษย์ผู้สร้างและเสพศิลปะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับมนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการและจากการพัฒนาและคาดการมนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมได้ทำให้มองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆนะครับในขณะเดียวกันผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะสะท้อนเห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันภายใต้ธรรมชาติของโลกเราพบว่าความงามมีอยู่ทุกที่แต่ก็มีเพียงมนุษย์เท่านั้นนะครับที่มีความสามารถในการตระหนักรู้และค้นพบความงามนั้นได้อย่างเต็มที่เรามีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความของธรรมชาติและสามารถนำความซาบซึ้งพึงใจในคุณค่าของมันไปสู่ความรื่นรมย์ในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับว่าความงามที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์มันเกิดขึ้นด้วยวิสัยของธรรมชาติเองโดยกระบวนทางธรรมชาติเป็นสภาวะตามธรรมชาติแต่มีบทบาทและเป็นอิทธิพลที่สำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์ความงามในธรรมชาติมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปะเพราะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการสร้างผลงานศิลปะความงามสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกและเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะครับเมื่อเรามองเห็นความงามและรับรู้ว่าความสวยงามที่มีอยู่รอบตัวเราอาจจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นในความต้องการที่จะแสดงอะไรบางอย่างออกมานะครับตามความคิดความสามารถที่มีหากเป็นศิลปินเนี่ยก็จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างสวยงามนะครับการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษตัวหนึ่งที่แยกแยะ
มนุษย์เรานี่ออกจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนะครับเนื่องจากศิลปะนี้ไม่ใช่สัญชาตญาณแต่เป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางการความคิดการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็คัดสรรเพื่อสร้างความงามที่สูงส่งทุกบริบทในชีวิตมนุษย์ตั้งอยู่ภายใต้ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนะครับทุกอย่างล้วนมีอิทธิพลเป็นสิ่งเร้าที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์กระทำบางอย่างออกมาเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำให้เกิดการกระทำและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจที่ช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องต่างๆนะครับมาดูหัวข้อที่4กันต่อนะครับศิลปะสร้างความบันเทิงสร้างความรื่นรมย์และเป็นของส่วนรวมของมนุษยชาติโยย้อนไปในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับหลายคนเนี่ยคงได้ยินคำว่าสงครามครูเสดซึ่งเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่13นะครับระหว่างกลุ่มชาวคริสต์จากนิกายต่างๆซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทางศาสนาอื่นๆด้วยนะครับเช่นระหว่างศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามตามหลักสากลแล้วเนี่ยทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับก็คือต้องการสร้างสันติสุขให้กับชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ด้วยความขัดแย้งกันและการแตกแยกในความเชื่อของมนุษย์บางส่วนนะครับใช้ศาสนานี่เป็นข้ออ้างเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแบ่งแยกเป็นพวกเขาพวกเราและในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งถึงขั้นสร้างสงครามเพื่อยกพวกมาเข่นฆ่าทำลายล้างกันนะครับการเกิดสงครามครูเสดนี้จึงเป็นเรื่องที่เศร้าใจของโลกในประวัติศาสตร์ในทางการเมืองก็เช่นกันนะครับเมื่อความคิดของคนไม่สอดคล้องกันแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและแสดงออกทางการเมืองก็บานปลายเป็นการระดมมวลชนลงท้องถนนนะครับหลายครั้งที่ความขัดแย้งถึงขั้นนองเลือดเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเข่นฆ่ากันเองบางภูมิภาคถึงกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายนับล้านล้านศพกันเลยทีเดียวนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ในโลกของศิลปะนะครับไม่เคยมีสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นเลยถึงแม้ว่าศิลปะจะมีรูปแบบหรือคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติศาสนาในแต่ละภูมิภาคของโลกแต่ศิลปะไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันของมนุษยชาติศิลปะที่แท้จริงมีไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุศิลปะเสริมสร้างความสูงส่งทางจิตวิญญาณก่อให้เกิดปัญญาศิลปะช่วยมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหวังและความสุขศิลปะเนี่ยสร้างความบันเทิงและความรื่นรมย์ให้กับมนุษย์ในการดำรงอยู่ต่อสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้เป็นดังนักนะครับแต่ศิลปะก็เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มีความรื่นรมย์ให้มี

ความสุนทรียภาพในสถานการณ์ต่างๆได้บางทีเราไม่สบายใจเราฟังเพลงเราก็มีความสุขบางทีเราไม่สบายใจเราได้วาดรูปเราก็ผ่อนคลายนะครับไม่ว่าศิลปะนั้นจะเป็นแบบไหนหรือของชนชาติใดก็ตามศิลปะเป็นส่วนรวมสำหรับมนุษยชาติที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลและชุมชนทั่วโลกนะครับด้วยความสงบสุขและความเข้าใจอันล้ำค่าศิลปะนี่มีความสำคัญและก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทุกคนในทุกส่วนของโลกเลยทีเดียวนะครับศิลปะแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยแท้จริงทีนี้มาดูหัวข้อที่5นะครับภายใต้สุนทรียะทางทัศนศิลป์ศิลปะเพื่ออะไรนะครับเราทำศิลปะกันมาเนี่ยเพื่ออะไรกันบ้างในโลกนี้มีศิลปะมากมายไปที่ไหนๆไปเห็นพิพิธภัณฑ์ก็จะมีผลงานศิลปะแต่ทุกอย่างศิลปะนี่ทำออกมาเพื่ออะไรกันบ้างศิลปะเนี่ยเป็นเช่นเดียวกับศาสนานะครับบันดาลให้มนุษย์เนี่ยมีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดพองประณีตขึ้นคำพูดนี้นี่เป็นของท่านศาสตราจารย์ศิลป์พิลาศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและก็เป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยด้วยท่านเป็นคนอิตาลีนะครับสิ่งนี้นี่บ่งบอกถึงความสำคัญของศิลปะในการกระตุ้นและพัฒนาสมองรวมไปถึงจิตใจของมนุษย์มันสอดคล้องกันกับศาสนาที่มุ่งเน้นถึงค่านิยมและจริยธรรมซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเสริมสร้างทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของมนุษย์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรานะครับผ่านทางการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายมีความสวยงามอย่างสร้างสรรค์ศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตและไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเนื่องจากเป็นเรื่องของความพอใจและสัมพันธ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับการสร้างงานศิลปะทำให้เกิดความสุขทางอารมณ์และจิตใจรับรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบศิลปะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับจินตนาการมนุษย์มีความสุขกับการสร้างความฝันและสร้างสรรค์ผ่านศิลปะมันช่วยกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เกิดมิติใหม่ๆในงานที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องศิลปะเสริมสร้างและกระตุ้นอารมณ์ในการทำงานได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาตัวเองและก็องค์กรมนุษย์ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาแต่โบราณก็เพื่อ3สิ่งดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อศาสนาเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ความศรัทธาในศาสนาความงามทางศิลปะถูกใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อและความศรัทธาในลัทธิหรือศาสนาศิลปะเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับที่ใช้มาในการนี้มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับและคิดว่าศิลปะจะถูกใช้ในเรื่องของศาสนาไปในอนาคตด้วยความสวยงามที่ได้จากศิลปะสามารถสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งและเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ชมได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่มีอิทธิพลในการเผยแผ่ธรรมะคติความเชื่อศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้อมความรู้สึกของผู้ชมและเสริมสร้างความศรัทธารวมไปถึงการสร้างพลังความเลื่อมใสทางจิตใจให้กับผู้ชมในส่วนที่2ก็คือศิลปะเพื่อชีวิตเป็นอย่างไรนะครับศิลปะเพื่อชีวิตนี่มีความหลากหลายและมีความสำคัญอันยิ่งใหญ่ในการสะท้อนและสร้างความเข้าใจในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสังคมศิลปินมีความสามารถในการสร้างผลงานที่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของตนเองการใช้ศิลปะในการร้องเรียกร้องหรือแสดงออกเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและก็มีอิทธิพลเสมอมานะครับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเรียกร้องหรือเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองหรือการสร้างผลงานให้มีความสนใจเกี่ยวกับสังคมและกิจกรรมทางสังคมเป็นตัวอย่างของศิลปะที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารและสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดีผลงานศิลปะที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เช่นการสื่อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความยากลำบากความยากเข็ญหรือความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวันเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ชมรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์อาจจะเป็นการให้กำลังใจหรือให้ความหวังคนที่ปราศจากความหวังเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายนะครับคนเราเมื่อมีความหวังเนี่ยก็จะมีกำลังใจที่ดีศิลปะมีความสำคัญในการกระตุ้นเสริมสร้างภูมิจิตสำนึกของมนุษย์ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของความดี
และความเป็นธรรมมาดูศิลปะอีกข้อหนึ่งว่าเพื่ออะไรก็คือศิลปะเพื่อศิลปะศิลปะนี่เป็นตัวกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้อ่านผู้ชมหรือผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมคล้อยตามเนื้อหาที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาอยู่ในผลงานศิลปินบางคนนำทัศนธาตุเนี่ยมาแสดงออกโดยมีเป้าหมายเพียงความงามที่บริสุทธิ์นะครับแสดงถึงความงามในรูปแบบที่ไม่ใช่การบอกเล่าเนื้อหาในผลงานไม่ใช่การเล่าเรื่องเป็นเรื่องของการใช้ทัศนธาตุล้วนๆซึ่งทัศนธาตุที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของจุดเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักอ่อนแก่แสงเงาพื้นที่ว่างลักษณะผิวเหล่านี้นะครับให้แสดงความเป็นตัวเองอย่างมีชั้นเชิงทัศนธาตุเมื่อปรากฏตัวก็สามารถสร้างสุนทรียภาพแห่งศิลปะได้เป็นความงดงามที่ที่สุดนะครับงานศิลปะเพื่อศิลปะนี้เนื้อหาเรื่องราวอาจจะไม่ต้องการมากไปกว่าอารมณ์ความรู้สึกแห่งความปิติสงบสุขที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานหรือชื่นชมผลงานศิลปะนั้นๆการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินคือการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินเองในเบื้องต้นเป็นราคาจริตที่เกิดขึ้นภายในและต้องการที่จะสื่อออกมาให้ใครได้ชื่นชมผลงานศิลปะนั้นเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมมากหรือน้อยขึ้นกับว่าการรับรู้ของผู้ชมมีฐานความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากภูมิหลังเป็นอย่างไรบริบททางสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับรสนิยมและการรับรู้สุนทรียะทางศิลปะของเราทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าผลงานศิลปะนั้นจะสะท้อนอะไรออกมานะครับจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ตามสุดท้ายแล้วศิลปะก็จะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งก็คือยกระดับจิตใจของผู้เสพสินให้สูงส่งขึ้นเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจความหมายของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนี่เป็นอย่างไรคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์นะครับที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและก็ดีงามตามหลักศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับเป็นสภาวะนามธรรมภายในจิตใจที่เชื่อมโยงกับความดีและเป็นคุณค่าที่สำคัญต่อชีวิตและสังคมส่วนจริยธรรมนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมที่เป็นแนวทางในการประพฤติความประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีนะครับซึ่งนี้ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางกายวาจาหรือใจเลยมุ่งเน้นให้เกิดความสุขต่อตัวเองและผู้อื่นศิลปินเนี่ยจึงมีหน้าที่ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและก็จริยธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่พึงประสงค์ที่จะเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้นะครับเพื่อสร้างความสุขแก่ตนเองและก็ผู้อื่นซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับจิตใจของผู้สร้างสรรค์และผู้ชมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับช่างฝีมือกับศิลปินมาดูว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสารให้ความหมายของคำว่าช่างฝีมือไว้ว่าช่างฝีมือคือผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้สร้างผลิตผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตให้มีความสวยงามสิ่งที่ช่างฝีมือทำขึ้นมานั้นเนี่ยเพื่อนำไปใช้สอยและเป็นเครื่องประดับชีวิตของคนให้มีความรู้สึกสวยงามประทับใจน่าใช้น่าจับต้องอันก่อประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจให้กับเรานะครับในการดำรงชีวิตประจำวันเสริมสร้างความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพงานฝีมือนี่อาจจะเป็นดั่งสะพานให้กับใครบางคนก้าวไปสู่การรับรู้ศิลปะขั้นสูงที่เรียกว่าศิลปะบริสุทธิ์ในลำดับต่อไปได้ในสมัยโบราณสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับมีแต่คำว่าช่างซึ่งต่อมาเมื่อคำว่าศิลปินนี่ถูกนำมาใช้ก็ใช้กันอย่างสับเปลี่ยนสปะนะครับปะปนกันไม่มีการแยกออกจากกันระหว่างช่างผู้ที่มีความชำนาญในด้านฝีมือกับช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์คนไทยจะเรียกว่าช่างทั้งหมดนะครับช่างไทยในสมัยโบราณที่มีฝีมือจะถูกเรียกตัวไปถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ตามความสามารถหรือความพึงพอใจของเจ้านายกลุ่มช่างกลุ่มนี้จะเรียกตัวเองว่าช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนอกจากนี้แล้วยังมีช่างอีกกลุ่มนะครับที่หากินอิสระอยู่นอกวังหรือเราเรียกกันว่าช่างพื้นบ้านนะครับซึ่งอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆทั่วไป
ทำงานอยู่ในท้องถิ่นนะครับ

เรียนรู้วิชาทางการช่างโดยการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษช่างพื้นบ้านจะอยู่กินกันเป็นกลุ่มๆศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดวิชาช่างกันในกลุ่มของตนนะครับทำให้งานนี้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มและไม่ถ่ายทอดวิชาทางช่างให้กับใครง่ายๆนะครับนอกจากบุคคลที่ใกล้ชิดหรือคนในกลุ่มช่างเดียวกัน

การเรียนรู้ของช่างพื้นบ้านนั้นจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยเริ่มจากการเป็นลูกมือช่างต้องทำตามครูช่างทุกอย่างนะครับส่วนความชำนิชำนาญนั้นจะต้องฝึกฝนเอาเองนะครับแล้วก็การหวงวิชาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของครูช่างหรือนายช่างนะครับที่เขาจะหวงวิชาเพราะบางเรื่องกว่าจะได้ความรู้ต้องผ่านการทดลองกันใช้เวลานานบางคนใช้เวลากันหลายปีจึงจะได้คำตอบนะครับทำให้ช่างในสมัยโบราณมีความหวงวิชานะครับแล้วก็อาจจะทำให้การเรียนรู้นี่อยู่ในวงจำกัดเมื่อครูหวงวิชาก็อาจจะไม่สืบทอดไม่บอกให้กับใครก็ทำให้เมื่อครูช่างตายไปก็อาจจะสูญหายไปกับครูช่างไปด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับระบบการศึกษาพัฒนาก้าวหน้าส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การสืบทอดแบบช่างแบบโบราณเนี่ยแบบสกุลช่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจุบันเนี่ยเป็นการเรียนในระบบนะครับมีการทำบันทึกมีการทำวิจัยมีการเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะมีคลังข้อมูลอยู่ตามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือว่าในห้องสมุดต่างๆทำให้ภูมิปัญญาทางช่างไทยหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในหลายๆอย่างนะครับคงอยู่และก็สืบทอดกันต่อมามีการต่อยอดให้เกิดเรียกว่าทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวในยุคปัจจุบันนะครับช่างฝีมือนี่สามารถสอนกันได้นะครับความชำนาญทางทักษะฝีมือนี่ฝึกฝนกันได้ถ้าเรามันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอก็จะมีความเชี่ยวชาญตามขึ้นมาทันทีนะครับอยากวาดรูปให้เก่งก็ต้องวาดเยอะๆอยากเขียนลายไทยให้เก่งก็ต้องเขียนเยอะๆเขียนไปจนกระทั่งถึงเรียกว่าฝีมือถึงระดับที่แบบจุดหนึ่งมันจะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความสวยงามลงตัวใช้ความเป็นช่างนี่ฝึกได้นะครับมีความเชี่ยวชาญตามมาแน่นอนนะครับแต่คำว่าศิลปินนั้นเนี่ยในพจนานุกรมฉบับเดียวกันเนี่ยให้ความหมายของคำว่าศิลปินไว้ว่าผู้มีความสามารถแสดงออกซึ่งคุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมเป็นต้นและมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาติมีอัจฉริยะในการนิรมิตสร้างสรรค์งานทางศิลปะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะศิลปินเป็นผู้สร้างผลงานที่เรียกว่าเป็นด้านวิจิตรศิลป์นะครับก็ได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์นะครับมีความคิดและความรู้สึกก้าวล่วงหลุดพ้นจากความเป็นช่างฝีมือมาแล้วเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมันก่อพลังแห่งความสะเทือนใจเกิดความรู้สึกปิติซาบซึ้งขึ้นในห้วงอารมณ์ให้กับผู้ดูหรือผู้ฟังได้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นเนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบเห็นเกิดแรงสะเทือนอารมณ์เห็นภาพนิรมิตขึ้นในความคิดและถ่ายทอดภาพความคิดความรู้สึกนั้นเนี่ยออกมาด้วยความสามารถทางฝีมือให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอาจจะเป็นตัวอักษรวรรณกรรมกวีเป็นเสียงดนตรีเป็นภาพเขียนที่งดงามสร้างความปิติซาบซึ้งรวมทั้งรู้สึกสะเทือนใจความรู้สึกนี้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนะครับคือทั้งตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์เองและกับผู้อ่านผู้ดูหรือผู้ฟังเรียกว่าสร้างความลึกซึ้งให้ซึ่งกันและกันได้นะครับความเป็นศิลปินนี่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีในตัวของช่างฝีมือแต่การเป็นช่างฝีมือนี่ควรมีในตัวของศิลปินนะครับมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้นี่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้บอกไว้ว่าหากคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีฝีมือเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาฝีมือในเชิงช่างของคุณเนี่ยไปอุ้มความคิดของคุณถึงเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นต้องจัดเจนทั้งฝีมือและก็ความคิดถ้าเป็นช่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับเพราะว่าช่างเนี่ยทำงานตามคำสั่งตามรับจ้างตามแบบแต่ถ้าจะเป็นศิลปินเนี่ยก็ต้องมีความเป็นช่างอยู่ในตัวยิ่งมีความเป็นช่างในตัวสูงสิ่งที่คิดก็จะเป็นรูปธรรมเป็นนวัตกรรมได้ดั่งใจนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะอุ้มความคิดของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายได้อาจารย์ถวัลย์นี่เปรียบเทียบว่าถ้ามีแต่ความเป็นช่างก็เป็นกรรมกรศิลปะก็คือใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะจ้างเขาจะใช้อาจจะโดนศิลปินมาจ้างให้ทำงานตามศิลปินก็เป็นกรรมกรทาง

ศิลปะซึ่งเรามีอยู่ทั่วไปตอนนี้มีศิลปินหลายคนเนี่ยซึ่งบางทีมีความคิดในการออกแบบแล้วก็ไม่ต้องลงมือวาดเองนะครับเขาเอาความเป็นตัวเขาเป็นรูปแบบพิเศษของเขาเนี่ยแล้วมาออกแบบขึ้นมาสเก็ตขึ้นมาแล้วให้คนอื่นทำตามบางคนไม่เคยปั้นแต่ก็สามารถที่ออกแบบแล้วไปให้ช่างปั้นให้ปั้นได้เพราะช่างปั้นมีแต่ฝีมือปั้นไม่มีความคิดก็ต้องมารับใช้คนที่มีความคิดแต่ถ้าศิลปินคนนั้นเนี่ยปั้นเก่งด้วยแล้วก็คิดเก่งด้วยก็ชัดทำให้งานนี้ได้ดังใจสมตามที่ตัวเองคิดทุกประการนะครับเพราะว่าการที่จะให้คงไม่ได้ดังใจตัวเองเท่าไหร่นะครับเหมือนกับยืมจมูกหรือหายใจผมคิดว่าถ้าจะเป็นศิลปินเนี่ยต้องทำให้ตัวเองมีความเป็นช่างอยู่ในตัวด้วยก็จะสมบูรณ์แบบความแตกต่างระหว่างช่างฝีมือและศิลปินอยู่ที่ความคิดที่สะท้อนออกมาในผลงานศิลปะการสร้างสรรค์ของศิลปินในการตอบสนองด้านจิตใจไม่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับหรือเป้าหมายที่สนองความต้องการทางกายภาพเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆการกำหนดว่าสิ่งใดเป็นศิลปะบริสุทธิ์สร้างสรรค์โดยศิลปินสิ่งใดเป็นศิลปะประยุกต์สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือต้องดูที่เจตนากับความคิดเป็นสำคัญนะครับพอพูดถึงศิลปินนี่มีสถาบันหลายสถาบันนะครับที่เขามีความในหลักสูตรพออ่านดูเขาบอกว่าจะสอนให้เป็นศิลปินนะครับในสำหรับผมแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าไม่มีที่ไหนสอนให้ใครเป็นศิลปินได้เพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเองคือจิตวิญญาณที่หล่อหลอมออกมาจากสภาพแวดล้อมของชีวิตที่ดำรงอยู่ตั้งแต่เกิดการเติบโตการรับรู้จากประสบการณ์ชีวิตการศึกษาเรียนรู้กล่อมเกลาความคิดในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นเราจะสอนให้ใครเป็นศิลปินคงไม่ได้แต่สอนให้เป็นช่างฝีมือสอนได้นะครับสอนให้วาดรูปเก่งสอนได้แต่สอนให้เขามีจิตความคิดที่เข้าไปสู่ความเป็นศิลปินเนี่ยเขาจะต้องหลุดพ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับมาขยายความว่าศิลปินอีกสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอได้ยินคำนี้เราจะนึกถึงอะไรเราจะถึงดารานักแสดงนักร้องที่ออกอัลบั้มนะครับที่ออกทีวีที่นักแสดงที่อยู่ในจออะไรพวกนี้นะครับเพราะคำนี้เนี่ยวงการบันเทิงจะนำเสนอออกสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าศิลปินคนนั้นศิลปินคนนี้แต่ในวงการศิลปกรรมแล้วเนี่ยคำนี้เป็นคำที่สูงส่งมากนะครับเป็นการยกย่องคนที่จริงใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะในทุกสาขาผู้ที่ถูกยกย่องว่าศิลปินแสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ลอกเลียนผลงานใครผลิตผลงานที่มีคุณค่าและคุณภาพเป็นที่ประจักษ์นะครับสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถของตนเองมีความคิดที่เป็นอิสระมีความกล้าในการจัดตัดสินใจมีความแน่วแน่ในความคิดอุดมการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้และที่สำคัญคือสร้างแรงสะเทือนใจได้ด้วยสุนทรียภาพปรารถนามุ่งหวังความสำเร็จในตัวงานมากกว่ามุ่งหวังในเรื่องของสิ่งตอบแทนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อนะครับศิลปินจะมองที่ความคิดตัวเองเป็นหลักไม่สร้างสรรค์ผลงานตามกระแสสังคมพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงบทความในหนังสือกิจกรรมสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลนะครับท่านได้พูดถึงวงการศิลปินในเมืองไทยไว้อย่างน่าสนใจท่านเขียนไว้ประมาณว่าในเมืองไทยเนี่ยมีศิลปินจำนวนมากนะครับหรือเป็นส่วนใหญ่เลยที่จำเป็นจะต้องหารายได้จากการประกอบอาชีพอื่นๆทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะนี่แหละแต่ไม่ใช่เป็นศิลปะแบบเพียวเป็นศิลปะประยุกต์เพื่อจะเอาเวลาเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์เอาทำให้มีกินแล้วก็จะได้ทำงานศิลปะได้นะครับในวงสนทนาหลายครั้งมีการพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นศิลปินที่แท้จริงคืออย่างไรกันแน่จำเป็นหมายที่จะต้องดำรงชีพโดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวผลงานศิลปะในความหมายตรงนี้ก็คือผลงานที่สร้างออกมาจากความคิดของศิลปินเองล้วนๆนะครับไม่ใช่การสร้างหรือรับจ้างตามความคิดของใครๆอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือใครก็ตามนะครับทุกคนสามารถเรียกคนนี้ว่าเป็นศิลปินได้หรือไม่เพราะไม่ได้ดำรงชีพจากการทำงานศิลปะโดยตรงเหมือนกับคนในสาขาอาชีพอื่นๆนะครับเราสามารถใช้คำว่าศิลปินได้หรือไม่หากมีใครที่มีรายได้เลี้ยงชีพจากงานอะไรก็มักจะถูกเรียกตามลักษณะงานที่ทำอาจจะเช่นใครมีรายจากการขายของก็ถูกเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าหากใครมีรายจากการรับจ้างแต่งหน้าทาปากก็จะเรียกว่าช่างเสริมสวยหรือจะเป็นบริการก็ต้องเรียกบริกรถ้าหากมีรายจากการซ่อมรถยนต์ก็จะเรียกว่าช่างยนต์เป็นต้นนะครับแต่หลายคนที่ดำรงชีวิตจากเงินประจำจากอาชีพอื่นนะครับไม่สามารถเลี้ยงชีพได้โดยการทำงานศิลปะโดยตรงเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่

ไปขายผลงานศิลปะด้วยซ้ำผลงานที่วาดขึ้นมาเนี่ยขายไม่ได้เลยดำรงชีพด้วยเงินจากส่วนอื่นล้วนๆเนี่ยแต่เขาก็ใช้คำที่เรียกว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือบางทีก็มีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานนำหน้าในชื่อของตัวเองก็เรียกว่าศิลปินนะครับก็สร้างความสงสัยว่าเขาจะเรียกว่าเป็นศิลปินเหมือนช่างซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็บอกว่าเป็นช่างยนต์แต่เขาทำงานศิลปะแต่ไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยศิลปะจะเรียกว่าศิลปินได้หรือไม่เนี่ยเพราะไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยรายได้จากผลงานศิลปะอาจารย์ให้คำตอบไว้ว่าคำว่าศิลปินนี่คงยังไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวของมันเองการเป็นศิลปินมีลักษณะคุณลักษณะที่พิเศษอย่างที่เป็นตัวบ่งบอกและอาจจะหมายถึงปรัชญาการใช้ชีวิตมนุษย์ในการทำงานอย่างมีอุดมการณ์มากกว่าที่พูดมาคือทัศนะของศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยศิลปินไทยส่วนมากจะไม่สามารถดำรงชีพด้วยการเป็นศิลปินเพียงอย่างเดียวเพราะผลงานศิลปะไม่ใช่ปัจจัย4ไม่ใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้หรือหากไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยชีวิตจะต้องตายนะครับก็คงไม่ใช่งานศิลปะเป็นเรื่องนอกเหนือจากการดำรงชีพเป็นส่วนเกินของความต้องการในขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับถึงแม้ว่ามนุษย์จะต้องการสุนทรียภาพเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจจิตวิญญาณก็ตามนะครับแต่สุนทรียรสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับจากงานศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับสุนทรียะนี่มีอยู่ทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อมคนที่ซื้อผลงานศิลปะมาครอบครองได้นี่อาจจะต้องมีชีวิตที่เลยขั้นความเขาเรียกว่าเลยขั้นความต้องการในปัจจัย4ไปแล้วนะครับหมายถึงชีวิตมีความพร้อมในปัจจัยขั้นพื้นฐานพูดง่ายๆก็ถือก็คือมีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยประชากรมวลรวมยังไม่ใช่สังคมที่มั่งมีนะครับยังเป็นประเทศที่จัดว่ากำลังพัฒนาค่าแรงยังอยู่ที่300บาทต่อวันอยู่นะครับดังนั้นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่จำเป็นความมีชีวิตอยู่รอดต้องมาก่อนศิลปะจึงมักจะถูกลืมไปจากนโยบายพัฒนาทางสังคมในทุกภาคส่วนของประเทศไทยไปโดยปริยายนะครับขอจะเน้นไปที่เศรษฐกิจนะครับศาสตราจารย์พลตั้งฉลกยังบอกอีกว่าเมื่อสภาพสังคมและค่านิยมของสังคมไทยยังเป็นแบบอย่างนี้เนี่ยศิลปินส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในฐานะที่ลำบากยากจนหรืออย่างดีก็พอกินพอใช้นะครับเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงทั้งที่เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจอย่างที่สุดนะครับต้องทุ่มเทต้องวางแผนต้องโอ้ซับซ้อนมากในการทำงานศิลปะออกมาสักโครงการมันใช้เวลาทุ่มเทก็มีคำถามเกิดขึ้นก็คือแล้วความรู้สึกอะไรที่ทำให้หลายคนยอมแบ่งเวลาจากงานประจำที่เป็นอาชีพเพื่อความอยู่รอดแล้วเอาเวลาเอาเงินส่วนนั้นที่ได้จากงานพวกนั้นเนี่ยมาทำงานศิลปะมาทำงานศิลปะชนิดที่เรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินในอาชีพที่สร้างรายได้อย่างแน่นอนและก็เงินที่ได้มาก็แทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นกลับมาซื้อสีซื้ออุปกรณ์ในการทำงานศิลปะเสียกระทั่งบางคนนี่ยอมอดก็มีนะครับอาจารย์บอกว่าคำตอบก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตยังมีความฝันและมุ่งหวังในหัวใจความหวังเป็นตัวผลักดันเช่นหวังว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงถูกยอมรับในสังคมผลงานศิลปะของตัวเองที่สร้างสรรค์ออกมานั้นมีคนมาซื้อด้วยราคาที่แพงหรือบางคนจะส่งประกวดและได้รางวัลมาประดับชีวิตบางคนคิดว่าการสร้างสรรค์ศิลปะให้อยู่เป็นตัวแทนของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกับโมนาลิซาซึ่งถ้าใครเห็นโมนาลิซาก็จะนึกถึงดาวินซีเหล่านี้เป็นต้นนะครับแก่นแท้ของศิลปะอยู่ที่การแสดงออกทางอารมณ์ของศิลปินที่สุดของศิลปะก็คือการเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ความศรัทธาต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นพลังอำนาจดึงดูดให้ศิลปินอดทนทำงานแม้ว่าจะไม่สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพจากผลงานก็ตามนะครับแต่ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานศิลปะนั้นอาจจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากกว่ารู้สึกธรรมดาเกินไปสำหรับการเกิดมาในชาติหนึ่งที่ทำได้แค่การดำรงชีพเพียงแค่เป็นคนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆสำหรับการทำงานศิลปะสำหรับบางคนเป็นความรู้สึกที่ดีและก็มีความสุนทรียะเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทำงานศิลปะด้วยเพราะความเชื่อว่าศิลปะคือสิ่งที่ดีงามความปรารถนาที่จะได้มาในงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะอารมณ์เฉพาะเป็นสถานการณ์เฉพาะของศิลปินเองนะครับผลงานศิลปะสามารถสื่อสารถึงบุคลิกภาพของศิลปินได้ทักษะทางฝีมือมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็จริงอยู่นะครับแต่บางทีการมีทักษะทาง

ฝีมือที่ประณีตสูงมากอาจจะไม่จำเป็นนะครับสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในยุคสมัยนี้เพราะศิลปะสมัยใหม่นี้ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะฝีมือขั้นสูงเพียงอย่างเดียวแต่ทักษะทางความคิดทักษะทางการแสดงออกทางสติปัญญาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ก็แสดงถึงศักยภาพของความเป็นศิลปินได้เช่นเดียวกันนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในอัตมโนทัศน์ของศิลปินออกมาสู่ภายนอกแสดงออกทางความคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรมที่ได้แรงดลใจแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมจากสังคมจากสื่อจากความเชื่อจากคนรอบๆข้างรอบๆตัวเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ได้ออกผ่านทางทัศนธาตุได้อย่างกลมกลืนมีความเป็นเอกภาพสั่นสะเทือนถึงจิตใจคือเป้าหมายที่แท้ในของศิลปะคือการแสดงออกอย่างมีพลังและสะเทือนถึงแก่นใจผ่านการจัดวางองค์ประกอบของทัศนธาตุด้วยชั้นเชิงทางปัญญาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการร่วมมือทางความคิดและอารมณ์ที่แท้จริงของศิลปินล้วนๆโดยมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงอารมณ์ความคิดภาพในอัตมโนทัศน์ของศิลปินออกมาเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกแนวคิดในการสร้างสรรค์ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้เขียนถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความแตกต่างของผลงานแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือการสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพใช้ทัศนธาตุมาประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบลงตัวทั้งรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลาการทำงานเป็นระเบียบแบบแผนการสร้างสรรค์ไม่ได้มาจากความบังเอิญนะครับเกิดจากทักษะทางฝีมือและเทคนิคที่ประณีตการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิดลักษณะนี้นี่เป็นการสะท้อนความงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งความงามทางสุนทรียะความงามทางศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงความงามตามรูปลักษณ์ภายนอกตามที่ตามองเห็นเท่านั้นแต่รวมไปถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้โดยจิตและก็ปัญญาโดยใช้ศัพท์เฉพาะว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนะครับ2การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างรุนแรงตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในความงามของรูปประกอบไม่เน้นความประณีตทางฝีมือและเทคนิคมากนักไม่กังวลว่าทำงานออกมาแล้วนี่ใครจะชอบหรือไม่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดนี้นี่เป็นการสะท้อนถึงอารมณ์สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกหรือกล่าวอีกในย่านหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินทีนี้ข้อที่3ก็คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทัศนะที่ว่าศิลปะเป็นเครื่องมือสำหรับการยกระดับจิตใจการให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสร้างสรรค์ศิลปะด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าสร้างสรรค์ออกมารับใช้ความเชื่อและศาสนาเป็นการเสนอแนวคิดที่มีต่อความเชื่อและความศรัทธาสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งว่าศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะครับทีนี้ก็มาถึงข้อที่8เป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือพรสวรรค์พรแสวงหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างสรรค์ศิลปะต้องเป็นคนที่วาดรูปเก่งการวาดรูปเก่งนี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจริงหรือไม่ว่าเรื่องนี้เป็นพรสวรรค์และก็จะต้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เป็นทารกนะครับทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันถูกเติมเข้ามาทีหลังเมื่อชีวิตผ่านประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันการที่นำจากผู้ใหญ่ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ผ่านเวลาแล้วก็ตกผลึกอยู่ในห้วงมโนสำนึกจากนั้นก็เริ่มสนใจในศิลปะตามมาด้วยการศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะหลักการต่างๆที่ว่าด้วยพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะเช่นเข้าใจเรื่องของความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งและรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองและก็มีจินตนาการก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจได้นะครับในการสอนศิลปะในสถาบันศึกษาระดับสูงจึงมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทมีบทบาทสำคัญในการสร้างศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจกล่าวได้ว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้ไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นการมีทักษะทางฝีมือและมีชั้นเชิงในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะคงไม่สำคัญมากไปกว่าการมีใจรักในการสร้างสรรค์ศิลปะชนิดที่

เรียกว่าหลงไหลอย่างหัวปักหัวปำทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจทุนทรัพย์และก็เวลาบางทีอาจจะต้องอดทนกับคำดูถูกถากถางเยอะหยันการมีความคิดที่แน่วแน่ในอุดมการณ์น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ความสามารถหรือความที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางทักษะฝีมือแล้วนะครับแต่พรสวรรค์ในที่นี้คือผู้ที่มีใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้กับสิ่งนั้นนั่นเองในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเวลานะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่เป็นประโยชน์กับสำหรับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจศิลปะในมุมต่างๆได้ดีกว่าเดิมนะครับถือไปว่าเป็นความรู้ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนโกสินทร์นะครับซึ่งขอขอบคุณที่ท่านได้รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พแบ่งบุญนะครับแน่นอนอยู่กับผมจิรัฐวัฒน์สิริบุตรคุณผู้ชมครับหลวงแพ่งแบ่งบุญเรายังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เราจะได้พูดคุยแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของศาสนาพุทธกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เกิดความสงสัยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องนี้หรือไม่ผมกำลังพูดถึงเรื่องของคำว่าบวชชายไทยหรือว่าผู้ชายทุกคนนะครับจะต้องผ่านการบวชหรือว่าการอุปสมบทเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วต้องบวชจริงหรือไม่บวชแล้วเป็นการได้บุญคุณพ่อคุณแม่บุพการีได้ก่อผ้าเหลืองตามความเชื่อหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับแน่นอนนะครับเราอยู่กับพระครูโคสิตสุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสจะให้ความรู้และให้ข้อมูลกับพวกเราเช่นเคยนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: คุณครูพี่นะฮะแม่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนนะในการเป็นคนศาสนาพุทธนะฮะ
1: พุทธศาสนิกชน
0: พุทธศาสนิกชนแม่พูดยังผิดเลยนี่เราจะไปคุยอะไรเรื่องบวชเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้กันว่าบวชคืออะไรอย่างไรเอาคำว่าบวชก่อนพระอาจารย
1: ์
0: บว
1: ชคำว่าบวชในที่นี้คือเราต้องแบ่งเป็นพระกับเนรก่อนเนาะ
0: บ
1: วชคือเนนเขาเรียกว่าบรรพชา
0: บรรพชา
1: พระเขาเรียกว่าอุปสมบท
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ในคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำพูดที่หลายๆคนเข้าใจง่ายเป็นสัตว์ทางญาติโยมจะเข้าใจเอาบวชนะอย่างนี้อีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าบวชกายกับบวชใจ
0: บวชกายกับบวชใจ
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่คุณครูก๊อปปี้ได้พูดถึงไตเติ้ลออกมานั้น
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระก็อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องของบวชกายบวชใจก่อน
0: บวชกายบวชใจ
1: จะได้เห็นภาพ
0: ครับครับ
1: คำว่าบวชกายก็คือเรานำกายของเราเนี่ยมาโกนหัวมานุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าขาวอะไรก็ว่าไปคือเรียกว่าเอกลักษณ์ในการบวชที่เราเห็นอยู่ปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันมีอีกหลายกลุ่มหลายคนน
0: ะ
1: ที่เราบวชใจ
0: บวชใจ
1: ไม่ต้องแปลงร่างมาเป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่าแม่ชีอย่างครูก๊อปปี้อย่างเงี้ย
0: ครับก็แบบนี้ก็ได
1: ้ได
0: ้
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าบวชใจ
0: บวชใจ
1: ก็คือปฏิบัติทางธรรม
0: อ๋อปฏิบัติธรรม
1: ปฏิบัติธรรมนั่นเอง
0: เป็นลักษณะการปฏิบัติธรรม
1: ใช่คำว่าบวชในที่นี้ก็คือเราแยกมาก่อนว่าม
0: ี
1: บวชกายกับบวชใจนะแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คือเป็นการบวชกาย
0: บวชกาย
1: เรายังไม่พูดถึงบวชใจบวชใจนั่นก็คือแน่นอนล่ะหลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาโกนหัวไม่มีโอกาสได้มาเข้าวัดก็บวชได
0: ้อ๋ออันนั้นบวชใจ
1: บวชใจอยู่ที่บ้านก็บวชได
0: ้เขาได้เหมือนกัน
1: เป็นการทำดีได้อีกแบบนึง
0: ครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้ได้เปิดประเด็นก็คือเรื่องของการบวช
0: เรื่องของการบวชใช่ครับเพราะว่าที่ทุกๆคนนะบอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ชายนับถือศาสนาพุทธเมื่อถึงวัยบวชคุณก็ต้องบวชเมื่อกี้พระอาจารย์ได้นำเสนอขึ้นมาบอกมาแล้วว่ามีทั้งบวชเนนแล้วก็เป็นบวชพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้เอาบวชเนนก่อนดีกว่านะฮะบวชเนน
1: แล้วว่ามันบรรพชาเน
0: า
1: ะ
0: บรรพชาภาษาทางนี้ก็เรียกว่าบรรพชา
1: บรรพชา
0: อ๋อครับ
1: พระคืออุปสมบท
0: อ๋อ
1: แต่ทีนี้บวชนี่คือละเหมารวมไปเลย
0: ครับ
1: ทีนี้เขาใช้ว่าบวชพระบวชเองก็แล้วกันถ้าพูดคำว่าบรรพชากับอุปสมบทหลายคนอาจจะงงนี่คือให้เข้าใจกัน
0: ช่วงไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้นะเออบรรพชาหรืออุปสมบทดี
1: ใช่ก็เข้าใจว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: เนนก็คือ
0: เนน
1: ไม่เกินอายุ20
0: ไม่เกิน20
1: อายุ19เนี่ยเขาเรียกว่าเนนอายุ20ขึ้นไปเขาเรียกว่าพระ
0: พระเพราะฉะนั้นเป็นนายคือถ้าญาติโยมเป็นนายเนี่ยจะ15
1: 15
0: นี่เป็นนายเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
1: เด็กชายคือก่อน15
0: ใช่
1: นายคือ15
0: นายคือ15ขึ้นไป
1: เป็นพระก็20ขึ้นไป
0: อ๋อคือจะไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายเป็นอะไรอย่างงี้
1: ไ

0: อันนี้ก็คือเรื่องของอายุก่อน
1: อายุ
0: ทีนี้ย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลเลยเนาะ
1: ครับ
0: ท่านเนรูปแรกคือว่าสามเณรราหุล
1: สามเณรราหุล
0: พระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะเดี๋ยวเราจะไปเจาะประเด็นอีกทีนึงย้อนกลับมาเรื่องของเนรูปแรกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เอาล่ะ
0: ไ
1: ม่ได้รู้ความไม่บอกตามตรงเพิ่งรู้เนี่ย
0: สามเณรรูปแรกก็คือสามเณรราหุลมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธองค์ท่านก็บรรทม
1: ครับ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าตื่นแล้วกันเนาะตื่นขึ้นมาจากการบรรทมก็เห็นภรรยาเห็นลูกพระราหุลเห็นบริวารที่นอนแล้วก็น้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดคิดว่าสมเพชเวทนาคนแล้วก็มองไปที่สิ่งที่ตัวเองเห็น
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือพูดเฉพาะในส่วนที่เราเข้าใจว่าการบวชเน
1: ร
0: เราจะไม่พูดถึงในส่วนอื่นก่อน
1: ครับ
0: พระพุทธองค์ก็ตัดใจออกจากปราสาทราชวังทำให้พระองค์นั้นได้ไปปฏิบัติธรรม6ปีก่อนที่จะตรัสรู้ทีนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เสร็จปั๊บการต่อมาพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรรูปแรกนี่คือประเด็นที่เราพูดก็คือเรื่องของเนรนั่นก็คือรูปแรกที่เรียกว่าสามเณรคือสามเณรราหุลนั่นเองก็คือเป็นลูกชายแท้ๆของพระพุทธเจ้าเลยนะทีนี้ในส่วนของพระสงฆ์พระสงฆ์รูปแรกเลย
1: ค
0: ือพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา
1: ครับ
0: ให้กับพระสงฆ์เรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง
1: 5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5
0: ก็โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีชื่อสูตรว่าพระอนัตตลักขณสูตรซึ่งสูตรนี้ทำให้เกิดมีพระรัตนตรัย
1: คร
0: บพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์อ๋อพระธรรมองค์3
0: องค์3พระพุทธนี่คือมีพระพุทธเจ้าแล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: พระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระองค์และพระองค์ก็เอานําคําสั่งสอนของพระองค์นี้มาเทศหรือว่าแสดงกับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5
1: ครับ
0: โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีเลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นสามเณรกับพระสงฆ์
1: พระสงฆ์แต่ถ้าเกิดว่าพอเราย้อนกลับไปเนี่ยการบวชเป็นสามเณรอย่างพระราหุลไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือเอ่ยถึงสักเท่าไหร่นะพระอาจารย์
0: จริงๆก็มีอยู่นะแต่ว่าจะเป็นในวงการที่แคบๆของคณะที่เราเรียนรู้กันอย่างเช่นทางพระก็เรียกว่านักธรรมทางคฤหัสถ์ก็เรียกว่าธรรมศึกษาก็จะรู้กันอยู่แค่นี้หรือไม่ก็เป็นอีกกลุ่มที่สนใจอ่านสนใจเรียนรู
1: ้
0: ก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อพระราหุลคือสามเณรรูปแรก
1: เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าสามเณรรูปแรกเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเราได้รู้หรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ได้เรียนเนี่ยก็ไปเน้นย้ำกันที่พระอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกแบบนี้จริงๆก็มีสามเณรรูปแรกแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: พอเราได้รู้แล้วตรงนี้เราก็เลยสงสัยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระราหุลที่เป็นสามเณรรูปแรกเนี่ยเขามีรูปหรือมีรูปปั้นหรือมีอะไรอย่างนี้
0: ในปัจจุบัน
1: ในประเทศไทยในปัจจุบัน
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: อาตมาก็ยังไม่เห็นว่าสามเณรราหุลอยู่ที่ไหนนะแต่คิดว่ามีแต่ตัวอาตมายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
1: เพราะว่าในใจพอฟังพระอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ดีเราเกิดความสงสัยเราเกิดความสนใจขึ้นมาว่าที่สนใจเพราะว่าเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วเป็นสามเณรองค์แรก
0: ถูก
1: ทำไมศาสนาพุทธหรือว่าทำไมเรื่องราวเรื่องนี้ไม่เอามาขยายความดูนะว่าเป็นอย่างไร
0: น่าประหลาดเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะมีรูปปั้นพระราหุลว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย
1: นะฮะอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะใครพอรับรู้เรื่องราวลองนำเสนอกันดูได้นะน่าสนใจทีเดียวนะ
0: ก็ลองดูว่าวันนี้เราคุยกันท่านใดที่รู้ว่ารูปปั้นสามเณรราหุลอยู่ที่ไหนบ้างเราก็จะได้ไปดูกัน
1: ถ้าไม่มีน่ารู้เหมือนกัน
0: ถ้าไม่มีเราก็ทำเองได้นะ
1: นั่นสิถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามีความสําคัญอย่างไรผมว่าก็มีความสําคัญพอสมควรเลยนะเพราะว่าคือลูกชายของพระพุทธเจ้า
0: ถูก
1: แล้วก็เป็นสามเณรองค์แรกด้วย
0: ถูก
1: แล้วพระราหุลเนี่ยบวชจนเป็นพระสงฆ์มั
0: ้ยในตํารายังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นก็จบแค่สามเณรตรงนั้น
1: คือรับทราบเป็นสามเณรเพราะว่าก็มาเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะก็มา
0: ใช
1: ่ๆเป็นเรื่องนี้ขึ้นมา
0: โดยมีพระสารีบุตร
1: เป็น
0: อุปัชฌาย
1: ์
0: บวชให
1: ้โอ้นะฮะ
0: แล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงต่อว่าเป็นพระ ตอนไหน
1: ตอนไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้น
0: จบที่เป็นสามเณร
1: เรื่องนี้น่าศึกษาเหมือนกันนะผมว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่ามีเรื่องราวเรื่องนี้นะลองมาแชร์กันดูเพราะว่าพอพูดมาเรื่องนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะ อย่างที่บอกนะว่าความสำคัญเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าและปัจจุบันเรื่องราวทางการบันทึกประวัติศาสตร์ไม่รู้เป็นอย่างไรนี้เนาะ
0: จริงๆมันก็มีเยอะนะที่จริงทีนี้ถ้าใครสนใจก็เซิร์ชดูทางข้อมูลเดี๋ยวนี้มันง่าย
1: ก็
0: เ
1: กิดก็เจอได้เล
0: ยเพียงแต่ว่าที่เราคุยกันตอนนี้คืออาจจะอยู่ในวงการแคบที่
1: รู้
0: กัน
1: เราไม่รู้เลยเนาะนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องบวชกันต่อนะครับพอเราทราบถึงพุทธประวัติกันแล้วนะครับว่าในสมัยก่อนจริงๆก็บวชกันมาตั้งแต่แรกมีทั้งพระแล้วก็เป็นเนรมาถึงปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้อะไรเงี้ย
0: มาถึงปัจจุบันตอนนี้การบวชก็จะกลายเป็นบวชเหมือนครั้งก่อนเลยครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเวลาบวชก็คือเอหิภิกขุอุปสัมปท
1: า
0: ก็คือมีในยุคของพระพุทธเจ้าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดก็จบละนะแต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยัตติโดยคณะสงฆ
1: ์
0: จะให้มีพระอุปชามีพระกรรมวาจาจารย
1: ์
0: มีพระศีลาจารย
1: ์
0: มีพระอันดับเนี่ยก็จะทำพิธีกันเรียกว่าทำสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือการบวชนี่แหละอยู่ในอุโบสถที่มีใบเสมาก็จะมีเขตอนุญาตจากทางราชการจากในหลวงจากพระเจ้าแผ่นดินว่าที่ดินแปลงนี้เขตนี้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ยกให้เป็นที่สงฆ์สำหรับทำสังฆกรรมได้แล้วจริงๆเห็นไงครูก๊อปปี้บางวัดเนี่ยเราจะเห็นอุโบสถใช่ไหม
1: ครับ
0: บางวัดเราจะไม่เห็นใช่ไหม
1: ใช
0: ่วัดทั้งหมดในประเทศไทยเรามี 43,700 วัด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะมีโบสถ์นะบางวัดมีโบสถ์ไปแล้วก็มีแค่โบสถ์เดียวแล้วก็จบ
1: ครับ
0: บางวัดกำลังสร้างโบสถ
1: ์ครับ
0: บางวัดไม่มีโอกาสได้สร้างโบสถ์เลยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
1: คร
0: ับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อวัดมีโบสถ์ไม่มีโบสถ์ก็ตามการบวชพระจะต้องมีอุปัชฌาย
1: ์อุปัชฌาย
0: ์ก็อีกแหละบางวัดมีบวชแต่ไม่มีอุปัชฌาย
1: ์
0: บางวัดมีอุปัชฌาย์แต่ไม่มีบวช
1: ไม่มีบวช
0: มันก็บางทีมัน
1: ไม่มี
0: ไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที
1: ่ครับ
0: ของเจ้าอาวาส
1: ครับ
0: วัดนั้นๆเมื่อมีคณะศรัทธามาติดต่อกับวัดนั้นๆว่าอยากจะบวช
1: ครับ
0: ถ้าวัดไหนมีอุปัชฌาย์มีโบสถ
1: ์ฮะ
0: ก็โชคดีไปตัดสินใจได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าวัดไหนมีแต่โบสถ์ไม่มีอุปัชฌาย
1: ์
0: หรือวัดไหนมีอุปัชฌาย์ไม่มีโบสถ์อันนี้อีกขั้นตอนนึง
1: ครับ
0: ที่วัดนั้นๆจะต้องไปดําเนินการเพื่อให้สําเร็จในการบวชนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดวัชรธรรมวาสของเรา
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างกําลังสร้างอุโบสถอยู
1: ่
0: ปัจจุบันถ้าเกิดมีคนมาสนใจในการบวชเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็รับแต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อบวชแล้วในฐานะที่วัดเรายังไม่มีอุโบสถทําสังฆกรรมไม่ได้เราก็ไปบวชวัดอื่นเช่นวัดนั้นวัดนี้อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่มาอยู่มาจําวัด
0: ใช่แต
1: ่
0: ทีนี้เรามองถึงอนาคตนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ถ้าสมมติอุโบสถเสร็จแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเวลามีญาติโยมมาติดต่อบวชปั๊บเรามีบวชแล้วแล้วก็ง่ายแล้วเรา
1: คือเรามีสถานที่แล้ว
0: สถานที่แล้ว
1: ภาษาชาวบ้าน
0: ที่ทําสังฆกรรมมีสถานที
1: ่
0: ก็จะขาดเฉพาะอุปัชฌาย
1: ์ก็นิมนต์ได
0: ้ก็นิมนต์ได้
1: รูปเดียว
0: รูปเดียวก็จะเริ่มง่ายแล้ว
1: ครับครับ
0: เริ่มง่าย
1: เป็นเรื่องของการบวชเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาถามเรื่องการบวชลงไปอีกว่าพอมาถึงช่วงเวลาปุ๊บจะต้องบวชแล้วนะต้องบวชบางคนให้ลูกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็มี
0: ถูกการบวชบางรูปแล้วกันบางรูปบวชตั้งแต่เป็นเน
1: นครับ
0: มันก็ต่อพระได้เลยบางคนสตาร์ทหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นพระ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการวางแผนชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถามว่าอะไรผิดอะไรถูกคำถามนี้อาตมาเคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าการบวชเราควรจะเริ่มจากการเป็นเนนหรือว่าเริ่มจากการเป็นพระถึงจะเรียกว่าดี
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรดีถ้าเราถามคําถามนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตต้นทุนไม่เหมือนกันต้นทุนของคนไม่เหมือนก
1: ัน คนเหมือนกันก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาที่สะดวก
0: ที่สะดวก
1: ที่สะดวก
0: ท่านบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่บวชเมื่อนั้นเป็นการดี
1: ใช
0: ่พร้อมเมื่อไหร่
1: พร้อมเมื่อไหร่บวชเมื่อนั้น
0: เช่นไม่มีภาระพ่อแม่ไม่มีภาระเรื่องครอบครัวไม่มีภาระ

0: เรื่องอื่นๆที่จะทำให้ตัวเองนั้นวุ่นวายก็ตัดปัญหาความวุ่นวายออกไปก็มาบวชได
1: ้มาบวชได้ทีนี้การบวชของทุกๆคนหรือว่าของแบบคนไทยหรือว่าชายไทยอดีตสักนิดนึงอย่างเงี้ยพระอาจารย์นะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่คนมาบวชเนี่ยพระอาจารย์เขาบวชทำไมกัน
0: การบวชเรามี6อย่างบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชพรานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อน
1: โอ
0: ้อ่ะคุณก็ไม่พูดตามนะแต่ได้จำบวชลี
1: ้บวชลี้
0: บวชลอง
1: บวชลอง
0: บวชครองประเพณี
1: บวชครองประเพณี
0: บวชหนีสงสาร
1: บวชหนีสงสาร
0: บวชพรานเข้าสุข
1: บวชพรานเข้าสุข
0: บวชสนุกตามเพื่อน
1: บวชสนุกตามเพื่อน
0: แล้วเราจะมาแยกย่อยอีกทีนึงว่าใครอยู่ในกลุ่มไหน
1: อันที่ดี
0: อันหนึ่งก่อนเลือกหนึ่งคืออะไรบวชลี
1: ้บวชลี
0: ้ลี้ในที่นี้คือหนี
1: ลอลิงไม่สละอีไม่โทลี
0: ้คือหนีนั่นแหละ
1: หนี
0: เช่นหนีทหาร
1: หนีทหารก็มาบวช
0: สมมติบางคนอายุ21
1: ครับ
0: ต้องไปคัดต้องไปจับใบแดงใบดำใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตัวเองไม่ได้คัดใบแดงใบดำอันนี้สมมตินะ
1: ฮะ
0: ก็หนีเลยหนีราชการหนีปัญหา
1: หนีปัญหา
0: หนีเรื่องราว
1: อ๋อหนีปัญหาหนีเรื่องราวลี้เลย
0: ลี้เลยล
1: ี้
0: ภ
1: ั
0: ยลี้ภัย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ว่าไป
0: ก็ไปบวช
1: ลี้คดีก็มีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ว่าไปถึงได้มีกฎหมายใหม่
1: เยอะเหมือนกันลี้คดีในปัจจุบันนี้นะ
0: ถึงได้บอกว่ามีการตรวจสอบสับตำรวจก็ดีนะมาช่วย
1: ตอนนี้ปัจจุบันมีตรวจมากขึ้น
0: มาช่วยคณะสงฆ์มาช่วย
1: ครับ
0: มหาเถรสมาคมก็ให้ผู้ที่จะมาบวชไปตรวจประวัติของตัวเองก่อนเหมือนกับว่ากันกองก่อน
1: ครับครับ
0: ก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งที่คนที่จะมาบวชเป็นพระได้ก็มีตำรวจตรวจประวัติให้ก่อนส
1: ่
0: วนหนึ่ง
1: นี่ไงบวชลี
0: ไม่ใช่บวชง่ายๆนะปัจจุบันก็ถือว่าบวชยาก
1: บวชยากเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ดีโกนหัวแล้วก็ยะถาโลมา
0: ต้องประวัติสวยงามด้วยบวชลี
1: บวชล
0: องบวชลอง
1: บวชลอง
0: บวชลองก็เห็นเป็นของเล่นครูก๊อปปี้บางคนนะครูก๊อปปี้เห็นว่าการใส่ชุดพระเนี่ยมันเหมือนเล่นละครไหมมันเหมือนว่าเป็นลิเกไหมมันอยากจะมาใส่อยากจะมาสนุกไหมนะก็เลยเอามาลอง
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกบวชลองเหมือนเห็นเป็นของเล่น
1: แล้วเข้าพิธีบวชไหม
0: บวชเหมือนกัน
1: เข้าพิธีบวชปกติใช่ไหม
0: แต่ว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาบอกว่าอยากเอามาดูว่าเป็นของเล่นก็เลยกลายเป็นบทลอง
1: ชุดแบบนี้ดูหน่อยสิ
0: แล้วบทเป็นของเล่น
1: ลองนะฮะ
0: บท
1: ลี้บทลองบทครอง
0: ประเพณี
1: ประเพณี
0: ประเพณีคนไทยแล้วนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ชอบให้ชายไทยบวช
1: นั่นไง
0: แล้วค่อยแต่ง
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: เขาแล้วบวชก่อนเบียด
1: บวชก่อนเบียดตามที่โบราณว่าไว้
0: ครูก๊อปปี้เคยได้ยินเนาะ
1: เคยได้ยิน
0: บวชก่อนเบียด
1: บวชก่อนเบียด
0: เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปประเพณีไทยเราเนี่ยคนที่จะแต่งงานจะต้องบวชก่อนให้แม่ได้ถือผ้าไตรน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถือผ้าไตรเพื่อแม่มั่นใจว่าลูกไปแต่งงานแล้วกลัวว่าลูกจะไม่มีเวลาได้บวชเพราะว่าไปมีสามีเป็นของสามีก็แล้วมีครอบครัวแล้ว
1: มีครอบครัว
0: ไปมีครอบครัว
1: มีครอบครัว
0: การที่จะมีโอกาสมาบวชก็ยากขึ้นอีกก็เลยมีประเพณีว่างั้นก็บวชให้แม่เลยแล้วกัน
1: เลยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แม่จะได้เกาะชายผ้าเหลือง
1: นี่ไง
0: เป็นประเพณี
1: มาแล้วไง
0: ก็เลยอ่ะบวชก่อนเบียด
1: บวชก่อนเบียด
0: บวชนี้บวชลองบวชครองประเพณี
1: บวชให้แม่หน่อยลูกเพราะว่าแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองจริงไหมฮะ
0: ตรงนี้วงเล็บนิดหนึ่งนะครูก๊อปปี
1: ้วงเล็บด้วยนะ
0: การบวชนะ
1: ฮะ
0: ปัจจุบันเนี่ยง่ายเพราะบวชง่ายที่หมายความว่าระยะสั้นนะ
1: สิบห้าวันสิบห้าวันเจ็ดวัน
0: สึกแล้วเดือนหนึ่งสึกแล้ว
1: ครับ
0: เต็มที่พรรษาหนึ่งสามเดือนสึกแล้ว
1: ฮะ
0: อันนี้ก็ถือว่าหลายคนเลือกแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะสั้น
1: ๆครับ
0: น้อยคนที่จะเข้ามาในบทยาวทำให้พระสงฆ์ปัจจุบันนี้น้อยลง
1: น้อยลง
0: น้อยลง
1: เพราะจริงปัจจุบันนี้พระสงฆ์น้อยลง
0: ก็ถือว่าน้อยลงนะเพราะเราตัดคนแก่ออกตัดออกตัดคนพิกลพิการออกตัดคนที่มีปัญหาออก
1: ใช่
0: คนที่จะสกรีน
1: เข้ามาบทลองนี่ไม่ได้เลย
0: เป็นพระนี่ถือว่าน้อยแล้วทีนี้น้อยลงน้อยลง
1: โอ้โ
0: หนะเป็นอย่างนั้น
1: ถึงบทครองไง
0: บ
1: ทครองบทครองประเพณีเนี่ยขยายไปอีกนะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของคุณแม่ได้เกาะชายพระเหลืองไปอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อหรือเขาเกาะกันหรือต้อง
0: ทำจริงๆแล้วมันเป็นคำเปรียบเทียบครูก๊อปปี้คำว่าเกาะชายพระเหลืองก็หมายความว่าเวลาลูกบวชลูกอยู่ในวัดใช่ไหมแม่ก็คิดถึงลูกแม่ก็ฮิ้วบินโต หิ้วอาหารหิ้วน้ำนู่นนี่นั่นไปถวายก็คือไปเยี่ยมลูกพอไปเยี่ยมลูกเสร็จปั๊บก็กลัวลูกจะหิวก็กลายเป็นประเพณีว่าถือนั่นถือนี่ไปประเคนให้ลูกก็กลายเป็นว่าดึงแม่เข้าวัดแม่ก็ได้เข้าวัดโดยปริยาย
1: ครับแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วย
0: ได้ทำบุญไปด้วย
1: ก็แล้วก็การขันบวชครองประเพณีเนี่ยคนบวชเนี่ยเขารู้ไหมเขาบวชทำไม
0: อาจจะมาคิดว่าถ้าเราขยายความตั้งแต่แรกเนี่ยบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนนะทั้งหมดพูดให้เป็นตัวเดียวเลยเนี่ยมันคือสมมติสงจะบวชอะไรก็แล้วแต่มาทั้งหกบวชเนี่ยพอเริ่มบวชเสร็จปั๊บนั่นคือท่านเป็นสมมติสง
1: สมมติสง
0: เอาปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไปเสร็จปั๊บสิ่งที่ได้ตามมาคืออริยสงเพราะฉะนั้นการบวชปั๊บเนี่ยเราอย่าไปประมาทท่านท่านจะบวช ด้วยอะไรก็ตามถือว่าท่านได้บวชแล้วแล้วก็มาเป็นสมมติสงแล้วนั่นแหละเรา
1: อย่าไปนึกอย่าไปคิดว่านี่คือบวชกอชายพระเหลืองอันนี้คือแม่บังคับมาบวชอันนี้เลยไม่รู้แต่เมื่อบวชเสร็จแล้วตามประเพณีแล้ว
0: บวชอันไหนก็ตามทั้ง6อย่างเนี่ยเรียกว่าทุกคนเข้าลู่แล้วเข้าลู่วิ่งแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าลู่วิ่งเสร็จปั๊บทุกคนมีสิทธิ์วิ่งได
1: ้
0: พอบอกว่าสตาร์ทปั้งกรรมการยิงปืนใช่ไหมปั้งเสร็จแล้วก็
1: ใครจะ
0: สตาร์ทเลยนั่นก็คือท่านก็เป็นพระแล้ว
1: นะฮะ
0: พอเป็นพระเสร็จปั๊บนะครูกอปี
1: ้ครับ
0: เส้นชัยคือทั้ง6ช่อง6ลู่เนี
1: ่
0: ยเส้นชัยคือสตาร์ทเท่ากัน
1: ครับ
0: แต่ปลายทาง
1: เมื
0: ่อบวชมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่บวชหนีสงสารบวชนี้สงสารคือวัฏฏะเกิดแก่เจ็บตายบวชนี้บวชลอง
1: บวชลองบวชครอง
0: ประเพณี
1: ประเพณีอ่ะ
0: บวชนี้สงสาร
1: บวชนี้สงสารเป็นไงฮะบวช
0: นี้สำคัญ
1: แปลว่าอะไร
0: ลูกนี้ลูกนี้สำคัญ
1: บวชนี้สงสาร
0: เกิดแก่เจ็บตายวัฏฏะสงสารวัฏฏะ
1: ครับ
0: อยากพ้นจากวงเวียนเกิดแก่เจ็บตายเขาเรียกวัฏฏะวัฏฏะสงสาร
1: วัฏฏะสงสาร
0: หนีความเขาเรียกว่าวงเวียนในการเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้เขาเรียกว่าตะสงสาร
1: แล้วมันหนียังไงอะมึง
0: หนีก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: คือบวชเพื่อตัวเองนั้นไปนิพพานเลย
1: บวชหนีสงสาร
0: หนีสงสารวัฏฏะวัฏฏะสงสาร
1: ก็คือบวชแล้วก็คือคิดว่าเพ้อ
0: นิพพานนิพพาน
1: อ
0: ันนี้ลู่นี้อาจจะได้เปรียบเพราะว่าเวลาตัวเองสตาร์ทวิ่งปั๊บลู่นี้อาจจะพุ่งไปไกลเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเองนำศรัทธามาก่อนแล้วว่าการบวชครั้งนี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ได้มรรคผลเลย
1: ละเรื่องราวต่างๆในชีวิต
0: ถ้าครูก็ปีนึกถึงลู่วิ่ง6ลู่นะ
1: ครับ
0: คนที่บวชลู่ที่4เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเตรียมจะวิ่งพอกรรมการ
1: สตาร์ท
0: ปั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบอย่างน้อยก็ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วคำว่าครึ่งทางหมายความว่าคนกลุ่มนี้ทำวัดเช้าเย็นก็ไม่ให้ขาดบิณฑบาตก็ไม่เคยพลาด
1: ครับ
0: กิจสงฆ์ทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติทุกอย่าง
1: ข้อวัดปฏิบัติ
0: เขาจะเคร่งเขาจะปฏิบัติเขาจะรู้ตัวเองว่าฉันบวชครั้งนี้ฉันบวชเพราะศรัทธาฉันบวชเพราะหนีสงสารฉันบวชเพราะฉันมีเป้าหมายฉันจะไปสวรรค์นิพพานการบวชคนช่องนี้ช่องที่สี่ก็จะเห็
1: น
0: ในอีกหลายๆรูปที่เราเห็นกันว่าโอ๊ยทำไมภาพรูปนั้นน่าสง่างามจังเลยน
1: ่
0: าศรัทธาจังเลยคือกลุ่มนี้เขาจุดเริ่มต้นเขาดี
1: คือมีความตั้งใจมาเป็นลักษณะแบบนี้
0: ใช่ฉะนั้นก็อยากจะเตือนหลายๆท่านที่ได้เห็นคลิปของเราตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะครูกอปี
1: ้ครับ
0: ว่าการที่เราได้เห็นพระบางรูปอาจจะมีอาการกิริยาคำพูดคำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะสาวกความเป็นพระเพราะว่าจุดสตาร์ทของเขาจุดประสงค์ของเขาในการบวชมันไม่ได้มาจากความเท่ากันความต้นทุนในการสตาร์ทความเป็นพระไม่ได้เท่ากัน
1: โอ้ต้นทุนในการเป็นพระด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราก็มีต้นทุนในการทำนั่นทำนี่นะเป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกันต้นทุนในการที่จะมาเป็นพระสงฆ์ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่ใช่เรื่องเงินนะทุกท่านนะหมายถึงว่าตั้งทุน
0: ชีวิต
1: ข้างใน
0: ที่มาบวชเนี่ยเพื่อ
1: ที่มาบวชเพื่ออะไรอ๋อที่นี้ไม่เท่ากันก็
0: ไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าบวชแก้บนบวชแก้บน15วันก็อีกแบบนึง
1: บวชแก้บนแล้วนะเป็นการบวชพระสงฆ์มั้ย
0: เป็นก็เป็นพระสงฆ์ระยะสั้นๆ
1: แต่แล้วจุดประสงค์ของเขา
0: ใช่จุดประสงค์ในการ
1: แค่บวชคือจุดประสงค
0: ์ก็พอบวชเสร็จปั๊บก็รอ14วัน13วัน12วัน5วัน6วัน4ว
1: ัน นับแล้วทีนี้
0: นับถอยหลัง
1: นับ
0: ก็แก้บนไปละทีนี้นะ
1: อ๋อ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: ไม่ผิดเหมือนกัน
0: ไม่ผิดเพราะว่าหลายคนก็ยังมี

0: มีอยู่ในความเชื่อว่าเวลาฉันไปบนว่าฉันจะสอบสิ่งนั้นฉันจะได้สิ่งนี้ฉันจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งข้าพเจ้าจะขอ
1: บวช
0: อะไรเงี้ย
1: นั่นแสดงว่าการบวชกับพุทธศาสนาหรือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็แสดงว่ายังคงต้องมีอะไรบางอย่าง
0: ต้องมี
1: ลึกๆเพราะทุกคนใช่ที่พระอาจารย์บอกผมเห็นด้วยแล้วผมก็ได้ยินบ่อยครั้งมากว่าสมมติว่าขออะไรที่แบบบนบานสันกล่าวหรือขออะไรที่หนักๆใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นการบวช
0: ถูก
1: หายเจ็บหายไข้ในบวชถือไม่บวชไม่ได้ก็ถือศีลหนักๆเลย
0: เอาเรื่องแปลกเอาเรื่องนึงมีโยมอยู่ท่านนึงอาตมาบวชพรรษาแรกเนาะ
1: ครับ
0: มีลูกสาวเป็นมะเร็งลูกสาวหมอรับประกันว่าไม่รอดแน่ๆ
1: ครับ
0: พ่อก็ตั้งสัจจะว่าถ้าลูกหายจากการเป็นมะเร็งพ่อจะบวชให
1: ้
0: 1เดือน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าลูกก็ดีขึ้นจนหายเสร็จแล้วลูกก็ไปตรวจหมอเนี่ยหมอรับประกันว่าเชื้อหายแล้ว
1: ครับ
0: พ่อก็เลยมาติดต่อบวช
1: บ
0: อกว
1: ่
0: าขอบวชเดือนนึงเพราะไปบนเอาไว
1: ้
0: ว
1: ่
0: าถ้าเกิดลูกหายจะมาบวช
1: ครับ
0: เป็นอย่างงี้อาจจะมีเค้าเรียกว่าธรรมโอสถนะครูกะปี้เค้าเรียกว่าบุญด้วยธรรมโอสถด้วยเหมือนกับว่าบุญพ่อบุญลูกด้วยและหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดด้วยความศรัทธาแล้วก็ปฏิหารคู่กัน
1: ส่วนตัวผมเองผมก็เคยได้ยินมาเนี่ยไม่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการที่แบบให้หายให้อะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นบนบานสารกล่าวโดยการจะบวชให้โดยการจะอุทิศอะไรต่างๆให้นั่นกําลังจะบอกกําลังมองว่านะพระอาจารย์นะกําลังผมเองกําลังมองว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นบวชเนี่ยมันคือบุญที่เราได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน่าจะเกิดเนี่ยก็คือบวชเนี่ยมันคือบุญอันสูงสุดแล้วล่ะบุญที่เราจะอุทิศให้กับสิ่งต่างๆที่เราเป็นอาจจะมองไม่เห็นแล้วเขาอาจจะได้บุญต่างๆเหล่านั้นไปมันก็อาจทำให้คลายหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะผมก็คิดแบบนั้นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่มเติมเองเนาะก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าการบวชเนี่ยเหมือนการได้เกิดใหม
0: ่ถูก
1: เหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนแบบเริ่มใหม่อะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็มีแบบ
0: มีก็ถือว่าครูก็ปี้เคยเห็นบางคนมีบางสกุลเป็นบางสกุลตายที่เอาผ้าขาวไปคลุมนะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อว่าการที่มีผ้าขาวคลุม
1: ครับ
0: บางสกุลเป็นแล้วก็มาบางสกุลตายบางสกุลตายบางสกุลเป็นเรียกว่าเชื่อว่าได้เกิดใหม
1: ่
0: เช่นกันการมาบวชก็เหมือนกันเอาผ้าเหลืองเนี่ยมาคลุมตัวเองก็เป็นการเกิดใหม
1: ่ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในผ้าเหลืองหมายความว่าในความรู้สึกตัวเองในฐานะที่บวชมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ผ่านอะไรบางอย่างมาอะไรเงี้ยผมว่าผ้าเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นแล้วมันก็ผมว่าไม่ธรรมดา
0: จริงๆอาตมา
1: เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา
0: อาตมาก็มีความรู้สึกว่าผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้านี่นะมันเหมือนกับเค้าเรียกว่าชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวตลอดมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปหน้าหนาวมันก็อุ่นเวลาไปหน้าร้อนมันก็เย็นคือด้วยจีวรผืนเดียวเนี่ยอาตมาเมื่อกี้เห็นที่ครูป๊อปปี้พูดว่ามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอย
1: ู
0: ่แต่ว่าสิ่งที่อาตมามองเห็นก็คือว่าเรามีผืนเดียวแต่เราจะไปหน้าร้อนหน้าหนาวมันอยู่ได้
1: พูดมันอยู่ได
0: ้อันนี้ครูป๊อปปี้ต้องเคยเห็นแหละเวลาครูป๊อปปี้ไปงานบวชอาจจะมองว่าอุ้ยเพื่อนบวชแล้วน่าอยากจะบวชบ้างยังเลยเห็นว่าโอ้โหเพื่อนเรามาบวชแล้วคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเหงามั้ยบวชให้กับเพื่อนหน่อยหรือไม่ก็เห็นเพื่อนบวชแล้วก็มันเป็นแฟชั่น
1: ครับ
0: แฟชั่นเฮ้ยเพื่อนละโกนหัวแล้วรู้สึกเท่จังเลย
1: อ
0: ยากโกนหัวตามเพื่อน
1: อยากใส่ชุดอย่างเงี้ยอยากใส่ชุดตามเพื่อนอย่างงี
0: ้เอาเพื่อนเป็นเกณฑ์เอาเพื่อนเป็นเกณฑ์ครูก็พี่คงจะเคยสมัยวัยรุ่นเนาะ
1: ครับ
0: อย่างเพื่อนชวนไปทําอะไรก็ไปเพราะว่าเหมือนตามใจเพื่อน
1: ไปด้วย
0: รักเพื่อนมากกว่าพ่อแม
1: ่ไปด้วยไปด้วยเฮละโลกันไป
0: พอเห็นเพื่อนไม่มีผมเฮ้ยเท่ว่ะ
1: ดีคุณดีพอมาเยี่ยมเพื่อนอุ๊ยเริ่มดูเป็นสกินเฮดอย่างงี้บ้าง
0: ใช่พอเห็นเพื่อนนุ่งผ้าเหลืองเฮ้ยเท่อยากนุ่งบ้างเอาเพื่อนเป็นเกณฑ
1: ์
0: เพื่อนทำอะไรอยากทำตามเพื่อน
1: อ
0: ันนี้กลุ่มนี้ถือว่าไม่

0: ใช่
1: ก็ยังถือโอเคว ิ่งวิ่งหยุดหยุด
0: เ
1: อออย่างนี้นะก็มี
0: เส้นชัยก็ถือไม่ถึงก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่อยว่ากันใหม่อย่างนี้นะบวชลี้นะครับทุกท่านนะฮะบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนนะครับบวชเพื่อรับซอง
0: ถ้าบวชกลุ่มนี
1: ้เพิ่มให
0: ้ก็มาอยู่ในกลุ่มมาอยู่ในกลุ่มไหนดีอ่ะบวช
1: บวชลี้บวชลองบวชลองก็ได้นะจริงๆแล้วผมว่า
0: จริงๆซองเนี่ยแล้วแม่อาจจะอยู่ในประเด็นนี้ก็ได้เพราะว่า
1: ผมเพิ่มเองอาจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาให้เอง
0: อันนั้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ดีกว่าอันนั้นเขาเรียกว่านอกลู่วิ่ง
1: นอกลู่วิ่ง
0: เป็นผลพลอยได
1: ้ผลพลอยสนาม
0: ในระหว่างขอบสนามระหว่างทาง
1: เออนี่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้มันก็มีข้ออะไรหลายอย่างเหมือนกันนะในการบวชพูดถึงการบวชเมื่อสักครู่นี้นะบวชสนุกตามเพื่อนผมขยายความนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาการบวชเนี้ยก็โอเคเราเพื่อนฝูงกันมาอะไรอย่างงี้นะพระอาจารย์เนาะแล้วก็อาจจะมีเฮฮานิดหน่อยในการโหหิ้วเข้าวัดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องราวเถิดเทิงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: อาจารย์มองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องดีนะดีในที่นี้หมายความว่าคนที่มาเข้าวัดเนี่ยมันหลากหลายเนาะไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะได้ทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็กลับไม่ใช่ว่ามาทำบุญถือศีลแล้วก็กลับไม่ใช่ว่ามาทำบุญภาวนาแล้วก็กลับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอาตมามองว่าวัดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่จะดึงชุมชนเข้าม
1: า
0: บ้านวัดโรงเรียน
1: โรงเรียน
0: เรียกว่าบวร
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำกิจกรรมได้
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องบวชมันก็มีสองประเด็นว่าน้ำกับเนื้อถ้าเราจะเน้นเฉพาะเนื้อเลยญาติโยมเดินมาเสร็จปั๊บโกนหัวใส่ผ้าเหลืองเอสร้างพันเตจบ
1: เข้าไปในโบสถ
0: ์1ชั่วโมงเป็นพระแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำมาผสม
1: มีน้ำมาผสม
0: มันก็จะมีฉลองนาค
1: มีฉลองนาค
0: มี
1: โต๊ะที่ใหญ่โตนะ
0: มีเขาเรียกว่าฉลองนาคแห่นาคอันนี้เป็นต้นอย่างเช่นโปรยเงินโปรยทานอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: กิจกรรมทำเข้ามาเพื่อให้มันมีความสนุก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของศาสนาเนี่ยก็คืออยู่ภายในอุโบสถ
0: ถูกต้องจริงๆแล้วความเป็นพระนี่กนหัวแล้วเข้าโบสถ์จบแล้วนี่คือเนื้ออ
1: ๋อนี่คือเนื้อที่เหลืออ๋อที่เหลือที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือน้ำ
0: โปรยทานปล่อยทานในน้ำละ
1: เขาบอกโอ้ให้ก่อนบวชเราให้ทานก็ได้บุญดีเอาว่าไป
0: เดินรอบ
1: เดินสาม
0: รอบน้ำละ
1: อ๋อ
0: น้ำละ
1: มีเพื่อนเต้น
0: น้ำละ
1: 91หน้าถอยหลัง39 9หน้า9เดียวถอยหลัง39
0: น้ำ
1: หน้ายังไม่เข้าบวชเลย
0: น้ำ
1: จนพระต้องควักมือ
0: น้ำละนั้น
1: อ๋อเป็นน้ำเหมือนกัน
0: น้ำเหมือนกัน
1: ฉลองหน้าใหญ่โต
0: น้ำเหมือนกัน
1: ไม่มีในบัญญัติ
0: แต่ว่าพอเป็นน้ำเสร็จทำให้มันลงตัวนะถ้าแห้งอย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อีกสไตล์หนึ่งทำได้ไม่ได้แต่อย่างว่าแหละคนเราชอบไม่เหมือนกัน
1: ชอบไม่เหมือนกัน
0: เราจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครคิดผิดคิดถูกเหมือนคู่กาแฟทานก๋วยเตี๋ยวบางอารมณ์อยากแห้งบางอารมณ์น้ำบางอารมณ์
1: มีแห้งต้มยำด้วยนะ
0: มีหลากหลาย
1: ต้มยำแห้งต้มยำน้ำอย่างนี้อ๋อครับ
0: การเข้าวัดก็เหมือนกันอาตมามองว่าหลากหลายจุดประสงค์
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในกาลเทศะ
0: กาลเทศะไม่ผิดกับธรรมเนียมในแต่วัดนั้นที่กำหนดขึ้นมาการที่มีน้ำมาร่วมพิธีในการบวชเหล่านั้นที่ว่ามาทำให้งานนั้นมันสนุกสนานขึ้นทำให้คนมาแฮปปี
1: ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อยู่หรือว่าแบบอยู่ในบัญญัติใดๆเพียงแต่ว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่หรือว่าคุณตั้งเรื่องราวเรื่องนี้ไว้เท่าไหร่คุณก็ทําไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบโอ้ไปทําตามเพื่
0: อ
1: นหรือแบบให้มันดูคึกคลื้นรถแห่คึกโครมเลยขนาดนั้นบางคนแห่เป็นเรื่องเป็นราวแห่ในหมู่บ้านแห่ออกไปริมถนนมันก็มี
0: นะแต่มาว่าดีถ้าพร้อม
1: ดีถ้าพร้อม
0: ทุกอย่างทํานี่คือเงินหมดเลย
1: ใช
0: ่ถ้าคุณพร้อมทําแล้วไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: ทําไปเถอะอย่างเช่นคนรวยอาจจะบอกว่าขึ้นเครื่องบินแล้วโปรยเงินโปรยทาน
1: ใช่
0: เขาก็ไม่ผิดเพราะเขาพร้อมเขารวยทำแล้วก็สนุก
1: คือไม่ใช่แปลว่าเขาอวดรวยอวดร่ำรวยก็คือเขาพร้อม
0: เขาพร้อมเราต้องอนุโมทนา มันก็เป็นของแปลกใหม่ที่แบบโอ้สาธุสาธุสาธุครับพร้อมก็ปล่อย

0: คนที่ไม่พร้อม
1: ลงมาแล้วก็หยิบใส่กระเป๋า
0: คนที่ไม่พร้อมก็มี2กลุ่มมองแล้วก็แบบอนุโมทนาอันนี้ก็ได้บุญไปด้วยแต่ถ้าเกิดมองแล้วคิดลบมองแล้วแบบเป็นการติดลบแทนที่จะได้บุญกับได้บาปแทน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ที่เราพร้อมเราจะทำอะไรอีกเรื่องนึงพอมาถึงตรงนี้ผมนึกออกเรื่องของการบวชเดี๋ยวเขาบอกว่านอกจากการโปรยทานการกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเออผมก็สังเกตเห็นนะช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าไปในอุโบสถในพิธีการบวชอะไรเงี้ยต้องมาอุ้มนาคแตะคานแตะอะไรได
0: ้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำน้ำ
1: เอาเป็นน้ำอยู่เหมือนกัน
0: น
1: ้
0: ำ
1: เงิน
0: น้ำน้ำ
1: เป็นน้ำอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: น้ำเพราะว่าบางวัดทำบางวัดไม่ทำก็ถือว่าเป็นน้ำ
1: เอ๊ะเหมือนผมเคยแบบบางวัดผมเดินเคยโดนอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสตำหนิติเตียนเสียงดังมาจากในโบสถ์ด้วยนะไอ้การไปแบกแบกหน้าแตะอะไรเนี่ยเนาะมีใช่ไหมมี
0: ก็ถือว่าเป็นน้ำนะเป็นน้ำไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรหรอกมันแค่เป็นคนในวัดนั้นๆสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวขึ้นมา
1: จับกันเป็นยาวๆอย่างเงี้ยผมก็
0: อย่างเช่น
1: โอ้ช่วยเราอุ้มก็มี
0: มันมีอยู่อันหนึ่งที่จะมาเป็นพอบวชเสร็จก็จะมีคนนอนแล้วก็ให้เหยียบ
1: ใช่
0: ก็เชื่อว่าให้ผ้าใหม่ได้เหย
1: ีย
0: บ
1: ให้ผ้าใหม่เหยียบ
0: ทีนี
1: ้ไม่ลื่น
0: มันมีอีกอันหนึ่งตัวใหญ่ผ้าตัวใหญ่ไปเหยียบแล้วก็
1: ลื่น
0: ซึ่งปกติมันก็มีมานานแล้วแต่มันก็เคยอันนั้นก็น้ำแต่มันก็ว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่ทำ
1: มานานแล้ว
0: แล้วเขาไม่ล้มหรือล้มก็แล้วแต่เผอิญว่าคนนั้นเขาอ้วนเขาล้มมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยแต่พักหลังน
1: ี่ก็ดูไม่งามในขณะที่เปลี่ยนพระสงฆ์แล้วนี่นะ
0: มันคือคนที่เขาเชื่อว่านอนให้เหยียบมันก็กลายเป็นว่าสร้างความเชื่อขึ้นมาทำแล้วสบายใจไม่เป็นไร
1: มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการบวชที่เราเห็นกันจริงๆตามงานกันทุกวันนี้นะทุกอย่างเป็นน้ำแต่เนื้อเน้นๆเลยเนี่ยคุณโกนหัวเสร็จภารกิจอยู่ในโบสถ์ในอุโบสถทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: อยู่ในอุโบสถเห็นเขาบอกว่าเวลาคณะสงฆ์ในการทำพิธีการบวชอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอะไรเงี้ย
0: อันนั้นเขาเรียกว่าหัตถ
1: บาทอะไรบ้างจัง
0: เขาเรียกว่านั่งหัตถบาทอยู่ในบริเวณรอบหัตถบาทนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่พระสงฆ
1: ์
0: ศีล227ข้อเหมือนกันก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในมณฑลนั้นเรียกว่าหัตถบาท
1: มันเป็นช่วงเวลาที่ดู
0: มีความขลัง
1: ใช่ผมก็ใช้ศัพท์ไม่ถูกนะผมจริงๆผมก็จะบอกว่ามีความขลังนั่นแหละมีความแบบอะไรบางอย่างนี่เน
0: า
1: ะ
0: บางทีแม้แต่กระทั่งคนจะถ่ายรูปก็ยังไม่ต้องอนุญาตให้ไปอยู่ไกลๆในบริเวณนั้นช่วงทำสังฆกรรม
1: อ
0: าตมามองว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะ
1: ใช่แล้วมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คณะสงฆ์รวมกันสวดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เสียงดังๆใส่ผู้บรรพชาอะไรเงี้ยผู้ผสมบท
0: มันมีพลังนะ
1: ใช่ผมว่าพิธีตรงนั้นดูไอ้นี
0: ่ขณะอาตมาอยู่ในพิธีนั้นบ่อยๆอาตมายังมีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีพลังนะมีพลัง
1: นี่ไงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการบวชมันไม่ใช่เรื่องของการแบบทำอะไรง่ายๆแล้วก็ไปจริงๆมันก็เป็นพิธีการที่ง่ายนั่นแหละแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรลึกๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นศาสนาความเป็นอะไรบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะไม่ใช่ว่า6ข้อที่เราพูดไปนะบวชลี้บวชรองบวชครองประเพณีบวช
0: มี
1: สงสารบวชผ่านเข้าสุขแล้วก็บวชสนุกตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใน6ข้อนี้ผมก็เลือกเอาว่าอยู่ข้อไหน
0: ข้อไหน
1: บางคนพบครบนะผมว่าบางคนครบ6ข้อนะ
0: 6ข้ออาตมาก็เลยจะมาพูดตรงนี้ในส่วนของการสรุปมาทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดอาตมาอยากจะให้รู้ว่าคนที่จะมาบวชเป็นพระได้เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะ
1: อ
0: ายุไม่ถึง20ตัดออกอายุแก่มากๆมาแล้วนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ก็ตัดออก
1: ก็จะถามอยู่เหมือนกันเรื่องนี
0: ้พิกลพิการก็ตัดออก
1: พิกลพิการตัดออก
0: คนติดภาระปัญหาเรื่องต่างๆเรื่องครอบครัวเรื่องการงานการเงินตัดออก
1: คดีต่าง
0: ๆต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดเพราะสมัยนี้ตำรวจช่วยในการเช็คประวัติด้วยถึงจะบวชได
1: ้รูปร่างผิด
0: หมายถึงพิการ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นมีปีหน้าอกมีอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้อ๋ออันนี้ต้องไม่ได้อยู่บันดอกบันดอก
1: เป็นลักษณะแบบ
0: คนสองเพศไม่ได้ไม่ได้เกิดเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วเราบอกอยากเป็นผู้หญิงแล้วไปเช

0: ฉีดนมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมพอถึงเวลาตัวเองอยากจะบวชก็ต้องไปเอาออกมันจะดูมาเป็นผู้หญิงไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือความว่าบันดอกที่บวชไม่ได้ก็คือคนสองเพศเกิดมาแล้วก็เป็นอวัยวะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายในคนคนเดียวกันนั่นคือบันดอก
1: คือบันดอก
0: ครูก็พี่อาจจะเคยได้ยินได้เห็นคำว่าบันดอก
1: บ
0: ันดอกก็คือกระเทยคนสองเพศ
1: ครับ
0: อันนั้นหมายความว่าเกิดมาก็เจอแล้วเกิดมาก็เจอสองเพศในคนคนเดียวกันนั้นแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเราก็มองไปถึงคนที่มีอวัยวะเพศชายแต่ว่าทำตัวเหมือนผู้หญิงกระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิงก็มองมุมนั้นถ้าพูดในทางกายภาพของเขาบวชได้กายภาพนั้นเขาบวชได้เพราะเขาเป็นผู้ชายแต่พูดถึงเรื่องจิตใจนั้นก็อีกอารมณ์หนึ่งถ้าเขาปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาปรับตัวไม่ได
1: ้
0: ถ้าเขามาบวชแล้วอาจจะมองว่าผ้าเหลืองอาจจะเป็นอะไรชุดราตรีชุดราตรีเกิด
1: เข้ารูป
0: เข้ารูปเดินๆอยู่มาเอาจีวรทำเป็นชุดราตรีอย่างเงี้ย
1: บางทีปลิว
0: อีกประเด็นหนึ่งละทีนี้นี่แหละคือการ
1: ไม่ได้เหมือนกันนี่ไงนะฮะบางทีบอกว่าพอมาเปลี่ยนเป็นชุดของพระภิกษุสงฆ์แล้วมาทำจีบสวยเข้ารูปอย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเพราะว่าเราคุยกันไปตอนต้นเนี่ยพอเราเปิดเรื่องมาปัจจุบันการบวชการเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือแม้กระทั่งการเป็นสามเณรเองก็ตามที่ยืนระยะเวลายาวนานอย่างเงี้ยพระอาจารย์ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากหรือบางทีบางวัดเนี่ยแทบจะไม่มีพระสงฆ์หรือสามเณรบวชในช่วงฤดูการเข้าพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้พระอาจารย์มองอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้ในวงการเถรสมาคมหรือว่าในวงการพระสงฆ์มองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างฮะอยากจะให้ได้แชร์กับทุกๆคนได้ทราบเรื่องน
0: ี้อันนี้คงจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันเน
1: า
0: ะอาจจะมองในสิ่งที่อาตมามอง
1: ครับ
0: อาตมาอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าคนที่จะมาบวชได้เราต้องเอาบุญตัวนำก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยบางครั้งเราอยากจะได้เย็นมันได้ร้อน
1: อ๋อครับ
0: บางครั้งเราอยากจะได้ร้อนแต่มันได้เย็นบางครั้งอยากได้เย็นจะได้ร้อน
1: ครับ
0: ความรู้สึกของคนที่มาบวชแล้วเนี่ยมันฝืนในความรู้สึกถ้าไม่มีบุญมันจะอึดอัดมันจะรู้สึกผ้าเหลืองร้อนมันจะรู้สึกว่าทำไมฉันอยากร้อนทำไมมันเย็นยกตัวอย่างเราอยากจะฉันกาแฟร้
1: อ
0: นมันได้เป็นกาแฟเย็นอะไรยกตัวอย่างนะทีนี้มันก็จะเกิดการรู้สึกว่าหงุดหงิดโอ้โหมันไม่ได้แต่งใจเราเลยอันนี้มันก็เกิดอาการกระวนกระวายก็กลายเป็นคำพูดว่าผ้าเหลืองร้อนพอผ้าเหลืองร้อนเสร็จปั๊บอันนี้คือเรียกว่าบุญบุญก็อยู่ไม่ได้แล้วทีนี
1: ้
0: มันร้อนมันก็อยากจะสึกเนี่ยอันนี้คือสรุปง่ายๆคือกิเลส
1: กิเลส
0: พอกิเลสตรงนี้แหละคือคนที่จะมาอยู่ได้ตรงนี้มันต้องประคับประคองตัวเองถ้าคนมีบุญเนี่ยมันจะบีบกิเลสของตัวเองเนี่ยได้เรียกว่าลดละเลิกมาใหม่ๆนี่อาจจะกิเลสโลภโกรธหลงความโลภความโกรธความหลงเยอะใช่ไห
1: ม
0: พอมาแล้วก็มาฝึกให้กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมัน
1: ลดลง
0: มันละมันเลิก
1: จนมันเลิกไปเอง
0: ค่อยๆลดเป็นถ้าครูก็ไปมองเป็นพีระมิดก็จะเห็นพีระมิดว่าเริ่มต้นมันฐานใหญ่ใช่ไหมพออยู่ไปมันก็เหลือยอดอย่างเดียวเหมือนกันเวลาเรามาบวชใหม่ๆมันมาพร้อมกับกิเลส
1: ครับ
0: กิเลสเยอะไปหมดเลย
1: อาจจะเป็นฐานพีระมิดหัวกลับเนาะฐานใหญ่ก่อนแล้วค่อยๆอยู่ไปก
0: ็อยู่ไป
1: หรือแต่ความแหลมคมแบบน
0: ี้แหลมค
1: ม
0: นั่นแหละคือจุดสูงสุดในการบวชเรียกว่านิพพาน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอช่วงเวลาปัจจุบันนี้เลยที่เรากำลังทำรายการกันอยู่ตอนนี้เนาะการบวชหรือการเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยลดน้อยลง
0: คือเรียกว่าบุญคนที่จะมาถึงตรงนี้มันก็เริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้น
1: หรือถ้าถามแบบเอาความเป็นจริงตรงๆเลยว่าคนกำลังมองศาสนาเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ถ้าเราไปมองตรงนั้นเราไม่ผิดแต่ว่าอาตมาอยากให้มองภาพแบบนี้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ครบ 5,000 ปีแน่นอนแต่การอยู่ครบ 5,000 ปีเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมัน
1: เ
0: ริ่มต้นครั้งพุทธกาลเลยนะครูก๊อปปี้เราจะเห็นพระอรหันต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอ พระพุทธเจ้าบอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา
1: ครับ
0: เจ้าจงเป็นพระภิกษุมาเถิดพอมาเป็นเสร็จปั๊บก็มีดวงตาเห็นธรรมเลยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอจึงเป็นพระภิกษุมาเถิดแค่นี้มีดวงตาเห็นธรรมปิ้งเลยมันง่ายไงเท่ากับว่าตอนบุคคลในยุคนั้นเนี่ยครูก๊อปปี้ท่านสะสมมาเยอะมากในแต่ละชาติในแต่ละอดีตของท่านกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าพอมาเจอพระพุทธเจ้าเสร็จปั๊บในยุคนั้นพระอรหันต์ก็เลยเต็มไปหมดเลย
1: คือใช่อย่างนี้นะ
0: พอยุคต่อมามันก็เริ่มมีแต่ก็น้อยเริ่มมีแต่ก็น้อยทีนี้ถ้าครูก๊อปปี้มองถึง 5,000 ปีเอา 5,000 ปีเป็นตัวตั้งนะปัจจุบัน2567
1: ครับ
0: เราอยู่กึ่งกลางถ้ากับว่าถ้าเราเห็นพีระมิดเนี่ยพศ1พศ2พศ3มันเริ่มขึ้นพอถึง2500 2600มันก็เริ่มดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงตรงนี้อยากให้ครูก๊อปปี้มองว่าพระอรหันต์ยังมีอยู
1: ่
0: ปัจจุบันเนี่ยพระอรหันต์ยังมีอยู
1: ่
0: ก็หมายถึงพระสุปฏิปันโนแต่ต่อไปย้อนกลับไปจนถึง 5,000 ปีเปรมิตรมันจะดิ่งลงใช่ไหมพอเปรมิตรดิ่งลงเสร็จปั๊บครบ 5,000 ปียุคนั้นตอนนั้นสมัยนั้นมีคำเปรียบเทียบว่าเอกลักษณ์ของพระสงฆ
1: ์
0: ที่เป็นจีวรเนี่ยอาจจะเหลือแค่เหมือนเน็กไทก็ได้เล็กๆสั้นๆว่านี่คือพระนะในยุคนั้นแล้วคนยุคนั้นต้นมะเขือเนี่ยก็ต้องได้เอาไม้ไป
1: เขี่ยต้นมะเขือ
0: เขี่ยต้นมะเขือเพื่อจะได้กินลูกมะเขือเป็นคำเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนมันต่ำมากนั่นก็หมายความว่าคนที่จะมาบวชก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ก็ยังมีคนบวชอยู่จนกว่าจะครบ 5,000 ปีน้อยแต่ก็ยังมีบวช
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีโอกาสได้สัมผัสกับศาสนาอะไรอย่างนี้นะยังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการอะไรที่ทำให้วัยรุ่นหรือสิ่งที่วัยรุ่นกำลังคิดตอนนี้มันเลวร้ายไปในชีวิตมันไม่ใช่เลยนะไม่ได้แบบโหการบวชนี่มันต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบวชที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เขียนคำสอนเอาไว้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตหลังจากนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ต่อไปได้เราไม่ได้บอกว่าพอคุณโกนหัวเสร็จแล้วหรือว่าคุณเข้าวิธีอุปสมบทแล้วคุณจะต้องแบบโหยสึกไม่ได้หรือว่าคุณจะกลับมาเป็นคารวานไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นเราได้มาเรียนรู้เราได้มาปฏิบัติกับการเป็นพระสงฆ์กับการเป็นผู้ที่ละเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านได้ใจเย็นลงทำให้ได้สัมผัสถึงเรื่องราวที่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ใช้ในการเป็นคารวานแบบนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ประเทศไทยเราโชคดีนะครูก๊อปปี้บวชกี่รอบก็ได้บวชศึกบวชศึกเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้คือความโชคดีว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้มองว่าคุณจะบวชกี่รอบ
1: ครับ
0: พร้อมมาบวชใหม่ไม่พร้อมก็ศึกไปแต่ประเทศศรีลังกา
1: ครับ
0: บวชแล้วศึกเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบวชแล้วคุณถ้าไม่จำเป็นคุณห้ามศึกนะสังคมประเทศไทยคือเห็นว่าการบวชเนี่ยบวชกี่รอบก็ได
1: ้
0: ชาย3บวชเคยได้ยินมั้ย
1: เคย
0: ชาย7บวชเคยได้ยินมั้ย
1: ชาย7บวชยัง
0: อันนี้ก็คือบวช7รอบ
1: บวชอะไรกันนักหนา
0: คือประเทศไทยเราอ่ะโชคดี
1: ครับ
0: ไม่ได้มองถึง
1: ไม่ได้มีข้อจํากัด
0: จํากัดว่าจะบวชกี่ครั้งก็ได
1: ้
0: อันนี้โชคดี
1: แต่อย่ามาบวชลี้บวชรองบวชหนีบวชอะไรอย่างเงี้ยบวชหนีทหารนี่ไม่ได้
0: ไหนก็ไหนก็แหละก็ก๊อปปี้นิดนึงเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: ต่างประเทศต่างประเทศยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยออสเตรเลียเอ่ยมีพระฝรั่งนะ
1: พระฝรั่ง
0: มีพระฝรั่งทำให้อาตมานึกขึ้นได้ว่าต่อไปพระพุทธศาสนาอาจจะหรือว่าแน่ๆเลย 100% เลยมีการเปลี่ยนอดีตอยู่อินเดียใช่ไหม
1: ครับ
0: ปัจจุบันเรามองว่าประเทศไทยคือประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาใช่ไหมแต่ว่าอนาคตฝรั่งก็เริ่มสนใจแล้วนะ
1: แล้วสวดได้ด้วย
0: สวดได้ด้วยออสเตรเลียเอ่ยพระอเมริกาเอ่ยพระยุโรปเอ่ยอย่างเงี้ยนะแต่ต่อไปอาจจะมีพระรัสเซียด้วย
1: จะมีไม่ความหมายก็เราจะบอกว่าวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือมีต่างชาติมาบวชด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: อ๋อ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าก็ได
0: ้ถูกต้องเดี๋ยวนี้พระ อุปัชฌาย์ก็มีต่างชาติ

0: ด้วย
1: โอ้
0: อาตมามองว่าถ้าวันดีคืนดีพระอุปัชฌาย์ไปขยายผลจากการบวชเมืองไทยแล้วเอาไปต่อยอดที่ประเทศนั้นๆนะแล้วเกิดประเทศนั้นๆเห็นและศรัทธาเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะกระจายไปทั่ว
1: ครับ
0: เพราะเรามีอีกอันหนึ่งคุณก๊อปปี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านประสูติขึ้นมาท่านบอกว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกพ.ศ. 2542 UN
1: ครับ
0: องค์การสหประชาชาติประกาศให้ทุกคนทั่วโลกรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาเอกของโลกนั่นก็คือเป็นเครื่องยืนยันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปถึงพระไตรปิฎก 5,000 ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: กับการบวชอาตมาว่ามันต้องมีการบวชไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 5,000 ปีส่วนการที่ใครเห็นว่าบวชแล้วดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของบุญของแต่ละคนที่จะนำไปต่อยอดอย่างไรเราไม่ว่ากัน
1: คุณผู้ชมที่ชมรายการมาถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเรื่องของการบวชมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพของการบวชมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมสรุปความได้จากพระอาจารย์ไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะบวชมาด้วยวิธีการใดก็ตามจะ6อย่างอย่างที่เราได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นการบวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขหรือว่าบวชสนุกตามเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันมีคำเดียวเลยที่คุณผู้ชมนั้นถ้าจับความได้นั่นก็คือคำว่าบุญเมื่อคุณบวชแล้วคุณมีบุญบุญนั้นจะส่งผลไปให้คนรอบข้างคุณนั้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตัวคุณเองเขาเรียกอะไรนะบุปการีบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็คือบุญเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อยากจะให้ทุกคนนั้นเห็นความสำคัญแล้วก็มองเห็นว่าการบวชนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็บุญนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนถ้าเกิดว่าอยากจะบวชหรือว่าสนใจในเรื่องของการบวชนะครับทั้งเรื่องของการเป็นบรรพชาสามเณรหรือว่าอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์พระอาจารย์บอกไปแล้วแต่ตอนต้นว่าวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้แหละนะครับยังคงภาษาชาวบ้านคือต้อนรับคนที่มีบุญแล้วก็พร้อมที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
0: ต้อง
1: นะครับบอกเพิ่มเติมเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่วัดวชิรธรรมวาสมีเทศกาลมีงานบวชมีงานมงคลเรื่องของการบวชมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มาบวชกันเยอะๆน้องๆที่ปิดเทอมนะครับก็สามารถบวชเป็นสามเณรได้ท่านใดที่พร้อมแล้วก็ที่พร้อมพระอาจารย์ใช้คำว่าพร้อมแล้วก็บุญก็เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ศึกษาธรรมะให้ธรรมะกับญาติโยมต่อไปนั่นเองนะครับผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเพราะว่าบอกว่าคำว่าบวชแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกังวลกับการที่คุณจะต้องมีการท่องคำขานนาคคุณจะต้องเตรียมวิธีการขานนาคอะไรต่างๆเหล่านี้ลองไปหาคำแปลดูครับว่าในช่วงเวลาที่คุณจะต้องขานนาคในอุโบสถที่เข้าสู่พิธีการอุปสมบทนั้นเนี่ยคำแปลของภาษาบาลีทั้งหมดที่เราท่องอยู่นั้นเนี่ยแปลว่าอะไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านได้ทราบคำแปลแล้วเนี่ยทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็จะตอบได้แล้วก็จะไม่เครียดแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อที่เราพูดไปนั้นเนี่ยพระสงฆ์กำลังเอ่ยอะไรกับเราและเราจะต้องตอบอะไรกับพระสงฆ์เป็นภาษาไทยลองไปหาดูนะฮะอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยที่นำมาฝากกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของการบวชนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เทปนี้เราได้เรื่องราวได้ข้อมูลกันเยอะเลยนะพระอาจารย์นะบางเรื่องผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็6ข
0: ้อ
1: การบวชไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสต์ในโซเชียลว่าบวชมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณอยู่ในข้อไหน
0: อยู่ในลู่ไหน
1: อยู่ในลู่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลมีลู่เดียวลู่บุญ
0: ถ
1: ู
0: ก
1: สัปดาห์นี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมอีกผมจิรัฐวัฒน์แล้วก็พระอาจารย์ยังคงอยู่กับคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับอยากจะให้เรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้นกระจายไปเยอะๆบอกกล่าวกันไปเยอะๆในประเทศไทยในต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับต้องกราบลาพระอาจารย์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้เราทุกคนนะครับกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
0: เจริญพร

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งหมายถึงทศบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสะสมไว้นะคะพระชาติที่1ค่ะพระเตมีพระชาติที่2พระมหาชนกพระชาติที่3พระสุวรรณสามพระชาติที่4พระเนมีราชพระชาติที่5พระมโหสถพระชาติที่6พระภูริทัตพระชาติที่7พระจันทกุมารพระชาติที่8พระนารดพรหมหรือพระนารอดนะคะพระชาติที่9พระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่10พระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้า10ชาติค่ะเป็นหนังสือนะคะอันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ค่ะต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นะคะมีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตค่ะจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะคะได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างนะคะธรรมสภาก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นจะเริ่มจากพระเตมีนะคะครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเตมีพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีขั้นสูงสุดคือทรงมีปณิธานแน่วแน่ว่าจะออกบวชให้ได้ตั้งแต่มีพระชนมายุอย่างน้อยจุติจากสวรรค์ในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีกับพระนางจันทาเทวีแห่งเมืองพาราณสีเดิมทีเดียวค่ะพระเจ้ากาสีกับพระนางจันทาเทวีไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาด้วยกันพวกชาวเมืองค่ะปริวิตกว่าบ้านเมืองจะระส่ำระสายหากพระเจ้าแผ่นดินไม่มีองค์รัชทายาทสืบสันตติวงศ์วันหนึ่งนะคะจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้มีพระราชโอรสพระเจ้ากาสีทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระนันทาเทวีพระนางเห็นด้วยแต่ไม่แน่พระทัยนักว่าจะมีพระราชโอรสได้ดังที่ชาวเมืองต้องการหรือไม่เวลานี้ค่ะพระนางเห็นว่าทางเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวคืออาศัยบุญช่วยดังนั้นค่ะครั้นถึงวัน15ค่ำหลังจากสมาทานอุโบสถศีลเหมือนอย่างเคยแล้วจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานให้พระอุโบสถศีลที่พระนางรักษาส่งผลให้ได้พระราชโอรสอย่างที่พวกชาวเมืองต้องการด้วยต่อมานะคะไม่นานอำนาจศีลค่ะและแรงอธิษฐานของพระนางก็ส่งผลให้บรรดุกำพลศิลาอาสน์หมายถึงพระแท่นที่ประทับนะคะของพระอินทร์ร้อนพระอินทร์สอดส่องทิพยเนตรตรวจดูก็ทราบเหตุจึงช่วยเหลือพระนางโดยเสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรสำคัญองค์หนึ่งซึ่งกำลังจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงให้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระนางประสูติตามธรรมดาแล้วนะคะเทพบุตรสำคัญองค์นั้นค่ะเมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วจะไปในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปแต่เป็นเพราะคำอ้อนวอนของพระอินทร์และอำนาจศีลของคำอธิษฐานของพระนางจันทาเทวีประกอบกับที่ตนค่ะต้องการบำเพ็ญบารมี
จึงตัดสินใจรับคำมาเกิดในโลกมนุษย์จากนั้นไม่นานนะคะพระเจ้ากาสีก็ทรงดีพระทัยมากที่ได้ทราบว่าพระมเหสีตั้งพระครรภ์พวกข้าราชบริพารค่ะและชาวเมืองก็ดีใจเช่นเดียวกันพระนางจันทาเทวีเองทรงดีพระทัยมากกว่าใครที่จะได้เป็นแม่คนเหมือนหญิงทั่วไปพระนางค่ะระวังรักษาพระครรภ์และพระพลานามัยเป็นอย่างดีทรงรอวันที่จะได้เป็นแม่คนอย่างใจจดใจจ่อนับแต่วันที่พระนางตั้งครรภ์เกิดมีเหตุการณ์อัศจรรย์คือข้าราชบริพารและชาวเมืองเกิดปิติใจกันทั่วหน้าหัวใจสดชื่นแจ่มใสยังไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งนี้คงเป็นเพราะความหวังกำลังจะใกล้เป็นความจริงครั้นครบกำหนดทศมาสหมายถึง10เดือนนะคะวันประสูตินั้นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นอีกก็คือเกิดฝนตกทั่วแคว้นความแห้งแล้งที่เคยมีมาหายไปหมู่ไม้นานาพันธุ์สดชื่นฝ่ายพระนางจันทาเทวีทรงมีอาการเจ็บพระครรภ์เหมือนนิดเพียงนิดหน่อยค่ะแล้วก็ประสูติพระโอรสอย่างง่ายดายและปลอดภัยแม่นมบรรดาโหรหลวงตรวจดูพระลักษณะของพระกุมารแล้วเห็นว่ามีบุญญาธิการมากประกอบกับนับตั้งแต่ถือกำเนิดในพระครรภ์พระมารดาก็ทำให้ทุกคนนะคะยินดีและวันที่ประสูติก็มีฝนตกทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำจึงถวายพระนามว่าพระเตมีหมายถึงพระกุมารผู้ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำพระกุมารเป็นเด็กที่น่ารักพระชวีวันผุดพองไม่ทรงขี้อ้อนโยเยเหมือนเด็กอ่อนทั่วไปถึงกระนั้นพระบิดาก็ทรงอดห่วงใยไม่ได้จึงพระราชทานแม่นมให้เลี้ยงดูพระกุมารถึง64นางแม่นมแต่ละนางนะคะทรงรับสั่งให้คัดเลือกแล้วมาเป็นอย่างดีคือมีรูปร่างสวยงามมีบุคลิกดีและมีลักษณะพิเศษไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปเต้านมไม่ยานไม่เป็นโรคหืดไม่เป็นโรคมองคล่อคือไอเรื้อรังโบราณท่านนะคะให้เหตุผลว่าแม่นมที่สูงเกินไปจะทำให้เด็กคอยาวเพราะเวลาจะดื่มนมต้องยืดคอส่วนแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กคอสั้นเพราะเวลาจะดื่มนมต้องหดคอแม่นมที่ผอมเกินไปจะทำให้เด็กเจ็บตัวส่วนแม่นมที่อ้วนเกินไปจะทำให้เด็กเมื่อยตัวเพราะเวลาจะดื่มนมจะอยู่ในท่าที่ไม่ถนัดแม่นมที่ดำเกินไปจะมีน้ำนมเย็นส่วนแม่นมที่ขาวเกินไปจะมีน้ำนมร้อนน้ำนมทั้งสองประเภทนี้นะคะไม่เป็นผลดีแก่เด็กเลยแม่นมที่มีเต้านมยานค่ะจะทำให้เด็กจมูกแบนเพราะเต้านมจะย้อยลงมาทับจมูกในเวลาให้เด็กดื่มนมแม่นมที่เป็นโรคหืดน้ำนมจะเปรี้ยวส่วนแม่นมที่เป็นโรคมองคล้อนะคะหรือโรคไอเรื้อรังค่ะนมจะมีรสเผ็ดแม่นมที่ถวายการเลี้ยงดูพระกุมารเตมีไม่มีใครเลยที่มีลักษณะเช่นนี้ระลึกชาติได้เมื่อมีพระชนมายุได้1เดือนพระกุมารก็ระลึกชาติได้ขณะบรรทมอยู่บนตักของพระบิดานะคะซึ่งทรงกำลังพิพากษาความผิดของโจร4คนพระเจ้ากาสีค่ะทรงพิพากษาด้วยพระสุรเสียงดุดังโจรคนแรกมีความผิดน้อยทรงตัดสินให้เคี่ยนด้วยหวายโจรคนที่สองมีความผิดมากกว่าคนแรกทรงตัดสินให้คุมขังโจรคนที่สามมีความผิดมากกว่าคนที่สองทรงตัดสินให้ประหารชีวิตโจรคนที่สี่มีความผิดมากกว่าใครและทำทารุณกรรมไว้มากทรงตัดสินให้เสียบหลาวทั้งเป็นแล้วปักประจานไว้หน้าประตูเมืองพระกุมารระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้อยู่20ปีตัดสินประหารชีวิตของผู้คนมาไม่น้อย
ตายแล้วบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดในนรกนานถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกบุญจึงส่งผลให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูลเดิมอีกครั้งหนึ่งพระกุมารคิดได้ว่าหากเป็นฆราวาสต่อไปก็ต้องทำบาปอย่างเก่าอีกเพราะตำแหน่งหน้าที่บังคับให้ทำแล้วผลของบาปก็จะส่งให้ตกนรกอีกพระองค์ระลึกได้ว่าไม่มีทุกข์ทรมานใดจะร้ายกว่าทุกข์ทรมานในนรกจึงเดือดร้อนพระทัยและเริ่มใคร่ครวญหาทางพ้นไปจากตำแหน่งกษัตริย์นับแต่เวลานั้นเทพธิดาบอกอุบายเทพธิดานางหนึ่งเคยเป็นมารดาของพระกุมารมาแต่อดีตชาติยังคงติดตามรักษาพระกุมารอยู่ทราบความคิดของพระกุมารจึงเข้าไปกระซิบบอกอุบายอันจะช่วยพ้นไปจากตำแหน่งกษัตริย์นั่นคือให้ทําเป็นเด็กพิการง่อยเปลี้ยหูหนวกเป็นใบ้และนับแต่นั้นมาพระกุมารก็มีอาการผิดปกติไม่แสดงอาการตอบโต้ใดๆทางประสาทสัมผัสพระเจ้ากาสีเมื่อทราบว่าพระโอรสมีอาการผิดไปเช่นนั้นก็ไม่สบายพระทัยหลังจากทรงปรึกษากับพระนางจันทาเทวีและให้รักษาผ้าของพระโอรสแล้วจึงยังทรงรับสั่งให้ทดลองด้วยวิธีการต่างๆทดลองด้วยการให้นมผิดเวลายิ่งกว่านั้นยังทดลองด้วยการให้นมอดนมเป็นวันๆวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ1ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินขนมอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ2ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินผลไม้อวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ3ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งเล่นของเล่นอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ4ขวบทดลองด้วยการให้เด็ก500คนนั่งกินอาหารอวดวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ5ขวบทดลองด้วยการให้จุดไฟเผาที่ประทับวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ6ขวบทดลองด้วยการปล่อยช้างตกมันมาไล่วิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ7ขวบทดลองด้วยการปล่อยงูมาพันวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ8ขวบทดลองด้วยการให้เล่นมหรสพให้ดูวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ9ขวบทดลองด้วยการให้เพชฌฆาตควงดาบแสดงท่าจะฟันวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ10ขวบทดลองด้วยการให้เกิดเสียงดังในห้องบรรทมใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ11ขวบทดลองด้วยการทำให้เกิดแสงสว่างอย่างฉับพลันในที่มืดที่พระกุมารบรรทมอยู่วิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ12ขวบทดลองด้วยการเอาน้ำอ้อยทาตัวแล้วปล่อยให้แมลงวันเกาะวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ13ขวบทดลองด้วยการให้นอนจมอยู่กับอุจจาระวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ14ขวบทดลองด้วยการให้นอนบนความร้อนวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารอายุ15ปีทดลองด้วยการให้หญิงรุ่นสาวเข้าไปเล้าโลมวิธีนี้ใช้เมื่อพระกุมารมีอายุ16ปีน้ำตาพระมารดาวิธีการทดลองทั้ง16อย่างทำอย่างละปีและทำอย่างต่อเนื่องพระกุมารทรงทุกข์ทรมาน

มานมากจากวิธีการทดลองทั้งหมดนั้นพระบิดาพระมารดาก็หาได้ทุกทรมานน้อยไปกว่าพระกุมารไม่พระบิดายังพอข่มพระทัยได้แต่พระมารดานี่สิข่มพระทัยไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพระนางทรงกันแสงคร่ำครวญและเข้าโอบกอดพระโอรสพร้อมทั้งขอร้องให้แสดงอาการปกติออกมาเพราะทรงเชื่อมั่นว่าพระโอรสไม่ใช่คนง่อยหูหนวกเป็นใบ้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนเมื่อเห็นพระกุมารเป็นดังนั้นบรรดาโหรหลวงจึงเปลี่ยนคำทำนายใหม่ว่าพระกุมารเป็นตัวเสนียดจันไรหากเลี้ยงไว้จะเกิดอาเพศ3อย่างคือพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสวรรคตพระมเหสีจะต้องสวรรคตราชบัลลังก์จะถูกโค่นดังนั้นทางออกจึงมีอยู่ทางเดียวคือฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาสีทรงสะเทือนพระทัยมากแต่ก็จำยอมให้ทำตามที่โหรหลวงเสนอเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองฝ่ายพระนางจันทาเทวีตกพระทัยแทบสิ้นสติรีบเสด็จไปเฝ้าพระสวามีทูลขอให้ยับยั้งไม่ทำตามที่โหรทำนายพระนางกราบทูลทั้งน้ำตาข้อต่อรองพระนางจันทาเทวีทรงขอต่อรองพระเจ้ากาสีว่าพระนางจะรับเลี้ยงดูพระโอรสเองโดยมิให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแต่พระเจ้ากาสีตรัสปฏิเสธโดยทรงอ้างคำทำนายของโหรหลวงถ้าไม่ทรงอนุญาตตลอดชีวิตก็ขอได้โปรดทรงอนุญาตให้ลูกอยู่ด้วยสัก7ปีเถิดเพคะพระนางทรงต่อรองใหม่แต่พระเจ้ากาสีก็ตัดปฏิเสธดุจเดิมถ้า7ปีไม่ได้หม่อมฉันขอเพียงแค่7วันเถิดเพคะพระนางไม่ยอมละความพยายามพระเจ้ากาสีครุ่นคิดหนักในที่สุดตัดอนุญาตเพราะทรงเห็นว่าเวลา7วันไม่นานเกินไปพระนางจันทาเทวีทรงดีพระทัยมากที่ต่อรองพระสวามีได้สำเร็จทรงขอพระราชอำนาจอภิเษกโอรสให้เป็นกษัตริย์แล้วโปรดให้เชิญประทับบนคอช้างเสด็จเรียบพระนครจนรอบแล้วจึงให้เชิญเสด็จขึ้นแท่นที่บรรทมพระนางตรงเข้าสวมกอดพระราชโอรสทรงพร่ำอ้อนวอนให้ทำตัวเป็นคนปกติให้เจรจากับพระนางพระนางทำอยู่อย่างนี้ถึง7วันแต่ก็ไร้ผลพระกุมารยังมีอาการเหมือนเดิมสงสารพระมารดาตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพระกุมารทรงรับรู้ดีว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นแก่พระองค์พระกุมารรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของพระมารดาบางครั้งถึงกับจะเผลอตัวตัดตอบออกไปเพราะความสงสารแต่ก็นึกได้ว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อจุดมุ่งหมายอันใดจึงทำให้ระงับพระทัยได้วันที่7นี้ก็เช่นกันอันเป็นวันสุดท้ายที่พระมารดาจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์นายสุนันทสารถีขึ้นมาอัญเชิญพระกุมารลงไปประทับรถม้าแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปฝังทั้งเป็นนอกเมืองขณะที่เจ้าหน้าที่อุ้มพระกุมารลงมาจากปราสาทนั้นพระมารดาทรงร่ำไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดพระกุมารเองก็สุดแสนจะสะเทือนพระทัยจนแทบจะทนต่อไปอีกไม่ได้ด้วยเกรงว่าพระมารดาจะสิ้นพระชนชีพอย่านะเตมีอย่าใจอ่อนเจ้าทนมาได้ถึง16ปีและวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วฉะไหนจะทิ้งความตั้งใจเสียเล่าพระกุมารได้สติและเตือนพระองค์ได้ทันก่อนที่รถม้าจะวิ่งออกนอกประตูเมืองไปโดยทิ้งเสียงร่ำไห้ของพระมารดาไว้เบื้องหลังความจริงปรากฏฝ่ายนายสุนันทสารถีตั้งใจจะขับรถม้ามุ่งหน้าไปออกประตูเมืองด้านทิศตะวันตกแต่กลับขับไปออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกครั้นไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งจึงหยุดรถด้วยสำคัญว่าเป็นป่าช้าผีดิบแล้วเปลื้องเค
ครื่องทรงพระกุมารออกจากนั้นจึงลงไปขุดหลุมเตรียมฝังพระกุมารส่วนพระกุมารหลังจากรถม้าออกพ้นประตูเมืองแล้วก็ดีพระทัยว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วขณะที่นายสุนันทสารถีกำลังขุดหลุมห้วนอยู่นั้นพระองค์ก็เสด็จลุกประทับนั่งเอาพระหัตถ์ทั้งสองลูบกันจากนั้นทรงนวดพระบาทอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วก็เสด็จลงจากรถทรงเดินไปมาอยู่สองสามรอบเมื่อทรงทดสอบทดลองกำลังขาแล้วต่อมาทรงทดลองกำลังแขนด้วยการยกรถไม้ขึ้นเหวี่ยงเหนือพระเศียรเมื่อแน่พระทัยว่าพระองค์ทรงมีกำลังแข็งแรงเหมือนคนปกติจึงเสด็จไปหานายสุนันทสารถีนายสุนันทสารถีเมื่อทราบว่าผู้ที่มายืนอยู่นั้นคือพระกุมารเตมีก็ดีใจแล้วกราบทูลให้เสด็จกลับไปหาพระบิดาพระมารดาพร้อมกับตนไม่เสด็จกลับพระกุมารตรัสตอบนายสุนันทสารถีว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับไปเพราะบัดนี้พระองค์เป็นคนไม่มีบ้านพระบิดาพระมารดาก็ทอดทิ้งพระองค์แล้วจึงจะขอถือบวชอยู่ในป่าตามลำพังแต่ผู้เดียวอยู่ในป่าอาจมีอันตรายนายสุนันทสารถีกราบทูลไม่มีอันตรายหรอกพระกุมารตรัสตอบคนที่บวชแล้วย่อมปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายเพราะคนบวชแล้วย่อมเสียสละทุกอย่างไม่แสวงหาผลประโยชน์เมื่อไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งเมื่อไม่กระทบกระทั่งก็ไม่มีศัตรูที่จะมาทำร้ายเมื่อมั่นใจว่าพระกุมารไม่เสด็จกลับแน่ไม่ทรงห่วงใยราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยนายสุนันทสารถีก็คิดอยากบวชตามจึงทูลขออนุญาตจากพระกุมารแต่พระกุมารปฏิเสธโดยทรงให้เหตุผลว่าหากเขากลับไปทุกอย่างจะดีขึ้นพระบิดาพระมารดาและพวกชาวเมืองจะได้ทราบความจริงและจะได้สบายใจนายสุนันทสารถียอมปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำแต่ได้ทูลขอพรที่จะนำเสด็จพระเจ้ากาสีพระนางจันทาเทวีและพวกชาวเมืองมาเฝ้าในโอกาสข้างหน้าพระกุมารตรัสอนุญาตทรงบวชเป็นฤาษีพระอินทร์เมื่อทราบว่าพระกุมารตัดสินพระทัยบวชแน่ก็ทรงมีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตอาสมสถานที่พักกลางวันและสถานที่พักกลางคืนไว้ถวายบริเวณอาสมมีสระบัวหน้ารื่นรมสุดท้ายได้เนรมิตบริขารคือเครื่องสำหรับบวชเป็นฤาษีผ้าเปลือกไม้สีแดงสำหรับนุ่งห่มหนังเสือสำหรับพาดบ่าหาบสำหรับใส่ผลไม้ป่าและไม้เท้าหลังจากนายสุนันทสารถีกลับไปแล้วพระกุมารก็เสด็จไปทางที่อาสมตั้งอยู่ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ว่าเทวดาเนรมิตไว้ให้พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในอาสมและเมื่อทอดพระเนตรเห็นบริขารก็ทรงอธิษฐานพระทัยถือบวชจากนั้นทรงเปลื้องเครื่องทรงออกแล้วครองผ้าเปลือกไม้สีแดงแทนหยิบหนังเสือพาดบ่าเกล้าผมเป็นมวยยกหาบใส่บ่าแล้วถือไม้เท้าก้าวออกจากอาสมเสด็จเดินไปมาเป็นการทดลองอยู่ครู่หนึ่งก็ทรงเปล่งอุทานว่าการบวชนี้ช่างทำให้เราสุขแท้พระฤาษีเตมีเสด็จกลับเข้าอาสมประทับนั่งบนอาสนะใบไม้แล้วตั้งพระทัยเจริญพรหมจรรย์จนได้บรรลุฌานสมาบัติณที่นั้นเองในวันนั้นดีใจกันทั่วหน้าเมื่อได้ทราบเรื่องพระโอรสจากนายสุนันทสารถีพระเจ้ากาสีมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดขบวนเสด็จให้พร้อมสับพร้อมด้วยขบวนรถเทียมม้าขบวนช้างมีเครื่องดนตรีแห่แหนทรงรับสั่งให้เชิญชวนชาวเมือง
ออกเดินทางไปเยี่ยมพระกุมารด้วยกันเมืองพาราณสีแต่ก่อนนั้นคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอื้ออึงไปด้วยเสียงทักทายแต่มาบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบคล้ายกับเมืองร้างพระเจ้ากาสีในยามนี้มิได้มีพระทัยห่วงใยราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงคิดถึงแต่พระโอรสพระนางจันทาเทวีก็เช่นกันทั้งสองพระองค์ล้วนพระพักเบิกบานคล้ายดอกไม้ได้แสงพระอาทิตย์ยามเช้าฝ่ายพวกชาวเมืองก็เอิบอิ่มใจคล้ายกันและเมื่อได้พบกันแล้วพระฤาษีเตมีก็กล่าวธรรมะให้ฟังจนทุกคนรวมทั้งพระมารดาพระบิดาเกิดความเลื่อมใสขอบวชอยู่ด้วยซึ่งพระฤาษีเตมีอนุญาตฤาษีนีบวชใหม่ทั้งหมดบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติและเมื่อมรณภาพจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกสิ้นระยะเวลาหนึ่งชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องรู้จักรอเวลาทศบารมีพระมหาชนกครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีขั้นสูงสุดคือทรงภาคเพียรว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรคราวเดินเรือไปค้าขายแล้วเรือเกิดอับปางทั้งที่ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งได้เมื่อไรลูกกำพร้าในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าอริฏฐชนกแห่งเมืองมิถิลาพระมารดาไม่ปรากฏพระนามพระบิดาสวรรคตตั้งแต่พระองค์ยังอยู่ในพระครรภ์เนื่องจากทำสงครามกับพระเจ้าโปลชนกผู้เป็นพระอนุชาแล้วพ่ายแพ้ในสนามรบไกลเมืองมิถิลาออกไปได้320โยชน์คือ5,120กิโลเมตรมีเมืองชื่อกาลจำปาตั้งอยู่พระมารดาเสด็จลี้ภัยไปที่เมืองนั้นพราหมณ์ทิสาปาโมกเดินทางมาพบพระนางประทับอยู่ในศาลาริมทางเดินหลังหนึ่งแล้วเกิดสงสารรับพระนางเป็นน้องสาวแล้วพาไปประทับอยู่กับครอบครัวตนต่อมาไม่นานพระนางก็ประสูติพระโอรสโดยเหตุที่ทรงหัวระลึกถึงความหลังจึงเอาพระนามของพระเจ้าปู่มาตั้งให้พระโอรสว่ามหาชนกพระมหาชนกเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ทรงมีพวกเด็กในหมู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนเล่นแต่ถึงคราวทะเลาะกันพวกเด็กจะเรียกพระองค์ว่าลูกกำพร้าเตรียมแก้แค้นพระมหาชนกทูลถามพระมารดาอยู่เนืองๆถึงเหตุผลที่พวกเพื่อนเล่นเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกำพร้าพระมารดาไม่ยอมเปิดเผยความจริงด้วยกลัวว่าพระโอรสจะมีปมด้อยพระมหาชนกคิดหาอุบายจะให้พระมารดาตรัสเล่าความจริงให้ได้วันหนึ่งหลังจากทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็กลับมาหาพระมารดาแล้วทูลขอเสวยกเกษียรธาราหมายถึงน้ำนมเมื่อพระมารดาอนุญาตพระมหาชนกก็กัดเต้านมพระมารดาไว้แน่นพร้อมทั้งขอให้พระมารดาตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับพระบิดาพระมารดาเห็นสุดจะหลีกเลี่ยงได้จึงจำตรัสเล่าความจริงให้ทราบคันทรงทราบความจริงแล้วนับแต่นั้นมามีใครเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกำพร้าก็จะไม่ทรงกริ้วหรือตอบโต้แต่ประการใดประการเดียวที่ทรงคิดคือการเดินทางกลับไปแก้แค้นให้พระบิดาด้วยเหตุนั้นพระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปวิทยาที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าอย่างครบถ้วนพระองค์ศึกษาจบเมื่อพระชนมายุได้16ปีออกเดินทางวันหนึ่งพระมหาชนกตัดสินพระทัยว่าจะเดินทางไปเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแทน
พระบิดาให้ได้แต่การจะเดินทางไปเมืองนั้นได้โดยเร็วก็มีอยู่ทางหนึ่งคือเดินทางเรือผ่านทะเลพระองค์ทรงคิดถึงการค้าขายซึ่งจะช่วยให้มีทุนทรัพย์พอรวบรวมคนและซื้อหาอาวุธมาไว้ใช้พระมหาชนกทรงนำความคิดนี้ไปปรึกษาพระ

ลงบรรทุกเรือออกทะเลไปกับพวกพ่อค้าเรือคนอื่นๆประมาณเรือ700ลำวันที่พระมหาชนกออกเรือนั้นที่เมืองมิถิลาก็เกิดเหตุการณ์เศร้าคือพระเจ้าโปลชนกประชวรหนักขนาดไม่สามารถลุกจากพระแท่นบรรทมได้ภัยกลางทะเลขบวนเรือสินค้าจากเมืองกาลจำปาแล่นออกจากท่าได้เพียง3วันก็พบกับลมพายุร้ายพัดกระหน่ำจนกระดานเรือแตกน้ำไหลทะลักเข้าท้องเรือเหลือความสามารถที่พ่อค้าจะแก้ไขได้พ่อค้าต่างตกใจกลัวตายพากันร้องไห้คร่ำครวญหรือพวกที่ได้สติก็พากันบนบานศาลกล่าวเทวดาขอให้ช่วยเหลือฝ่ายพระมหาชนกไม่ได้ตกพระทัยไปตามคนอื่นตั้งสติไว้มั่นเตรียมการที่จะว่ายน้ำข้ามทะเลนั่นคือขณะที่เรือใกล้จะอับปางพระองค์ทรงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยใสเสวยจนอิ่มแล้วเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงมาสองผืนชุบน้ำมันให้เปียกชุ่มแล้วทรงนุ่งผืนหนึ่งทรงคาดบั้นเอวผืนหนึ่งเวลาที่เรือจมน้ำก็ปีนป่ายขึ้นบนเสากระโดงครั้นทรงกำหนดทิศทางของเมืองมิถิลาได้ก็กระโดดจากเสากระโดงไปตกไกลจากที่เรืออับปางทำให้พระองค์พ้นจากฉลามร้ายขณะที่พ่อค้าคนอื่นๆต่างจมน้ำตายหรือไม่ก็ถูกฉลามหุบกินวันที่พระมหาชนกเรืออับปางที่เมืองมิถิลาพระเจ้าโปลชนกสวรรคตพระมหาชนกทรงว่ายน้ำไปตามคลื่นหรือทรงหวังว่าไม่ช้าก็คงจะถึงฝั่งผู้ช่วยเหลือพระมหาชนกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้7วันวันอุโบสถก็มาถึงพระองค์จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มแล้วทรงสมาทานอุโบสถศีลวันนั้นนางมณีเมฆลาเทพธิดาผู้ตรวจดูทะเลก็ได้เหาะมาตรวจดูว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นมาบ้างนางได้พบพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่จึงถามถึงจุดมุ่งหมายที่ทำเช่นนั้นพระมหาชนกทรงแหงขึ้นทอดพระเนตรบนอากาศเห็นนางมณีเมฆลาแล้วจึงตอบไปว่าที่ว่ายน้ำอยู่เช่นนี้ก็เพราะเชื่อมั่นว่าความพยายามจะไม่ทำให้ไร้ผลพระมหาชนกได้เล่าความจริงทั้งหมดให้นางมณีเมฆลาฟังนางเกิดความสงสารจึงลงมาช้อนพระมหาชนกขึ้นอุ้มไว้แนบอกคล้ายมารดาอุ้มบุตรแล้วรีบรุดเหาะไปเมืองมิถิลาพระมหาชนกเหนื่อยอ่อนมาถึง7วันดังนั้นจึงม้อยหลับไปฝ่ายนางมณีเมฆลาคั้นเหาะไปถึงอุทยานหลวงในเมืองมิถิลาแล้วก็วางพระมหาชนกลนบนพระแท่นศิลามอบหมายให้เทวดาที่นั้นรักษาแล้วตนเองก็เหาะกลับวิมานเจ้าหญิงศรีวลีพระเจ้าโปลชนกมีพระธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าศรีวลีเจ้าหญิงพระองค์นี้มีพระรูปโฉมงดงามชายใดได้เป็นพระสวามีของพระนางชายนั้นก็จะได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าโปลชนกแต่ชายที่จะได้เป็นพระสวามีของพระนางนั้นต้องมีคุณสมบัติทำให้เจ้าหญิงโปรดปรานรู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือนะคะยกธนูที่หนักขนาดคน 1,000 จึงยกขึ้นได้หรือสามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งได้หลังจากพระเจ้าโปลชนกสวรรคตเหล่าอมาตย์ประกาศหาชายที่สามารถทำให้เจ้าหญิงโปรดปรานก็ไม่มีชายใดสามารถทำได้จากนั้นจึงได้ประกาศหาชายที่สามารถยกคันธนูชายที่รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมและชายที่สามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งได้แต่ก็ไม่มีชายใดทำตามเงื่อนไขได้เลยดังนั้นเมืองมิถิลาจึงยังว่างกษัตริย์เจ้าชายในอุทยานบรรดาราช

ปุโรหิตเห็นว่าการจะปล่อยให้บ้านเมืองว่างกษัตริย์เช่นนี้ไม่สมควรจึงประชุมกันลงความเห็นว่าควรจะเสี่ยงรถหาคู่ให้เจ้าหญิงครั้นตกลงกันได้ดังนี้จึงตกลงรถสีขาวจนงามสับบนรถนั้นประดิษฐานเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์จัดหาม้าอัสดรสีขาว4 ตัวมาเทียมแล้วปล่อยออกไปโดยกำหนดไว้ว่าหากรถวิ่งไปหยุดตรงชายใดชายนั้นคือผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ฝ่ายราชรถวิ่งประทักษิณพระราชวัง3 รอบแล้วก็วิ่งไปตามทางใหญ่ออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปทางพระอุทยานครั้นราชรถวิ่งเข้าไปในพระอุทยานทักษิณพระแท่นที่พระมหาชนกบรรทมอยู่แล้วก็หยุดอยู่จากนั้นปุโรหิตก็สั่งให้ประโคมดนตรีดังลั่นพระมหาชนกทรงฟื้นตื่นจากบรรทมเปิดพระพักทอดพระเนตรเห็นคนจำนวนมากรายล้อมอยู่ก็ทราบว่าตำแหน่งกษัตริย์ตกมาถึงพระองค์จึงเสด็จลุกขึ้นครั้นเห็นแล้วปุโรหิตพร้อมด้วยมหาชนนะคะพร้อมด้วยมหาชนก็พร้อมกันอภิเษกพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาพระนามว่าพระเจ้ามหาชนกนับแต่นั้นจากนั้นจึงทูลเชิญขึ้นประทับรถพระที่นั่งเข้าสู่พระราชวังแล้วทูลเชิญขึ้นประทับบนมหาปราสาทพบพระมเหสีหลังจากเสด็จทอดพระเนตรปราสาทราชวังตามพระอัธยาศัยแล้วพระเจ้ามหาชนกก็เสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางศรีวลีทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นพระนางศรีวลีก็ทรงโปรดปรานถวายบังคมแล้วยื่นพระหัตถ์ไปให้จับพระเจ้ามหาชนกทรงเกี่ยวพระหัตถ์พระนางประทับบนพระราชบัลลังก์ท่ามกลางหมู่อำมาตย์แวดล้อมพระเจ้ามหาชนกได้ตรัสถามถึงเรื่องราวที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนตรัสสั่งไว้ปุโรหิตกราบทูลว่าตรัสสั่งไว้ว่าให้ยกราชสมบัติให้แก่ผู้ทำให้นางศรีวลีโปรดปรานหรือไม่ก็ยกให้แก่ผู้ที่รู้จักทิศทางหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือยกให้แก่ผู้ที่รู้จักขุมทรัพย์ทั้ง16 แห่งหรือยกให้แก่ผู้สามารถยกคันธนูหนักขนาด 1,000 คนยกได้พระเจ้ามหาชนกทรงทำตามเงื่อนไขที่วางไว้ทั้งสิ้นบรรดาข้าราชบริพารและพวกชาวเมืองต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณอยู่อึงนี่พระนางศรีวลีเองก็ปลาบปลื้มพระทัยในพระสวามีเป็นที่สุดตอบแทนพระคุณพระเจ้ามหาชนกเสวยสุขอยู่ในราชสมบัติอยู่ได้ระยะหนึ่งก็หวนระลึกถึงพระมารดาและพราหมณ์ทิสาปาโมที่เมืองกาลจำปาวันหนึ่งจึงส่งอำมาตย์ให้เดินทางไปรับบุคคลทั้งสองมาอยู่ด้วยที่เมืองมิถิลาเสด็จแม่พระองค์กราบทูลพระมารดาบัดนี้ลูกทำงานสำเร็จแล้วลูกได้สมบัติของเสด็จพ่อที่ถูกพระเจ้าอายื้อแย่งกลับคืนมาแล้วขอให้เสด็จแม่ประทับอยู่ให้สำราญพระทัยเถิดพระมารดามองดูพระโอรสด้วยพระทัยปลื้มปิติทรงอบกอดพระโอรสอย่างมีความสุขพร้อมทั้งประทานพระโอวาทขอให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระมหาชนกปฏิบัติตามที่พระมารดาสอนทรงให้สร้างโรงทาน6 แห่งคือที่ประตูเมือง4 แห่งกลางเมือง1 แห่งและที่ประตูพระราชวัง1 แห่งทรงตั้งพระทัยบำรุงบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาราษฎร์นอกจากนั้นยังได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันพระตาหารในพระราชวังเป็นนิตฝ่ายพราหมณ์ทิสาปาโมกหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่เมืองมิถิลาก็ได้รับความสุขสบายทุกประการสัจธรรมปรากฏพระเจ้ามหาชนกมีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีฆาวุพระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่ง

อุปราชและทรงมอบหมายให้ว่าราชการสำคัญแทนพระองค์อยู่เนืองๆวันหนึ่งพระมหาชนกเสด็จไปพระอุทยานทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีผลดกส่วนอีกต้นหนึ่งมีแต่ใบเขียวชอุ่มแต่ไม่มีผลต้นที่มีผลดกคนจะมาเก็บกินและทำให้กิ่งหักเสียหายส่วนต้นที่ไม่มีผลไม่มีอันตรายใดๆกิ่งใบยังเขียวชอุ่มอยู่เหมือนเดิมจากนั้นพระองค์ทรงคิดเปรียบเทียบระหว่างความเป็นกษัตริย์กับการออกบวชความเป็นกษัตริย์เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลดกส่วนการออกบวชก็เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลครั้นคิดเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาชนกก็น้อมพระทัยไปในการออกบวชดังนั้นหลังจากเสด็จกลับเข้าสู่พระนครและมอบหมายราชกิจให้พระโอรสและอำมาตย์ช่วยกันดูแลแล้วก็ขึ้นประทับบนปราสาทบำเพ็ญสมณธรรมโดยรับสั่งมิให้ผู้ใดเข้าไปนอกจากผู้นำเครื่องเสวยเข้าไปถวายแรงปรารถนาขณะประทับอยู่ในปราสาทตามลำพังทรงนึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ละคลายกิเลสได้แล้วอยู่ที่ไหนหนอข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นใครหนอจะพาเราไปหาท่านเหล่านั้นได้4เดือนผ่านพ้นไปพระทัยของพระเจ้ามหาชนกยิ่งน้อมหนักไปในบรรพชามากขึ้นพระองค์มองเห็นพระราชวังเหมือนโลกันตริกะนรกเห็นความสนุกสนานในพระราชวังเหมือนการเล่นกลครั้นแล้วทรงตั้งคำถามถามพระองค์ว่าเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละเมืองมิถิลาเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละพระราชวังเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละพระตำหนักเมื่อไรหนอเราจึงจักได้โอกาสครองผ้ากาสาวพัดเมื่อไรหนอเราจึงจักได้อุ้มบาทเที่ยวบินทบาทเมื่อไรหนอเราจึงจักได้โอกาสอยู่ป่าเพียงลำพังจากนั้นไม่นานก็ทรงรับสั่งเป็นการลับให้อมาตย์ผู้หนึ่งจัดหาซื้อผ้ากาสาวพัดและบาทดินมาถวายและทรงตั้งพระทัยแน่วแน่แล้วว่าจะเสด็จออกบรรพชาให้ได้ออกบวชอยู่มาวันหนึ่งตัดสินพระทัยออกบวชจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเข้าเฝ้าปรงพระเกศาและมัตสุทรงห่มผ้ากาสาวพัดของบาทดินเสด็จไปมาอยู่บนปราสาทเปล่งอุทานการบวชเป็นความสุขบวชแล้วหลายวันตัดสินพระทัยเสด็จออกจากปราสาทไปอยู่ป่าขณะเสด็จลงจากปราสาทรุ่งเช้าพบพระนางศรีวลีพร้อมนางสนมแต่ไม่มีใครจำพระองค์ได้พระนางศรีวลีเสด็จพร้อมนางสนมเข้าไปในห้องที่ประทับครั้นทอดพระเนตรเห็นพระเกศาและเครื่องทรงกองอยู่ที่พื้นก็ทราบได้ทันทีว่านักบวชที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นพระสวามีจึงชวนกันติดตามอย่างกระชั้นชิดตามทันได้ทูลวิงวอนให้เสด็จกลับแต่มิได้ทรงฟังยังเสด็จมุ่งหน้าไกลจากเมืองมิถิลาฝ่ายชาวเมืองทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จผนวดเสด็จออกบรรพชาต่างเสียใจพากันตามเสด็จกราบทูลให้เสด็จกลับแต่ไม่สำเร็จอุบายพระมเหสีไม่สามารถอ้อนวอนให้เสด็จกลับได้พระนางออกอุบายให้เจ้าหน้าที่เผาโรงเรือนออกอุบายให้ทำเป็นโจรบุกปล้นชาวเมืองแตกตื่นด้วยความหวาดกลัวกราบทูลให้เห็นว่าหากบ้านเมืองขาดพระองค์ก็จะเกิดภัยพิบัติพระมหาชนกทรงทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบายของพระนางพระองค์จึงไม่ใส่พระทัยพระมหาชนกทรงทำรอยขีดบนแผ่นดินประกาศมิให้ใครล่วงล้ำรอยขีดมิฉะนั้นจะถือเป็นความผิด
ไม่มี

ไอ้กล้าล่วงละเมิดพระอาญาสิทธิ์วาระสุดท้ายขณะพระมหาชนกประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเกรงพระมหาชนกจะใจอ่อนนะคะมีพระมเหสีนางสนมพร้อมด้วยชาวเมืองติดตามให้เสด็จกลับจึงมาเฝ้าให้กำลังใจนะคะขอพระองค์จงยินดีในการออกบวชเถิดพระนารอดดาบทกราบทูลพระมหาชนกได้ฟังโอวาทของดาบทเกิดพระวิริยะอุตสาหะข่มพระทัยไม่ให้หวั่นไหวยึดมั่นในบรรพชาบอกตัดขาดจากพระนางศรีวลีเป็นเหตุให้พระนางเสียพระทัยสิ้นสติล้มลงชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าความภาคเพียรนำไปสู่ความสำเร็จต้องเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยความรักความเข้าใจและมุ่งมั่นต่องานอย่างแท้จริงรายการพระเจ้าติดชาติวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์แปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์

ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำ

สุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ